0: ียพร้อมผลักดันความร่วมมือใหม่ในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันควบคุมการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
1: เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางเรื่องของอาหารและความมั่นคงทางพลังงานค่ะคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราก็เน้นในเรื่องของสันติภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้มันก็คงจะมีรายละเอียดที่ทางฝ่ายมาเลเซียจะได้หยิบยกขึ้นมาและประเทศไทยก็จะได้พิจารณาร่วมกันถือก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้านค่ะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่มีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าชายแดนประเทศในอาเซียนมาเลเซียก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวคนมาเลเซียชอบประเทศไทยมากแล้วก็มาประเทศไทยถือว่าตัวเลขเนี่ยมาเลเซียเป็นรองแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวทางมาเลเราก็จะไปคุยเรื่องนี้นะคะ
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกชายุติธรรมซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนที่ไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
3: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกวันนี้ว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
4: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.ทฤษฎีการนะครับแล้วก็สำนักเลขาธิการตรีด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางกพช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกลบตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
3: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไข พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่าง
2: ๆมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานแถลงการจัดทำความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่1ณวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม14แห่งเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพตรงความต้องการที่แท้จริงคาดว่าจะมีการเปิดตัวใช้งานเร็วๆนี้สำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนได้แก่เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาวะที่ดี
5: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหมวด2และหมวด3ลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักภาคการขนส่งลงมาอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรล่าสุดอนุกรรมการตราค่าขนส่งมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรค่าโดยสารจะปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยการปรับลดราคาดังกล่าวพิจารณาจากสูตรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่1บ้านหนองปรือตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดนครพนมที่หมู่6บ้านดอนบากตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดน่านที่หมู่8บ้านห้วยมอนตำบลชนแดนอำเภอ2แควจังหวัดพัทลุงที่โรงเรียนเทศบาลตะโมดตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่12บ้านชัยพัฒนาตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดลำปางที่เรือนจำกลางลำปางตำบลหัวเวียงอำเภอเมือง จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับ

0: บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนถึง2ล้านบาทผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสมูลนิธิพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงเป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่เป็นธรรมต่อเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง
6: นางเมเต้เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโต้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโต้คือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันและกันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรป
0: นายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐบาลรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่าหลายภูมิภาคของรัสเซียกว่า90%กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ยูเครนมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อและหวังที่จะบีบให้รัสเซียยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
6: บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการ

0: ห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซต21 25 18 25 20 25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นาทีโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียวเทนนิสเยาวชนนานาชาติวอลเทนนิสทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จีนนิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนำเป็นอันดับ1ของกลุ่ม S แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจีนนิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียงแชมเปี้ยนชิพ2026จริงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจรีอนันตนุการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกซึ่งอาจท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 28-30

0: 24องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถระเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้ว3ปีหรือเกิน 50,000 กิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบวมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานานแม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุ๊บเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียดสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในครกของสมมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินนชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโคลงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินนชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินนชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินนชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.gov

0: www.radio.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่3มอญเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงมีภาษาและตัวหนังสือของตนเองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยโดยดัดแปลงจากอักษรขอมและมอญโบราณภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำนอกจากนี้วรรณคดีไทยดนตรีไทยและการละเล่นหลายอย่างก็มีที่มาจากมอญเช่นวรรณคดีไทยเรื่องราชาธิราชการละเล่นสะบ้าในเทศกาลสงกรานต์ปี่พาทย์มอญเพลงมอญและเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกระทรวงกลาโหมจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจผลักดันสู่การเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
5: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุริยพุทธังกัจฉามิ
1: ตุติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังส
0: รณัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเส
1: มุทโธเมสร

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ลิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหุตุสัพพุคตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัตโต

ฝากฝากฝากจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายัสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาโอธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจะลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยุมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ

ผู้ก้าวล่วงปรโลกเสียแล้วพระพุทธภาษิตเอกธรรมตีตัสสะอุสาวาดิสะยันตุโนวิทินะปรโลกัสสะนัตถิปาปังอาการิยังแปลความว่าบุคคลผู้ร่วงทำอันเอกเสียแล้วมีปกติพูดเท็จมีปรโลกอันข้ามเสียแล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีอธิบายความทำอันเอกในที่นี้ท่านหมายเอาสัจจะหมายความว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จท่านว่าคนใดพูด10คำจะหาจริงสักคำหนึ่งก็ไม่ได้คนนั้นชื่อว่ามักพูดเท็จข้อว่ามีปรโลกอันข้ามเสียแล้วนั้นคือไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าบุคคลไม่มีสัจจะมักพูดเท็จและไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีสัจจะในที่นี้ท่านหมายเอาสัจวาจาคือความจริงทางวาจาหมายความว่าพูดจริงอย่างไรก็ตามคำจริงที่นักปราชญ์ท่านสรรเสริญนั้นต้องเป็นความจริงที่มีประโยชน์และถูกต้องตามทํานองครองธรรมดังภาษิตว่าสัจเจอันเทจะธรรมเมจะอาหะสันโตปฏิทิตาสัตตบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมคือถูกต้องดังนั้นสัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและไม่ถูกต้องแม้จะจริงปราชญ์ท่านก็ไม่สรรเสริญคำเท็จแต่ผู้พูดมุ่งประโยชน์และสำเร็จประโยชน์อย่างดีทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังท่านให้อภัยไม่ถือเป็นบาปตัวอย่างเช่นหมออาจกล่าวเท็จแก่คนไข้ของตนเพื่อไม่ให้คนไข้เสียกำลังใจเพื่อให้มีกำลังใจโรคจะได้หายเร็วเพราะท่านว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายาหมอจึงต้องให้กำลังใจแก่คนไข้เสมอแม้รู้ว่าต้องพูดเท็จบ้างก็ยอมการพูดเท็จที่มีโทษมากทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือการพูดเท็จที่หักรานประโยชน์ผู้อื่นใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นยกย่องตนเกินความจริงคนสมัยโบราณถือสัจจวาจาเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะกษัตริย์จึงพูดกันติดปากว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำคนมักพูดเท็จคนอื่นขาดความเชื่อถือพอถึงคราวสำคัญจะต้องพูดจริงขึ้นมาบ้างคนอื่นก็ไม่เชื่อถือได้รับอันตรายเองอย่างเรื่องหมาป่ากับเด็กเลี้ยงแกะในทางศาสนาท่านว่าสัจจะเป็นคำไม่ตายสัต

0: จังเวอมตาวาจาเอสะธโมสนันตโนข้อนี้เป็นธรรมเก่าคนพูดจริงนำประโยชน์มาให้ตนและคนทั้งหลายนำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสนำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นอธิมุตตกสามเณรผู้ให้สัจจะกับโจรไว้แล้วก็รักษาสัจจะนั้นไม่ได้ห่วงใยในชีวิตของตนและมารดาจนโจรเกิดความเลื่อมใสอีกท่านหนึ่งคือมหาสุตสมบัณฑิตผู้ทรงให้ปฏิญญาณกับโจรบริษัทแล้วรักษาสัญญานั้นไม่ได้หวงแหนรักษาชีวิตเลยถ้าเหล่านั้นยอมสละชีวิตเพื่อรักษาคำสัตย์ในที่สุดทำให้โจรบริษัทเลื่อมใสได้บัณฑิตย่อมถือว่าการนิ่งเสียไม่ยอมพูดประเสริฐกว่าการพูดเท็จเพื่อหักรานประโยชน์ผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นคำสัตย์ท่านถือเป็นคำสุภาษิตอย่างหนึ่งดังที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในสุภาษิตสูตรปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายอังคุตตรนิกายว่าวาจาประกอบด้วยองค์5เป็นสุภาษิตคือ 1. พูดถูกการ 2. พูดจริง 3. พูดไพเราะอ่อนหวาน 4. พูดมีประโยชน์ 5. พูดด้วยจิตเมตตาส่วนในสุภาษิตสูตรตาติยวรรคแห่งสุตตนิบาตทรงแสดงลักษณะแห่งคำสุภาษิต4คือ1พูดคำดี 2. พูดเป็นธรรม 3. พูดคำน่ารักน่าพอใจ 4. พูดคำสัตย์จะเห็นว่าทั้งสองแห่งขาดคำสัตย์ไม่ได้เพราะคำสัตย์เป็นลักษณะสำคัญของวาจาสุภาษิตคำเช่นนั้นไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนักปราชญ์บางท่านกล่าวว่าคนพูดเท็จนั้นเป็นคนสิ้นคิดคือไม่สามารถเอาความจริงมาพูดได้เป็นคนขาดเพราะไม่กล้าพูดความจริงอาจจะมีคนชอบพูดเท็จแย้งว่าคนพูดความจริงต่างหากเล่าเป็นคนสิ้นคิดเพราะไม่สามารถหาความเท็จมาพูดได้ธรรมดาความจริงเป็นสิ่งมีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่ต้องเที่ยวแสวงหาแต่ความเท็จจำเป็นต้องเสกสรรปั้นแต่งขึ้นใครจะพูดความจริงก็พูดได้ทันทีตามที่รู้ที่เห็นเพราะฉะนั้นพวกเด็กๆ ก็พูดความจริงได้แต่คนพูดเท็จเก่งจะต้องเป็นคนฉลาดมากเพราะสามารถพูดเรื่องไม่จริงให้คนเห็นว่าจริงได้อย่างไรก็ตามคนมักพูดเท็จนั้นจะต้องมีความจำดีจึงจะเท็จไปได้ตลอดคือจะต้องคอยจดคอยจำว่าเคยเท็จไปอย่างไรบ้างมิฉะนั้นจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนเมื่อมีผู้จับได้บ่อยเข้าความเคารพเชื่อถือในบุคคลนั้นก็หมดไปเหลืออยู่แต่ความรังเกียจเหยียดหยามหัวเราะเยาะเล่นจะพูดจาอะไรจริงจังสักครั้งหนึ่งเห็นเป็นเท็จไปอีกตกลงเสียคนไปทั้งชาติส่วนข้อว่าผู้มีปรโลกอันข้ามเสียแล้วนั้นคือผู้ไม่เชื่อปรโลกไม่เชื่อว่าชาติหน้าจะมีจริงไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องชาติหน้าเข้าทำนองว่าขอมีความสุขสบายในชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอรรถกถาแห่งพระคาถานี้แก้ว่าผู้มีปรโลกอันปล่อยเสียแล้ววิสัทธะปรโลกสะตีความว่าไม่เอาใจใส่ต่อปรโลกคือโลกหน้าเทียบคำว่าวิสัทธะสมาจาโรคือผู้มีความประพฤติอันปล่อยแล้วไม่เอาใจใส่ต่อความประพฤติไม่มีมารยาทอันดีงามปล่อยกิริยาวาจาตามสบายเป็นคำที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาบางพวกเช่นพวกเปลือยกายไว้ผมยาวไม่สะไม่ล้างเช็ดอุจระด้วยมือเป็นต้นนักบวชพวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสมาจารอันปล่อยเสียแล้วฉบับอังกฤษของดร.ราชกิตนันแปลคำวิตินะปรโลกสะว่า scoffs at another worldคือเยาะเย้ยหรือหัวเราะเยาะโลกอื่นรวมความว่าไม่เชื่อโลกอื่นใครเชื่อเข้าคนพวกนั้นก็หัวเราะเยาะเอาว่าเป็นคนโง่ยอมเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นไม่กล้าทำความชั่วบางอย่างเพราะเกรงโทษในปรโลกเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบในสมัยพระพุทธเจ้าก็คงจะมีนักคิดพวกนี้เหมือนกันสมัยนี้เรียกนักคิดพวกนี้ว่าพวกจาระวากเป็นพวกวัตถุนิยมบรรดาปรัชญาอินเดียนั้นมีจารวาสสายเดียวเท่านั้นที่ได้รับนามว่าเป็นปรัชญาวัตถุนิยม materialism ถือว่าวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นจริงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องเหลวไหลความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นผลของวัตถุหมายความว่ามันมีขึ้นเพราะมีกายจิตหรือวิญญาณนั้นว่าโดยตัวของมันเองแล้วไม่มีมนุษย์สัตว์จึงเป็นวัตถุที่ประกอบขึ้นจากธาตุคือดินน้ำลมไฟเมื่อตายแล้วก็เป็นอันหมดกันไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนิพพาน เรื่องการทำบุญให้ทานเป็นเรื่องของคนโง่ถูกหลอกลวงให้ประพฤติดีเพื่อบังเกิดประโยชน์แก่ผู้สอนนั่นเองเรื่องพระเจ้าต่างๆเป็นเรื่องเพ้อฝันหาสาระอันแท้จริงอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของคนโง่หลอกคนโง่อีกชั้นหนึ่งเพราะความเชื่ออย่างนี้จารวาจึงสอนว่าจงกินจงดื่มจงเพลิดเพลินเสียแต่วันนี้ความเพลิดเพลินนั่นเองเป็นสาระสำคัญของชีวิตและเชื่อว่าความเพลิดเพลินเป็นความดีอันสูงสุดของมนุษย์อันนี้ก็ตรงกับทัศนะของพวกเฮดอนิซึมหรือสุขนิยมคือว่าให้ได้ทำอย่างที่พอใจชีวิตเป็นที่สุดของชีวิตเองคือไม่มีชีวิตใหม่อีกแล้วทำนองเดียวกับที่ฝรั่งบางพวกถือว่าเราผ่านมาทางนี้เพียงครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องควบคุมกิเลสตัณหาและสัญชาตญาณต่างๆเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่รับช่วงกันมาเพราะฉะนั้นจะระว่าเห็นว่าความสุขนั้นแม้จะยังคลุกเคล้าอยู่ด้วยความทุกข์แต่มันก็เป็นสิ่งดีงามประการเดียวในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นจึงควรจับฉวยเอาไว้การยอมทนทุกข์ในชาตินี้เพื่อความสุขในชาติหน้านั้นเป็นความเคล้าอย่างยิ่งไม่มีคนฉลาดคนใดยอมทิ้งข้าวเปลือกเพราะเห็นว่ามันมีเปลือกทิ้งปลาเพราะเห็นมันมีก้างเป็นต้นความสุขและความทุกข์ย่อมคลุกเคล้ากันไปสุขโดยส่วนเดียวนั้นไม่มีทางที่จะหวังได้จารวาสยังให้คำคมไว้ด้วยว่านกพิราบในวันนี้ดีกว่านกยูงในวันพรุ่งนี้คือให้แสวงหาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้เท่าที่สามารถจะหาได้อุดมคติของชีวิตคือความสุขความพอใจแต่พอมาถึงปัญหาว่าควรจะแสวงหาความสุขอย่างไรจารวาสก็ยอมรับเหมือนกันว่าการประกอบกรรมดีเป็นทางนำไปสู่ความสุขจารวาสยังยอมรับศีลธรรมสากลของโลกอยู่ประยานใหญ่ส่วนพระพุทธศาสนามีทัศนะที่ไม่ลงรอยกับจารวาสหลายประการเช่นพระพุทธศาสนาสอนให้ถือธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้จะต้องประสบทุกข์เพราะการประพฤติธรรมก็ขอให้ยอมให้ยอมสละทุกอย่างเพื่อธรรมดังพระพุทธภาษิตว่าทนังจะเชอังคะวรสะเหตุอังคังจะเชชีวิตังรักขมาโนอังกังทนังชีวิตันจาปิสับบังจาเจนะโรธรรมนรุสรันโตแปลว่าบุคคลพึงยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเมื่อระลึกถึงธรรมพึงยอมสละทั้งอวัยวะทรัพย์และชีวิตรวมความว่าให้ยอมสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมไว้จะกล่าวยายถึงความสุขความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆจะระว่ามาเชื่อโลกหน้าปฏิเสธเรื่องการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแต่พระพุทธศาสนายอมรับว่าโลกหน้ามีอยู่จริงการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายมีผลจริงนรกสวรรค์มีจริงจารวาสเน้นหนักเรื่องให้แสวงหาความสุขความเพลิดเพลินให้แก่ตนแต่พระว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความประมาทโมเมาเกินไปจารวาสให้หาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้แต่พระพุทธศาสนาเห็นว่าชีวิตในชาตินี้น้อยเกินไปเหมือนศาลาหยุดพักชั่วคราวชีวิตอันยาวนานแท้จริงนั้นอยู่ในโลกหน้าคือนรกหรือสวรรค์จึงควรยอมสละความสุขเล็กน้อยและในระยะสั้นเพื่อความสุขอันไพบูลย์ยาวนานในโลกหน้าเหมือนยอมเสียภาชนะดินเพื่อได้ภาชนะทองคำจารวาสคิดว่าวิญญาณหรือจิตเป็นผลผลิตของร่างกายแต่พระพุทธศาสนาเห็นว่ากายเป็นผลมาจากวิญญาณคือวิญญาณเป็นผู้สร้างร่างกายตามหลักของปัจจยาการที่ว่าวิญญาณปัจจยานามรูปังวงเล็บเปิดนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวงเล็บปิดจิตและกายเป็นคนละอย่างแต่อาศัยกันพระพุทธศาสนาทั้งสุญญวาตและวิญญาณวาตเป็นจิตนิยมเห็นว่าจิตมีความสำคัญกว่ากายธรรมทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าสำคัญที่จิตตรงกันข้ามกับจารวาสทีเดียวบุคคลผู้ไม่เชื่อโลกหน้าทำบาปได้ง่ายกว่าผู้เชื่อเพราะเห็นว่าเอาตัวรอดได้ในโลกนี้ก็เป็นอันปลอดภัยแต่คนเชื่อโลกหน้าแม้จะทำชั่วในที่ลับก็เกรงภัยในโลกหน้าจึงไม่กล้าทำถ้าทำก็ทำอย่างหวาดหวั่นต่อผลในโลกหน้าเมื่อทำความดีก็มีความมั่นคงกว่าคนไม่เชื่อโลกหน้าเพราะมีความหวังว่าหากกรรมนั้นยังให้ผลในโลกนี้ก็จะให้ผลในโลกหน้าด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จไม่เชื่อปรโลกจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีเว เรื่องมีพระศาสดาตรัสขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางจินจมาลวิกามีเรื่องย่อ ดังนี้ในปฐมโพธิการคือระยะต้นแห่งการประกาศศาสนาของพระศาสดาเมื่อพระสาวกของพระองค์มีมากประมาณนี้ได้เมื่อเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากอย่างลงในอริยภูมิและเมื่อพระคุณสมุทัยของพระศาสดากำลังแผ่ไปสานอยู่นั่นเองลาภสักการะและความนับถือเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระศาสดาและพระสาวกพวกเดรัจฉีนิครนทั้งหลายเป็นเช่นเดียวกับแสงหิ่งห้อยท่ามกลางแสงอาทิตย์เป็นผู้เสื่อมจากลาภสักการะเพราะไม่มีใครนับถือพวกเดรัจฉีเหล่านั้นยืนอยู่กลางถนนแล้วประกาศว่าพระโคดมเท่านั้นหรือเป็นพระพุทธเจ้าพวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันทานที่ให้แก่พระโคดมเท่านั้นหรือมีผลมากทานที่ให้แก่พวกเราก็มีผลมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้จงทำแก่เราบ้างแม้กระนั้นก็ยังไม่ยังลาภสักการะให้เกิดขึ้นได้จึงประชุมรับกันว่าพวกเราควรหาโทษใส่พระสมณะโคดมสักอย่างหนึ่งให้คนทั้งหลายหมดความเชื่อความเลื่อมใสในพระสมณะโคดมลาภสักการะความนับถือจะได้เกิดขึ้นแก่พวกเราอย่างเดิมเขาตกลงกันว่าจะใช้หญิงหนึ่งเป็นเครื่องมือทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อจินจมาลวิการูปสวยมากเหมือนเทพอัปสรท่านว่ารัศมีออกจากกายของเธอนางเลื่อมใสเป็นพวกเดียวกันกับเดรัจฉีพวกนั้นวันหนึ่งขณะที่จินจมาลวิกาปริพาชิกาไปหาพวกเดรัจฉีที่อารามทำความเคารพแล้วยืนอยู่ที่เคยมาเดรัจฉีย่อมแสดงอาการยินดีต้อนรับเมื่อนางมาแต่วันนั้นทุกคนเฉยไปหมดนางพูดว่าพระคุณเจ้าดิฉันว่าอย่างนี้ถึง3ครั้งแต่พวกเดรัจฉีก็ยังคงเฉยอย่างเดิมนางคิดว่าเธออาจมีความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งจึงถามว่าดิฉันมีความผิดอะไรหรือดิฉันได้ทำอะไรให้ไม่เป็นที่พอใจของพระคุณเจ้าหรือจึงพากันนิ่งไปหมดไม่ยอมพูดกับดิฉันเดรัจฉีจึงกล่าวว่าน้องหญิงเจ้าไม่ทราบดอกหรือว่าเวลานี้ลาภสักการะของเราเสื่อมหมดแล้วเพราะใครเพราะพระสมณะโคดมคนเดียวเจ้าไม่รู้สึกเจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือจินจมาลวิกาตอบว่าความทุกข์ของพระคุณเจ้าทั้งหลายก็เหมือนความทุกข์ของตัวดิฉันเองไว้เป็นหน้าที่ของดิฉันเถิดจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทำลาภสักการะให้เกิดขึ้นแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายดังเดิมดังนี้แล้วหลีกไปนางแต่งกายอย่างดีผมผ้าสีสวยเหมือนสีแห่งปีกแปลงค่อมทองถือของหอมและดอกไม้มุ่งหน้าสู่วัดเชตวันในเวลาที่ชาวเมืองสาวัตถีฟังธรรมแล้วกลับออกมานางเดินสวนเข้าไปเมื่อมหาชนถามว่าจะไปไหนเวลานี้นางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านในการไปหรือการมาของข้าพเจ้าดังนี้แล้วเดินผ่านวัดเชตวันไปพักอยู่ที่วัดของพวกเดรัจฉีใกล้พระวิหารเชตวันนั่นเองตอนเช้าเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวนครสาวัตถีออกจากนครไปวัดเชตวันเพื่อถวายบังคมพระศาสดานางกินจมาลวิกาทำทีเหมือนว่าตนพักอยู่ในวัดเชตวันทั้งคืนโดยการอาศกถามว่าท่านพักอยู่ที่ไหนนางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านกับที่พักของข้าพเจ้านางทำอยู่อย่างนี้ประมาณ2เดือนเมื่อคนทั้งหลายถามอีกจึงตอบว่าข้าพเจ้าพักอยู่ในพระคันธกุฎีของพระสมณโคดมในวัดเชตวันนั่นเองปุถุชนทั้งหลายสงสัยกันมากว่าข้อความที่นางจินจมาลวิกากล่าวนั้นเป็นความจริงหรือหนอส่วนพระอริยบุคคลไม่มีใครเชื่อเลยล่วงไป 3-4 เดือนนางเอาผ้าพันท้องให้หนาขึ้นเพื่อแสดงว่ามีครรภ์และคนทั้งหลายเข้าใจว่านางตั้งครรภ์เพราะร่วมอภิรมย์กับพระโคดมบรมศาสดาที่พระคันธกุฎีในวัดเชตวันพอถึงเดือนที่8ที่9นางเอาไม้กลมๆผูกไว้ที่ท้องเอาผ้าห่มทับไว้ให้คนเอาไม้คางโคทุบหลังมือหลังเท้าของตนให้บวมขึ้นให้มีอวัยวะต่างๆบอบช้ำล่อลวงคนทั้งหลายให้เข้าใจว่าตนมีครรภ์แก่จวนคลอดเต็มทีแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทในธรรมสภานางได้เข้าไปยืนตรงพระพักพระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่า
1: ขณะนี้คุณทัชกุลสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยัง

0: ของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณมีพระประสงค์ที่จะทำพิธีทอดผ้าบังสกุลและถวายสังฆทานเพื่ออุทิศให้แก่คุณกามลินหรือน้องแก้มสุนัขทรงเลี้ยงในวัย13ปีซึ่งได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569ในช่วงเวลา 8:30 นที่ผ่านมานั้นครับกับผมขออนุญาตนำเรียนกำหนดการเบื้องต้นในท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบครับเมื่อได้เวลาอันควรแล้วจะได้เรียนเชิญไวยาวัจกรวัดเกศรศิริคุณกล่าวรายงานจากนั้นประธานในพิธีจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนที่หน้ารูปสุนัขทรงเลี้ยงศาสนพิธีกรอาราธนาศีลประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลจากนั้นประธานในพิธีจะได้ทอดผ้าบังสุกุลบนสายโยงประธานสงฆ์พิจารณาบังสุกุลอนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีครับเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในช่วงเวลา 9:20 นที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศรีสว่างควัตวรคติยราชนาลีซึ่งในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติในการนี้พระองค์ทรงถวายพระทหารเช้าแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมาจารย์จังหวัดวัดเกศรศิริคุณพร้อมด้วยพระวัดเกศรศิริคุณณห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณตามเสด็จด้วยบัดนี้ทุกฝ่ายพร้อมแล้วกับผมขออนุญาตเรียนเชิญไวยาวัจกรวัดเกศรศิริคุณได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขออนุญาตเรียนเชิญครับ
2: ครับกราบรับการพระราชวชิรธรรมาจารย์ท่านหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดเกศรศิริคุณและพระเถรานุเถระทุกรูปเรียนท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคณะศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมในวัดป่าบ้านตาดกับผมนายจักรพงษ์ชัยพันธ์ไวยาวัจกรวัดเกศรศิริคุณวัดป่าบ้านตาดขอรายงานความเป็นมาของการบังสกุลและถวายสังฆทานอุทิศให้สุนัขทรงเลี้ยงพอสังเขปดังนี้ตามที่พระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดและคณะสงฆ์ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนาลีเมื่อวันที่4กรกฎาคม2569ณพระตำหนักจักรีบงกตปทุมธานีนั้นในโอกาสดังกล่าวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณพระราชธิดาได้มีพระประสงค์ให้ทำพิธีบังสกุลและถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแกมลินหรือน้องแกมลินสุนัขทรงเลี้ยงอายุ13ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่21มิถุนายน2569พร้อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวพร้อมภาพถ่ายสุนัขทรงเลี้ยงคณะศิษยานุศิษย์วัดเกศรศิริคุณตาลขอรับสนองพระประสงค์การทำบุญอุทิศให้สุนัขทรงเลี้ยงด้วยการถวายผ้าบังสกุลถวายสังฆทานในโอกาสนี้และคณะศิษยานุศิษย์จะได้รายงานให้จังหวัดอุดรธานีทราบและพิจารณาขอประทานกราบทูลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงทราบต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ประกอบพิธีด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีถวายผ้าบังสกุลและเครื่องสังฆทานเป็นลำดับต่อไปขอกราบนมัสการและกราบเรียนมาด้วยความเคารพครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ

0: ติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะดานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภกสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสภะเย

โอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีได้ทอดผ้าบังสุกุลบนสายโยงขออนุญาตเรียนเชิญครับ

อนิจจวัฏสังขารังอุปาทวยะธัมมิโนอุปจิตวะดุรุชันติเตสังอุปสโมสุโขังสัพเพสัตตามรันติจามรินสุจามริสเลนตเทวหังมริสามีนัตถิเมเอกสังสโย

เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เข้าไปในที่ตำหนักจักรีบงกตในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ที่ท่านนิมนต์เข้าไปบำเพ็ญกุศลในการเจริญพุทธมนต์และถวายพระตาหารในวันนั้นพระองค์อาทิตย์ท่านก็ได้ปรารภถึงว่าสุนัขที่ทรงเลี้ยงเพิ่งได้เสียชีวิตไปจะขอฝ่าเมตตาต่อท่านอาจารย์และคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดได้นำรูปของสุนัขทรงเลี้ยงไปทำพิธีบังสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่สุนัขทรงเลี้ยงที่วัดป่าบ้านตาดด้วยหลวงพ่อก็รับปากไว้ว่าได้เดี๋ยวคณะสงฆ์พร้อมศิษยานุศิษย์จะจัดการให้วันนี้ก็ได้มาพร้อมเพียงกันแล้วก็ได้มาบนคณะสงฆ์วัดป่าบันตาเราได้บังสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่สุนัขที่ทรงเลี้ยงท่านก็ได้เราพูดให้ถึงว่าสุนัขที่ทรงเลี้ยงนี้มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็สุภาพเรียบร้อยมากอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เรียกว่าคู่บารมีกับคู่บารมีกันเหมือนกับคุณทองแดงกับรัชกาลที่9เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมถึงว่าสุนัขนั้นที่ทรงเลี้ยงนั้นแสดงว่าได้สั่งสมบารมีมามากทีเดียวจึงได้มีโอกาสอย่างนี้ทั้งๆที่สุนัขก็มีอยู่มากมายแต่ก็ไม่มีโอกาสอย่างนี้แสดงว่าสุนัขที่มีโอกาสอย่างนี้ต้องได้บำเพ็ญบารมีมาในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าถึงชาดกคือความเป็นไปของพระองค์ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพุทธภูมินั้นท่านก็ได้อุบัติเกิดในภพชาติต่างๆนานามากมายเราอย่าเพียงแต่ว่าสุนัขหรือคำว่าหมาจะเป็นสัตว์ที่ต่ำมีโอกาสที่ไปเกิดเป็นเทวดาได้ทีเดียวเหมือนกับคำว่าโคศก

นี้เลยมีแต่กินเศษของตกหล่นเลี่ยราดอดอยากอยู่ตลอดมาสุนัขนั้นท่านเศรษฐีก็กินดีอยู่ดีอะไรต่ออะไรทุกอย่างแต่ไม่เคยได้ให้ของดีของดีไม่ได้เคยให้อาหารที่ดีแก่สุนัขนี้เลยสุนัขก็กินแต่ของเหลือเดนตกหล่นเลี่ยราดของอะไรต่ออะไรไปเหลือเดนไปอยู่อย่างนั้นจนต่อมาก็มีพระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านทุดงผ่านมาในหมู่บ้านนั้นท่านก็มาพักบำเพ็ญเพียรอยู่ในหมู่บ้านนั้นเช้ามาท่านก็ออกไปบิณฑบาตก็ผ่านบ้านเศรษฐีสุนัขนี้เห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่ามีบารมีคู่กันมาอย่างไรก็เดินตามพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาถึงที่พักพอพระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านฉันอาหารท่านก็แบ่งอาหารส่วนหนึ่งให้สุนัขท่านฉันอาหารแล้วก็แบ่งให้สุนัขนี้ได้กินมาตลอดสุนัขนี้ก็ติดพระปัจเจกับพุทธเจ้าไปไหนก็ไปด้วยพระปัจเจกับพุทธเจ้าจะไปบิณฑบาตสุนัขก็ตามหลังต่อยๆไปจะไปที่ไหนสุนัขก็นี่ก็ตามติดอยู่ตลอดมาจนต่อมาพระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านจะไปต่างเมืองตอนนี้การเดินทางรอนแรมเนี่ยมันผ่านป่าทุรกันดารมีเสือสิงกระทิงแรดต่างๆนานาที่เป็นภัยอันตรายมากท่านจะไปกับสุนัขที่ก็ตามหลังไปท่านไล่กลับมายังไงยังไงสุนัขก็ไม่ยอมกลับท่านก็เลยว่าพิจารณาแล้วว่าถ้าสุนัขตามท่านไปเนี่ยภัยอันตรายมากจะตายกลางทางซะถูกเสือสิงกระทิงแรดอะไรต่ออะไรกัดฆ่าตายอยู่กลางทางแต่ถ้าท่านเดินมาอย่างนี้สุนัขนี้ก็ตามหลังท่านมาตลอดไม่ยอมกลับไล่ยังไงก็ไม่ยอมกลับคนที่สุดพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยเหาะหนีไปเหาะไปสุนัขด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าพอพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะไปสุนัขไม่สามารถเหาะได้เลยก็ด้วยความรักด้วยความระลึกถึงด้วยความเคารพในพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็ส่งเสียงอันดังขึ้นมาเสียงสุนัขอันดังลั่นมาจนอกแตกตายด้วยจิตที่เลื่อมใสเคารพอยู่ในพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยไปเกิดเป็นเทวดามีเสียงที่ไพเราะมีเสียงที่โด่งดังมีเสียงไพเราะโด่งดังมากได้ชื่อว่าโคสกะเทวดาก็เลยเอาคำว่าโคศกนี่แหละโคสกะเนี่ยมาเรียกพวกโคศกผู้มีเสียงไพเราะผู้มีเสียงโด่งดังเนี่ยว่าพวกโคศกทั้งหลายเห็นไหมมาจากโคสกะเทวดานะจำไว้เลยพวกโคศกทั้งหลายเนี่ยคิดดูนะเพราะนั้นเราผู้เป็นมนุษย์แท้ๆเรารู้สิ่งที่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเพราะนั้นการที่เราจะมาทำในส่วนที่เป็นบุญทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าแน่นอนยังไงก็ต้องให้ผลเราไม่ให้ผลเราในปัจจุบันก็ต้องให้ผลเราในอนาคตมันยังไงก็ต้องให้ผลเพียงแค่ว่าผลนั้นมาถึงเราเมื่อไหร่บุญทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องให้ผลเราอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับบาปเหมือนกันถ้าเราไปสร้างบาปไว้บาปนั้นยังไงก็ต้องให้ผลไม่ให้ผลในปัจจุบันก็ต้องให้ผลในอนาคตเมื่อบาปนั้นมาถึงมันก็ต้องให้ผลเพราะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเราได้รับคำแนะนำคำสั่งสอนจากองค์ศาสดาเอกของโลกก็คือพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้ดีรู้ชอบโลกวิถูรู้แจ้งโลกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปท่านรู้แจ้งเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นจึงไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่นิดบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วถูกต้องไม่มีผิดบาปไม่มีผิดจากบาปเลยแม้แต่นิดเดียวบุญก็

บุญอย่างแท้ไม่มีผิดจากบุญเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเป็นชาวพุทธเราให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามบำเพ็ญบุญทำคุณงามความดีไว้พยายามละบาปอกุศลไว้แล้วก็พยายามอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความตั้งมั่นหลักแน่นมั่นคงมีความผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งสามประการนี้จึงเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามที่มาตรัสรู้บนโลกนี้และจะประกาศสอนศาสนาสอนธรรมะไปมากมายขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้พระองค์ได้ตัดได้ประกาศธรรมะประกาศสอนรวมมาเป็นหมู่ๆได้84,000 พระธรรมขันธ์แต่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆมีเป็นแสนๆมีมากมายขนาดไหนก็ตามแต่รวมลงมาแล้วย่นย่อได้3หลักใหญ่เหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างกันเลยใน3หลักนี้สัพพาปปัสสการดังกุศลสู้ปะสัมปทาสัจจิตปริโยธปดังเอตังบุทานาสาสนังท่านบอก3อย่างนี้แหละเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์1ก็คือละบาปอกุศล2ทำกุศลสั่งสมบุญให้ถึงพร้อม 4. บำเพ็ญชำระจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์หลักธรรมทั้ง3ประการนี้เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ดีแตกต่างกันเลยจะมีขยายกว้างขยายแคบออกไปเท่านั้นแต่ต่างกันที่หลักธรรมคำสอนนั้นกว้างหรือแคบแต่รวมลงมาแล้วได้3หลักใหญ่นี้เพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนยึดมั่นอยู่ในบุญอยู่ในคุณงามความดีสั่งสมบุญไว้เมื่อมีโอกาสดังในมงคลสูตร38ประการที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าบุพเพกตบุญตาเอตัมมังคารมุตตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะการสั่งสมบุญไว้เนี่ยบุญนี้จะตอบสนองเราให้ผลแก่เราทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างแน่นอนจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วดังเช่นพระพุทธเจ้าหรือสงฆ์สาวกอรหันต์ทั้งหลายอันนี้ท่านไม่จำเป็นจะต้องมาพึ่งพาอาศัยบุญบาปแล้วอยู่เหนือซึ่งบุญทั้งบาปทั้งปวงเข้าสู่มรรคผลนิพพานพวกเราก็ดำเนินตามร่องรอยของพระองค์ท่านคือเดินปฏิบัติตามศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้เราก็จะเดินตามรอยขององค์ศาสดาหรือสงฆ์สาวกอรหันต์ไปได้อย่างแท้จริงก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามติโชติรโส

ันนี้การประกอบพิธีบังสุกุลและถวายสังฆทานอุทิศให้สุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านณัฐพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยและกราบลาประธานสงฆ์ตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

ท่านรองอยู่ดีมีสุขนะนี่ท่านรองเข้าของกฎบาทนี่

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: พระพุทธภาษิตสัตว์โลกมืดบอดพระพุทธภาษิตอันทะภูโตอยังโลโกตนุเกถวิปัสสติสกุโนชาละมุตโตวะอโปสกายะขจติแปลความว่าสัตว์โลกนี้เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์ได้เหมือนนกดงเล็บที่ติดข่ายแล้วรู้จักข่ายมีน้อยฉะนั้นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าโลกิยะมหาชนนี้ชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดเพราะไม่มีดวงจักษุคือปัญญาคนในโลกนี้มีน้อยที่เห็นแจ้งในไตรลักษณ์คนส่วนใหญ่ถูกข่ายคือมารรวบรัดไว้มีน้อยคนที่จะหลุดไปได้ส่วนมากถูกมารรวบรัดแล้วชักพาไปสู่นรกที่ไปสวรรค์หรือนิพพานมีน้อยเหลือเกินต่อไปนี้จะได้อธิบายขยายความโดยถือเอาคำของพระอรรถกถาจารย์เป็นแนวโลกิยมหาชนนั้นคือคนส่วนมากผู้ยังคล้องอยู่ในโลกหรืออารมณ์ของโลกยังเห็นโลกสวยงามน่าอภิรมย์ชมชื่นเป็นโอกาสให้มารย่ำยีได้สมดังพระพุทธภาษิตว่าสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทรเยสุอาสังวุตังโภชนามหิอมัตตัญยุงอุสีตังหินวิริยังตังเวปัสหติมาโรวาโตรุกขังวะดุปบลังแปลว่ามารย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปกติเห็นอารมณ์ว่างามผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่พอประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวเหมือนลมพัดเอาต้นไม้ที่ทุรพลฉะนั้นโลกิยมหาชนนี้หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกหลงแสวงหาฝ่ายกว้าโลกิยรมต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อไม่ได้ก็เดือดร้อนได้ก็ติดอยู่จมอยู่ไม่อาจถอนตนได้ท่านเปรียบผู้ชนี้ว่าเหมือนผู้บอดเพราะไม่มีจักษุภายในคือปัญญาจึงไม่อาจมองเห็นสัจจะแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปต่างๆอันยั่วยวนให้หลงรักหลงชังมีคนจำนวนน้อยที่เห็นแจ้งเห็นแจ้งในอะไรตอบว่าในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงส่วนมากมักจะเห็นเที่ยงสุขและตัวตนท่านเรียกการเห็นอย่างนี้ว่าวิปลาสคือเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือเข้าใจผิดเป็นไปในเรื่อง4เรื่องคือ 1. เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. เห็นสิ่งเป็นทุกข์ว่าสุข 3. เห็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตน 4. เห็นสิ่งไม่งามว่างามสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนกายนี้ไม่งามปฏิกูลด้วยอาการต่างๆความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแปรปรวนในท่ามกลางความแตกสลายในที่สุดเป็นเครื่องหมายว่าไม่เที่ยงดังเล็บอนิจจลักษณะความทนไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเป็นทุกข์ทุกขลักษณะความไม่ได้ตามใจหวังเป็นเครื่องหมายว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตลักษณะความปฏิกูลต่างๆเป็นเครื่องหมายว่าไม่งามความจริงใครจะเข้าใจอย่างไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คงสภาพอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนใครจะเข้าใจตะวันออกว่าเป็นตะวันตกก็หาเปลี่ยนทิศตะวันออกให้เป็นตะวันตกได้ไหมผู้นั้นสำคัญผิดเข้าใจผิดไปเองดังเล็บวิปลาสแต่ผลแห่งความเข้าใจถูกและเข้าใจผิดย่อมต่างกันความเข้าใจถูกให้สำเร็จประโยชน์ได้เร็วความเข้าใจผิดทำให้เสียประโยชน์เสียเวลาเช่นเดียวกับการเดินทางระยะทางที่จะไปไกลใกล้ไกลเท่าใดก็คงอยู่เท่านั้นเมื่อใครเข้าใจถูกก็ไปถูกและไม่ต้องเสียเวลามากใครเข้าใจผิดก็ไปผิดหรือหลงทางต้องเดินวกวนอ้อมค้อมยืดยาวเกินกว่าระยะทางที่ควรเดิมทำให้เสียเวลาเปล่าไปมากสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต่างก็เดินทางไกลด้วยกันทุกคนทางไกลคือสังสารวัฏนี้เวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ไม่รู้จักจบต่อเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้สดับธรรมของท่านเข้าใจแจ่มแจ้งปฏิบัติตามจึงทำที่สุดชาติที่สุดทุกได้อย่างไรก็ตามแม้ในสมัยของพระพุทธเจ้า คนที่ได้เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เห็นแจ้งก็มีน้อยอยู่นั่นเองส่วนมากวนอยู่ในความมืดคืออวิชชามืดบอดเพราะตัณหาอุปาทานคนส่วนมากถูกมารรวบรัดไว้ถูกชักดึงไปสู่นรกมาในที่นี้กล่าวเจาะจงเอากิเลสมารมหาชนติดอยู่ในบ่วงมารเหมือนนกติดตาข่ายน้อยตัวที่จะเอาตัวรอดได้นอกนั้นเป็นเหยื่อของในพรานมนุษย์ก็เหมือนกันมีน้อยคนที่จะไปสวรรค์พระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบไว้ว่าคนไปสวรรค์เท่าเขาโคส่วนคนไปนรกเท่าขนโคแสดงว่าต่างกันมากพระพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภธิดาของนายช่างหูคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องธิดานายช่างหูสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงเมืองอาลวีชาวเมืองอาลวีพากันต้อนรับและถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าอนุโมทนากถาอันปฏิสังยุตด้วยมรณสติภาวนามีอาทิว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติอยู่เสมอว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายเป็นแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงบุคคลผู้มาเจริญมรณสติภาวนาอยู่เสมอเมื่อความตายมาถึงเข้าย่อมสะดุ้งกลัวต่อความตายเหมือนคนเห็นอสรพิษฉะนั้นส่วนบุคคลผู้เจริญมรณสติอยู่เนืองนิดเมื่อความตายมาถึงเข้าย่อมไม่กลัวไม่สะดุ้งเหมือนคนเห็นอสรพิษแต่ที่ไกลมีโอกาสถีเกลี้ยงหรือเอาไม้เขี่ยมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายพึงมั่นเจริญมรณสติคนทั้งหลายอื่นฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้เอาใจใส่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามแต่กุมารีผู้หนึ่งเป็นธิดาของช่างหูฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงเราควรเจริญมรณสติเนืองๆตามคำสอนของพระพุทธองค์ดังนี้แล้วเจริญมรณสติทั้งกลางวันกลางคืนพระศาสดาจากเมืองอาลวีเสด็จไปยังเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีกุมารีธิดาช่างหูเจริญมรณสติอยู่ทุกวันเป็นเวลา3ปีเช้าวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์โลกที่พระองค์ควรโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของธิดาช่างหูกแห่งเมืองอาลวีนั้นจึงพร้อมด้วยพระสาวกหลายรูปเสด็จไปยังเมืองอาลวีชาวเมืองอาลวียินดีต้อนรับอย่างคราวก่อนพระศาสดาประทับณอัคคาละวะวิหารชาวเมืองอาลวีพากันไปเฝ้าถวายทานฟังธรรมฝ่ายกุมารีธิดาช่างหูกทราบข่าวการเสด็จมาของพระศาสดาแล้วมีจิตยินดีว่าพระโคดมพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของเราเป็นอาจารย์ของเราพระองค์มีพระภาคเพียงดังจันเพ็ญเสด็จมาแล้วและคิดต่อไปว่าเราเคยได้เข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อ3ปีก่อนโน้นบัดนี้เราจะได้เห็นพระสรีระซึ่งมีวรรณะของพระองค์จะได้ฟังธรรมของพระองค์ซึ่งไพเราะจับใจยิ่งนักวันนั้นบิดาของนางได้กล่าวกับนางว่าลูกรักพ่อรับทอผ้าที่คนอื่นมาจ้างทำไว้ผืนหนึ่งทอค้างไว้ยังไม่เสร็จเหลืออยู่อีกประมาณหนึ่งคืบพ่อจะให้เสร็จในวันนี้เจ้าจงกรอได้หลอดแล้วนำมาให้พ่อโดยเร็วกุมารีคิดว่าเราใคร่ฟังธรรมของพระศาสดาแต่บิดาสั่งให้กรอได้ทำอย่างไรดีหนอเธอปริวิตกต่อไปว่าหากเราไม่กรอได้ให้บิดาแล้วไปฟังธรรมเสียบิดาจะพึงโบยตีเราเพราะฉะนั้นเราควรกรอได้ให้ท่านก่อนแล้วไปฟังธรรมภายหลังพวกชาวเมืองอาลวีอังคาพระศาสดาแล้วรับบาตรรอฟังอนุโมทนาแต่พระศาสดาทรงดุษณีกล่าวกันว่าเมื่อพระศาสดาทรงดุษณีใครๆในโลกหรือเทวโลกก็ไม่อาจทำให้พระองค์ตรัสอะไรได้ไม่มีใครกล้าทูลทุกคนจึงอยู่ในอาการนิ่งเหมือนกันหมดที่พระศาสดาทรงดุษณีนั้นเพราะทรงดำริว่าเราเดินทางมา30โยชน์เพราะปารภธิดาของช่างหูกบัดนี้เธอยังไม่มีโอกาสมาเราจะทำอนุโมทนาต่อเมื่อเธอมาถึงแล้วกุมารีกรอได้เสร็จแล้วใส่กระเช้าเดินมายังที่ที่พระศาสดาประทับอยู่พระศาสดาชะเง้อดูนางเธอทราบอาการนั้นว่าทรงรอคอยการมาของนางอยู่นางเข้าไปภายในพระรัศมีถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่สมควรแห่งหนึ่งทำไมพระศาสดา จึงต้องถึงกับชะเง้อมองตอบว่าเพราะทรงทราบแน่ว่ากุมารีนั้นจะต้องตายในวันนี้ความตายของปุถุชนมีคติไม่แน่นอนแต่เมื่อนางได้ฟังธรรมของพระองค์บรรลุโสดาปัตติผลแล้วย่อมมีคติแน่นอนไม่ตกต่ำเธอจักไปบังเกิดในดุสิตพิภพพระศาสดาทรงประสงค์จะสงเคราะห์เธออย่างนี้จึงทรงรอการมาของเธอหวังการมาของเธอพระศาสดาตรัสถามเธอผู้ยืนอยู่ท้ายบริษัทว่าเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าข้านางคุณตอบเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าข้าเธอไม่ทราบหรือตรัสถามทราบพระเจ้าข้าทูลตอบเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าข้าคนทั้งหลายฟังแล้วโพนธนากันว่ากุมารีนั้นพูดเล่นลิ้นกับพระศาสดาไม่ควรเลยเพื่อแก้ข้อสงสัยของคนทั้งหลายพระศาสดาจึงขอให้นางอธิบายว่าเพราะเหตุไรนางจึงพูดเช่นนั้นนางจึงทูลว่าข้อที่ข้าพระองค์มาจากเรือนของช่างหูกพระองค์ย่อมทรงทราบดีอยู่แล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าก่อนจะมาเป็นมนุษย์นี้ข้าพระองค์มาจากไหนพระศาสดาทรงเปล่งสาธุการแก่นางเป็นครั้งแรกว่าปัญหาที่เราถามเธอแก้ดีแล้วเพราะเราถามเธอโดยหมายว่าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เธอมาจากแหล่งใดนางทูลต่อไปว่าข้อที่ข้าพระองค์กำลังไปโรงทอหูกนั้นพระองค์ย่อมทราบดีอยู่แล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนจึงทูลว่าไม่ทราบอันหนึ่งที่ว่าทราบนั้นคือข้าพระองค์ทราบแน่นอนว่าข้าพระองค์จะต้องตายแต่ไม่ทราบว่าจะตายในเวลาใดและที่ใดพระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่นางทั้ง4ครั้งว่าปัญหาที่ตรัสถามนั้นนางตอบชอบแล้วแต่แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่คนทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่ที่นั้นว่าท่านทั้งหลายไม่ทราบความหมายของคำที่กุมารีผู้นี้กล่าวแล้วจึงโพนธนาว่านางพูดเล่นลิ้นกับเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านทั้งหลายคนเหล่าใดไม่มีจักษุ

คือปัญญาคนเหล่านั้นย่อมเป็นเหมือนคนบอดส่วนผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นชื่อว่ามีจักขุพระศาสดาตรัสย้ำว่าสัตว์โลกเป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งน้อยคนที่ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดข่ายแล้วมีน้อยตัวที่จะหลุดจากข่ายมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อเทศนาจบกุมารีนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลกุมารีถวายบังคมพระศาสดาแล้วรีบเอาได้หลอดไปให้บิดาที่โรงทอผูกบิดาของนางกำลังนั่งหลับจับฟืมหูกอยู่นางไม่ได้สังเกตว่าบิดากำลังหลับหรือไม่ส่งกระเช้าหลอดได้เข้าไปมันกระทบปลายฟืมแล้วตกลงบิดาของนางตกใจตื่นฉุดปลายฟืมทอหูกต่อโดยไม่ได้มองสิ่งใดบังเอิญปลายฟืมข้างหนึ่งกระแทกอกกุมารีอย่างแรงนางล้มลงตายทันทีไปบังเกิดในดุสิตพิภพฝ่ายบิดาของนางเหลียวมาดูเห็นธิดานอนตายอยู่เช่นนั้นมีความโศกเป็นกำลังคิดว่าคนอื่นใครเล่าจักดับความโศกของเราได้เห็นแต่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงรีบไปเฝ้าทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้แสดงธรรมเพื่อดับความโศกพระตถาคตเจ้าทรงแสดงอนัมตักขสูตรคือสูตรอันว่าด้วยสังสารวัฏอันยืดยาวเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายน้ำตาของร้องไห้ในสงสารนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกพระศาสดาตรัสปลอบนายช่างหูกว่าอย่าโศกนักเลยท่านร้องไห้เพราะเหตุเดียวกันนี้มานานนักหนาแล้วในสังสารวัฏอันยาวนานนี้น้ำตาของท่านหลั่งออกมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกช่างหูกบรรเทาความโศกได้แล้วขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักพระศาสดาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพุทธวัจนาว่าโดยพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีกพระพุทธภาษิตยสะชิตังนาวชียติชิตะมะสะโนยาติโกจิโลเกตังบุทธมะนันตะโคจรังอาปดังเกณะบะเดนะเนสถะยสะยาลินีวิสัตติกาตันหานาทิกุหินจิเนตะเวตังบุทธมะนันตะโคตะโคจรังอะปดังเกณะปะเดนะเนสถะแปลความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสไม่เพียงเล็กน้อยในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอีกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดวงเล็บเปิดคือมียานกว้างไกลหาที่สุดไม่ได้วงเล็บปิดทรงไม่มีร่องรอยเจ้าทั้งหลายในวงเล็บมารจักนำท่านไปด้วยร่องรอยอะไรตัณหาประดุจตาข่ายสร้างไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อนำไปในภพนั้นบ้างนี้บ้างไม่มีแก่พระพุทธเจ้าองค์ใดท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณไม่มีที่สิ้นสุดผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรอธิบายความในที่นี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายคือกิเลสทุกชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงชนะแล้วก็เป็นอันชนะโดยเด็ดขาดพระองค์ไม่กลับแพ้อีกกิเลสใดๆก็ไม่หวนกลับมาหาพระองค์ไม่สามารถทำให้พระองค์กลับแพ้ได้อีกเลยเพราะกิเลสที่ละได้ด้วยอริยมรรคนั้นเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาดไม่มีเจริญขึ้นได้อีกความชนะบางอย่างของชาวบ้านยังกลับแพ้ได้เสมอเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ต้องทำเช่นนั้นอีกตัวอย่างเช่นคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วถึง5ปี10ปีก็อาจหวนกลับมาสูบได้อีกคนเคยติดเหล้าแล้วเลิกเหล้าได้ไปหลายปีก็อาจหวนกลับมากินเหล้าได้อีกคนเล่นการพนันชนะก็อาจกลับแพ้ได้อีกคนมั่งมีแล้วอาจจนได้อีกประยันใหญ่สิ่งทั้งปวงนี้ยังเป็นโลกียะยังไม่แน่นอนแต่การชนะกิเลสของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่นอนเด็ดขาดเมื่อทรงชนะมาแล้วก็ชนะอย่างไม่มีทางกลับแพ้ได้อีกแม้หลังจากตรัสรู้แล้วก็มีมารคอยมารบกวนเสมอแต่ต้องถอยกลับด้วยความเสียใจทุกทีไปเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิอะไรเช่นนั้นชัยชนะของพระองค์เป็นชัยชนะที่ลือกระชอนไปทั่วโลกตั้ง 2,500 ปีเสร็จมาแล้วจนบัดนี้ยังมีคนแส่ซองสรรเสริญชัยชนะของพระองค์อยู่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก
หรือแม้แต่ศาสนิกในศาสนาอื่นๆก็นิยมยกย่องชัยชนะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงชนะสิ่งที่ชนะได้ยากทรงชนะสิ่งที่คนทั้งโลกยอมแพ้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันนั่นคือกิเลสมีราคะเป็นต้นพระองค์ได้ทรงเห็นโทษของกิเลสมีราคะเป็นต้นนั้นอย่างท่องแท้ด้วยญาณอันแสนคมแล้วจึงไม่ปรารถนาเพื่อคลุกกับกิเลสนั้นอีกสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่เราจะได้ตรัสรู้อย่างเป็นโพธิสัตว์ได้เกิดความคิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยในโลกอะไรเป็นโทษในโลกอะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกจากติกนิบาตอังคุตระนิกายเล่ม20หน้า332ถึง333ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้สึกขึ้นมาว่าสุขสมนัสที่ปรารภโลกแล้วเกิดขึ้นนี้เองเป็นรสอร่อยในโลกแต่โลกเป็นของไม่เที่ยงทรมานมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานี่เป็นโทษในโลกการกระชากความกำหนัดย่อมใจเสียโดยสิ้นเชิงกำจัดความเพลิดเพลินออกเสียโดยสิ้นเชิงนี่เองเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยในโลกว่าเป็นรสอร่อยไม่รู้จักโทษในโลกว่าเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเครื่องออกจากโลกตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ชื่อว่ายังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดเรารู้เมื่อนั้นเราจึงชื่อว่าได้ตรัสรู้พร้อมแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อแสวงหารสอร่อยในโลกเราได้พบรสอร่อยนั้นในโลกรสอร่อยในโลกมีเท่าใดเราได้เห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปหาโทษและอุบายเครื่องพ้นจากโลกวงเล็บเปิดอารมณ์อย่างโลกโลกวงเล็บปิดเราได้พบโทษและอุบายเครื่องพ้นจากโลกนั้นด้วยปัญญาของเราเราจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมพระพุทธองค์ได้ทรงทราบอย่างแจ้งชัดว่าไม่เป็นการถูกต้องและปลอดภัยแต่อย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจักปล่อยชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและว่าเป็นไม่เป็นความดีอย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจำต้องเป็นผู้ซึ่งประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเรือลำน้อยลอยในทะเลอันมีคลื่นลมพระองค์ได้ทรงทราบว่าเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้นเป็นเพราะคนเหล่านั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งเป็นคราวในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสรรพสัตว์ติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะมันละโมบในเหยื่อเล็กๆน้อยๆที่เขาวางไว้ล่อมันและพระองค์ทรงทราบอีกว่าถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ในบ่วงของการเกิดเช่นนี้แล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือการดับเสียซึ่งความตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกอย่างที่เราได้พบได้เห็นและไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงไปในสิ่งซึ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยั่วยวนมนุษย์อันว่าบุคคลที่เป็นโรคร้ายเรื้อรังมานานปีเมื่อรักษาโรคนั้นหายแล้วด้วยความพยายามของตนเองย่อมมีปิติปราโมทย์พยายามทุกอย่างเพื่อมิให้โรคนั้นเกิดขึ้นอีกชั้นใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นโรคคือกิเลสอันร้ายแรงเรื้อรังมาเป็นเวลานานนับแสนชาติเมื่อทรงชนะได้แล้วก็ทรงรักษาความชนะนั้นไว้มิให้กลับแพ้อีกอันหนึ่งบุคคลที่เคยถูกจับกุมคุมขังแต่ละความทรมานนานาประการอันเนื่องมาจากการถูกคุมขังนั้นเช่นต้องทำงานหนักต้องหิวกระหายขาดอิสรภาพเป็นต้นเมื่อออกจากที่คุมขังได้แล้วย่อมไม่ปรารถนาเข้าไปยังที่คุมขังนั้นอีกฉันใดพระตถาคตเจ้ากว่าฉันนั้นพระองค์ถูกคุมขังอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นเวลายาวนานสุดจะขนานาได้ได้รับความลำบากนานาประการเคยเจ็บป่วยด้วยโรคแทบทุกชนิดเคยประสบความผิดหวังเคยตกระกำลำบากเคยระหกระเหินชอกช้ำเคยมาแทบทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในวงวัฏจักรนี้จะพึงได้รับบัดนี้พระองค์ได้ออกจากสังสารวัฏนี้แล้วฉนัยเล่าจะต้องหวนกลับเข้ามาอีกเพื่อทนทุกข์ทรมานต่อไปน้ำแห่งสังสารวัฏไม่อาจทิ่มแทงพระองค์อีกต่อไปเพราะฉะนั้น
ความชนะของพระองค์จึงไม่กลับแพ้อีก

ทรงชนะอย่างเด็ดขาดทรงขุดรากแห่งกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่งอกเงยขึ้นอีกมารจักหลอกลวงชักนำพระองค์ไปในทางใดๆไม่ได้อีกแล้วตัณหาผู้นำสัตว์ไปสู่ภพ1เล็บภวะเนติพระองค์ก็ทรงทำลายเสียแล้วหมดอานุภาพไม่มีพิษอีกต่อไปพระองค์จึงอิสระสูงส่งอิสระและสูงส่งอย่างแท้จริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงปรารภธิดาแห่งมารตรัสไปแล้วมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมารธิดาพระศาสดาตรัสว่าเล่าเรื่องธิดาแห่งมารที่พระองค์ได้ชัยชนะมาให้พราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธยะชาวแคว้นกุรุฟังกุรุคือเดนฮีนครหลวงแห่งอินเดียปัจจุบันมีเรื่องดังนี้ในแคว้นกุรุนี้มีธิดาพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธยะตัวเธอเองชื่อมาคันธยาตามว่ารูปสวยงามมากปานเทพอัปสรความงามของนางเลื่องลือไปไกลพวกพราหมณ์มหาศาลหนุ่มเล็บพราหมณ์ที่ร่ำรวยและคันธยะมหาศาลหนุ่มเล็บพวกสกุลกษัตริย์ที่ร่ำรวยต่างอยากได้มาคันธยาจึงส่งสารไปยังพราหมณ์มาคันธยะว่าข้าพเจ้าขอธิดาชื่อมาคันธยาของท่านขอได้โปรดให้ธิดาของท่านแก่ข้าพเจ้าเถิดแต่พราหมณ์มาคันธยะไม่ยอมให้ใครตอบไปว่าพวกท่านไม่เหมาะสมกับธิดาของข้าพเจ้าต่อมาเช้าวันหนึ่งพระศาสดาตรัสรู้ปณิสัยแห่งเวไนยนิกรที่พระองค์พอจะโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของพราหมณ์มาคันธยะและพราหมณีจึงเสด็จไปโปรดขณะที่พระศาสดาเสด็จถึงบริเวณบ้านของพราหมณ์นั้นพราหมณ์กำลังบูชาไฟอยู่นอกบ้านเขาเลี้ยวมาเห็นพระทศพลตรวจดูรูปสิริของพระองค์ได้เห็นความงามแห่งพระรูปพระโฉมแล้วคำนึงว่าใครอื่นในโลกนี้ที่จะงามเหมือนชายหนุ่มผู้นี้เราไม่เคยเห็นเขาเท่านั้นที่สมควรแก่ธิดาของเราเราจะมอบธิดาให้แก่บุรุษนี้ทูลพระศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีธิดาอยู่คนหนึ่งงามมากข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นชายใดเหมาะแก่นางจึงยังมิได้ให้ใครส่วนท่านนั้นเหมาะสมแก่ธิดาของข้าพเจ้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะมอบธิดาของข้าพเจ้าให้แก่ท่านเพื่อบำเรอเท้าของท่านขอท่านจงรออยู่ตรงนี้ก่อนข้าพเจ้าจะไปนำเอาธิดามาพระศาสดาทรงสลับคำของพราหมณ์แล้วไม่ทรงยินดีเลยแต่ไม่ทรงห้ามพราหมณ์นั้นรีบกลับไปเรือนบอกพราหมณีผู้เป็นภรรยาให้ทราบและให้ประดับตกแต่งบุตรีอย่างงามที่สุดแล้วรีบพาออกจากบ้านฝ่ายพระศาสดาไม่ได้ประทับยืนในที่ที่พราหมณ์บอกไว้เพียงแต่ทรงประทับรอยพระบาทไว้เป็นเครื่องหมายแล้วเสด็จไปประทับเสียที่อื่นท่านว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานและเหยียบไว้นั้นจะไม่ลบเลือนไปเพราะฝนตกหรือน้ำท่วมจะปรากฏแก่บุคคลที่พระองค์มีพระประสงค์ให้เห็นเท่านั้น3คนพ่อแม่ลูกรีบมาเมื่อไม่เห็นพระศาสดาพราหมณีจึงถามว่าบุรุษผู้นั้นอยู่ที่ใดฉันสั่งให้เขายืนคอยตรงนี้พราหมณ์ตอบพร้อมทั้งชี้มือประกอบมองหาอยู่พบรอยเท้าจึงบอกพราหมณีว่านี่คือรอยเท้าของเขาผู้นั้นพราหมณีเข้าไปพิจารณาดูรอยเท้าเห็นแน่ชัดแล้วกล่าวว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้บริโภคกามเพราะนางเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำราทำนายลักษณะอวัยวะพราหมณ์ติงว่าเจ้าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนเห็นจระเข้นอนอยู่ในตุ่มน้ำสมณะนั้นเมื่อเราบอกว่าจะให้ธิดาแก่เขาก็รับคำของเราแล้วบาลีว่าโพติตวังอุดกะจาติมหิสุ่งสุมารังปัสสิแปลความว่าดูก่อนนางผู้เจริญเจ้าย่อมเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำแปลตามตัวว่าอย่างนั้นคำนี้อาจเป็นสำนวนนิยมพิเศษของคนสมัยนั้นข้าพเจ้าตีความในที่นี้ว่าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผู้เขียนพราหมณีกล่าวว่าท่านว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ฉันยืนยันได้ว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วกล่าวย้ำว่ารอยเท้าของคนเจ้าราคะเว้ากลางมาก
ของคนเจ้าโทสะหนักส้นของคนเจ้าโมหะมีปลายจิกลงดงเล็บคือหนักทางปลายเท้ารอยเท้าเช่นนี้เป็นของคนผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนพราหมณ์ดุพราหมณีหน่อยหนึ่งว่าพูดมากแล้วพาธิดาเที่ยวตามหาพระศาสดาจนพบได้บอกพราหมณีว่านี่คือบุรุษผู้นั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาและทูลว่าสมณะนี่ธิดาของเราเราขอมอบให้ท่านพระศาสดาไม่ได้ตรัสในทันทีว่าเราไม่ต้องการธิดาของท่านแต่ตรัสว่าพราหมณ์เราจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งท่านจะฟังไหมฟังสิท่านพราหมณ์รับเล่าไปเถิดพระตถาคตเจ้าทรงเริ่มอัตชีวประวัติคาถาตั้งแต่ทรงสละราชสมบัติพระทรงเห็นโทษของการอยู่ครองเรือนทรงเบื่อหน่ายกามคุณเสด็จออกมาหาพิเนสกรมในราตรีหนึ่งทรงเผชิญหน้ากับมารที่ประตูนครมารห้ามการเสด็จออกบรรพชาโดยยกเอาสมบัติบรมจักรมาล่อว่าอีก7วันข้างหน้าก็จะได้ครองสมบัติบรมจักรแล้วกลับเถิดอย่าออกบรรพชาเลยแต่พระองค์ตรัสว่ามิได้ต้องการสมบัตินั้นถ้าอย่างนั้นท่านออกไปเพื่ออะไรมารถามเพื่อสัพพัญญุตญาณเราตอบถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะต้องติดตามท่านไปท่านจะต้องตรึกในกามหรือพยาบาทหรือวิหิงสาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอนุภาพของเราดูก่อนพราหมณ์พระศาสดาตรัสเล่าต่อไปตั้งแต่นั้นมามารก็คอยติดตามเราคอยจับผิดเราแต่ก็ไม่ได้โอกาสใดๆเลยตลอดเวลา6ปีที่เราบำเพ็ญทุกขกิริยาจนกระทั่งเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวดหลังจากตรัสรู้เป็นพุทธะแล้วในสัปดาห์ที่5เรากำลังเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่โคนไม้อาชาปารณิโครธสมัยนั้นมารได้มีความโทมนัสอย่างใหญ่หลวงนั่งรำพึงอยู่ที่หนทางใหญ่ว่าเราติดตามเขามาตลอดกาลนานคอยจับผิดอยู่ทุกอิริยาบถแต่ก็ไม่เห็นความพลั้งพลาดใดๆของสิทธัตถะนี้เลยบัดนี้เขาก้าวล่วงวิสัยของเราเสียแล้วเราทำเขาไว้ในอำนาจไม่ได้เสียแล้วที่นั้นธิดาของมารสามคนคือนางตัณหาอันนี้ผู้เขียนแสดงไว้ว่าแสดงเป็นปุคลาธิฐาน personification ที่แท้ก็คือตัวตัณหาความทยานอยากราคะความกำหนัดและอรติความนางราคาและนางอรดีเที่ยวหาบิดาอยู่เมื่อพบและได้ทราบความโทมนัสของบิดาแล้วจึงอาสาว่าจะทำเราให้อยู่ในอำนาจของเขาให้ได้เมื่อพญามารทักท้วงว่าใครๆก็ไม่อาจทำสิทธัตถะให้อยู่ในอำนาจได้ธิดามารก็เฉลยว่าพวกเขาเป็นหญิงจะใช้บ่วงของราคะคล้องใจของพระสิทธัตถะแล้วนำมาให้บิดาจนได้นางทั้งสามเข้าไปหาเราขออนุญาตบำเรอเท้าแต่เราไม่ได้ลืมตาดูเลยพวกธิดามารคิดว่าความประสงค์ของบุรุษไม่เหมือนกันบางคนชอบเด็กวัยรุ่นบางคนชอบวัยสาวบางคนชอบวัยสูงอายุชอบสตรีที่มีบุตรแล้วก็มีจึงเนรมิตหญิงจำนวนร้อยในวัยต่างๆแล้วเข้ามาพลาวประโลมเราแต่เราหาได้สนใจไม่เราได้ไล่ให้ไปทำกิริยาอาการอย่างนั้นแก่คนที่มีราคะจึงจะสำเร็จประโยชน์ส่วนเราละกิเลสได้สิ้นแล้วไม่กลับแพ้อีกเราได้กล่าวกับธิดามารว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสแม้หน่อยหนึ่งในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าองค์นั้นอีกประยานใหญ่ท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเล่าเมื่อเรากล่าวดังนี้การตรัสรู้ธรรมได้มีแก่เทวดาเป็นอันมากแม้พวกธิดามารก็อันตรธานหายไปพระศาสดาทรงนำอัตตชีวประวัติบางส่วนของพระองค์มาแสดงแก่พราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสว่าดูก่อนมาคันธิยะเมื่อก่อนนี้เราได้เห็นธิดามารทั้ง3ผู้มีอัตภาพงามดังทองแท่งไม่แปดเปื้อนด้วยของโสโครกมีเสมหะเป็นต้นแม้ในการนั้นเรามิได้มีความพอใจในเมถุนเลยทำไมเล่าเราจะพอใจในสรีระแห่งธิดาของท่านอันเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกคืออาการ32ดุจซากศพ
เหมือนหม้อใส่ของไม่สะอาดมองดูงามแต่ภายนอกอย่าว่าแต่เท้าอันสะอาดของเราเลยแม้ด้วยเท้าที่เปื้อนด้วยของสกปรกเราก็ไม่ปรารถนาแต่ต้องสรีระแห่งธิดาของท่านดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าเมื่อได้เห็นนางตัณหาราคาหรืออารดีวงเล็บเปิดผู้งามเลิศเกลี้ยงเกลาดุจแท่งทองวงเล็บปิดเราก็ไม่ได้พอใจในเมถุนเลยเราจะพอใจได้อย่างไรในสรีระแห่งธิดาของท่านอันเต็มเรียบมูดและกริวงเล็บเปิดปัสสาวะและอุจจาระวงเล็บปิดเราไม่ต้องการแต่ต้องสรีระแห่งธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าเมื่อจบเทศนาพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุพระอรหัตผลผู้มีความสุขในโลกหน้าพระพุทธภาษิตนะเวกดะริยาเดวะโลกังวชันติบาลาฮาเวนัปสังสันตินะดานังพีโรจดานังอะนุโมดมาโนเตเนวะโซโหติสุขีปรัฐะแปลความว่าคนตระหนี่จะไปเทวโลกไม่ได้เลยคนผ่านทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญทานแต่นักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่ย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนุโมทนานั้นอธิบายความคนตระหนี่คือคนที่แม้จำเป็นก็ไม่ยอมใช้ทรัพย์ตามความจำเป็นนั้นตรงกันข้ามกับคนฟุ่มเฟือยซึ่งใช้จ่ายทรัพย์โดยไม่จำเป็นส่วนคนมัธยัสถ์นั้นคือคนที่เมื่อจำเป็นจึงใช้ทรัพย์ไม่จำเป็นไม่ใช้จ่ายคนประหยัดคือคนที่ใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ของคุ้มราคารู้จักซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่ารู้จักแสวงหาพัสดุที่หายแล้วความตระหนี่และฟุ่มเฟือยจึงไม่ดีส่วนความมัธยัสถ์และประหยัดนั้นดีบางคนหาความสุขจากการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นมีความทุกข์ใจเมื่อจ่ายออกไปอย่างนี้แหละคือลักษณะของคนตระหนี่ทรัพย์ของเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเหมือนน้ำอยู่ในป่าลึกซึ่งมนุษย์ไปไม่ถึงหรือเหมือนน้ำเค็มแม้มากก็ดื่มไม่ได้ท่านจึงว่าทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตระหนี่ในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเค็มความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าเปื่อยไม่สามารถปลูกได้อีกทรัพย์สมบัตินั้นบางทีมันก็จากเราไปเพราะภัยต่างๆมีอัคคีภัยเป็นต้นบางทีเราก็จากมันไปก่อนเพราะความตายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเรื่องนี้ทรงแสดงไว้ว่านกชื่อไมหกะดังเล็บนกของกูมาเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบต้นเลียบคือไม้พันธุ์ใหญ่อย่างหนึ่งใบและลูกทางไทยภาคใต้ผู้เขียนที่มีผลสุขแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่อย่างนั้นนั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผลเรียบตามปรารถนาแล้วจากไปนกไมหกะนั้นก็คงร้องของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งไม่ได้ใช้สอยเองให้ผาสุกหมู่แต่เฝ้ารักษาและภูมิใจอยู่ว่าของกูมีของกูมีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนั้นโจรบ้างทายาทอันไม่เป็นที่รักบ้างมานำทรัพย์นั้นไปวงเล็บเปิดหรือทรัพย์สมบัติพินาศผุพังไปเองเหมือนผลเรียบแม้นกไม่มากินมันก็สุกหล่นไปเองวงเล็บปิดเขาก็คงคร่ำครวญว่าของกูของกูอยู่อย่างเดิมเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นเมื่อทำได้ดังนี้เขาย่อมได้รับเกียรติและเมื่อล่วงลับไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติบันเทิงในสวรรค์คนตระหนี่ไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมแม้ร่ำรวยก็หาบริวารไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีใบอันเป็นร่มเงาใครเล่าจะเข้าไปอาศัยเขาต้องอยู่อย่างว่าเวเดียวดายบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้ตระหนี่ได้ทรัพย์มาแล้วเก็บตุนไว้ไม่ทายเทให้ผู้อื่นบ้างเป็นเหมือนน้ำตายไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและสกปรกเน่าเหม็นง่ายส่วนผู้ไม่ตระหนี่เหมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคนตระหนี่มักมีกิเลสอย่างหนึ่งตามมาคือความริษยาเห็นใครดีทนไม่ได้และตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความโลภทะยานอยากได้ไม่มีสิ้นสุดคนที่ตระหนี่เหนียวขี้ริษยาและโลภจัดจะไปสวรรค์ได้อย่างไรลองคิดดูเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า

่ไปสวรรค์ไม่ได้ข้อว่าคนพาลไม่สรรเสริญทานนั้นอธิบายว่าคนพาลไม่เชื่อเรื่องบาปบุญโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะความไม่เชื่อนี้จึงเห็นไปว่าการให้ทานเป็นการเสียเปล่าไม่มีผลตอบแทนอะไรเป็นการยอมเสียเปรียบอย่างโง่เขลาเพราะเหตุนี้คนพาลจึงไม่สรรเสริญทานนอกจากนี้เห็นใครให้ทานยังตำหนิเสียอีกข้อว่านักปราชญ์ย่อมอนุโมทนาทานนั้นมีในที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วในเรื่องคนพาลเพราะการทำทานเองบ้างอนุโมทนาทานบ้างเขาย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารภอาสาทิสถานองค์และเปิดทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือนองค์และปิดของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอาสาทิสถานสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันารามเมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทูลอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และถวายอาคันตุกทานอย่างประณีตทรงประกาศให้ชาวนครมาดูทานของพระองค์วันรุ่งขึ้นชาวนครทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปสวยและฉันอาหารของพวกตนและทูลให้พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของตนพระราชาทอดพระเนตรเห็นทานอันมโหฬารของชาวนครแล้วทรงถวายทานอีกทำให้ยิ่งกว่าที่ชาวนครทำชาวเมืองก็ไม่ยอมแพ้รวมกำลังกันถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาถวายรวมความว่าทำบุญแข่งกันในที่สุดพระราชาสู้ไม่ได้เพราะประชาชนมีมากด้วยกันจึงบรรทมเป็นทุกข์อยู่พลางทรงดำริว่าทำอย่างไรจึงจะถวายทานให้ชนะชาวนครได้พระนางมาริกาอัครมเหสีเสด็จเข้าไปเฝ้าทรงทราบถึงความโทมนัสของพระราชาแล้วทูลอาสาจะจัดทานถวายเองและจะให้ชนะชาวนครให้ได้พระนางขอให้พระราชารับสั่งให้คนจัดดังต่อไปนี้ให้ทำมณฑปสำหรับภิกษุ500รูปภายในวงเวียนมณฑปนั้นทำด้วยไม้สาระและไม้ขานางภิกษุที่เกินจำนวน500นั่งนอกวงเวียนให้ทำเสวตฉัตร500คันจัดหาช้าง500เชือกสำหรับถือเสวตฉัตรกั้นภิกษุ500รูปเหล่านั้นขอให้ทำเรือทองคำ8ลำหรือ10ลำไว้กลางมณฑปให้เจ้าหญิงองค์หนึ่งนั่งบทของหอมอยู่ระหว่างภิกษุทุกๆ2รูปวงเล็บเปิดคือเจ้าหญิงองค์หนึ่งต่อภิกษุ2รูปวงเล็บปิดและเจ้าหญิงองค์หนึ่งยืนพัดภิกษุ2รูปเจ้าหญิงนอกนี้มีหน้าที่นำของหอมที่บทแล้วมาใส่ในเรือให้จัดเจ้าหญิงเป็นพวกบางพวกถือกำดอกบัวเขียวไปคราวของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วนำไปถวายภิกษุให้ภิกษุรับเอาไออกเรื่องที่จัดเจ้าหญิงให้มาร่วมในการถวายทานนี้ก็โดยทรงดำริว่าชาวนครไม่มีเจ้าหญิงเป็นเครื่องให้ทานได้ชนะชาวนครไปได้เรื่องหนึ่งเสวตฉัตรของชาวนครก็ไม่มีช้างจำนวนมากฉะนั้นก็ไม่มีพระราชารับสั่งให้ทำตามที่พระนางมาริกาทรงแนะนำปัญหามาติดอยู่ที่เรื่องช้างคือช้างไม่พอความจริงพระราชามีช้างเป็นจำนวนพันแต่ช้างที่เชื่องพอจะนำมาถือเสวตฉัตรได้มีเพียง499เชือกขาดไปเชือกหนึ่งนอกจาก499เชือกแล้วเป็นช้างดุร้ายทั้งนั้นพระราชาทรงปรึกษาพระนางมาริกาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระนางมาริกาถวายความเห็นว่าขอให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายนั้นไปถือเสวตฉัตรให้พระคุณเจ้าองคุลิมานพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำเช่นนั้นเมื่อช้างที่ดุร้ายเข้าใกล้พระองคุลิมานมันสอดหางเข้าไปในระหว่างขาของมันปรบหูทั้งสองยืนหลับตานิ่งอยู่มหาชนต่างมองดูช้างดุที่ยืนหลับตาอยู่ใกล้พระเถระและชมว่าพระคุณเจ้าองคุลิมานมีอานุภาพถึงป่านนี้พระราชาทรงอังคาดภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตและด้วยพระหฤทัยอันอิ่มเอิบถวายบังคมพระศาสดาและทูลว่าสิ่งทั้งปวงในโรงทานนี้ทั้งที่เป็นกัปปิยภัณฑ์และอกัปปิยภัณฑ์วงเล็บเปิดสิ่งที่ควรแก่สมณะและไม่ควรแก่สมณะวงเล็บปิดหม่อมฉันขอถวายพระองค์ทั้งสิ้นในทานนี้พระราชาทรงสละทรัพย์14โกฏหมดในวันเดียวของ4

0: คือสเวตฉัตร1บลังสำหรับนั่ง1เชิงบาท1ตังสำหรับเช็ดเท้า1ที่พระราชาถวายพระศาสดานั้น
1: ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: นักเรียนผู้สูงอายุครับผู้สูงวัยก็นะสว
3: นักเรียนผู้สูงอายุดีแล้วนักเรียนทั้งหลายวิชาความรู้เรียนไม่จบหรอกอายุเท่าปันใดมันก็เรียนได้ว่าแต่อย่าขี้ข้านเรียนเพราะฉะนั้นเขาขี้ข้านเรียนไปให้ลูกให้หลานเนี่ยมันว่าโอ้ยบักฮามึงมันขี้ข้านไปโรงเรียนนี่ขี้ข้านเรียนนี่ไปให้เขาบ่ได้เด้นี่เจ้าของยังขี้ข้านเรียนไหมเว้ยต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเขาอยากได้ลูกหลานขยันเลี้ยนเขาก็ต้องขยันเลี้ยนให้เขาเบิ่งให้ลูกหลานได้เบิ่งได้เห็นโอ้ยแต่ตาย่ายเขายังเลี้ยนหนังสืออยู่ตัวยังขยันเลี้ยนอยู่แม่เว้ยเขาเด็กน้อยซ้ำนี่ไปขี่ข้านได้จังไหนล่ะถ้าขี่ข้านจะมีอนาคตได้จังไหนเอาพากันตั้งใจเลี้ยนตั้งใจอบรมเด้อเพิ่นมีแนวดีๆทั้งนั้นแหละมาอบรมเฮามาสอนเฮาแต่นั้นเฮาอยู่ในเฮือนของเฮาแต่นั้นความคู่มันซ้ำนี่เลยเฮาออกมาเรียนในหมู่ในคณะเฮาจะได้ความคู่ออกไปโอ้อีกละหลายหลวงเถอะไปคนโง่คนฉลาดเนี่ยใช้ฉลาดปันไหนก็ตามเนี่ยให้มันอยู่แต่ในวงแคบๆดิไปเฮือนเจ้าของอยู่ในวงแคบๆแหละฉลาดปันไหนมันก็สู่คนโง่ดิออกไปศึกษาเหล่าเลี้ยนให้วงกว้างออกไปกว้างออกไปบ่ได้ดอกความรู้มันมีกระจายอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งนั่นแหละว่าแต่เฮาสลาดที่จะเอามาเป็นความรู้ของเฮาบ่โดยเฉพาะบ่เฮานี่บ่คําว่าเข้ามาเลี้ยนในโรงเรียนผู้สูงอายุดิเข้าก็มีคู่มีผู้สอนเข้าเพิ่นมีประสบการณ์ในการศึกษาเราเรียนประสบการณ์ในการพบปะอย่างอย่างมากเพิ่นเอาความรู้ความฉลาดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแหละมันได้สอนให้เข้ามามอบให้พวกเข้าพวกเข้าเมื่อเข้าได้ศึกษาได้เราเรียนเข้าก็มีความฉลาดมีความคิดกว้างขวางออกไปเอามาเป็นประโยชน์เอามาเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวเจ้าของเองจากนั้นก็กระจายออกไปสู่ขอบพวกของเฮาลูกหลานเหลนญาติพี่น้องของเฮาบูมิสหายของเฮาจนกระทั่งเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสังคมใดเพราะนั้นโอ้เห็นบวชนักเรียนเฮานี่เหลียวเบิ่งแต่ละคนแต่ละคนเดี๋ยวโอ้ดีใจพร้อมแล้วว่าเขายังมีผู้สูงวัยยังให้ความใส่ใจนักเรียนบอกว่าจะว่าโอ้ยผู้ขาเท่าดีตายยังมาเรียนยังไหนอันนั้นเราบนบ่อแม่นแนวนั้นเท่าปันไหนก็ตามยังมีลมหายใจเขาออกแล้วมันเรียนได้บัดเข้าใจว่าอะไรย่ายฮะเอาตั้งใจเรียนกันเด้อตั้งใจเลี้ยนให้ดีจะได้เอาความหู้ความฉลาดไปสอนลูกสอนหลานได้ไปแนะนำให้ลูกให้หลานเขาได้เอาดีมาเลยดีมาเลยแล้วโรงเรียนแล้วนี่มีทุกจังหวัดบอทุกบอลบอฮะมันของเทศบาลบอ
4: เทศบาลเจ้าค่ะ
3: เออ
4: ค่ะ
3: แล้วมีทุกเทศบาลไหม
4: ค่ะมีทุกเทศบาล
3: เอ้าเทศบาลมันตายไม่เห็นมีนี่บอกว่าไงบอกเห็นหัวมันจักคนโอ้เขาว่ามันบอก

0: ตาเทวะหังมริสามินัตถิมิเอกาสังสโยกราบน้อมร่วมบุญบวชพระครั้งที่สองแม่ชีสำเภากล้าหาร 2,000 บาทอุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาผู้มีพระคุณผู้ร่วมบุญทุกท่านบวชพระใหม่วัดป่าบ้านตาอุดรธานีวันที่9กรกฎาคมวัดป่าบ้านตาอุดรธานีอ้าวอนุโมทนาด้วยนะอันนี้อะไรกราบน้อมถวายบูชาธรรม1แอลสิริราช500แม่ทิพย์พ่อการ500คุณหมอสานิชพัทธรนัทน็อตนิวธินกร 1,000 เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาพี่สาว500 4คิติมาเล็กชูผลญาติธรรม500อุทิศให้อาอีหงธรรมโลดเสียชีวิต4กรกฎาคม69ห้าพุ่งกับกิษดาบุกเลิกสาวสีโสภา500โอนเข้าบัญชีวัด6คุณพ่อกมลอุทิศให้คุณแม่วรรณาวีระชยาพร500 7ลิดิยาวิจจาอินดาวานานาฮานีสุวิจยา500 8คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานดงเจริญพิจิตร500 9คุณพ่อย่งเจงแซงงวยนรงเข็มพรมราช 2,000อุทิศให้คุณแม่เจียมจิตเห็มพรมราช10สุพนาวงเสริมศิลป์บวกครอบครัว500ดารักบีดานนท์500 11คุณแม่สุวรรณีมหัชวโรจน์บวกลูกหลานพร้อมคณะ 1,000 12ปรินอดุลสิริกุล 1,000 ผ้าขาว1พับอุทิศให้คุณแม่กบลวันคุณพ่อสุนทรอดุลยสิริกุล13อาจารย์นพรัตน์สิริสถิละ 1,000 ปัจจัยรวม 11,000 แบ่งเป็น1บวชพระ 4,000 ค่าใช้จ่ายวัด 5,000 หลวงพ่อสุธรรม 2,000 เอาอนุโมทนาด้วยแล้วอยู่ทั้งไหนก่อนเทศบาลไหนเทศบาล
1: บ้านตำบลลำห้วยหลวง
0: ห้วยหลวง
2: ห้วยหลวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสิน
0: ธุ์ห้วยหลวงอำเภอสมเด็จมันอยู่บนไหนเนาะห้วยหลวง
2: อยู่ดินภูพานเจ้าค่ะ
0: อ๋อคือมาทั้งสกลนี่บ
2: ่ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ฮะ
2: ฮะอ๋อทางไปจังหวัดมุกดาหารค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อออกไปทางนู้น
2: ค่ะ
0: แต่ว่าคือมาทั้งภูพานสกลนี่มันบอกขึ้นอยู่ขึ้นชื่อน่ะนะสมเด็จโอ้ยไปปีนึงไปเป็นกี่สิบเถื่อสมเด็จ ไปเฮ็ดบุญไปสวดมนต์ฉันอยู่สมเด็จอยู่เรื่อยเรื่อยเลยไปดูคืออย่างเนี่ยสมเด็จ
2: ค่ะบ้านคือชื่อบ้านบอนเจ้าค่ะ
0: บ้านบอน
2: แต่ตำบลคือลำห้วยหลัวค่ะก็เลยไม่ค่อย
0: ลำห้วยหลัว
2: ค่ะแต่ชื่อบ้านคือชื่อบ้านบอน
0: บ้านบอนเป็นบ้านใหญ่บ่ล่ะฮะ
2: กี
0: ่ฮะ
2: ใหญ่ค่ะติดสมเด็จเลยเจ้าค่ะ
0: ติดสมเด็จเลย
2: ค่ะ
0: โอ้มันออกไปทางทางลูกศรียายหวีด้วยนี่แม่นบ่ออกไปเสร็จนั่นแหละเสร็จสี่แยกท่านเข้าไปจากสกลนี่นะไปสกลหอดสี่แยกเข้าเลี้ยวซ้ายแม่นบ่เออไปเนี่ยเออเพื่อนไอ้ลูกศรียายหวีน่ะนะ
3: ดวงประเสริฐใช่ไหมลูกศรียายหวีดวงประเสริฐ
0: ลูกศรียายหวีแล้วก็ไอ้ล้านทำวิเศษนะ
3: ครับผม
0: มาดูอยู่แล้วมาตลอดแล้ว
3: ครับ
0: โอ้เอาดีเอามีอะไรว่าไงจะทำไงล่ะ
3: เอาพวกเราพร้อมหรือยังครับผมถ้าพร้อมแล้วทำจิตให้ผ่องใสทำใจเป็นสมาธิและดำริถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งประนมมือกราบกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

้าวต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าลงจะงดเว้นไปตามองค์ศีล นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: านิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังเวโสทะเย
1: ถวายมาลัยก่อน
0: ว่าจะไหน
1: อยากถวายมาลัยก่อน
0: เอามา
1: เดี๋ยวก็ต้องถวายก่อนเอาตะพร้อมแล้วพอเข้าปนมือปุคาสิพระนำกาวคำถวายพระไตรจตุปัจจัยนะครับว่าตามนะโมตัสสะภะคะวะโต
2: นะโมตัสสะภะคะวะโต
1: อะระหะโต
2: อะระหะโต
1: สัมมา
2: สัมมา
1: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
2: นะโมตัสสะภะค
1: ะ
2: วะโต
1: อะระหะโต
2: อะระหะโต
1: สัมมา
2: สัมมา
1: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
2: นะโมตัสสะภะค
1: ะ
2: วะโต
1: อะระหะโต
2: อะระหะโต
1: สัมมา
2: สัม
1: พุทธัสสะพุทโธเมนาโถคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถคุณพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถคุณพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราเรายินดีให้ทานการให้ของขอจงให้สำเร็จอาสาวะไขสิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานนิพพานะปัจจโยโหตุพุทโธจาติธัมโมจาติสังโฆจาติอิมานิมะยังปันเตติจิวรานิปัจจยธานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนปันเตภิกขุสังโฆอิมานิติจิวรานิปัจจยธานิสัพปริวารังปฏิคันหาตูอัมหากังทีกรตังหิตายะสุขายะข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้
1: แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับปัจจัยของข้าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน
2: ์
1: เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุ
0: สาธุ
1: สาธุสาธุ
0: ยกไปได้เลย
1: อันเอาใบปวารณาในถวายก่อนเด้อพระไตรถวายก่อน
0: โอ้ดีมากเลยอ้าว
1: ใบ
0: โรงเรียนผู้สูงอายุ
3: ชุมชนตำบลลำห้วยหลัว
0: กำหนดหรือเปล่ากำหนดอายุหรือเปล่าก
3: ำหนด60ปีขึ้นไปเจ้าค่ะ
0: ต้อง60ปีขึ้นไป
3: เจ้าค
0: ่
3: ะ
0: แล้วไปถึงเท่าไหร่90บ่
3: ไม่จำกัดกว่าจะมาม
0: ี100นึงก็ได้บ่ฮะ
1: ร้อยกว่าก็ได้ก็ได
0: ้ร้อยกว่าก็ได้ไว้หลงหน้าหลงหลังมาก
1: เอาจนหน้าก็ได้ก็ได้ครับ
0: แล้วเอาใบประกาศไปทำงานสมัครงานได้ไหมฮะเอาหรือว่าไปเอาใบประกาศไปสมัครรับราชการต
3: ่
0: อฮะเอานั่นแหละได้ความรู้ก่อนก็เหลือเฟือแล้วคุณประโยชน์มหาศาลเลยเนาะไม่ต้องออกประโยชน์ไปรับราชการหรือจะไปทำงานอะไรต่ออะไรห้างร้านบริษัทอะไรหรอกว่าเราทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วทำมาซะจนลูกหลานโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วเอาความรู้เข้ามาใส่ตัวเอง แล้วก็มาปรับปรุงตัวเองมาพัฒนาตัวเองแล้วก็ความรู้ทางโลกต้องคู่เคียงไปกับศีลธรรมด้วยเด้อเนี่ยมีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาทำจิตทำใจของตนเองให้มีความสงบชีวิตของเราจะมีความสุขเมื่อเราเป็นผู้สูงวัยให้สูงวัยด้วยความสุขให้สูงวัยด้วยความเบิกบานผ่องใส อย่าไปสูงวัยแบบขี้จมแต่ลูกแก่หลานเลยพุทธเจ้าบอกล่ะบอกว่ามือหนึ่งมีแต่จมให้ลูกแก่แต่ลูกแต่หลานเนี่ยหาความสุขบ่ได้หรอกต้องให้มีความสุขความเบิกบานอยู่ที่ใจของเราเองน่ะนะเพราะในการมาศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะออกนอกสถานที่เนี่ยเปิดหูเปิดตาเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะถ้าไม่มีโครงการนี้โอ้ยาแม่บางคนบอกเคยได้ออกจากเทศบาลงูเจ้าของนี่แม่บลาดย่าย อยู่ในเทศบาลเจ้าของนั่นแหละเพราะเขามีโรงเรียนอย่างนี้มีการอบรมอย่างนี้มีการพาไปนู่นไปนี่อะไรต่ออะไรก็มันเปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดใจตาเราก็เห็นของใหม่ๆเราเนี่ยที่จากเก่าเราเห็นแต่จำเจอยู่ในบ้านอยู่ในบริเวณแวดล้อมของเราอะไรต่ออะไร เห็นมาจำเจมากๆแล้วตอนนี้พอเราออกมาเราก็ได้เห็นของใหม่ล่ะอะไรต่ออะไรสภาพบ้านเมืองสภาพผู้คนอะไรต่ออะไรใหม่ๆแปลกๆตาแหละนะพอลงมาได้เห็นของใหม่แล้วเราก็ได้ยินได้ฟังของใหม่อีกเหมือนกันได้ยินเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ยินที่นู่นที่นี่อะไรต่ออะไรเป็นของใหม่จากการที่เราได้ยินได้ฟังของจำเจมาจากนั้นเรามีใจเราเอาของใหม่ที่เราเห็นนี่แหละเอาของใหม่ที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเอาสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเอามาคิดหาเหตุหาผลหาคุณหาประโยชน์ว่าที่เรามาเห็นเนี่ยที่เราไม่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเราจะเอามาอย่างไงให้เป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองเราจะมาปรับปรุงตัวของเราเองให้ดีได้อย่างไรแล้วเราจะมาแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเองได้อย่างไรเราจะกำจัดส่วนที่ไม่ดีงามในตัวของเราให้หลุดออกไปได้อย่างไรนี่แหละเท่ากับเราก็มาศึกษาเราได้เครื่องมืออันประเสริฐคือได้เครื่องมือจากการได้เห็นจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็จากการได้คิดตามเหตุตามผลที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละอันนี้แหละเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่เราได้ออกไปเปลี่ยนสถานที่ออกไปที่นู่นที่นี่ไปศึกษาเรียนรู้ชุมชนนู้นชุมชนนี้ไปที่วัดนู้นวัดนี้อะไรต่ออะไรต่างๆโดยเฉพาะมาวัดป่าบ้านตาดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ไปดูเรื่องราวประวัติของหลวงตาแสงสีเสียงอยู่ในนั้นน่ะหนาวเนี่ยเข้าไปหาเอาเสื้อหนาวมากันอยู่บ่ล่ะเฮ้ยได้ว่าเข้าไปเป็นหนาวด้วยนี่ไม่ดีฮ้อนๆอยู่คือทั้งหล่อนี่นี่แหละเข้าไปแล้วฟังเข้าไปดูเข้าไปศึกษาแล้วก็ว่ายังไงหลวงตาท่านดำเนินชีวิตมาอย่างไรท่านจะมีความสำเร็จในชีวิตของท่านทุกวัยทุกฐานะไม่ว่าท่านจะยังเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์อยู่ในบ้านบวชท่านก็มีแต่ความสำเร็จมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างจนได้รับความเชื่อถือยกย่องจากผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรเป็นสหายชาวบ้านชาวช่องล้วนแต่ยกย่ององค์ท่านจากนั้นการที่ท่านได้เข้ามาบวชในพระศาสนาท่านก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจได้รับการยกย่องจากครูบาอาจารย์พอท่านมาเติบใหญ่มาบวชมาเติบใหญ่มามีความรู้ความฉลาดจนมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนสาธุศิษย์ทั้งหลายท่านก็ได้รับความเคารพสุดหัวจิตหัวใจจากลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ล้วนแต่ให้ความเคารพในองค์ท่านจากนั้นพอท่านมาช่วยสังคมมาช่วยชาติโดยการตั้งโครงการช่วยชาติขึ้นมาหรือท่านจะไปสงเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนหรือสังคมอะไรต่ออะไรต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นล้วนแต่มีความสำเร็จได้เห็นอย่างประจักษ์ในหมู่ประชาชนทั่วไปอย่าไว้ว่าทั่วไปในประเทศไทยหรือทั่วโลกเลยนะเนี่ยแหละเราจะได้เข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปดูเข้าไปฟังแล้วเราก็คิดพิจารณาว่าเราจะเอาอะไรของหลวงตาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ไหมมีอะไรที่เราจะมาปรับปรุงให้เข้ากับชีวิตของเราเพราะว่าการศึกษาการดูอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้จักคิดแล้วล้วนแต่มีคุณมีประโยชน์เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้มาเข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างนี้ให้เราพากันตั้งอกตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วเชื่อเถอะว่าช่วงระยะเวลาที่พวกเราได้เข้ามาศึกษาเนี่ย เราจะได้สิ่งแปลกๆใหม่ๆซึ่งเรายังไม่เคยได้มีแต่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นความรู้ในชีวิตของพวกเราเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆออกไปแล้วเราก็สามารถนำสิ่งใหม่ๆนั่นแหละมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองโดยเฉพาะชีวิตของพวกเรา เราดำเนินชีวิตมาทางโลกดูแลครอบครัวดูแลบ้านเรือนดูแลลูกดูแลหลานอะไรต่ออะไรมายาวนานมากแล้วขณะนี้ลูกหลานต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวสามารถยืนอยู่ด้วยปีแข้งเขาเองได้แล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปยึดติดซะจนแกะตัวเองไม่ออกในช่วงนี้ช่วงวัยผู้สูงอายุเราควรน้อมเข้ามาหาตัวเราเองให้มากว่าชีวิตของเราผ่านมาเนี่ยเราทำนู่นทำนี่ทำอะไรต่ออะไรให้แก่คนอื่นให้แก่วัตถุสิ่งของอะไรมากมายแล้วชีวิตที่เหลือเนี่ยเราจะพยายามสร้างอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐขึ้นมาดูแลตัวของเราเองให้มากเบื้องต้นก็ดูแลให้เราให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์เช่นว่าการออกกำลังกายการพักผ่อนให้มันพอเพียงให้มันถูกต้องมันก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์มาได้จากนั้นเราก็ต้องรู้จักทำจิตทำใจของเราให้เบิกบานให้ผ่องใสจิตใจของเราจะเบิกบานผ่องใสได้ก็เพราะมีคุณงามความดีหรือมีบุญนั่นแหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือเป็นเครื่องยึดเดี่ยวคนเรานั้น เพียงแค่คิดจะทำดีหรือคิดจะทำบุญแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องใสแล้วในขณะที่เราทำคุณงามความดีเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อบุคคลผู้อื่นจิตใจนั้นล้วนแต่มีแต่ความเบิกบานนี่แหละเพราะฉะนั้นการทำสิ่งใดก็ตามให้เป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วล้วนแต่ทำให้จิตใจของเรามีความเบิกบานมีความผ่องใสเท่านั้นความเบิกบานความผ่องใสภายในจิตในใจนี่แหละจะส่งให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการที่พวกเราล้วนแต่เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักธรรมคำสอนที่ประเสริฐที่สุดในโลกเราก็ควรจะน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติในตัวของเราเองโดยการน้อมนำเอาศีลนั่นแหละมาเป็นเครื่องขัดเกลากายวาจาของเราเราพยายามรักษากายวาจาของเราให้อยู่ในองค์ของศีลเราพยายามมีความอดกั้นต่อกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเราแต่แหละอย่าปล่อย

0: ปล่อยมันล้นขอบลุ่นเฉดออกมาจนกระทั่งน้ำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันปล่อยให้มันฉุดลากเราเพ่นเพ่นพันพันออกไปเกือกกั้วอยู่กับความชั่วออกไปเกือกกั้วอยู่กับความเลวอันนั้นล้วนแต่ให้เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยต่อตัวของเราไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษากายวาจาของเราให้อยู่ในองค์ของศีลให้มากที่สุดสุขกำลังความสามารถของเราเอง จากนั้นเราก็ต้องรู้จักรักษาใจของเราเองอย่าปล่อยให้ใจมันฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตนะกูยุ่งวุ่นวายไปจิตไม่เคยมีไม่เคยสัมผัสกับความสงบแล้วเราจะไปพบความสุขได้อย่างไรล่ะเพราะความสุขมันเกิดขึ้นมาจากจิตที่มีความสงบหรือปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่จิตเคยแบกหามเคยยึดมั่นถือมั่นไว้ให้มันเบาจางออกไปจิตก็จะมีแต่ความเบิกบานความผ่องใสพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเพราะนั้นไม่มีสิ่งใดหรอกความสุขอันใดหรอกที่จะมาเปรียบเทียบกับความสงบได้เพราะนั้นเมื่อเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ต้องมีการภาวนาฝึกหัดการภาวนาอย่างน้อยก่อนหลับก่อนนอนก็รู้จักไหว้พระกราบพระไหว้พระซะก่อนแล้วก็มาภาวนาสักครู่นึงสัก5นาที10นาที จึงค่อยนอนไม่ใช่ชาวพุทธเราถึงเวลานอนก็ปล่อยเหมือนต้นไม้ล้มตูมใส่หมอนเลยไม่มีท่าไม่มีทางไม่มีข้อวัดอะไรต่ออะไรต่างๆอันนั้นมันไม่เป็นสิริมงคลสำหรับเราชาวพุทธเพราะเราชาวพุทธมันต้องมีข้อวัดอย่างน้อยก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็คุกเข่าลงไปกับที่นอนของเรานั่นแหละหรือในห้องพระก็ได้แล้วก็กราบไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภควากราบพระพุทธสวากขาโตกราบพระธรรมสุปฏิปันโนกราบพระสงฆ์แล้วก็กราบระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่เพราะพวกเราทุกคนในนี้น่ะจะเฒ่าจะแก่ขนาดไหนก็ตามก็รู้แต่มีพ่อแม่ทั้งนั้นแหละพ่อแม่อาจจะยังอยู่กับเราหรือพ่อแม่จะจากเราไปแล้วก็ตามเถอะแต่พระคุณของพ่อแม่ไม่มีคำว่าจืดจางไปไหนตราบใดก็ตามชีวิตของเรายังอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ล้วนแต่ได้รับการเกื้อหนุนได้รับการอุปถัมภ์มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นแหละพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตร่างกายนี้ยังไม่เพียงพอเท่านั้นท่านยังอุปถัมภ์เลี้ยงดูจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้หรือแม้แต่มีภัยอันตรายเข้ามาถึงซึ่งร่างกายถึงชีวิตของเราพ่อแม่ยังยินดีพอใจที่รับภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นแทนชีวิตของเราเพื่อให้ชีวิตของเรามีความปลอดภัยหรือความหิวกระหายที่จะเข้ามาครอบงำในชีวิตของเราพ่อแม่ก็ยังยอมรับยอมเป็นผู้หิวซะเองเพื่อให้เรามีความอิ่มนั่นแหละเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราใครจะมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราล่ะเพราะฉะนั้นให้ระลึกกราบระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่สักก่อนนอนสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นมงคลสำหรับเราอย่างยิ่งจากนั้นเราก็กราบแล้วลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่เรามีความรู้ความฉลาดนำพาชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้ความฉลาดแก่เรามาเพราะนั้นเราก็กราบแล้วลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนอื่นกราบทั้ง5ครั้งหนึ่งอรหังสัมมากราบพระพุทธสองสวากขาโตกราบพระธรรมสามสุปฏิปันโนกราบพระสงฆ์แล้วกราบแล้วนึกถึงพระคุณของพ่อแม่กราบแล้วนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์อย่างนั้นเราก็นั่งให้สบายๆนั่งขัดสมาธิเท้าฝาวางทับเท้าข้างซ้ายมือข้างฝาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาลงแล้วก็เริ่มต้นจากการหายใจเข้ายาวๆนึกในใจไปพร้อมว่าพุทหายใจออกยาวๆพร้อมนึกในใจไปว่าโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยจ้องความรู้สึกลงไปที่ลมหายใจเข้าออกที่ความรู้สึกสัมผัสของลมเข้าลมออกนั่นแหละให้มีความรู้สึกอยู่กับลมเข้าลมออกเท่านั้นพออย่าส่งจิตไปรับรู้อย่างอื่นมีสิ่งใดเล็ดลอยเข้ามาสัมผัสในจิตให้เรารับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ปล่อยวางมันหมดไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ดีใจไม่เสียใจทั้งนั้นแหละจับมันอยู่แต่ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทอยู่อย่างนั้นพอจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องสักคู่เดียวเท่านั้นแหละเราจะมีความรู้สึกว่าเบาสบายสบายอกสบายใจนี่แหละเราจะเห็นชัดเจนเลยโอ้ความสุขมันอยู่ตรงนี้เองที่เรามองข้ามมาตั้งแต่เราเกิดมาแล้วแต่บัดนี้เราก็มาเห็นแล้วจากการภาวนาของเราเนี่ยแหละเมื่อจิตเริ่มมีความละเอียดมันก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยความสุขเริ่มเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละ พอเรามาภาวนาสักพูดหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าเย็นสบายสบายอกสบายใจของเราอารมณ์เรื่องราวตกค้างอยู่ภายในจิตในใจมันก็มีแต่จางออกไปจางออกไปถึงเวลาเลิกจากการภาวนาเพื่อจะหลับนอนเราก็นอนด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสนอนหลับก็หลับสนิทตื่นขึ้นมาจิตใจเบิกบานผ่องใสผิวพรรณหน้าตาเบิกบานผ่องใสมีสง่าราศีไปพร้อมหน้านิบานไปกระด้งเนี่ยเดินไปไหนก็อยากอวดหน้าชาวบ้านเพราะหน้ามันบานเห็นไหมล่ะเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขอยู่ตรงนี้พอจิตใจเราดีเราจะดำเนินชีวิตเราก็จะเจอแต่ของดีๆเท่านั้นแหละเจอแต่ของเป็นมงคลเพราะมงคลมันอยู่ที่จิตของเราดีมันอยู่ที่จิตของเราเมื่อจิตของเราดีมันก็ดึงดูดเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราเนี่ยแหละเพราะนั้นไอ้ทุกคนไอ้มีการภาวนามีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนทุกคนนะเข้าใจบ่ล่ะย่าเอ้ยเอาเป็นข้อวัดเลยแหละนะให้ตั้งใจทำอย่างนั้นแล้วชีวิตของเราคุณค่าที่แล้วเราก็จะเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกแก่หลานของเราแล้วการศึกษาของเรานี้ เราได้มีความรู้ความฉลาดอย่างไรเราก็แบ่งปันไปให้ลูกให้หลานของเราเพื่อให้เขามีความฉลาดมีความรู้มีความฉลาดเหมือนพวกเราต่อไปเด
1: ้อ ก้าวคำไหว้พระพร้อมกันแล้วกราบ
0: เดี๋ยวจะอนุโมทนาให้พร
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: อ้าวรับพรรับพรแล้วเดี๋ยวค่อยไปนู่นไปพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราเลยเด้อได้มั้ยล่ะแล้วมีครูอยู่กี่คนทั้งหมดกี่คนฮะ
2: 5คนจ
0: ้ะค่ะ5คนแล้วมันพอกับนักเรียนบ่ล่ะฮะพออยู่ที่โอ้ยนักเรียนลุมอัดครูแล้วไม่ได้ดิครูจะไปให้นักเรียนนะนักเรียนจะหันกลับมาให้คู่เลยคู่จะไปสู้นักเรียนได้ป่ะล่ะรับพรรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคันลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นระโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตวัจวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิโอริสานิจังพุทธาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนยสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธาดุภาเวนะสัพพธรรมาดุภาเวนะสัพพสังฆาดุภาเวนะสัทธาโสทิมภาวันตุเต
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาติ

0: ให้อยู่ดีมีสุขกันทุกคนเนอะเอาเนี่ยแหละออกไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมราชเจดีย์เราเนอะเอารถออกไปเอารถอะไรมาล่ะฮะรถบัสไปจอดที่ไหนอ๋ออยู่ทางนี้อ้าวขึ้นรถบัสออกไปเลยไปจอดหน้าพิพิธภัณฑ์เลยนะอ้าวเนี่ยอ้าวนี่ของก้นบาทเลยยายเอ้ยเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยเอ้าคนละขวดคนละขวดไปเลยเสกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเสกไว้แล้วคนละขวดคนละกล่องไปเลยลุกขึ้นเดินไปแจก
1: ยกจางไปเลยไปยังยางแจกไปเลยยางแจกไปเลย
0: เออวางเลย

0: เออมาจากไหนกันนะฮะพิจิตรนู่นน่ะโอ้โหมาไกลทะเวอยู่ตัวเมืองเลยหรือเปล่าอยู่สะพานหินอืมเอาดีดีแล้วมากันสองคนแล้วจะกลับเมื่อไหร่อ๋อจะไปท่าพนมต่ออืมเออเอาดีโชคดีนะลูกหลานเนี่ยเออดีมากเลยโอ้มาจากพิจิตรเลยวันที่เจ็ดทำบุญวันเกิดวันเกิดทำบุญในวันเกิดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดปะทูวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดด้วยบอกน้อมถวายปัจจัย 2,000 บาทส่วนองค์หลวงพ่อเจริญลลิตาเชื้อสัตบงกตพร้อมครอบครัวเอาอนุโมทนาด้วยนะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ประสบแต่ความสุขความเจริญความร่มเย็นในครอบครัวตลอดไปเด้อให้รางวัลดีบ่ฮะให้รางวัลวันเกิดด้วยนี่เนี่ยเมื่อวานเขามาที่บนนั่นรับรางวัลเลยโอ้ยสวยเลยเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวไปเอาไอ้ร้อยวันนู่นนะเดี๋ยววันที่เท่าไหร่15สิงหาจะไปเทศร้อยวันท่านอาบน้ำฝนพอดีวันที่15ก็ไปเทศ100วันของหลวงปู่บัวเกศเนี่ยที่เชียงใหม่แล้ววันที่16ก็ทางนี้ได้จัดงาน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด

BTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

พุทธศักราช2499เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติที่คนไทยยังจำได้ไม่รู้ลืมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาจะเสด็จออกทรงพระผนวดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าส่วนกิจการบ้านเมืองนั้นก็หวังว่าในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าบวชนี้คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดข้องด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าก็ได้แต่งตั้งสมเด็จพระราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้แล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบสุขในกิจการบ้านเมืองของเราให้ดำเนินไปด้วยดีเถิดวันที่20กันยายนพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิญาณพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสภาผู้แทนราษฎรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ทรงเป็นประธานในพิธีผนวดและอุปสมบทพระภิกษุในพระราชินูปถัมภ์5รูปเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาทรงบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระผนวดทรงเป็นประธานในการประชุมของคณะองคมนตรีณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาสิกขาแล้วได้มีพระราชดำริว่าในระหว่างทรงดำรงสมณเพศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระราชฤทัยในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499จึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาอบรมคฤหัสถ์ขอเชิญท่านฟังครับ
2: วันนี้พระมาจันทร์ได
3: ้พระมาจันทร์23ครับผม
2: มาจันทร์23ครับ58เฮ้ยหูไม่เห็นมากอันนี้จะใช่ว่าจะบาดความว่าความว่าผมอยู่นี่นั่นละผมไปไหน
4: หล
2: ว
4: งพ
2: ่
4: อเจ้าคะโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมเลขที่114หมู่ที่10ตำบลพุทธไทยสงฆ์อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์5พฤศจิกา2550เรื่องขอกราบเมตตาจากหลวงตางบสร้างอาคารอเนกประสงค์กราบนมัสการหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพอย่างสูงยิ่งด้วยโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น447คนครู25คนนักการพันครู25คนนักการพันโรง

0: บริการของโรงเรียน6หมู่บ้านได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2550เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันใช้งบก่อสร้างไปแล้ว 1,200,000 บาทยังขาดงบประมาณอีก 1,200,000 บาทจึงจะแล้วเสร็จซึ่งโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมไม่สามารถจัดหางบประมาณดังกล่าวมาดำเนินการได้และหากปล่อยทิ้งไว้เหล็กจะเกิดการชำรุดผุพังเสียหายจนใช้การไม่ได้โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมจึงขอความเมตตาจากหลวงตาจัดงบประมาณในการก่อสร้างในส่วนที่ยังขาดเหลือควรไม่ควรแล้วแต่หลวงตาจะอนุเคราะห์ลูกหลานกราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่งนายประชุมอยู่เกาะรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมเจ้าค่ะบุรีรัมย์เจ้าค่ะ
1: ถ้าโรงเรียนเท่าไรเงินเป็นเงินเท่าไร
0: จ้ายังขาดอีกล้านสองเจ้าค่ะ
1: มันเป็นบ้าหรือเงินมันบุมีมันสั่งหาพ่อหาแม่มันเลี้ยงคู่หยังบอกได้น่ะคู่ใหญ่นี่น่ะพวกเวรล่ำเลยกันพูดกันรู้เรื่องเข้าใจไหมพูดกันรู้เรื่องใช่เงินขาดเท่าไหร
0: ่ล้านสองเจ้าค่ะ
1: ล
0: ้านสองแสนเจ้าค่ะ
1: ขาดสองแสน
0: ทั้งหมดมันสองล้านสี่แสนเจ้าค่ะท
1: ี
0: นี้พวกชุมชนพวกอะไรๆนี่ก็ช่วยกันล้านสองแสนแล้วเขาก็ไม่มีอีกแล้วเขาก็เลยมาขอลุงตาเขาบอกไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยไว้เล็กที่เขาก่อสร้างไว้มันจะชำรุดผุพังค่ะเขาว่างั้นเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นในจดหมายนะคะ
1: นั่นดีดวงตาจึงโมโหขาดไปเท่าไรแสน
0: ล้านสองแสน
1: อ๋อตั้งล้านสองแสนไม่ใช่เรื่องโง่เงินช่วยโลกหนึ่งช่วยหมุนไม่ทันนะเรามาเท่าไรหมุนออกทางนั้นทางนี้รอบตัวรอบวัดหมุนไม่ทันนี่เองก็สร้างโรงเรียนนะ
0: สร้างอาคารอเนกประสงค์เจ้าค่ะของโรงเรียนเจ้าค่ะวัดท่าเยี่ยมเจ้าค่ะอำเภอพ
1: ุ
0: ทธ
1: ไ
0: ท
1: ย
0: สง
1: ฆ์
0: จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดบ
1: ุ
0: ร
1: ี
0: ร
1: ั
0: มย์เจ้าค
1: ่ะจากนี้ไปหาบุรีรัมย์ไกลเท่าไหร่อำเภอพุทธไทยสงฆ์นะจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ทางจะประมาณเท่าไหร่ใครรู้จักระยะทางจากนี้ไปในย่านนี้นะคนพวกเรามีใครรู้จักบ้างไหมจากทางตั้งแต่อุดรไปถึงที่ย่านเขาสร้างอะไรตั้งอาคารนะมันก็ประมาณกับ4กิโลฮะ
0: 3ชั่วโมง
1: ฮะ
0: เขาบอกกันว่า3ชั่วโมงอ่ะจากนี่ไปบุรีรัมย์ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละ
0: แล้วบุรีรัมย์นี่เงินรายได้อะไรอะไรนี่รู้สึกจะต่ำที่สุดของประเทศไทยนะคะ
1: แต่มันสร้างหาพ่อหาแม่อยู่เงินรายได้มันต่ำที่สุดมันสร้างหาอะไรอยากสร้างแต่ไม่มีเงินมันยังไงกันโมโหนั่นมันไม่ใช่ไฟหรือพระปูนนั่นแหละมือยามเราก็เคยมาผ่านเข้ามาแต่มันลืมก็มันสักสี่กิโลนะบริรัมมานี่นะไม่ใช่มาจากบริรัมเดียวผ่านมาจากทางไหนนะมาบริรัมมานี่นะผ่านมาจากทางโน้นภาคคือพูดแบบนี้นะดาพี่น้องหลายฟังที่พูดมีลักษณะตลกขบขันบ้างอะไรบ้างนี่แล้วนอกจากตลกขบขันแล้วยังไม่มีอะไรในใจนะถึงจะดุแผดก็ตามอะไรก็ตามพูดปั๊บดับพร้อมหมดเลยไม่มีเหลือนะไม่เป็นอารมณ์กับใครไม่เป็นเพราะว่าเกลียดมันเกลียดว่าโกรธมันโกรธว่ารักมันรักจริงๆช่างจริงๆอย่างนี้ไม่มีพูดปั๊บแบบดับในขณะพูดหมดไม่เป็นอารมณ์เลยอาคารเรียนจังหวัดบุรีรัมย์หนูใครอะไร
0: อันนี้มาจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์เจ้าค่ะ

0: บาลเจ้าค่ะ
1: หมอตา
0: ค่ะเขาจะมาคุณหมอจะมารายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคจอตาโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกอ่านนะคะ
1: เอาอ่าน
0: ตามที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาการให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยโรคจอตาและวุ้นตาตั้งแต่ปีพ.ศ.2525จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคจอตาและวุ้นตาที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศใกล้เคียงเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปีในฐานะที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคตาซับซ้อนจำเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการตรวจรักษาและผ่าตัดโดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรักษาต่อที่กรุงเทพซึ่งทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมค่าเดินทางค่าที่พักอาศัยค่าอาหารและค่าความอบอุ่นทางด้านจิตใจจากญาติพี่น้องการที่ท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้บริจาคเงินจำนวน6,800,000หลวงพ่อให้โรงพยาบาลเข้าไป6,800,000เจ้าค่ะเพื่อจัดซื้อเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคจอตาเครื่องเลเซอร์รักษาโรคจอตาและเครื่องรักษาโรคจอตาด้วยเลเซอร์ความร้อนทำให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์สามารถเพิ่มศักยภาพในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจอตาได้เต็มที่ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจอตา 6,369 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.12 ผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ 3,156 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.59ผ่าตัดผู้ป่วยโรคจอตา589รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.25 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 76.91 ในปีพ.ศ.2550มีผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคจอตาโดยการฉีดสีฟูออเรซีน329รายเพิ่มขึ้นร้อยละ88นอกจากนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวทำให้ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตาได้ในปีพ.ศ.2549ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถผลิตจักษุแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางโรคจอตาและวุ้นตาจำนวนปีละ2คนเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคจอตาสามารถบันทึกภาพจอตาซึ่งทางหน่วยจอตาและวุ้นตาภาควิชาจักษุวิทยาได้นำภาพจอตาและรายงานผู้ป่วยไปนำเสนอในที่ประชุมของชมรมแพทย์จอตาครั้งที่7ที่จังหวัดภูเก็ตและครั้งที่8ที่จังหวัดนครราชสีมาและที่ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่27ถึง28กรกฎาคม2549และ23ถึง24พฤศจิกายน2549ที่กรุงเทพมหานครรวมผลงานทั้งหมด14เรื่องสรุปได้ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจรักษาโรคจอตาที่หลวงตามหาบัวได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอให้เกิดผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่มีคุณอนันต์ต่อผู้ป่วยโรคจอตาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีส่วนร่วมในการผลิตจักษุแพทย์ชำนาญเฉพาะทางและมีส่วนช่วยในการผลิตผลงานทางวิชาการของภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีการเสื่อมตามระยะเวลาการใช้งานปัจจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เดิมอยู่ในสภาพเสื่อมไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพภาควิชาจึงต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1: เอาพูดมาซื้อย่อตรงไหนตรงไหนพูดจุดสำคัญทั้งวันมา
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ย่อมาแล้วครับ
1: นะ
0: คือเครื่องมือของที่หลวงพ่อบริจาคไป6,800,000นะคะได้รักษาคนไข้มากค่ะได้ไม่ต้องคนไข้ไม่ต้องไปถึงกรุงเทพค่ะแล้วได้ผลิตหมอตาอีกเป็นปีละ2คนค่ะหมอชำนาญทางโรคตานะคะแล้วก็เมื่อมีการประชุมเกี่ยวกับหมอตาทั่วประเทศหมอทางศรีนครินทร์เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีผลงานแสดงให้ดูค่ะ
2: เครื่องมือที่ท่านบริจาคเนี่ยก
1: ็
0: จากเครื่องมือที่หลวงตาบริจาคเนี่ยค่ะแต่ทีนี้เครื่องมือที่หลวงตาบริจาคนะคะมันก็เสื่อมไปตามสภาพ
2: ไม่ใช่
0: มีบางคนมีเสื่อมบ
1: ้
0: างแต่ก็ม
1: ีเอาว่าไปว่าประจําความจริงกันแหละเอาว่าไปคือนี่ฟังความจริงไม่ได้ฟังความจำปลอม
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: ถ้าขอ
2: ไม่ได้ขอน
0: ะ
2: คือถวายรายงาน
1: รายงานท่านพอได้ผลเมื่อกี้พอใจแล้วเราก็พอใจไปด้วยนะ
2: ส่วนรายละเอียดปีกย่อยก็จะมีในเอกสารเนี่ยนะอันนี
1: ้ก็ทางนั้นไว้เนี่ยตามันก็ไม่ดีรายงานการดำเนินงานองค์การพัฒนาศักยภาพศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคต่อตาโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เอามาให้ดูนี่ไง
0: คุณหมอเป็นหัวหน้าภาคอยากสุขเจ้าค่ะชื่อนายแพทย์ยศอานันต์เจ้าค่ะ
1: เ
0: ป็นหัวหน้าเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นี่เอามาให้ดูเลย
2: เอามาให้ดูรายงาน
1: เจอพระเราดู
0: ถวายให้เลยเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่พระท่านดูอุตส่าห์ดูว่าจะครบนะตาเราให้ครบเลยเนาะอุดรศูนย
0: ์
1: ดวงดาวอุดรศูนย์มีตาดูดวครบนะ
0: ข้างในมีรูปด้วยนะคะข้างในมีรูปค่ะ
1: สุดท้ายนี้เราก็ภาวนาแล้วเรื่องตาเรารับหมดเลยภาวนาไปเรียบร้อยแล้วจะขัดข้องอะไรควรซ่อมไม่ควรซ่อมให้ซื้อใหม่เลยเมื่อเราของตกมาแล้วหมอรับรองคุณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งบินหาเราก็ส่งไปตามบริษัทมีรู้สึกว่าจะครบละตาสุดท้ายนี่เขาทั้งถึงเราภาวนาแล้วเขาก็มาขออยู่เขาจำนวนมากเขารู้สึกจะเกรงใจมาของวดสุดท้ายนี่ตา5,000,000นะเราก็ให้เลยเพราะเราภาวนาไว้แล้วแต่ทางโน้นเพื่อรักษามารยาทอีกทีนึงก็มาขออีก5,000,000ให้สุดท้ายนี่เป็นว่าครบหมดแล้วตาคืออุดรสุดท้ายนี่5,000,000นะให้หมดเลยเดียวเอาไว้นี่ก่อนเราช่วยทุกวิถีทางอะช่วยโลกช่วยทุกแบบทุกฉบับสำหรับเงินในวันนี้เรียกว่าไม่มีเลยไม่มีแล้วออกช่วยโลกทั้งหมดเลยเลยมากน้อยช่วยโลกทั้งนั้นแหละช่วยตลอดมาดังนั้นตานี่มากเลยนะตามีมากเฉพาะประเทศลาวก็ดูมันตั้ง30,000,000นะตาประเทศลาวตานี่มากอยู่ที่ช่วยมากคือตาสำหรับอุดรดัวจะพอนะเขามาของวดสุดท้ายนี่5,000,000ทั้งที่เราก็ภาวนาแล้วเห็นว่ามันมากเขาก็เลยมาขออีกเพื่อมารยาทความเคารพนับถือกันเราก็ให้ตามนั้นเลยแล้วดูว่าจะครบแล้วอุดรตานะโคตานี่หลายจังหวัดจังหวัดไหนบ้างใครจำได้ไหมผู้กำกับเก่งนะความจำจังหวัดไหนบ้างนะที่ใหญ่ทั้งนั้นนะ
0: มีเชียงใหม่มีอุต รดิษฐ์พิษณุโลกป่าเพชรบูรณ
1: ์เออมารังบุรีรัมย์เลย
0: บุรีรัมย
1: ์เออตั้งแต่บุรีรัมย์ไปเลย
0: ไปจนกระท
1: ั่
0: งถึงหาดใหญ่อะค่ะ
1: เออนั่นแหละไปมากนะตาเนี่ยไปมากจริงๆตาก็เงินวันนี้ไม่ได้ไว้เลยนี่นะสำหรับวันนี้เงินในนี้ไม่มีนะออกหมดเลยออกช่วยโลกทั้งนั้นละจึงบอกเขียนไว้เขาเขียนไว้แล้วเพราะว่าเงินวันนี้เงินช่วยโลกเงินเพื่อจริงอย่างนั้นแหละคือไม่เอาไว้เลยมีเท่าไหร่ออกหมดช่วยโลกทั้งนั้นแหละ
2: ที่ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจรักษาโรคตาเนี่ยนะ
1: อะไร
2: เครื่องมือเนี่ยมัน
1: ไหนว่ามาพูดเสียงหูแล้วมันอยู
0: ่
1: ภาคเมฆแล้วว่าพูดจำกำไม่ได้ยิน
2: นะคือต้องมันมีเสื่อมสภาพไปบ้างนะเครื่องเก่านะไม่ใช่เครื่อง
1: ไหนว่าไงพูดให้เราฟังอยู่ทีนะ
2: เครื่องผ่าตัดเดินเนี่ยนะ
1: หูมันไม่ชัดนะ
3: ครับพูด
2: เลยดัง
1: ๆนะแล้วว่าไง
2: มันก็มีเครื่องชำรุดไปตามอายุการใช้งานนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม
1: มาไงเลยมายังไงว่าไงมาจากไหนไปไหน
2: เ
1: ป็น
2: ผู้ที
1: ่มีมากมาย
2: ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะฮะ
1: ไม่ว่าไง
2: พยายามที่จะหางบ
1: ยังไม่เข้าใจกัน
3: พูดไปก่อน
2: แล้วก็ถ
1: ้
2: า
1: เอาพูดอย่าง
2: ไม่มีจริงจริง
0: คือว่าก่อนที่ทางโรงพยาบาลจะได้รับความช่วยเหลือจากหลวงพ่
1: อ
0: ก็มีเครื่องเก่าอยู่ตอนนี้เครื่องเก่าเนี่ยมันเสื่อมถ้าไม่พอเมื่อไหร่หรือว่าถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อไหร่หมอก็บอกจะพยายามช่วยตัวเองก่อนหาก่อนถ้าไม่ได้เมื่อไหร่ถึงจะมาขอเจ้าค่ะ
1: แล้วก็เท่านั้นแหละนะเขาไม่ได้เขาจะมาขอเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าก็มีเยอะแล้วให้ไปก็เยอะเอาพูดมา
2: คือปกติทางโรงพยาบาลก็มีงบประมาณแผ่นดินนะครับงบประมาณเงินรายได้เงินบำรุงโรงพยาบาลแล้วก็คือทางแผนกเนี่ยคิดว่าจะใช้งบทางโน้นก่อนซึ่งปกติเดี๋ยวนี
1: ้เอาจดออกมาเลยที่มีขัดข้องอะไรเวลานี้ย่นเข้ามาเลยชวนเวลาแล้วเราดูเวลาของเราเวลาของเราที่จะไปทำประโยชน์ให้โลกยังรอเราอยู่ตลอด
2: ม
1: ี
2: กล้องผ
1: ่
2: าต
1: ั
2: ดต
1: าว่ามาก
2: ล้องผ่าตัดตาเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ย
1: มีอะไร
0: จำเป็นสภาพผ่าตัดตาเจ้าค่ะผ
1: ่
0: าตัดตากล้องผ่าตัดตาสภาพใช้งานจำรุดเจ้าค่ะ
1: เออราคาเท่าไหร่ล่ะ
2: ก็สามล้าน
0: ราคา3.5 ล้าน
1: อ๋อเรามีถึงหัวล้านกันหัวล้านกับล้านเดียวซะด้วยไม่ได้3ล้านนะมันมีล้านเดียวด้วยแล้วราคาตั้ง3ล้านกล้องเรียกอะไร
0: กล้องค่ะกล้องในผ่าตัดตาค่ะ
2: กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สำหรับผ่าตัดตาคร
1: ับ
2: จอสามตา
1: 3ล้าน
0: 3.5 ล้าน
1: สามล้านห้าแสนนู่นอ่ะฟังสิมาแต่ละทีนี่เรามันมีล้านเดียวนี่อันนั้นมันตั้ง3ล้านมันสู้กันได้ไหมพิจารณาที่ใครมีหัวล้านบางแสนเอามาดูมันจะสู้ก็พอสู้กันได้ไหมกับเงินเขา3ล้านเรามันมีล้านเดียวโอ้ยังไงกันตั้ง3ล้านที่ชำรุดแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนะ
0: ค่ะชำรุดค่ะ
1: ใช้ไม่ได้
2: ใช้มา10กว่าปีแล้วครับ
1: นะ10กว่าปี
0: ค่ะ
1: อ๋อไอ้เรื่อง10กว่าปีก็ไม่ค่อยว่าอะไรแล้วนะเพราะคนแก่อยู่นี่มีเยอะนี่ถ้า10กว่าปีจะเอาคนแก่ไปฆ่าก็10กว่าปีแล้ว10กว่าปีใช้การใช้งานด่าลูกด่าหลานเก่งก็มีอยู่มีเยอะนะเขามีสารละอะไรเอ้าจำเป็นอะไรบอกมาซะเดี๋ยวนี้ตกลงกันแล้วว่าร
0: ายการเดียวเนี่ยค่ะที่จำเป็นค่ะ ค่ะ
1: 3ล้านนะ
0: 3ล้าน 500,000 เจ้าค่ะ
1: เออเอาให้ให้เราก็ยังไม่มีเงินมันก็มาเรื่อยอย่างนี้มาเรื่อยออกเรื่อยมาเรื่อยออกเรื่อยตกลงกันเอาละเราจะไปทุเราของเรานั่นทั้งดูนาฬิกาทั้งพูดทั้งฟังทั้งดูนาฬิกาการเวลาของเราจำเป็นที่จะต้องไป
3: หลวงพ่อเจ้าค่ะ
1: กับวันนี้นะ
3: พ่อเจ้าขาเงินกฐินคณะท่านสมฤกษ์เข้ามาอีก 2,000
1: ฮะ
3: เงินกฐินค่ะคณะท่านสมฤกษ์เข้ามาอีก 2,000
1: แล้วเอามาเถอะมันไม่พอใช้แล้วเอามาเลยนะ กระเป๋าเรานี่เขาจะหาเคาะมาเออเท่านั้นแหละพ่อ
3: สามีทำบุญให้คุณปราณีเกรียงไกรสุขและนี่คุณแม่ทำบุญให้คุณจรูงกับคุณอนุพงษ์แซ่อุ๋ยนี่ค
1: ่
3: ะ
1: เอาเอามาเราจะไปเลยนะให้พร
0: อันนี้เข้าอุทิศส่วนกุศลให้แก่นางจิมเพ็กแซ่เยี่ยว 4,000 บาทเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: เอาไปเลย
0: เครื่องมือตาเจ้าค่ะ
1: เครื่องมือตาเออ
4: ขอโอกาส
1: นี่อะไร
4: ขอถวายเช็ค
1: ประจำเดือน 4,000 บาทแล้วจะถามเรื่องนี้ 5,000 บาทพรสายแล้วนี่อะไรอยู่เห็นดูอะไรแกงคุ้งแก้วถวายเช็คประจำเดือนพฤศจิกาจำนวนเงิน 25,000 บาทนี่ 25,000 บาทเอาถวายเช็คประจำเดือนแม่ใช่นั่นแดงคุ้งแก้วขอถวายเช็คประจำเดือนพฤศจิกาจำนวนเงิน25,000 บาท
5: เนาะ 15,000 คร
1: ับ ฮะ
5: 15,000
1: 15,000 บาทนี่ถวายมันนี่เอาไว้ 15,000 บาทนี่มาอย่างนี้แล้วก็ออกเรื่อยๆเอาไปเฮ้ยเอาไป
0: หลวงพ่อเจ้าค่ะคณะอาจารย์สัมภาษณ์จากเชียงใหม่อาจารย์จรัญจากแม่ฮ่องสอนและอาจารย์สามารถจากบ้านถือบริจาค 12,320 บาทเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: พอใจจะให้พอละสายแล้วเรายังจะไปข้างหน้าอีกนะทั้งดูนาฬิกาทั้งฟังเสียงคำพูดนี่ดูนาฬิกาไปเพื่อประโยชน์แก่โลกนะอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรโตสังคปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาเลิกกันได้ละเลิกกันได้ละเลิกได้เราก็จะไปสายแล้วนี่8:30ยังไม่ได้ออกอย่างนี้เลยไปนั่นจากนั้นจากนี้ก็จะไปก็9:00 กว่า
3: ไปค่ะมีคู่ถวายไปอีก2,750เจ้าค
1: ่
3: ะ
1: ว่าเลือกกันได้ละเลือกกันได
6: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาอบรมฆราวาสในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 13

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าจิตขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: จิตภาวนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสคำจำกัดจำเพาะที่เดียวแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่มองเห็นสิ่งอื่นแม้อย่างหนึ่งเมื่อฝึกฝนดีแล้วหรือเมื่อฝึกฝนได้แล้วย่อมใช้การใช้งานได้ดีเหมือนกับจิตนี้เลยจิตนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าพยายามฝึกดีแล้วใช้การใช้งานได้ดียิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแต่เราก็ควรจะใช้ปัญญาพิจารณาตรงกันข้ามถ้าฝึกไม่ดีแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะชั่วกว่าจิตมันทำลายได้อย่างน่าอัศจรรย์ทำความเสียหายได้อย่างมากทีเดียวไม่มีอะไรจะเลวทรามยิ่งกว่าจิตเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งสำเนียงพึ่งศึกษายึดหลักอันนี้เป็นวิธีการประกอบฝึกจิตและอบรมจิตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกพูดลอยๆพระองค์ตรัสจากความจริงที่พระองค์ฝึกมาแล้วพระองค์ได้สำเร็จประโยชน์แล้วที่น่าอัศจรรย์จิตนี้เมื่อฝึกไปแล้วมันอัศจรรย์ด้วยไม่ใช่ธรรมดาเรารู้ความอัศจรรย์ของจิตได้อย่างไรแต่เราคำนึงถึงออกชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เดิมก็นามเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่เองแต่เป็นคนตระกูลกษัตริย์สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแต่ความสามารถที่พระองค์มีจิตใจเฉลียวฉลาดสามารถประกอบประโยชน์ทำกิจในชีวิตของพระองค์หรือในตัวของพระองค์ไม่เหมือนใครอื่นบรรดากษัตริย์ทั้งหลายแต่อดีตความคิดความอ่านต่างๆถ้าเราย้อนหลังไปอีกที่พระองค์ทรงตรัสไว้ที่พระองค์ทรงสร้างปรมีที่พระองค์ฝึกฝนจิตนั่นเองการสร้างปรมีเอาจิตนี่แสวงหาพิสูจน์ไม่ใช่ชาติหนึ่งสองชาติท่านว่าสี่อสงไขยกับกำไรกับหลายหลายชาติพระองค์ค้นคว้าด้วยเอาจิตใจของพระองค์ไปพิสูจน์และสังเกตเป็นเครื่องวัดมาตามระดับมาจนรู้จักว่าการกระทำความดีนั้นมีปัจจัยมีอุปนิสัยไม่ใช่ว่าอบรมแล้วสูญเสียไปแล้วหมดไปจิตนี้สามารถสะสมความดีไม่ให้สูญเสียไปเปล่าให้สามารถเอามาใช้เกิดประโยชน์ได้สามารถบันทึกไว้ความจำที่อย่างน่าอัศจรรย์ธรรมชาติที่สร้างขึ้น

พราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราควรให้ความสำคัญเพราะเป็นงานไม่ใช่งานน้อยๆเป็นงานที่พ้นทุกข์พ้นภัยจริงๆข้ามภพข้ามชาติถ้าหากถึงแม้ว่าเรายังเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ฝึกจิตไม่ว่าหลักวิชาอาการวิชาการใดๆจิตนี้มันพลิกออกมาให้ได้สำเร็จทั้งทางโลกทั้งทางธรรมล้วนพลิกได้จากจิตที่มันเก็บข้อมูลรวบรวมพลิกออกมาได้จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาให้มีผลงานปรากฏที่น่าอัศจรรย์เราทั้งหลายจะได้ฝึกฝนจิตของเราให้เข้าช่องทางหรือเข้าตามทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ฝึกมาได้พบเห็นตามพระองค์ได้ฝึกมาเกิดเอาตัวเราจิตเราเป็นพยานของพระองค์พระองค์พูดจะไว้อย่างไรจะรับตำราอย่างไรมันปรากฏในจิตในใจสิ้นสงสัยในสิ่งที่เราได้สัมผัสแล้วได้เห็นแล้วยิ่งเราได้ประสบมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีความเลื่อมใสอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงสามารถบัญญัติคำสั่งสอนวางเป็นหลักสูตรให้คนอื่นศึกษาเรียนเข้าใจตามได้ให้รู้ได้เห็นได้เห็นความจริงได้ด้วยตนเองไม่ใช่เชื่อตามที่ท่านพูดแล้วก็เชื่อตามได้ยินท่านพูดแล้วก็เชื่อตามโดยเราไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้รับรู้ด้วยโดยตนเองคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นคำว่าสวากขาโตพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะมันดีที่เราสามารถที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยด้วยตนเองโดยสุดท้ายเวติสัพพวินยูวินยูผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนได้รู้จริงๆเฉพาะตนจริงๆแต่ใครไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ไม่เป็นสาธารณะผู้ไม่ปฏิบัติได้เฉพาะผู้บรรลุผู้ถึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายน่าพิสูจน์น่าถามน่าตั้งใจปฏิบัติจริงๆเมื่อเราสงสัยว่าตัวเรานี่จะได้หรือไม่เราเพียงแต่คิดเท่านี้เราก็ไม่รู้ต้องทำให้จริงเราดูเหมือนกับพระองค์จัดเหมือนเราพระองค์วางไว้พระองค์วางไว้กฎเกณฑ์ให้เราปฏิบัติศีลมีข้อสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยมีสติสังวรสำรวมให้อยู่ในกฎเกณฑ์ในพระปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติปฏิบัติให้ครบถ้วนโดยความเคารพโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจสมาธิอบรมจิตของเราให้ตั้งมั่นด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือด้วยการภาวนาตามหลักที่ท่านกล่าวไว้อบรมจิตใจของเราด้วยใช้สติระลึกรักษาใจของเราให้ใจนั้นรวมเป็นอารมณ์อันเดียวมาประชุมกันให้รู้ในจุดใดจุดหนึ่งอารมณ์อันเดียวด้วยอาศัยคำบริกรรมคือคำระลึกเป็นหลักนั่นตั้งเป็นหลักนั่นเองให้เรากำหนดระลึกรวมอยู่ในที่ตรงนั้นจะเอาพุทโธก็ระลึกจะเอาลมหายใจเข้าออกอย่างไรถ้าเอาอย่างไรให้เอาอย่างนั้นทำไปกำหนดไปในทำในคำนี้

อยากเพิ่งอยากรู้อยากเห็นอยากสงบถ้าเอาอยากไปเกี่ยวข้องแล้วจิตมันก็ละเอียดไม่ได้หน้าที่ของเราก็รู้ตามปล่อยวางตามรู้อย่างไรก็พยายามที่เพราะว่าคำว่าความสงบคือพ้นจากความดิ้นรนกระเสือกกระสนวุ่นวายฟุ้งซ่านรำคาญนี่สิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นศัตรูของความไม่ของความสงบเป็นเรื่องที่ไม่สงบเพราะฉะนั้นความสงบก็คือการปล่อยวางและก็ให้เหลืออันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทางตาเคยเห็นอะไรเราก็หลับตาทางหูเคยได้ยินเสียงอะไรเราก็ไม่สนใจทางจมูกได้กลิ่นอะไรเราก็ไม่สนใจทางลิ้นมันจะนี่อะไรมันก็ไม่ฟุ้งแต่งเกี่ยวกันแล้วรสอดีตอนาคตไม่ไปคิดไปนึกในเรื่องรสต่างๆในเรื่องกลิ่นต่างๆในเรื่องเสียงต่างๆในเรื่องรูปต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ที่เราหลงคิดนึกกายจะมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ปิดประตูทางกายไม่เอาเพราะเรานั่งในอิริยาบถเดียวอาจจะก่อกวนจิตใจก็ได้ถ้าเราไม่มีสติเพียงพออาจหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเฉยไปก่อนเพื่อมาสนใจในเรื่องพุทโธและธรรมที่เราบริกรรมไม่ให้สนใจอย่างอื่นเราเสียสละสิ่งเหล่านี้แหละเราเสียสละโดยเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทุกข์ไม่ได้สอนให้เราได้รับความเดือดร้อนเป็นโทษเป็นภัยเพราะการปฏิบัติเพราะเรื่องสมาธิเรื่องของความสุขดังนั้นความทุกข์ในเรื่องกายเล็กๆหน่อยน้อยเหล่านี้ถ้าเราไม่สนใจจิตเราผ่านได้สติของเราดีสมาธิของเราดีมันไม่มีปัญหาเลยมันดับไปเองต่อหน้าต่อตาเราให้เราได้ความชื่นใจและดีใจถ้าเราจิตของเราไม่กังวลปล่อยวางได้จริงๆจากความเจ็บปวดจากเล็กน้อยโดยเราไม่ต้องไปพลิกไปแปลงเราไม่ต้องคิดกลัวว่ามันจะเป็นโรคภัยอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไปคิดอย่างนั้นจิตลงสู่สมาธิไม่ได้เข้าช่องไม่ได้จิตข้างอยู่ในอย่างยากเข้าสู่ห้องสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเฉยในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอารมณ์ต่างๆที่จะมันสร้างขึ้นในใจเราตัวเราเองไม่ให้สงบไม่เอาสลักสิ่งไม่สลักของแล้วจะเอาพุทโธอย่างเดียวหรือพุทโธไม่พอก็เอาลมหายใจก็ทำให้สุขด้วยลมหายใจก็ได้ความสุขอยู่ตรงนี้มีอยู่เราไม่สนใจเรื่องทุกข์อยู่ที่อื่นช่างแล้วเราได้ลมหายแล้วเข้าพุทโธพุทโธเราพอใจกันถ้าใจสบายและสงบได้เลยถ้าเราอุบายอันนี้อุบายในวิธีล่อใจของเราให้สงบให้สงบแต่ไม่ใช่หลักต้องมีสติตามอันนี้อยู่ในอุบายความฉลาดของสติของที่เรากำหนดรักษาตัวของเราจิตมันอ่อนตามมันคล้อยตามมันไม่ขัดต่อพุทโธเดี๋ยวมันก็สงบอันนั้นมันหายไปเองดับหรือถ้าไม่สงบยิ่งปวดยิ่งเจ็บนั่งไปยิ่งเจ็บถ้าเราใช้อุบายเจ็บตายยอมตายไม่พลิกถ้าไม่ถึงกำหนดที่เราตั้งสัจจะถ้าตายก็นั่งก็ตามสิเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ก่อนจะตรัสรู้นั่งสมาธิในคราวนั้นพระองค์ตั้งสัจจะสัจจะยังแน่นฝังเลยยังยอมชีวิตเลยท่านว่าถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมไม่ลุกสุดสัจจะนี่มัน
ขนาดไหนเราคิดดูถ้าไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเราจะไม่เคลื่อนจากที่ไม่ลุกจากนี้เลยซึ่งแม้กระดูกร่างกายนี้เปื่อยแห้งไปยังเหลือแต่หนังติดกระดูกก็ตามหรือกระดูกจะหลุดร่วงออกไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกทำไม่ได้จักรู้มันลุกทำพระองค์ตั้งสัจจะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตั้งสัจจะแล้วจึงมีมารมาล่อมาก่อกวนให้พระองค์เสียสัจจะมาทำท่าจะฆ่าจะตีจะประหารให้พระองค์ลุกเคลื่อนที่พระองค์ทำยังไงพระองค์ว่าตายก็ตายเพราะรับนั่งสัจจะแล้วมารมาว่ายังไงว่าที่นั่งตรงนี้ของมันที่บัลลังก์ตรงนี้ของมันไหนลูกแก่ไม่ท่านไม่สิทธิ์อะไรมานั่งตรงนี้ทำไมลูกแก่นี้จะฆ่าแล้วแหละมันมีกำลังสร้างอิทธิฤทธิ์มาจะฆ่าพระองค์พระองค์ไม่หวั่นไหวบารมีที่พระองค์สร้างมาเคยตายมาหลายครั้งหลายหนแล้วเคยสลับมาได้ชีวิตแต่เราไม่มีทางคนเหมือนกับเราจะทำลายสัจจะต้องการอะไรก็ทำต้องการฆ่าก็ฆ่าเรียกว่าดานาดิธรรมวิธินาพระองค์เสียสละชีวิตเสียสละทุกอย่างให้เขาทำเรียกว่าดานาที่ทำคือฐานนั่นเองสละนั่นเองชนะด้วยพระองค์เสียสละตั้งใจจะสารไม่พาหุ่นนะที่สวดด้วยสัจจะนี่เองผลที่สุดจะคู่เข็นให้พระองค์ลุกก็ไม่ลุกทำอย่างไรให้พระองค์หวั่นไหวพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวเฉยได้ผลที่สุดมันเหนื่อยเองหมดกำลังไปเองมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็กลับไปหมดพระองค์ก็ชนะมาเข้าสู่ไม่มีมารก่อกวนจิตกับผ่องใสมารคืออะไรกิเลสสมาขัดธรรมาเราเนี่ยก่อกวนมารภายในคือกิเลสมารภายนอกคือขันธ์รูปเหล่านี้เวทนาเหล่านี้แต่มันก่อกวนจิตพระองค์แต่พระองค์ระลึกได้เอาชนะได้ได้ตรัสรู้ในวันนั้นเราทั้งหลายถ้านั่งรู้สึกเจ็บปวดเท่าเรานั่งชนะได้ไม่ยอมลุกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตายเป็นตายจนจิตสงบในชนะต่อหน้าต่อตาหายปวดต่อหน้าต่อตาท่านจะเห็นอัศจรรย์มากทีเดียวในตัวของท่านในจิตใจของท่านการนั่งแล้วมีสุขไปเรื่อยๆสบายไปเรื่อยสงบไปเรื่อยไม่อัศจรรย์เหมือนกับเราได้ทุกข์ปวดเหมือนกระดูกจิตแตกจิตขาดแล้วเราไม่ยอมเลิกนั่งจนจิตสงบได้ในเวลานั้นในขณะนั้นในวันหลังนั้นอยู่จนนานเท่าไรก็ต่อสู้เวทนาอนิจจาเชื่อเถอะมันสู้ไประยะหนึ่งถ้ากำลังเพียรกำลังสติของเราดีเรามีกำลังมากกว่าเนื้อมันแล้วมันจะต้องถอยก่อนเราแต่โดยส่วนใหญ่กำลังสติกำลังสมาธิของเราน้อยพอเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเราถอนออกก็เลยกำลังมันเหนือกว่ามันก็วิ่งแข่งกันนะเราหมดกำลังก่อนมันก็ชนะเราถ้าหากว่าเราสนุกกำลังต่อสู้ได้ชนะเราอัศจรรย์มากเลยจะเห็นปรากฏขึ้นในจิตในใจเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาท่านต้องมีแข่งกับกิเลสแข่งต่อสู้เอามันชนะโดยสักคราวใดคราวหนึ่งเหมือนกับนักมวยถ้ากับปราดมันอยู่แล้วทีหลังมันก็กลัวมันรู้ฝีมือเรารู้จักขันติของเรารู้จักวิริยะของเรารู้จักสัจจะคือปรมีของเรามีกำลังเหนือกว่าแล้วกิเลสมันก็ยอมเหมือนกันมันก็ถอยเหมือนกันถ้าใครไม่เคยได้ผ่านอันนี้แล้วอย่างนี้ถ้าผู้นักไปปฏิบัติถ้าเคยได้ชนะได้ผ่านอันนี้แล้วเมื่อได้นี่แล้วกิเลสมันจึงจะค่อยอ่อนลงตอนที่หลังนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้สบายไม่ปวดหัว
ความสุข

0: ในเวลานั้นทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องกันเป็นอย่างน่าอัศจรรย์เพราะไม่มีภัยไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนมันยอมรับข้าวไปได้ตนให้เราได้วิเวกทั้งยืนเดินนั่งนอนไม่ต้องสำรวมยากไม่ต้องบริกรรมยากนี่จิตฝึกฝนแล้วใช้การใช้งานได้ดีชนะกิเลสชนะทุกภัยในวัฏสงสารข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพิสูจน์อยากจะทดลองก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าทำมาแล้วพระอริยะเจ้าครูบาอาจารย์ท่านเคยต่อสู้มาแล้วแล้วก็มีผลที่พึงพอใจมาแล้วถ้าเราต้องการตั้งใจก็ในพรรษานี้แต่บริเวณวรานอาจารย์ท่านว่าให้ตั้งใจข้อวัดปฏิบัติเพื่อเป็นปรมีธรรมของเราเราจะตั้งใจประกอบความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่งกี่เวลาจะเอาเวลาไหนจะทำอย่างไรเราเตรียมตัวเร่งทำความเพียรประกอบกิจของเราเพื่อให้ได้ถึงธรรมที่เรายังไม่ถึงเพื่อจะได้เห็นรู้เห็นธรรมที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเพื่อจะได้บรรลุธรรมที่เรายังได้บรรลุไม่แน่นักพวกเราอาจจะเคยสร้างบารมีมามากแล้วก็ได้เมื่อประสบเหมาะแล้วเราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมแจ้งประจักษ์ในจิตใจในธรรมในทางที่พระองค์ทรงพาดำเนินมาแล้วสิ้นสงสัยได้ดับภพดับชาติเราไม่ควรประมาทตัวเราเองควรตั้งใจการทำความดีไม่ขาดทุนย่อมเป็นทุนหนุนเราถึงไม่ได้บรรลุเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นนิสัยเป็นกำลังทุนหนุนเราเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สะสมมาทุกภพทุกชาตินี้เองเป็นปรมีธรรมในชาติสุดท้ายที่ให้พระองค์ได้อัศจรรย์เพราะกำลังเก่าที่พระองค์ได้สั่งสมมานี้เองพระองค์จึงสามารถมุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติไปถอยหลังเพราะมันทำมาจนช่ำเฉาสามารถระลึกได้เหมือนกับเราเรียนสวดมนต์มาเสร็จหลายปีมาแล้วเราก็สิ่งที่เราเตรียมมาแล้วเก็บไว้แล้วในใจแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ยังสวดได้แม้แต่เราไม่ได้สวดไม่ได้นี่มาการงานอะไรที่จิตมันบันทึกไว้ในชั่วสติของเราในปัจจุบันชาติหนึ่งชาติหนึ่งอดีตคือแต่ปีก่อนๆที่เราเรียนตั้งแต่เด็กเล็กก็ยังระลึกมาใช้ได้มีประโยชน์ได้อักขระพยัญชนะกอไก่วันนี้ยังเรียกมาใช้มาเขียนได้ตลอดไม่หายไปไหนมันมีทีนี้ถ้าฝึกเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ฝึกสตินี้ไม่ใช่ระลึกได้แต่ชาติในชาติมีกำลังเพียงพอเลยถึงธรรมชาติบริสุทธิ์สามารถจะระลึกได้อีกไปอดีตที่ผ่านมาแล้วหลายภพหลายชาติต่ออย่างเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายสามารถจะรู้ได้เห็นได้ถ้ารู้ได้การเวียนว่ายใจเกิดใครทำดีทำชั่วแล้วมาเกิดชาติต่อมาก็ได้สุขบ้างได้ทุกข์บ้างเกิดตระกูลสูงบ้างตระกูลต่ำบ้างมีโรคมากบ้างมีโรคน้อยบ้างใครก็ทำอะไรแล้วผลกรรมท่านก็สามารถระลึกตามทางมาตลอดเห็นตั้งแต่เบื้องต้นถึงเบื้องปลายที่สุดท่านก็มั่นใจหลักสูตรกฎเกณฑ์ของกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ได้สูญสลายไปไหนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงให้ผลอยู่ตลอดพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะหมุนเวียนของกรรมที่พระองค์รวบรวมกรรมดีพลังแห่งความดีนั่นเองคนติดต้องทุกข์ได้ยากมีไม่น้อยพระองค์ก็มองเห็นตัว พระองค์เองบางครั้งก็พลั้งเผลอทำความชั่วตกนรกตกทุกข์ได้ยากพระองค์ก็เห็นมาแล้วพระองค์ก็ไม่เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพราะผลความดีความชั่วที่พระองค์ได้ฝึกได้จดจำบันทึกไว้อย่างมั่นคงพระองค์จึงตรัสถูกต้องมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเป็นอย่างอื่นนะอย่าว่าแต่ 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็ตรัสรู้อย่างไรทำเหล่านั้นอย่างไรพระองค์พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็ปรากฏชัดในธรรมเหล่านั้นอันเดียวกันเมื่อทราบกี่พระองค์ในอริยสัจธรรมทั้ง4เป็นอมตะธรรมแน่นอนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สอนหนทางเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมดไปมีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่มาพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้จะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกอีกยังมีทั้งหลายพระองค์อีกก็ตรัสรู้ธรรมอย่างเดียวกันสอนทำแบบเดียวกันละความชั่วทำความดีทำจิตให้สะอาดนี่จุดหมายปลายทางสามทางเหมือนการทุกข์เพราะความชั่วมาทำแล้วก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นพระองค์จึงสอนให้เราแม้อนาคตข้างหน้าก็ตามให้พ้นทุกข์เหมือนก็อย่างนั้นทั้งความดีก็ได้ความสงบความสุขได้ความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอนาคตข้างหน้าก็ตามให้ผลไม่หาไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดถ้าเราได้ปฏิบัติประจักษ์ชัดในจิตใจของเราแล้วเราไม่มีสงสัยในสิ่งใดในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่สงสัยเพราะจิตนี่มันสามารถปรุงแต่งได้ทำชั่วมันก็แต่งชั่วได้อย่างน่าอัศจรรย์ทำดีมันก็สร้างความดีได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ทำชั่วมันก็พลิกผลออกมาทำความเสียหายเผาผลาญทั้งตัวเองในปัจจุบันในชาตินี้เพียงก็เห็นอยู่แล้วจะสงสัยอะไรอีกในเรื่องความดีความชั่วพระที่ทำดีทำชั่วเมื่อเราไม่สงสัยจะนี่แล้วขอให้เราทั้งหลายเมื่อมีโอกาสในระยะนี้แปลว่าว่างเราได้เข้ามาอยู่ในที่สงบที่ว่างหาโอกาสว่างอย่างนี้ไปหาได้ที่ไหนในเวลานี้ปัจจุบันนี้ขอให้เราทั้งหลายสำเนียกสำนึกระลึกแล้วตั้งใจปฏิบัติปฏิฐานในวันหนึ่งที่เราหมดไปหมดไปให้ได้อะไรมาแทนบ้างใจหมดไปต่อเปล่าให้มีเหลืออยู่ในใจของเราถึงร่างกายจะสุดโทรมชีวิตจะหมดไปวัตถุที่เราบำรุงเลี้ยงชีวิตหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่น้อยมีอะไรเหลืออยู่ถ้าเราปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาในทางธรรมให้เหลืออยู่ได้นี่มีประโยชน์แก่เรามากอย่าให้มันหมดไปต่อเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะเก็บรวบรวมมาใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้อย่างดีส่วนร่างกายนี้ที่ล่วงไปแล้วกลับมาใช้อีกไม่ได้เลยเหมือนที่เราเคยเป็นเด็กแล้วเอาเด็กมาใช้อีกไม่ได้เคยเป็นหนุ่มสาวแล้วมาทนมาแล้วก็เอามาใช้อีกไม่ได้หรือเคยกินอาหารที่อร่อยมีกำลังวังชามีความสุขแล้วกลับมาใช้อีกก็ไม่ได้หมดไปแล้วก็หมดไปในส่วนธรรมะกลับใช้ได้หมุนเรียนได้ระลึกได้ให้ช่วยให้เกิดความสงบความเย็นใจได้โดยไม่ต้องไปหาเทศน์อื่นมาอีกเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายควรให้ตั้งใจสำเนียกตั้งใจปฏิบัติเมื่อโอกาสอันดีจะได้แค่ไหนเพียงไรบัณฑิตไม่ละความพยายามบัณฑิตไม่ละความเพียรในทางทำคุณงามความดีเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจจดจำไว้ดีจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรเกิดเวลาและจบได
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีชื่อกันเทศว่าจิตในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: งรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาระพระป่าช่วยชาติณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีขอเชิญท่านฟังครับ
1: เออแล้วนะดังแล้วเหรอ
2: ด
1: ัง นะ
2: คร
1: ับ เออดังเออยังไม่ค่อยตรงมูลใหม่นิดเออมันตรงเออพอดีสูงไปไหมเนี่ยจะสูงไปไหมให้ต่ำลงนิดพอดีเออพอดีกันพอดี
2: ต้อง
1: ห
2: า
1: ต
2: นกอย
1: ู่
2: เอา
1: เดี๋ยวนี้
2: มัน
1: เ
2: ศร้า
1: จะออกบ้าง
2: ต้องเอาของผมน
1: ั่
2: นแหละ
1: ใช่
2: ครับนี่เจ
1: ้
2: าหน้าที
1: ่
2: คนเจ้าหน้าที่คนนี้นี่เขาบอกนี่มา
1: อืมไหนว่าไงอยู่งานมวยเติมกลิ่นบัวประหลัดจังหวัดลพบุรี
2: เป็นประธานในพิธี
1: ประธาน
2: ประธานในพิธ
1: ีอ๋อนั่นประธานในพิธีแล้วก็มีว่าเป็นประธานวิสีเวลาถ่ายเวลาท่านเทศกรุณาการถ่ายภาพขอให้งดทุกประเภทนะเวลาเทศนาว่าการนั้นกรุณาให้งดการถ่ายภาพทั้งหมดเลยเพราะเป็นอันตรายต่อการเทศและการฟังให้พากันจำเอาไว้ไปเทศที่ไหนมักจะได้เตือนเสมอเพราะเวลาเทศถ่ายภาพปุ๊บเข้ามานี่เสียหมดเลยนะนี่เป็นเวลาพอดีแล้วเนี่ยจะได้เริ่มเทศแล้วแหละ อากาศจะดีนะอากาศจะพร้อมด้วยลมก็มีเบาๆอากาศก็ดีพี่น้องทั้งหลายก็มากันมากมายนู่นเต็มไปหมดเลยนู่นเต็มไปหมดกำลังหลั่งไหลมาก็มีนู่นมาทุกทิศทุกทางนะพอดีแล้วนะพอดีแล้วขนาดนะต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยรถแต่ออกเดินทางขุกขุกขักขักติดเครื่อง3ชั่วโมงก็ไฟเครื่องก็ไม่ติดออกไปแล้วอีโลกโขกเขกชนหน้าชนหลังนี่การเทศนาว่าการให้พี่น้องหลายฟัง ก็คือพระแก่กับรถแก่มันอันเดียวกันนั่นแหละเวลาเทศหลงหน้าหลงหลังก็ขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยนะ ต่อไปนี้จะเริ่มเทศแล้ววันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงตลอดท่านพี่น้องทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆต่างจังหวัดมีหลายจังหวัดที่มารวมนี่ เป็นลุดหลวงตาลุด

ทศทุกจังหวัดภาคหนึ่งมีกี่จังหวัดจังหวัดได้ไปเที่ยวเทศทั้งหมด ทั้งนี้ด้วยความเมตตาสงสารชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติแห่งชาวพุทธด้วยคำว่าพุทธได้แก่พระพุทธเจ้าองค์เลิศเลอเกิดมาไม่มีวาสนาไม่ได้พบได้เห็นไม่ได้นับถือไม่ได้กราบไหว้บูชาธรรมของพระพุทธเจ้าพี่น้องชาวไทยเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเสียจำนวนมากต่อมากรู้สึกว่ามีวาสนามากทีเดียว อุตส่าห์หลวงตาจะได้อุตส่าห์พยายามสงเคราะห์สงหาเรื่อยมาแบบร่างเท่าแก่ๆนี้ตะเกียบตะกายไปเที่ยวเทศที่นั่นที่นี่บินทบาทสมบัติเงินทองเข้าของเพื่อเข้าสู่คลังหลวงของเราเพราะเวลานี้คลังหลวงรู้สึกบกพร่องสมบัติที่เป็นหัวใจของชาติอยู่มากเช่นทองคำเป็นสำคัญ ทองคำนี้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารชาติได้นิมนต์หลวงตาไปชมทองคำในคลังหลวงของเราเองเท่าที่ทราบมาก็มีสองคือสมเด็จพระเทพพระองค์หนึ่งแล้วก็หลวงตาบัวองค์หนึ่งที่เจ้าหน้าที่ธนาคารชาติซึ่งรักษาคลังทองคำอันนี้ไว้ได้นิมนต์หลวงตาไปชมไปดูนั่นหลังจากออกมาแล้วก็ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันในทันทีคือในเย็นวันนั้นเอง เพราะว่าวิตกวิจารถึงทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาติเรามีความบกพร่องมากที่สุดทองคำบกพร่องมากก็เท่ากับลมหายใจพี่น้องชาวไทยหายใจไม่เต็มปอดทั่วหน้ากันทั้งประเทศจึงต้องได้อุตส่าห์ตะเกียบตะกาย ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบและพร้อมกับการเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจและได้ความเมตตาอย่างยิ่งต่อชาติไทยของเราซึ่งเกิดมาในชีวิตของหลวงตาวัวก็ไม่เคยได้คิดได้อ่านว่าจะได้เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายอย่างออกหน้าออกตาดังที่ปรากฏทางหนังสือพิมพ์บ้างทางวิทยุบ้างทางทีวีบ้างทุกแห่งทุกหนจนกระทั่งถึงเมืองนอกเมืองนาก็ได้ทราบทั่วถึงกันบรรดาพี่น้องชาวไทยเราไปอยู่ที่ไหนจ้องทราบความเคลื่อนไหวของการนำชาติแห่งชาติไทยของเราโดยหลวงตาวัวเป็นผู้นำ นี่ก็เพราะความเมตตาสงสารนั่นเอง ในโอกาสอันนี้ก็จะได้เล่าเรื่องภูมิหลังของตาของหลวงตาให้พี่น้องทั้งหลายทราบพอเป็นเครื่องพินิจพิจารณาประกอบกับการดำเนินงานของหลวงตาซึ่งเป็นผู้นำอยู่เวลานี้พอให้ได้ทราบทั่วกันบ้างหลวงตาธรรมดาแล้วเป็นพระบ้านนอกเป็นพระลูกชาวนาพ่อแม่พาทำไร่ทำนามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเวลาถึงการสมควรที่จะได้บวชแล้วก็คิดว่าจะบวชตามประเพณีบ้านเมืองเราที่นิยมนับถือพุทธศาสนาและถือเป็นประเพณีว่าบรรดาลูกชายแต่ละคนละคนที่ได้เกิดมาจากพ่อจากแม่ที่เลี้ยงอยู่ยากแสนยากมานั้นก่อนที่จะมีครอบครัวเย่าเรือนตั้งรากตั้งฐานก็ควรจะได้บวชเป็นพระให้พ่อแม่ได้ชมผ้าเหลืองชั่วการเวลาก็ยังดีเพราะฉะนั้นในสกุลของเราก็เป็นสกุลพุทธศาสนามีความรักเลื่อมใสศาสนาตลอดมายังได้วิงวอนขอถึงขนาดวิงวอนนะคือหลวงตายังไม่คิดจะบวชง่ายๆพูดให้เต็มยศก็คือว่าสิ่งที่ดึงดูดหลวงตาไม่ให้บวชง่ายๆคือหลวงตารักสาวอยากได้เมียกับเขาพ่อแม่ถึงขนาดร้องห่มร้องไห้นั่นแหละสาเหตุที่จะให้หลวงตาได้ออกมาบวชตัดทั้งหมดบรรดาความรักความห่วงใยที่เป็นจิตเป็นใจในขณะก่อนเวลา

ก่อนซึ่งเคยเป็นมาวันหนึ่งว่าเห็นผู้หญิงที่สวยๆงามๆรักชอบด้วยแล้วผู้หญิงคนนั้นมาเป็นคำบริกรรมวันหนึ่งว่าพุทโธพุทโธติดอยู่ในใจทำหน้าที่การงานอะไรเลิกเห็นตั้งแต่หญิงสาวที่ตนรักตนรักหญิงสาวคนนั้นเลยมากลายเป็นคำบริกรรมแทนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเสียนี่เรียกว่ากำลังความดึงดูดของฝ่ายต่ำมันดึงดูดจนกระทั่งจะไม่สนใจในพุทธศาสนาและการบวชเรียนอะไรเลย ถึงได้รับการกระตุกจากพ่อแม่ด้วยน้ำตาที่ร่วงไหลลงมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาในขณะที่กำลังรับทานร่วมวงกันอยู่ด้วยจำนวนลูกหลายคน พอน้ำตาพ่อกับแม่ร่วงลงด้วยการพูดถึงเรื่องการบวชของหลวงตาเองประหนึ่งว่าจะหมดหวังแล้วสำหรับพ่อเห็นจะหมดหวังแล้วลูกชายของเราก็มีคนเดียวนี้แหละที่เราได้มอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานความประพฤติไม่เคยด่างพร้อยเป็นที่พอใจของทั้งพ่อและแม่แต่สำคัญที่เวลาขอให้บวชนี้เหมือนกับคนหูหนวกหูไม่มีช่องมีรูเลยไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนนี่เวลาตายลงไปแล้วนี่หมายถึงพ่อบ่นในขณะที่กำลังรับทานนี่เวลาเราตายลงไปแล้วเนี่ยหากว่าไอ้บัวนี่ไม่บวชให้เราเสียซึ่งเราเป็นที่แน่ใจอยู่แล้วกับลูกคนนี้เวลาเราตายต้องตกนรกจมไม่มีใครที่จะฉุดจะลากเราขึ้นจากนรกไม่ทราบว่าจะตกนรกผมไม่นานเท่าไหร่ถ้าไอ้นี่ไม่ได้บวชให้เราแล้วเราหมดหวังเพราะว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงลงทันทีน้ำตาแม่ก็ร่วงลงไปด้วยกันสะดุดเกิกภายในหัวใจลุกออกจากที่รับทานทันทีทั้งที่ยังไม่อิ่มเลยเกิดความสะดุดใจอย่างแรงกล้าวันสามวันนั้นไม่สามารถที่จะมารับทานร่วมวงพ่อกับแม่ได้เพราะปัญหาการบวชยังไม่ตกลงกันได้จากการพินิจพิจารณาของเรา พอสามวันล่วงไปแล้วก็เป็นอันว่าตกลงใจเหตุที่จะตกลงใจก็เพราะว่าลูกของชาวพุทธเราส่วนมากก่อนจะมีครอบครัวเย้าเรือนต้องบวชซะก่อนแต่เรานี้บวชไม่ได้ประชาชนทั้งหลายเขามีลูกทุกคนเขาบวชกันได้กันได้เราบวชไม่ได้รู้สึกว่าเลวมากไม่สมควรอย่างยิ่งเลยที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาจนขณะเที่ยววันสองวันนี้ได้น้ำตาล่วงลงไปแล้วเพราะการไม่บวชของเราจึงเกิดความสลดสังเวชดัดขาดสะบั้นไปเลยความรักหญิงที่ว่าเป็นคำบริกรรมภายในใจตัดขาดสะบั้นลงทันทีด้วยความสลดใจในน้ำตาของพ่อกับแม่และจึงกลับมาตกลงใจนี่สรุปความลงเลยว่าดัดสันดานเจ้าของอยากเด็ดขาดต้องบวชไม่บวชให้ตายเสียยาอยู่ให้หนักแผ่นดินเลยขนาดพ่อกับแม่น้ำตาร่วงถึงขนาดนี้แล้วจะอยู่เป็นมนุษย์ให้หนักแผ่นดินไม่ได้เลยนี่ล่ะถึงได้กลับมาตกลงบวชนี่สรุปความแล้วขั้นบวชแล้วก็คิดว่าสักปี2ปีก็จะสึกมาพอบวชไปแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของพระโดยสมบูรณ์ตลอดมาเรื่องธรรมเรื่องวินัยไม่มีการ ทำลายด้วยเจตนาที่ลามกของตนรักสงวนธรรมวินัยและเล่าเรียนหนังสือเจริญภาวนาไปเรื่อยๆอ่านธรรมมากน้อยไปเพียงไรเกิดความสะดุดภายในใจในสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาตั้งแต่เป็นฆราวาสเมื่อเขามาเทียบกับหลักธรรมแล้วประหนึ่งว่าผิดไปหมดจึงสะดุดใจเอามากแล้วพยายามแก้ตัวในภูมิของพระนี่ให้สมบูรณ์แบบศีลจะไม่ยอมให้ด่างพร้อย
จะเข้มงวดกวดขันในศีลของตนจากนั้นก็ภาวนาเรื่อยไปเรียนหนังสืออยู่เป็นเวลา7ปีตั้งหน้าตั้งตาที่จะออกปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้ได้มรรคผลนิพพานก่อนที่จะได้ปราชิดเป็นน้ำหนักมากในเรื่องมรรคผลนิพพานก็เพราะอ่านหนังสือฉบับใดเล่มใดลงไปท่านแสดงตั้งแต่เรื่องมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมาตลอดทุกคัมภีร์ทุกคัมภีร์พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการภาวนาฝึกฝนอบรมพระองค์ถึงขนาดที่สลบถึง3ครั้งแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาบรรดาพระสาวก มีชาติชั้นวรรณะต่างกันองค์ใดที่ออกบวชนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมา พอได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าในป่าในเขาลำเนาไพรบำเพ็ญพระองค์โดยไม่สนพระทัยกับอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยใดเลยตลอดสาวกที่มาจากสกุลต่างๆก็มุ่งจิตมุ่งใจปฏิบัติตนอย่างนั้นผลที่ท่านปรากฏขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างเลิศเลยไม่มีสัตว์ตัวใดแม้ตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมาจะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี้ไม่ได้เลยบรรดาพระสาวกทั้งหลาย องค์นั้นบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมอยู่ในป่าลูกนั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในเงื้อมผานั้นองค์นี้สำเร็จเป็นพระโสดาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระนาคาองค์นั้นเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสขาดสะบั้นลงจากจิตใจกลายเป็นสรณะของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มาเป็นสรณะของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายตลอดมาเรียกว่าเป็นสรณะของสัตว์โลกทั่วไปหมดเมื่ออ่านหนังสือเหล่านี้ด้วยความไตร่ตรองถึงขั้นน้ำตาร่วงก็ร่วงน้ำตาร่วงมีอยู่สองประเภทพระพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกฝนพระองค์ด้วยความลำบากลำบนถึงขั้นได้รับความทุกข์ความทรมานแสนสาหัสขนาดสลบถึง3ครั้งในผลอบรมพระองค์เองเพื่อความเป็นศาสดาของโลกก็ทรงสงความมุ่งหมายในพระไถ่ได้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมานี่เวลาที่ทรงทรมานนั้นก็เกิดความสงสารพระองค์เป็นกำลังน้ำตาร่วงออกมาพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเกิดความอัศจรรย์ในธรรมของท่านที่ได้เลิศเลอสุดยอดแล้วในสามโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นเลยนี่ก็น้ำตาร่วงเกิดความอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเป็นล้นพ้นทั้งสองน้ำตานี้เป็นน้ำตาที่มีคุณค่าแก่จิตใจของเราเองเวลาเกิดความสงสารพระองค์ก็น้ำตาร่วงถือมาเป็นคติว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้นั้นทรงฝึกทรงทรมาน เป็นเต็มสติกำลังของพระองค์ถึงได้ตรัสรู้นี่ก็เป็นคติตัวอย่างสอนเราไม่ควรจะมาอยู่มากินมานอนอยู่เฉยจะหาความดีไม่ได้ต้องได้จากการฝึกฝนอบรมยากลำบากขนาดไหนต้องมีความภาคความเพียรความอดความทนฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีเป็นลำดับนี่เป็นคติตัวอย่างอันเลิศเลอจากพระพุทธเจ้ามาเป็นเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วนี่เรียกว่าน้ำตาร่วงอันหนึ่งบรรดาสาวกทั้งหลายที่ฝึกทรมานตนองค์บางองค์ก็ยากลำบากเฉียดเฉียดพระพุทธเจ้าลงมาบางองค์ก็สะดวกสบายแล้วผลของท่านที่ปรากฏขึ้นมาก็สำเร็จเป็นพระอรหันตบุคคลเป็นความเลิศเลอในธรรมทั้งหลายท่านเป็นผู้ครองธรรมเลิศเลอด้วยใจที่บริสุทธิ์นี่ก็เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่น้ำตาของเราเรียกว่าน้ำตาของเรา
เกิดทั้งสองครั้งนี้เป็นมงคลแก่ตัวของเราอย่างมากเดียวนั่นแลเป็นต้นเหตุให้หลวงตามีความขมักขม้นการศึกษาเล่าเรียนการบวชว่าจะอยู่ประมาณปี2ปีแล้วจะสึกไปเสียด้วยอำนาจแห่งการได้ยินได้ฟังอัตธรรมในตำรับตำรานี้แล้วทราบซึ้งถึงใจเรื่องที่ว่าจะสึกหาลาเพศไปเลยเสื่อมไปเสื่อมไปจางไปจางไปความหนักแน่นในมรรคผลนิพพานที่จะพึงหวังตามทางของศาสดาและสาวกทั้งหลายนั้นปรากฏเด่นขึ้นภายในจิตใจทุกวันทุกวันสุดท้ายก็การภาวนากับการศึกษาเรียนนี้เป็นไปด้วยกันในขณะที่เรียนหนังสืออยู่ไม่เคยปล่อยวางการอบรมภาวนาชำระจิตใจของตนให้สงบเยือกเย็นเลยพอหยุดจากการศึกษาเล่าเรียนเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าที่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องการนี่ละเข็มทิศทางเดินของเราที่ได้มานี้ได้มาจากการศึกษาเล่าเรียนได้ยินได้ฟังจากตำรับตำราแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังภายในจิตใจให้เกิดความอุตสาห์พยายามตลอดมาแล้วก็มุ่งหน้าต่อมรรคผลนิพพานแต่มียังมีความสงสัยในเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ว่าจะยังมีคงเส้นคงวาอยู่หรือไม่หรือว่ามรรคผลนิพพานนี้ได้สิ้นเขตสิ้นสมัยไปแล้วตามเรื่องของกิเลสที่เคยหลอกลวงโลกมานานว่ามรรคผลนิพพานเดียวแหลมศาสนาเดียวแหลมมรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยนี้มีจำนวนมากที่ทั้งที่เป็นลูกชาวพุทธด้วยกันก็ตามความสงสัยนี่คืบคลานเข้ามากับความจำจากตำรับตำรา จึงต้องได้วิ่งเข้าหาหลวงปู่มั่นของเราที่ปรากฏชื่อหรือนามมานาน พอไปถึงท่านแล้วท่านชี้แจงเรื่องมรรคผลนิพพานนี้สดๆร้อนๆถอดออกมาจากใจของท่านที่ครองมรรคผลนิพพานอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วออกมาให้เราฟังอย่างถึงใจตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่องความภาคความเพียรนี้ไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนถึงขนาดขยะในความเพียรของตนเพราะมันแรงกล้าผาดโผนโจรทยานเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดาได้ตั้งหน้าปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถเรื่องการศึกษาลาเพศนี้เรียกว่ามันหมดความหมายไปในตัวของมันเองเพราะอำนาจแห่งธรรมคือมรรคผลนิพพานเป็นต้นเป็นเครื่องดึงดูดขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงจึงได้ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถมุ่งหน้าต่ออรหัตตบุคคลคือขอเป็นพระอรหันต์เท่านั้นในชาตินี้ไม่ขอเป็นอย่างอื่นเนื่องจากได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา และยังจะมีอยู่โดยสมบูรณ์ในการต่อไปไม่มีประมาณถ้ายังมีผู้ปฏิบัติตามอัตตามธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้มรรคผลนิพพานจะเป็นสมบัติของผู้บำเพ็ญตามธรรมที่ตรัสแล้วนี้ตลอดไปนี่แหละเมื่อได้ฟังอัตถังธรรมจากหลวงปู่มั่นแล้วจิตใจดิ่งถึงมรรคผลนิพพานโดยแท้เดียวเพราะฉะนั้นกำลังแห่งความภาคเพียรทุกด้านทุกทางจึงไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนมีมุ่งหวังต่ออรหัตตบุคคลจะให้ได้ไม่สงสัยในชาตินี้ถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ตายเราไม่ตายกิเลสต้องตายการต่อสู้ไม่มีการให้น้ำถ้าเป็นนักมวยไม่มีกรรมการแยกกันเลยมันจะทุ่นเวลาตายไประหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจเราซึ่งเป็นเวทีอันใหญ่หลวงภายในตัวของเราเอง นี่เราความเพียรถึงได้แก่กล้าสามารถผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเป็นที่พอใจเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเด็ดเดือยเด็ดขาดทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นมาสมาธิที่เคยเห็นในตำราว่ามีความสงบเยือกเย็นเป็นขั้นขึ้นไปก็ได้ปรากฏขึ้นในใจของเราผู้บำเพ็ญโดยลำดับคำว่าปัญญาที่ได้ยินแต่ชื่อแต่นามในคัมภีร์ไบลานเข้ามาเป็นปัญญาขึ้นในหัวใจของเรา
ฆ่ากิเลสขาดสะบั้นไปเป็นหลับดำดาจนกระทั่งถึงความตรัสรู้มรรคผลนิพพานไม่ได้นอกเหนือไป

จากหัวใจดวงนี้เพราะเป็นความเกี่ยวโยงกันจากภาคปฏิบัติการปฏิบัติเหมือนเราก้าวเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางเหมือนเราก้าวบันไดจะขึ้นสู่ขั้นสูงสุดแห่งบ้านเรือนของเราการดำเนินก็ดำเนินไม่หยุดไม่ถอยอย่างนี้สมาธิก็ปรากฏขึ้นทุกขั้นทุกภูมิปัญญาปรากฏขึ้นทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาแก้วกล้าสามารถว่องไวเฉียบแหลมสื่อทราบได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของเราผู้ปฏิบัติเป็นที่ภาคภูมิมาจนจิตใจจนกระทั่งความเพียรนี่หมุนตัวเป็นธรรมจักรไปเลยเนี่ยกิเลสอยู่ที่ไหนตามฟาดฟันอันแหลกขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปนับเป็นเวลาที่ได้บำเพ็ญตนอย่างทรหดอดทนผ่านพ้นตูนฉลาดนี้ประหนึ่งว่าตกนรกทั้งเป็นในขณะที่ประกอบความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสนี้หาความสุขไม่ได้เลยเป็นความทุกข์มากที่สุดในชีวิตของหลวงตาที่เกิดมาตั้งแต่เป็นมนุษย์หน้าที่การงานอันใดที่ว่าหนักว่าหนักก็ยอมรับว่าหนักเมื่อทำไม่เสร็จวันนี้วันหลังเราทำต่อไปก็ยังได้แต่เราไม่เคยสละชีวิตกับมันแต่งานเพื่อฆ่ากิเลสนี้เป็นงานที่หนักหน่วงเอาชีวิตเข้าแลกเลยถ้ากิเลสไม่ตายเราต้องตายเราไม่ตายกิเลสต้องตายมุ่งต่ออรหัตบุคคลยังถ่ายเดียวเท่านั้นชาตินี้เราขอครองอรหัตตธรรมไปให้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายของเราด้วยความเพียรที่เด็ดขาดนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นยังได้บำเพ็ญอย่างหนักหน่วงทรมานที่สุดตกนรกทั้งเป็นมาเป็นเวลา9ปีจากการประกอบความภาคเพียรอย่างทรหดอดทน แล้วก็สมมักสมหมายนี่ละการก้าวเดินของหลวงตาถึงขั้นสมมักสมหมายคืออรหัตตภูมิที่เราเคยเห็นแต่ในตำรับตำรานั้นตามที่เราศึกษาเราเรียนมาก็ได้มาปรากฏที่หัวใจของเรากิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจไม่มีกิเลสตัวใดเหลือเลยคำว่าอรหัตตภูมิหรือทำว่าทำมันเลิศเลยนั้นใจก็ได้เข้าถึงกันเรียบร้อยเป็นอันเดียวกันแล้วในวันที่15พฤษภาคม2493หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีบนภูเขาจังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มพอดีพอฟ้าดินถล่มภายในหัวใจของเราคือระหว่างกิเลสที่กดท่วงจิตใจเป็นความหนักหน่วงท่วงกันมากมายนั้นได้ขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจใจได้ดีดสะบั้นออกจากกิเลสที่ขาดสะบั้นลงไปลงไปลงไปกลายเป็นวิสุทธิธรรมเป็นวิสุทธิจิตเป็นธรรมธาตุขึ้นมาในหัวใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นเทบุตรเทวดาอินทมทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุนี้สาสอกสาธุการทั่วหน้ากันหมดในเวลาที่กิเลสขาดสะบั้นออกจากใจใจครองความบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนเทวบุตรเทวดาอินทมทั้งหลายมีแท้ซองสาธุการทั่วหน้ากันหมดในวันนั้นเพราะเป็นวันที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งในชีวิตของเราไม่เคยมีแล้วไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะรู้ได้เห็นธรรมประเภทที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเคยครองมาแล้วแล้ววันนี้เวลานี้อยู่สถานที่นี้ได้แสดงเต็มเหนี่ยวแล้วในบรรดาธรรมที่อัศจรรย์ทั้งหลายกับประจักษ์ใจของเราจึงประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยคือว่าหล่มถล่มภายในหัวใจที่ขาดสะบั้นจากกันกับกิเลสกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงน้ำตาล่วงเลยทันทีอัศจรรย์ธรรมพระพุทธเจ้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครเคยบอกเคยสอนเคยอบรมจากผู้ใดเลยแล้วมาเป็นศาสดาสอนโลก ท่านเป็นขึ้นได้อย่างไรอัศจรรย์ท่านเราเองเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนเต็มกำลังความสามารถจากธรรมที่ชี้แนวทางเพื่อมรรคผลนิพพาน
มาตลอดแม้เช่นนั้นก็ไม่เคยปรากฏเป็นผลขึ้นมาในหัวใจของเราจากการศึกษาเล่าเรียนนั่นเลยแต่เวลาจะปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาจากภาคปฏิบัติของเรานี่แหละธรรมประเภทนั้นกับหัวใจของเราเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วโดยหลักธรรมชาติไม่อาจสงสัยแม้เม็ดหินแม่ทรายเลยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีทั้งสามรัตนะอันเลิศเลอนี้มากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในใจของเราจนถึงกับอุทานขึ้นมาโดยไม่ต้องถามใครเลยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้มากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรภายในหัวใจของเราดวงนี้ซึ่งไม่เคยคาดเคยหมายไม่เคยคิดไว้เลยแต่ก็มาปรากฏขึ้นด้วยความอัศจรรย์จากของจริงอันเลิศเลอทั้งสามรัตนานี้กลมกลืนอยู่ภายในหัวใจของเราอันเดียว นี่การลบสงครามตั้งแต่เริ่มแรกน้ำตาพ่อแม่ร่วงลงมาได้ออกมาบวชแล้วปฏิบัติตนจนถึงขั้นเต็มภูมิหายสงสัยทุกอย่างในวันนั้นเป็นวันปลดเปลื้องกองทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากทางด้านจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาได้บีบบังคับให้หาความสะดวกสบายในใจไม่ได้เลยก็ได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันคือวันนี้เราไม่เคยเห็นกิเลสตัวใดมาสร้างกองทุกข์ภายในหัวใจของเราที่ดังที่เคยเป็นมาอีกเลย ครองธรรมบรมสุขอย่างภาคภูมิใจหลังจากนั้นมาแล้วก็อบรมสั่งสอนพระเนนอย่างเงียบๆตลอดมาเรียกว่าสอนอยู่ใต้ดินไม่มีการโฆษณาด้วยทางหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ดังสมัยปัจจุบันนี้การแนะนำสั่งสอนโลกเราสั่งสอนมาตั้งแต่บัดนั้นอย่างเงียบๆจนกระทั่งได้มาปรากฏออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้ก็เพราะความเมตตาสงสาร ทั้งด้านวัตถุในชาติไทยของเราทั้งด้านศีลธรรมภายในจิตใจนี้รู้สึกว่าแห้งผากแห้งผากภายในใจนี่แหละเป็นต้นเหตุที่จะได้นำพี่น้องทั้งหลายโดยถือเอาด้านวัตถุเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราคลอนแคลนถึงขั้นจะล่มจมได้นี่ประการหนึ่งประการที่สองจิตใจของชาวเรานี่แม้จะเป็นชาวพุทธแต่มันก็ไม่พ้นที่จะความเอ็นเอียงขวายคว้าแล้วจะหลุดลอยลงไปสู่ทางต่ำทั่วหน้ากันในชาวพุทธของเราจึงทำให้จิตใจเป็นห่วงเป็นใยเอามากเมื่อเป็นเช่นนี้การแนะนำสั่งสอนจึงวางไว้เป็นสองภาค ภาคที่หนึ่งได้แก่การแนะนำพี่น้องทั้งหลายให้ปรับปรุงตัวเองเกี่ยวกับหน้าที่การงานผลรายได้รายเกิดขึ้นมามากน้อยนั้นให้เป็นผู้ประหยัดมัธยัสถ์นี่เรียกว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราขึ้นให้มีความประหยัดทั้งที่อยู่อาศัยอย่าฟุ่มเฟือยอย่าฟุ่มเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวอยู่ที่ไหนพออยู่พอเป็นพอไปได้แล้วให้อยู่การกินก็ให้กินพอดิบพอดีอย่ากินแบบฟุ่มเฟ้อเหิมเหิมดังที่โลกกิเลสหลอกลวงคนให้เป็นบ้าไปตลอดทุกแห่งทุกหนว่ากินเลี้ยงกันโต๊ะหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้อยากให้มีในเมืองไทยของเราขอให้มีความประหยัดมัธยัสถ์ได้มามากน้อยเลี้ยงกันในครอบครัวครอบครัวหรือสังคมต่างๆให้เป็นไปในความพอดีพอดีนี่เรียกว่าเป็นการประหยัดมัธยัสถ์ภายในตัวของเราแต่ละคนแต่ละสังคมทั่วประเทศไทยให้มีการประหยัดอย่างนี้ด้วยกัน นี่ล่ะการอยู่การกินและการใช้สอยก็เหมือนกันอย่าฟุ่มเฟือยเหลือเฟือจนเกินเหตุเกินผลซึ่งเป็นการรบกวนให้เราดิ้นเราตีหารายได้มาเพื่อรายจ่ายรายจ่ายเมื่อหาไม่ทันติดหนี้ติดสินพลุงพลังเป็นกองทุกข์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ นี่สามสี่ประเภทประเภทที่สี่เป็นประเภทที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องสังคมเราอยู่กับมนุษย์มนุษย์นี้มีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปควรจะเลือกเฟ้นในสายตาและจิตใจของเราว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนชั่วควรคบค้าสมาคมหรือไม่
ถ้าไม่ควรคบค้าสมาคมก็ให้พยายามให้หลีกโดยมารยาทอันดีงามไม่คบค้าสมาคม ทั้ง4ประเภทนี้เป็นการที่จะทุ่นรายจ่ายของเราเข้ามาเป็นลำดับการทุ่นรายจ่ายกับปัญหารายได้ก็ทั่วก็เพิ่มกันไปโดยลำดับทุ่นรายจ่ายก็คือรายได้เกิดขึ้นมาในหลักธรรมชาตินั่นเองเช่นเมืองไทยของเราคนถึง62ล้านคนรายจ่ายแต่ละคนละคนนี้จ่ายไปมากเท่าไหร่เมื่อเราไปต่างคนต่างประหยัดมัธยัสถ์รายจ่ายนั้นจะทุ่นเข้ามาทุ่นเข้ามาไม่สิ้นเปลืองมากนักก็เท่ากับหารายได้จากการทุ่นรายจ่ายนี้ไปในตัวของมันเสร็จจากนั้นก็พยายามประหยัดมัธยัสถ์แล้ววิ่งเต้นขวัญขวายด้วยความชอบธรรมยาสู้รุ่ยสู้ร่ายอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัว นี่เป็นวัตถุแต่ละประเภทประเภทที่จะฟื้นฟูชาติไทยของเราเรียกว่าเศรษฐกิจเมื่อรายได้พอเป็นพอไปแล้วคนเราก็อยู่ผาสุขเย็นใจนี่เรียกว่าฟื้นฟูด้านวัตถุเป็นเศรษฐกิจประเภทหนึ่งฟื้นฟูภายในจิตใจนี่เป็นของสำคัญมากการแนะนำสั่งสอนจึงเน้นหนักไปทางด้านจิตใจพ่อชาวพุทธของเรานั้นรู้สึกว่าอ่อนมากทีเดียวทางด้านจิตใจแทบจะพูดได้ว่าหาที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยทางด้านจิตใจจากธรรมไม่ได้เลยมีแต่ขวายแต่คว้าหาด้านวัตถุต่างคนต่างดิ้นต่างดีหารายร่ำรายรวยกันผลที่ได้มามีแต่ความหมดหวังหมดหวังนอนทั้งคืนไม่หลับก็มีเพราะรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกันมีหนำซ้ำติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังเพราะการดีการดิ้นการทะเยอทะยานอยากดีอยากเด่นให้เขานับหน้าถือตาแล้วก็ดีก็ดิ้นให้ได้สมหวังด้วยความโลภไม่มีประมาณขั้นสิ่งที่ได้มาก็คือความผิดหวังผิดหวังสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แก่จิตใจใจเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายตลอดมานี่ เรื่องของจิตใจเนี่ยเมื่อไม่มีธรรมภายในใจแล้วความไม่รู้จักประมาณความเพ้อเหิมมันก็แซงหน้าไปเรื่อยจูงจมูกพวกเราทั้งหลายให้ไปพากันดีกันดิ้นใครก็อยากได้ใครก็อยากมั่งอยากมีอยากดีอยากเด่นชิงดีชิงเด่นกันไปผลสุดท้ายก็มีแต่ความล่มจมติดตามมาเรื่อยๆปลูกบ้านปลูกเรือนนะปลูกเรือนโรงหอโรงแรมแต่ละแห่งละแห่งนี้สิ้นเงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งที่ไม่มีเงินก็ไปหากู้หายืมเข้ามาเพื่อหวังรายได้จากกิเลสตัวโลภมากๆไม่มีประมาณมันหลอกลวงไปขันปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกตึกรามบ้านช่องขึ้นมาเพื่อจะขายเพื่อจะให้เขาเช่ากราบขายก็ไม่ได้ขายเช่าก็ไม่ได้เช่าตึกหลังหนึ่งหลังหนึ่งรอมแล้วหลังหนึ่งปิดตายไว้ปิดตายไว้เจ้าของไปจมเงินติดหนี้ติดสินเขาในธนาคารถึงขนาดที่ว่าธนาคารจะไม่มีเงินให้กู้เขาต้องในงดการกู้ยืมไปก่อสร้างในสิ่งต่างๆอย่างที่ปรากฏมานี้นี่แหละความฟุ้งเฟ้อเหิมด้วยอำนาจแห่งความโลภเราอยากเข้าใจว่าความโลภนี้จะพาคนร่ำรวยสวยงามจะพาคนให้ดีให้เด่นไม่มีทางความโลภนี้แลพาโลกให้ล่มจมแล้วอยู่ธรรมดาหากินธรรมดาความอยากธรรมดาไม่เรียกไม่พาคนให้จมแต่ความอยากด้วยความทะเยอทะยานของกิเลสนี่อยากมากเท่าไหร่ยิ่งพาเจ้าของให้ดีให้ดิ้นเงินทองเขาของไม่มีก็คิดก็อ่านหากู้หายืมเขามาเพื่อความร่ำรวยเมื่อมันไม่สมหวังแล้วมันก็จมก็จมสุดท้ายก็เรียกว่าความโลภพาคนให้จมไม่ใช่ความโลภพาคนให้มั่งมีนี่ให้พากันจำเอาไว้อย่าโลภจนเกินไป มันเสียผู้เสียคนเสียเรานั่นแหละนี่เรียกว่าประหยัดมัธยัสถ์ทางด้านวัตถุก็ประหยัดมัธยัสถ์ทางศีลธรรมก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เลือกเสมอว่าเราเป็นลูกชาวพุทธชาวพุทธพุทธคืออะไรคือพุทธโธเป็นศาสดาองค์เอกไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วธรรมโมคือธรรมอันเลิศเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และครองธรรมเหล่านั้นอยู่สังโฆคือพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์พุทธโธเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะว่าเป็นสรณะของใจเราที่สมนามกับว่าเราเป็นชาวพุทธพุทโธให้ระลึกบ้างในคืนหนึ่งวันหนึ่งแล้วไปไหนมาไหนระลึกพุทโธซึ่งเป็นหลักของใจ
เป็นที่พึ่งของใจเป็นที่อบอุ่นของใจเราได้โดยตลอดไปเราจะทำหน้าที่การงานขุดจอบขุดเสียมเราเขียนหนังสืออยู่ก็ตามเราระลึกทำนี้ได้ในใจของเราตั้งแต่เราคิดเรื่องกิเลสตัณหาพาดีพาดีมันยังคิดได้วันยังค่ำเหตุใดเราจะเอาความคิดนั้นเข้ามาเป็นความคิดของธรรมเพื่อสร้างสาระต่อจิตใจของตนจะคิดไม่ได้ต้องคิดได้จากใจดวงเดียวกัน ให้พากันระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเสมอภายในใจก่อนจะหลับจะนอนค่อยพากัน ไหว้พระสวดมนต์นี้ให้ถือเป็นข้อบังคับตัวเองเราอยากเป็นคนดีมีที่พึ่งที่ยึดอันตายใจเราต้องได้พึ่งธรรมพึ่งอย่างอื่นไม่ได้พึ่งความโลภพาเราให้จมพึ่งความโกรธพาโลกให้พินาศจิบหายพึ่งราคะก็คนหนึ่งคนหนึ่งได้ห้าผัวสิบเมียเข้ามาก็มาเผากันในครอบครัวย่อเหลือนกลายเป็นหมากัดกันในครอบครัวนี่เพราะราคะตัณหาพาคนให้เป็นฟืนเป็นไฟผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่สนิทถ้าลงมีสองผัวสามเมียเข้ามาแล้วเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันหมดนี่เพราะราคะตัณหามันเป็นฟืนไฟเผาไหม้มันไม่ใช่ของดี ของดีก็คือเรามีผัวเดียวเมียเดียวตามทางของศาสตราที่สอนไว้ประจำคารวะที่ละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ให้มีเพียงผัวเดียวเมียเดียว อย่าดิ้นอย่าดีหาหลายผัวหลายเมียมามันจะมาเผาเรามันไม่ใช่เป็นของดีอาลิทินถ้าดีแล้วพระพุทธเจ้าจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ให้ได้20ผัวใครมีผัวมากเท่าไรมีเมียมากเท่าไรยิ่งดียิ่งเด่นยิ่งเลิศยิ่งเลอพระพุทธเจ้าจะสอนก่อนใครแล้วนะจะไม่ได้ห้ามเอาไว้นี่พระองค์ห้ามทั้งนั้นนะมีผัวหนึ่งเมียหนึ่งแล้วเป็นที่เหมาะสมท่านแสดงไว้ว่าอภิชฌาให้เป็นผู้มีความมากน้อยมากน้อยคืออะไรมากน้อยที่สุดคือต้องเป็นผู้มีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอบอุ่นอยู่ในที่ไหนไปที่ไหนอบอุ่นทั้งนั้นฝากเป็นฝากตายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันจะยากจะจนบ้างก็จนด้วยความมีศีลมีธรรมด้วยกันภายในใจต้องเย็นสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยถ้าลงกิเลสราคะตัณหากินไม่อิ่มกินไม่พอมันคืบคลานไปหายิงหาชายมาเป็นผัวเป็นเมียแล้วสมบัติเงินทองเหล่านั้นจะกลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้คนที่มีเมียมากผัวมากตลอดไปหาความสุขไม่ได้เลยนี่คือความนี่โทษแห่งความโลภโทษแห่งความกินไม่อิ่มกินไม่พอในราคะตัณหาทั้งหลายมันเป็นตัวโทษทั้งนั้นเป็นตัวคุณเฉพาะมีผัวเดียวเมียเดียวนี่คือตัวคุณมหาคุณอยู่กันตั้งแต่วันแต่งงานกัน จนกระทั่งวันตายจากกันไปนี้ด้วยความสนิทติดจมต่อกันความอบอุ่นต่อกันลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาถือพ่อถือแม่เป็นคติตัวอย่างอันดีงาม เป็นแบบพิมพ์ที่ดีย่อมกลายเป็นเด็กที่ดีเด็กที่ดีไปตามพ่อตามแม่สกุลนั่นก็ดีสกุลนี้ก็มีแบบพิมพ์อดีงามเด็กก็กลายเป็นเด็กดีตามๆพ่อแม่ลงไปโดยลำดับก็บ้านเมืองของเราก็มีความสงบร่มเย็น นี่แหละอำนาจแห่งราคะตัณหาให้อยู่กับกันพอดีอย่าให้เลยเถิดนี้ไปมีพอดีท่านว่ากามคุณกามคุณ ตามเป็นคุณก็คือผัวเดียวเมียเดียวนี่เป็นความอบอุ่นชุ่มเย็นต่อกันกามโทษได้แก่ความดีดความดิ้นน้ำล้นฝั่งได้ทลายไม่พอโกยเอาฟืนเอาไฟมาเผาซึ่งกันและกันนี้เรียกว่ากามโทษอย่าพากันแสวงหากามโทษ แม้แต่ผัวเดียวเมียเดียวก็ยังมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ยิ่งจะมีสามผัวสี่เมียแล้วหมานี่สู้ไม่ได้นักกัดกันแหลกมนุษย์เรานี่ฉลาดมากกว่าสัตว์นะถ้าลงมนุษย์ได้กัดกันแล้วนี่แหลกหมากัดกันเพียงเก็บแข้งเก็บขาธรรมดาของเขาแต่มนุษย์กัดกันด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาพา ให้เป็นสัตว์แล้วกัดกันไม่ได้แหลกเหลวไปหมดไม่มีชิ้นดีจากความมีผัวมากเมียมากนอกจากเป็นปืนไฟโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่พอเหมาะพอดีก็คือผัวเดียวเมียเดียวบางครั้งบางคราวก็ยังมีทะเลาะเบาแว้งในฐานะลิ้นกับฟันลิ้นกับฟันมันอยู่ด้วยกันในปากกันเดียวกันย่อมมีกระทบกระเทือนกันบ้างเป็นธรรมดาแต่กระทบกระเทือนด้วยความรับผิดชอบด้วยกันลิ้นกับฟันอยู่ในปากปากเป็นผู้รับผิดชอบสติปัญญาเป็นผู้ระมัดระวังรักษาปากกับลิ้นก็ทำงานกันไปโดยสม่ำเสมอยังบทเคี้ยวอาหารให้สำเร็จประโยชน์เลี้ยงตัวให้เจริญเติบโตจนกระทั่งถึงวันตายได้เพราะปากกับลิ้นที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละก
กระทบกระเทือนกันบ้างเล็กน้อยก็กระทบกระเทือนเพื่อปากเพื่อท้อง

ไม่ได้เป็นความเสียหายนี่สามีภรรยามีการกระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็เพื่อความได้รับผิดชอบด้วยกันไม่ใช่ผัวไปมีเมีย5คนเมียไปมีผัว10คนเอามากัดกันอย่างนั้นอันนั้นเป็นไฟที่ว่าเผาไม่แหลกแตกกระจายไปเลยไม่มีชิ้นดีไม่เหมือนผัวเมียที่อยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทะเลาะกันเหมือนลิ้นกับฟันเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาถ้าไม่ถือว่าเป็นโทษเป็นกรรมอะไรให้พากันปฏิบัติรักษาแล้วไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆนะเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้มีหลักใจคือธรรมแอนเครื่องยึดของใจจะสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นลูกชาวเปรตชาวผีหาแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมาเผาตัวเองสมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องมีมากขนาดไหนไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะใจขาดที่พึ่งคือธรรมจึงต้องสร้างธรรมภายในใจของเราให้เป็นที่พึ่งสำหรับใจสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆเครื่องอาศัยของกายให้เป็นที่อยู่ของกายสร้างธรรมให้เป็นที่อยู่ของใจให้แยกส่วนแบ่งส่วนการทำบุญให้ทานเพื่อจิตใจของเราเราก็ทำการต่อแสวงหาที่พึ่งที่อาศัยปัจจัยภายนอกเพื่อสกลกายของเราเวลามีชีวิตอยู่นี่เราก็ส่อแสวงหา เราไม่ขี้เกียจขี้คร้านท้อแท้อ่อนแอผลประโยชน์ที่ได้มาร่างกายก็มีความสุขเพราะมีปัจจัยเครื่องอุดหนุนทางด้านจิตใจก็มีทานมีศีลมีภาวนาเป็น สมบัติของใจสมบัติอันล้นค่าของใจใจก็มีความอบอุ่นเวลาจะหลับจะนอนก็ให้พากันภาวนาพุทโธพุทโธ คำว่าพุทโธนี่หมายถึงศาสดาองค์เลิศทุกๆพระองค์มารวมอยู่คำว่าพุทโธนี่ทั้งหมดจิตของเราได้ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาในขณะนั้นด้วยสติเป็นเครื่องกำกับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธให้มีสติจับอยู่กับคำว่าพุทโธในเวลาภาวนาอย่างน้อยขอให้ได้สัก10นาทีวันหนึ่งวันหนึ่งเขาเป็นข้อบังคับดัดแปลงตัวเองเพื่อความเป็นคนดีเพื่อใจมีความสงบสุขถ้าเราจะปล่อยเลยตามเลยเป็นขอนชุงไหลลอยไหลไปตามน้ำอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนะ ต้องมีหักมีห้ามเราเป็นเจ้าของของกายและจิตใจของเราเราต้องหักห้ามเพื่อความเป็นคนดีทำก็ให้มีเข้าสู่ใจใจจะได้อาศัยทำเป็นที่ระลึกที่เกาะที่ยึดการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี้คือสมบัติของใจสำหรับพึ่งเป็นพึ่งตายของใจล้วนๆอย่าพากันต่อยกันวาง ส่วนภายนอกเราก็อาศัยตัวหน้ากันดังที่ดินเต็มขนขวาอยู่ทุกวันนี้ แต่ส่วนมากต่อมากเวลานี้มันดิ้นตั้งแต่ดึงด้านวัตถุนะไม่ได้สนใจกับจิตใจว่ามี ที่พึ่งที่เกาะที่ยึดเป็นสาระประโยชน์อะไรบ้างต่อใจไม่ค่อยมีนะมีแต่พากันดีดกันดิ้นตามวัตถุต่างๆมีนำซ้ำอย่างว่าบ้านของเราเรือนของเราเงินของเราทองของเราสมบัติต่างๆบริษัทบริวารเป็นของเราของเราเวลาตายแล้วคำว่าของเราหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยแต่ดีใจนั้นไม่มีที่พึ่งจะไปที่ไหนมันก็ลงตกนรกหมกไหม้ได้เป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นเราต้องเสาะแสวงหาทั้งที่พึ่งของใจได้แก่อาจแก่ทำคุณงามความดีสร้างให้มีทางส่วนร่างกายภายนอกสมบัติเงินทองเข้าของก็อาศัยกันไปภายในใจก็ให้มีจิตให้จิตมีอัตมีธรรมพุทโธธัมโมสังโฆไปที่ไหนระลึกเสมอไม่ล่มไม่จมไม่เสียหายใจของเราจะมีความอบอุ่นไปตลอดทีเดียวยิ่งเราได้ภาวนา ด้วยคำว่าพุทโธพุทโธภายในใจนี้ทุกครัวเรือนทุกคนแล้วเราจะสร้างที่พึ่งภายในใจของเราได้เป็นอย่างดีจิตใจของเราจะมีความอบอุ่นเย็นใจตลอดไปนี่คือพึ่งภายใน หลวงตามีความเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายมากทางด้านจิตใจนะเพราะจิตใจไม่ค่อยมีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งควายคว้าตลอดเวลาหาแต่ด้านวัตถุซึ่งจะเป็นฟืนไฟเผาใจเรานั่นแหละให้สร้างคุณงามความดีด้วยภายนอกก็หาภายในก็หา ภายนอกคือสมบัติเงินทองเข้าของที่อยู่อาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารเรียกว่าภายนอกสำหรับบำรุงร่างกายภายในคือบุญกุศลได้แก่ทานศีลภาวนาแล้วสร้างลงไปนี่เรียกว่าได้ทั้งที่พึ่งภายนอกสำหรับกายได้ทั้งที่พึ่งภายในสำหรับใจของเราคนนั้นไม่เดือดร้อนอยู่โลกนี้ก็อยู่ได้สบายไปโลกหน้าเราก็มีสมบัติคือภายในได้แก่ทานศีลภาวนาเป็นสมบัติ
อันล้นค่าภายในใจของเราไปอย่างสะดวกสบาย พอใจตรงนี้ไม่เคยตายให้พี่น้องหลายทราบเอาไว้นี่เป็นหลักความจริงลบล้างไม่สูญได้แก่ใจดวงเดียวนี่แหละอยู่ในร่างของมนุษย์และสัตว์มีใจดวงนี้เป็นสำคัญ ไม่เคยตายออกจากร่างนี้แล้วไปสู่ร่างนั้นออกจากร่างนั้นไปสู่ร่างนั้นสูงสูงต่ำต่ำลุ่มดอนตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนนั้นแหละเป็นผู้สร้างขึ้นมา เราจึงต้องคัดเลือกกรรมคือความการกระทำของเราทำลงไปถ้าเป็นกรรมชั่วแล้วจะมาเผาเราถ้าเป็นกรรมดีแล้วก็จะมาหนุนจิตใจของเราให้สงบร่มเย็นเป็นความสุขตลอดไปนี่แหละการกระทำจึงเป็นสิ่งสำคัญให้เลือกให้เฟ้นอย่าทำตามความอยากทำทะเยอทะยานเสียอย่างเดียวจะหาที่ยึดที่ก่อไม่ได้ตายลงไปแล้วมันก็จะลงไปนรกนั่นแหละนรกใครต้องการเมื่อไหร่คิดดูซิตั้งแต่ในเมืองเขาเป็นยังไงเรือนจำ มันเป็นสถานที่อยู่ความแห่งความสุขของนักโทษหรือนั่นไปที่คุมขังไปที่ดัดสันดานของนักโทษซึ่งทำความชั่วช้าละโมกมามีแต่ความทุกข์ความทรมานบ้านก็ไม่ได้อยู่มีลูกมีเมียมีร้านครอบครัวเยาวเรือนต่างๆก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องก็เป็นคนถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำมันเป็นของดีแล้วเหรอพิจารณาสิ อันนี้ยิ่งของความถูกคุมขังในนรกอเวจีด้วยแล้วนั้นยิ่งแล้วยิ่งกว่านี้หนักมากยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆอย่าพากันหลวมตัวทำลงไปด้วยความ ฟุ่งเฟ้อเหิมด้วยความลืมเนื้อลืมตัวไปหาลบอุตริไปหาลบนรกว่าไม่มีสวรรค์ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกอันเป็นทางที่จะลงนรกเข้าสู่ใจตลอดเวลาตายแล้วปึ๋งเลยลงนรกไม่ต้องถามแล้วว่านรกอยู่ที่ไหน บาปกรรมของตัวนั่นแหละที่จะลากตัวเองลงไปนรกผู้สร้างความดีก็ไม่ต้องถามหาสวรรค์นิพพานความดีนั่นแหละจะพาไปสวรรค์ไปนิพพานได้อย่างอื่นไม่มีในสามเดชโลกธาตุเราอยากเข้าใจว่าสิ่งใดจะมาเป็นที่พึ่งของใจได้นอกจากบุญจากกุศลซึ่งเป็นธรรมสำหรับใจเป็นธรรมอันเลิศเลยสำหรับใจฉะนั้นเพราะใจเป็นนามธรรมไม่เคยตายเกิดพบนี้และตายคนแล้วไปเกิดพบตลอดมาอย่างนี้ยังจะเกิดจะตายต่อตลอดไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วพาไปเกิดในสถานที่ต่างๆเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์นราเทวดาอินทร์พรหมเป็นมาได้หมดด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราเป็นผู้สร้างเอง ไม่มีผู้อื่นใดจะมาสร้างบาปสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกุศลให้เรานะเราต้องผู้สร้างเองเวลามีชีวิตอยู่นี้อย่าพากันลืมเนื้อลืมตัวนี่เราที่หลวงตามีความ ห่วงใยพี่น้องทั้งหลายทางด้านจิตใจนี่ห่วงมากจริงๆชาพุทธเราแทบจะไม่มีอะไรยึดอะไรเกาะไม่นำซ้ำเห็นว่าศาสนาไม่สำคัญไม่สำคัญยิ่งกว่าวัตถุเงินทองเข้าของความรื่นเริงบันเทิงลืมเนื้อลืมตัวเป็นของที่มีคุณค่ามีราคาไปหมดจึงพากันดิบกันดิ้นเต็มมากเต็มเมืองผลที่ควรจะได้มีตั้งแต่ความทุกข์ความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาอยู่ในหัวอกของคนทุกคนทุกคนนั่นแหละเราอยากเข้าใจ ว่าคนที่อยู่ร่วมกันนี่มีความสุขความเจริญเพราะมีสมบัติเงินทองเข้าของมากเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์มากอย่าคิดอย่าไฟอย่าฝันอันนั้นเป็นเรื่องที่เละปลอกคนต่างหากนะ ความจริงแล้วให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนี่แหละของสำคัญอยู่ตรงนี้นะให้สร้างความดีบาปมีมาตั้งแต่การไหนๆบุญมีมาแต่การไหนๆกี่กับกี่กันนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีมากี่กับกี่กันใครไปลบล้างได้เมื่อไหร่เพียงลมปากของเราเท่านั้นจะไปลบล้างนรกได้มีอย่างหรือถ้าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องสอนโลกมาไม่ให้ไปตกนรกพระองค์จะไปลบล้างนรกเองไม่ให้มีแล้วโลกจะทำอะไรก็ได้สะดวกสบาย แต่นี่มันลบล้างไม่ได้คิดดูอย่างนักโทษก่อนเนี่ยเขาลบล้างเรือนจำได้ไหมเพียงเรือนจำใน จังหวัดหนึ่งๆก็ลบล้างกันมาได้ยิ่งนับวันหนาแน่นเข้าไปเพราะคนทำชั่วมากไปติดคุกติดตารางมากอัดแน่นอยู่ในเรือนจำเป็นลบล้างได้ไหมเรือนจำนั่น อันนี้นรกก็คือเรือนจำของสัตว์โลกนั่นเองจะไปลบล้างได้ยังไงเมื่อเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่ประจำสัตว์ผู้ชั่วผู้ดีสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีไว้สำหรับคนดีผู้สร้างคุณงามความดีจะไปสถานที่เช่นนั้นผู้สร้างความชั่วจะไปตกนรกอเวจีตามหลักธรรมชาติของนรกที่มีมาแล้วดั้งเดิมจึงไม่คำว่านรกจึงไม่เคยบกบางจากสัตว์โลกที่ไม่ไปตกไม่มีเลย ไม่มีสถานที่ใดที่จะหนาแน่นยิ่งกว่าสัตว์ที่ทำบาปทำกรรมไปตกนรกนี่มากกว่าทุกอย่างนะ
การไปสวรรค์ไปพรหมโลกนิพพานมีจำนวนน้อยมากทีเดียวแต่ลงขนกันลงนรกด้วยตัวเองกรรมของตัวเองและขนตัวเองลงไปลงนรกนี้มีมากมายแล้วเวลาโผล่ขึ้นมาจากนรกก็ไม่ทราบว่ามาจากนรกหลุมไหนเผอิญมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็มาลบล้างว่านรกไม่มีนรกมีทำแต่ความชั่วช้าระโบอีกตกนรกอีกนั่นเหมือนกับนักโทษหลุดจากเรือนจำไปแล้วก็ไปฉกลักปล้นกี่มาอีกเขาติดคุกอีกติดคุกอีกอยู่นั่นแหละ นี่แหละคนที่ไม่เฉลียวฉลาดในบาปในกรรมจึงตกนรกอยู่ตลอดเวลากี่กับกี่กันเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้เฉลียวฉลาด ให้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะโกหกพระลมต่อจัดทั้งหลายแม้พระองค์เดียวและคำเดียวไม่เคยมีมีแต่สอนตามหลักความจริงบาปมีบอกว่ามีบุญมีบอกว่ามีนรกสวรรค์มีบอกว่ามีให้พากันทำความดีละความชั่วแล้วจะไปทางที่ถูกที่ดีนี่เป็นทางอันปลอดภัยของศาสดาทุกๆองค์สอนไว้อย่างนี้แล้วอย่าฝ่าอย่าฝืนอย่าอวดดีบ่ดีกว่าพระพุทธเจ้า โดยถือกิเลสเป็นครูสอนอันเลิศเลยเสียละเราจะจมโดยไม่ทรงสงสัยนักกิเลสไม่เคยที่จะเอาของจริงมาแสดงให้โลกมีแต่เรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นตลอดไปธรรมะมีตั้งแต่ของจริงทั้งนั้นที่สอนโลกทั้งหลาย ให้ได้รับความสุขความเจริญนี่วันนี้พี่น้องทั้งหลายก็อุตส่าห์มาจากทั้งทางใกล้ทางไกล มาบริจาคทานด้วยความรักชาติของเราเพื่อจะสนับสนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความรักชาติและความสามัคคีซึ่งกันและกัน นี่เป็นประโยคอันหนึ่งที่หลวงตาได้อนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลาย ประโยคที่สองซึ่งประโยคสำคัญมากนี่ได้เน้นหนักเสมอว่าการอบรมจิตใจสร้างตัวให้เป็นคนดีนี่ให้พยายามสร้างเถอะทุกลำบากก็ตามทุกลำบากเพื่อสร้างตัวให้เป็นคนดีไม่เป็นความเสียหายแต่อย่างไรทุกเพราะไปหาโฉกหาลักหาต้นหาสลงเข้ามานั้นทุกด้วยตกนรกด้วยไปคุกติดตารางด้วยแต่ทุกเพราะการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีหน้าที่การงานที่ชอบทำเอาทุกยอมทุกโลกอันนี้ย่อมมีทั้งสุขทั้งทุกข์ขอให้ทุกไปทางที่ชอบทำก็เป็นที่พอใจแล้วนี่หลวงตามีความเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายรู้สึกว่าจิตใจว้าเหว่มากทีเดียว หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ถ้าสมมุติว่าหลวงตามียานี้ดูไปที่ไหนมีแต่ไฟเผาหัวอกคนจนกระทั่งที่จะดูไม่ได้ไฟกิเลสไฟตัณหาไฟความชั่วช้าละโมกมันเผาอยู่ในหัวใจของจัตโลกข้างนอกก็มาประดับประดาตกแต่งประดับร้านไปอย่างนั้นนะแต่งตัวก็หรูสวยงามเอาบ้านเอาเรือนติดนี่เขาติดถิ่นเขามาสักเท่าไหร่บ้านหลังหนึ่งหลังหนึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเองโดยสมบูรณ์ไปหากู้หายืมเขามาสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็ไปอยู่ว่าได้บ้านหรูหราฟูฟ้าสวยงามให้เขาน้ำหน้าถือตาความจริงมันมาประดับร้านเฉยๆตัวหัวของมันเองไปติดนี่ที่ถิ่นเขาขนาดยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็พระราชาท่านทรงตั้งให้เพื่อการส่งเสริมให้เป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนและการปฏิบัติดีสำหรับตัวเราเองได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้วแต่มันกลับกลายเอายศถาบรรดาศักดิ์นี่เข้าไปทำความชั่วช้าละโมบไปได้ต่างๆอย่างนี้มีมากนะเรานี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรตั้งขึ้นมาก็เหมือนกับตั้งหมาตัวนึงให้เป็นสังฆราชถ้าเป็นพระก็ให้เป็นสังฆราชก็มันก็หมามันจะเป็นสังฆราชได้ยังไงตั้งอันนี้ให้ตั้งคนให้มียศถาบรรดาศักดิ์ชั้นนั้นชั้นนี้ขึ้นไปยิ่งสูงก็มันคนเลวยิ่งกว่าหมาตั้งไปขนาดไหนมันก็เลวอยู่ตลอดเวลานั่นเองมันจะเกิดประโยชน์อะไรการที่เกิดประโยชน์คือท่านตั้งอย่างไรแล้วเราปฏิบัติหน้าที่ฉลองพระเดชพระคุณของท่านด้วยการปฏิบัติตัวดีหน้าที่การงานที่สะอาดนั่นเป็นความดีพระก็เหมือนกันตั้งดีเป็นพระครูพระคันตั้งแต่สมุปฏิกา ถึงพระครูพระคันท่านราชท่านธรรมท่านเทศท่านสมเด็จจังกราชท่านส่งเสริมตั้งเพื่อให้มีน้ำใจในการประพฤติปฏิบัติตัวดีแล้วเป็นประโยชน์แก่คนอื่นนั่นเป็นอย่างนั้นความมุ่งหมายเราก็ให้ทราบความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสารโลกเพื่อความเป็นคนดีให้พยายามฝึกฝนอบรมตนธรรมดาอยากเป็นคนดีต้องสอบต้องแสวงต้องฝืนนะกิเลสนี้มันไม่ยอมให้ทำความดีนะ เราจะทำความดีชิ้นเล็กชิ้นน้อยกิเลสจะกีดจะขวางทางเดินไม่ให้ทำอยากไปทำทานอย่างนี้ เงินมีกี่บาทแต่ก่อนไม่เคยนะ
มีเท่าไรทุ่มลงเลยกระเป๋าแฟบกระเป๋าแฟบกลับมาบ้านไปซื้อนั้นซื้อนี่ไม่พอกับการซื้อเพราะกิเลสอยากได้ทุกอย่างเห็นอะไรดีทั้งนั้นดีนั้นคว้าเงินในกระเป๋าคว้าในกระเป๋าสุดท้ายกลับมาบ้านกระเป๋าแฟบไม่เห็นเสียดายอะไรสักบาทเดียวแต่พอเราจะแยกออกมาเป็นการทำบุญให้ทานอันนี้จะไปทำบุญให้ทานซื้อนั่นซื้อนี่มาใส่บาตรถวายพระและสร้างนั่นสร้างนี้นี่กิเลสมันหวงบาทเดียวมันก็หวงแย่งกันไปแย่งกันมาอย่างสมัยปัจจุบันนี้เงินเป็นกระดาษสุดท้ายเงินกระดาษได้เปื่อยคามือเลยกำไว้อย่างนั้นไม่วางกำไปกำมาเหงื่อมันก็ออกเปียกกระดาษก็เลยเปียกทุกแล้วก็เลยไม่ได้ให้ทานเงินบาทเดียวแย่งกับความตนีทีเดียวที่จะไปสร้างบุญทำบุญให้ทานเลยไม่ได้ทานเปื่อยไปเฉยเห็นไหมอำนาจของความตนีทีเดียวถ้าพามันให้มันเอาไปถลุงแบบไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเขตมีดานกระเป๋าแฟบกระเป๋าขาดมันก็ไม่ว่าแต่เวลาจะแยกออกไปทำบุญให้ทานมันหึงมันหวงเห็นไหมนะกิเลสตัวเป็นข้าศึกแห่งความดีของเราเราจะทำความดีเพื่อการทำบุญให้ทานนี่กิเลสมันหึงมันหวงมันจีบมันกันพรานถึงแย่งมันการที่จะทำความดีไม่อยากทำเอาแย่งทำไม่อยากให้ทานเอาทานไม่อยากรักษาศีลไม่อยากเจริญภาวนาเอาภาวนาลงไปทำไมจึงภาวนาไม่ได้นั่นบังคับลงไปก็เป็นคนดีได้เป็นคนดีได้ถ้าไม่มีการบังคับบ้างเลยนี้จะไม่มีทางนะตายมาเกิดมาชาตินี้ก็เป็นมนุษย์ทั้งคนลมหายใจสอดๆตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายแล้วก็มีลมหายใจตายไปแล้ว เราก็เกิดมาเปล่าๆมืดกับแจ้งไม่เกิดประโยชน์อะไรนะวันคืนปีเดือนไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเกิดโทษเกิดคุณกับตัวของเราที่ทำดีทำชั่วต่างหากนะถ้าเราทำชั่วแล้วยิ่งพอกพูนความชั่วชาติโมกให้หนักเข้าไปตายแล้วจมเลยจมเลยผู้ทำความดีทำไปสร้างคุณค่าสร้างราคาให้แก่ตัวเอง เป็นเครื่องประดับตัวเองในภพนี้ในภพหน้าเป็นความสง่างามมีความสุขความเจริญด้วยหน้าแห่งความดี ถึงจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามให้ฝืนนะการต้องการตัวให้เป็นคนดีอย่าปล่อยเลยตามเลยตามหน้าของกิเลสจึงมีแต่ทางต่ำชักจูงคนลากเข็นคนไปทางต่ำทางต่ำทั้งนั้นแหละถ้าเป็นธรรมเนี่ยต้องฉุดลากมันกลับมาสร้างคุณงามความดีเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาขอพี่น้องทั้งหลายอย่าได้โลดได้ลานะวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาจะหลับจะนอนนั้นนับเป็นวาระสำคัญมากให้ไหว้พระเสร็จแล้วให้นั่งภาวนานึกพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสติให้มีสติจดจ่ออยู่กับภาวนาดีไม่ดีจะเกิดความอาจารย์ขึ้นมาในเป็นบางรายบางรายนะ ผู้เป็นขึ้นมาเร็วก็มีผู้เป็นช้าก็มีเหมือนอย่างตาน้ำที่อยู่ตื้นอยู่เลือกตามกันเขาขุดบ่อขุดลงไปบางแห่งตาน้ำอยู่ที่ตื้นขุดมันก็ถึงน้ำง่ายถ้าตาน้ำอยู่ลึกก็ขุดยากลำบากหน่อยลึกลงไปหน่อยแต่ยังไงก็ต้องเจอน้ำ นี่ก็เหมือนกันการภาวนาความหนาบางของบุคคลมันต่างกันถ้าคนบางๆก็เหมือนกับน้ำตาน้ำอยู่ตื่นเพราะภาวนาลงไปนี่ เกิดความสว่างสบายความสงบร่มเย็นตื่นเต้นตัวเองขึ้นมาโดยลำดับลำดาในไม่ช้าก็มีบางรายก็ทำถึงจะจิตจะไม่สงบสง่างามอย่างนั้นตามใจหวังก็ตาม แต่เมื่อขุดลงไปไม่ถอยภาวนาไม่ถอยก็จะเจอความสุขความเจริญสงบเย็นใจในวันหนึ่งแน่นอนเหมือนเขาขุดบ่อนั่นเอง ขุดลงไปก็เจอน้ำแน่นอนอันนี้ขุดลงไปด้วยการภาวนาของเรา แล้วถ้าว่าอยู่น้ำอยู่ตึงจะได้เห็นผลในการภาวนา จะเกิดปรากฏเป็นความมหัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจสว่างสวัยขึ้นมาดีไม่ดีที่ว่าเทวบุตรเทวดาอินพรหมซึ่งเคยลบล้างกันมาแต่ไหนแต่ไรว่าไม่มีทั้งที่พระเจ้าว่ามีก็มีมันจะเจอขึ้นที่หัวใจของเราจ้าขึ้นมาแล้วไม่มียังไงนี่เทวดาเห็นอยู่นั่นเราจะไปถามใครเมื่อเราประจักษ์ด้วยใจของเราแล้วนี่แหละบางรายแล้วแต่มันจะเป็น ตามนิสัยของผู้บำเพ็ญแต่เรื่องความสงบเย็นนี้ต้องสงบแน่ขอให้พากันบังคับอย่าปล่อยให้จิตใจมันคิดมันปรุงไปตามกิเลสประเภทต่างๆตลอดเวลานักเลย ขอให้ย้อนความคิดนั้นเข้ามาสู่ความคิดของอรรถของธรรมเช่นคิดพุทโธธัมโมสังโฆจิตใจของเราจะได้มีความสงบเย็น ทีนี้เวลามันปรากฏขึ้นมานี้มันอัศจรรย์นะ จิตนี่นะความสุขของจิตไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเลยนะความสุขของจิตจากการภาวนา จ
ะปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ซึมซาบอยู่ทั้งวัน

จะสงบร่มเย็นมากน้อยจะเป็นของแปลกประหลาดจากสิ่งภายนอกทั้งหมดไม่มีความสุขใดเสมอใจที่สงบร่มเย็นได้ยิ่งคอยพี่น้องทั้งหลายได้พากันอบรมภาวนา นี่ละแกนแห่งลูกชาวพุทธอยู่ที่จิตใจมีธรรมนะไปที่ไหนอย่าลืมอัดลืมทำสร้างสาระภายในใจที่พึ่งของใจให้แก่ตัวเองจากพุทโธธัมโมสังโฆที่เรียกว่าศาสนาอย่าปล่อยอย่าวางวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อแจ้งมันมีมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันเราให้ทำประโยชน์ของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่าเกิดมาเปล่าๆตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร มีน้ำซ้ำเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับบาปกับธรรมสร้างแต่บาปแต่กรรมตายแล้วนิมนต์พระมาคุชลาธรรมมา เต็มบ้านเต็มเมืองคุชลาหาอะไรจะขอมันลงนรกแล้วกุศลธรรมมาเกิดประโยชน์อะไรให้กุศลธรรมมาสร้างความเฉลียวฉลาดด้วยอริยธรรมแก่หัวใจของเราอย่างเดียวนี่เท่านั้นแล้วเวลาตายนะไม่จำเป็นต้องนิมนต์พระมากุศลากุศลกุศลธรรมที่อยู่ในหัวใจของเรานี่แหละจะพาเราไปเองไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องไปหาพระมากุศลที่ไหนแหละ ให้เอาสร้างกุศลความดีงามขึ้นภายในใจของเรานี่จะเป็นที่สงบร่มเย็นประจักษ์ใจจริงๆธรรมประจักษ์ใจจริงๆคือภาวนานะภาวนาจะปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นภายในใจดังที่เรียนพี่น้องทั้งหลายทราบอย่างหลวงตาบัวที่เคยภาวนาล้มลุกคลุกคลานมาก็ได้เล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังเอาซะจนกระทั่งจิตใจมีความสงบร่มเย็นแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปจากการภาวนานั้นนี่ไม่ใช่จากอะไรนะจากการภาวนาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นอัศจรรย์ตัวเองถึงน้ำตาล่วงน้ำตาล่วงเลยนะคืนวันนั้นเราไม่ได้นอนเลยเพราะอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทอัศจรรย์อย่างนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเพิ่งมาปรากฏในขณะนี้วันนี้เท่านั้นเกิดความอัศจรรย์ไม่นอนทั้งคืนนั่งลำพึงด้วยธรรมอัศจรรย์อยู่แล้วก็กราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าแล้วมานั่งลำพึงนั่งลำพึงหากว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งเดินผ่านมาข้างหลังเห็นเรานั่งนิ่งๆแล้วก็กราบนั่งนิ่งแล้วก็กราบเขาก็จะว่าเราพระองค์นี้มันเป็นบ้ายังไงนี่นั่งอยู่เฉยๆเหมือนหัวต่อแล้วก็กราบแล้วก็กราบนี่เขาจะอาจจะหาเรื่องว่าอย่างนั้นก็ได้ว่าพระเป็นบ้าทั้งนั่งทั้งกราบเป็นบ้าอะไรชมทำอัศจรรย์ต่างหากไอ้พูดที่มันมาว่าน่ะคือมันบ้ามืดตื่นนั่นไอ้ตัวที่เขาว่ามืดตื่นเขาไม่ว่าเขานะเขาจะว่ามาว่าพูดสว่างจ้านี่ว่าเป็นบ้าเข้าใจไหมเนี่ยนี่เราคนไม่เคยเห็นธรรมมันอยู่ไม่ได้นะจิตใจนี่ถ้าลงได้สัมผัสกับธรรมเข้ามากน้อยแล้วยังไงก็ตื่นตัวตื่นตัวไอ้เรื่องบาปมันจะลูกของมันเองที่เคยทำมามอกมองก็มอมแมมก็ตามนะมันจะถอนตัวของมันถอนตัวเพราะมันมีอะไรเลิศเลยนี่กดทำทำเป็นของเลิศเลยมันจะแก้ตัวเองทันทีนี่ฮิริโอตปะมีเองมีเองคนเรา เมื่อได้ทำใจของเรามีความสงบร่มเย็นมันก็เป็นผลขึ้นภายในใจทุกคนตั้งที่หลวงตามาพูดมานี้เราไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดให้พี่น้องหลายฟังนะเราสอนโลกนี้เราสอนด้วยความเมตตาล้วนจิตใจของเราพ้นไปหมดแล้วจากโลกจากสงสารในความตาอีขินนินทาชมเชยสรรเสริญนี้เราไม่เคยสนใจ เพราะอันนี้เป็นเพียงถังขยะถ้าใครตำหนิติเตียนก็เหมือนหมามันเห่ามันเห่าฟ้าอยู่ในถังขยะของมันแหละฟ้าเป็นฟ้าหมาก็อยู่ในถังขยะเห่าว่าว่ามันก็เป็นหมาอยู่ในถังขยะแหละนี่ทำเลยเถิดโดยแดนเลยสมมติไปหมดแล้วเหมือนกับว่าหมาเห่าฟ้าใครจะตำหนิติเตียนชมเชยสรรเสริญไม่สนใจอันนั้นพอแล้วทุกอย่างไม่มาติดมาข้อมาค้ากับความชมเชยสรรเสริญซึ่งเป็นเหมือนกับถังขยะนี่เลยนี่ละธรรมเมื่อได้เข้าถึงใจแล้วปล่อยนำมาสอนพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เราไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ทำที่เราศึกษาเราเรียนด้วยความจดความจำมาสอนนะเราสอนด้วยความการปฏิบัติของเราเรารู้จริงๆเห็นจริงๆสอนจริงๆด้วยความนั้นเพราะงั้นการเทศนาว่าการจึงมีบทหนักบทเบามีแน่นมีหนักด้วยอำนาจแห่งพลังของธรรมที่สมประยุทธ์ไปด้วยความเมตตาแก่พี่น้องชาวไทยเราสอนด้วยความเมตตาเราไม่มีความว่าโอ้ว่าอวดไม่มีสิ่งอันนี้นะมีอะไรอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาหิวโหยเขาก็อารมณ์เหล่านี้ก็ต้องชอบย่องยอสนับสนุนเพราะกิเลสมันชอบย่องยอสนับสนุนตำหนิมันไม่ได้นะกิเลสนะถ้าย่องยอสนับสนุนโอ้ยดีมากดีมากทำท่านไม่ต้องการชิงอันนี้เป็นทางขยะทางนั้นเป็นส่วนเกินทั้งหมดท่านพอทุกอย่างแล้วท่านไม่มาตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้นั่นละธรรมประเภทนี้ที่นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายขอให้พากันเข้าใจหลวงตาดูสาพยายามตะเกียกตะกายมาได้2 ปีกว่านี้แล้วมานำพี่น้องทั้งหลาย

0: ด้วยความห่วงขอยายเมตตาสงสารต่างหากนะหลวงตาไม่ได้มานำพี่น้องทั้งหลายด้วยความหิวโหยเลยแรงไม่เพียงไม่พอภายในจิตใจไม่มีเราพอมาแล้วเป็นเวลา50 ปีฟังที่ตั้งแต่ปี2493จนกระทั่งบัดนี้พอมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้สอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆอย่างที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคทานมาเพื่อชาตินี้ก็เหมือนกันเพื่อชาติจริงๆ 100% หลวงตาไม่เคยไปคล้องไปแวะกับสิ่งเหล่านี้แม้แม่ผินแม่สายได้มาเท่าไรหลวงตาผู้รับผิดชอบเองในจำนวนเงินทั้งหมดส่วนที่ควรจะเข้าคลังหลวงก็เข้าไปแล้วเวลานี้เข้าคลังหลวงไปแล้วทองคำได้1,000ได้2,062 กิโลนี่ทองคำที่เข้าคลังหลวงเวลานี้ได้เข้าไปแล้ว2,062 กิโลเข้าแล้วเวลานี้แต่ยังไม่ได้มอบเพราะเหตุการณ์ยังไม่พร้อมเรายังไม่มอบจนกระทั่งเหตุการณ์พร้อมเมื่อไรแล้วจะมอบแล้วจะประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันดอลลาร์ก็เป็นเวลานี้ก็4,278,000ที่เข้าไปแล้วที่ยังไม่เข้าก็มีจำนวนจะค่อนข้างจะถึงล้านแล้วเวลานี้ดอลลาร์นะสำหรับเงินสดเราเป็นผู้ถือหลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีเองนะเงินสดได้850 กว่าล้านแล้วเวลานี้เงินสดนี้เราก็ได้ประกาศตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะไม่เอาเข้าคลังหลวงเราจะแยกออกมาเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อชาติไทยของเราทั่วไปหมดเช่นการสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆที่ราชการไม่ว่าส่วนไหนไหนเราจะเอาเงินจำนวนนี้หมุนออกไปช่วยแม้เช่นนั้นก็ดีเงิน851 50 กว่าล้านนี้เรายังหักเอาไว้800 ล้านนี่จะย้อนกลับไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราในจำนวนนี้หลวงตาเป็นผู้ประกาศเองจะไม่เป็นอื่นเงินจำนวน800 ล้านนี้จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราส่วน50 ล้านนั้นสมควรที่เราจะแยกแยะออกไปเป็นเงินหมุนเวียนดังที่ว่านี้เราก็จะแยกออกไปหากไม่จำเป็นเราก็ไม่แยกเราจะหมุนเข้าสู่คลังหลวงด้วยกันนี่เป็นความมุ่งหมายของหลวงตาได้ประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบบรรดาสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้ให้ตายใจได้เลยหลวงตาทำต่อโลกด้วยความเมตตาล้วนๆด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วไม่มีคำว่าจะแบ่งสรรบันส่วนสมบัติเหล่านี้แม้แม่ถิ่นแม่ทรายโดยทำอย่างนี้ตลอดมาเป็นความบริสุทธิ์และภาคภูมิใจตัวเองในการดำเนินตลอดมาเพียงกรุณาพี่น้องหลายทราบและไว้วางใจได้เลยว่าทำไม่เป็นอื่นทำไม่มีโกหกหลอกลวงทำเป็นธรรมล้วนๆเป็นที่พึ่งเป็นที่ตายใจของโลกได้ทั่วๆไปหมดวันนี้การแสดงธรรมก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยไปพอประมาณอย่างนี้แหละรถแก่ไปอย่างนี้แหละพอขับขี่ไปชั่วโมงนึงเข้าอู่3 เดือนก็ไม่ออกนะอันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการเทศนาว่าการวันนี้ก็ยังไม่ค่อยสะดวกถึงตลอดทั่วถึงเท่าที่ควรแต่กำลังวังชารู้สึกว่าอ่อนลง แล้วจึงขอขอบคุณทราบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากซึ่งวันนี้ก็มีท่านปลัดจังหวัดคุณอำนวยเอมกลิ่นบัวปลัดจังหวัดลพบุรีประธานในพิธีนี้พร้อมกับข้าราชการในชนประธานของเราแต่ไม่อาจออกชื่อออกนามได้หลังจากนั้นก็เป็นพี่น้องทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆได้มาร่วมมือร่วมใจด้วยความรักชาติของเราบริจาคทานเพื่อชาติไทยของเราหลวงตามีความซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากมีท่านประธานและท่านข้าราชการทั้งหลายที่มารวมนี้ซึ่งมาเป็นประธานให้ความอบอุ่นเป็นร่มโพธิ์ร่มใสพี่น้องทั้งหลายนี่รู้สึกว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งและหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาและกำลังบังชาจึงขอความสวัสดี จงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ อะไรกี่นาทีวันนี
1: ้วันนี้ผมชั่วโมง
0: โอ้นานมาก
2: ก่อนที่จะถวายพระป่านั้นนะครับในลำดับต่อไปผมเองที่จะกราบเรียนเชิญประธานในพิธี
0: หรือที่ก่อน
2: ท่าน
0: ผู้หลัก
2: กิจบัวท่านผู้หลักจังหวัดลพบุรีได้เป็นตัวแทนของพวกเราได้กล่าวนะครับถวายผ้าป่าครับขอกราบเรียนเชิญครับ
3: ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านรวมทั้งศิษยานุศิษย์และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพได้ตั้งใจพร้อมกันถวายองค์ผ้าป่าโดยขอเชิญกล่าวนะโมพร้อมกันสามจบแล้วก็ว่า
0: คงไม่ได้ว่าแล้วคง
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอ
3: ะระหะโต
4: อะระห
3: ะ
4: โต
3: สัมมาสัมพุทธัสสะ
4: สัมมาส
3: ั
4: มพุทธ
3: ั
4: สสะ
3: อิมานิมยังพันเต
4: อ
3: ิ
4: มานิมยังพันเต
3: ปังสุปุระจีวารานิ
4: ปังสุปุระจีวาราน
3: ิสัปปะริวาราน
4: ิสัปปะริวารานิ
3: สีละวันตัสส

0: เราจะเสียใจกับเราไหมมาไม่ทันท่านว่าเรานอนหลับอยู่ท่านให้พรไม่ตื่นมันก็อย่างนั้นแหละสิมาเออมาจะให้พรเอาเข้ามาจะให้พรมาก็นู่นน่ะโอ้ฟักทองอัศจรรย์มาแล้วฟักทองอัศจรรย์มาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองอุดรไม่มีฟักทองอย่างนี้นะฟักทองอัศจรรย์อย่างนี้ไม่มีเมืองอุดรนะเลยมาเจอที่เขื่อนนี่แหละโอ้วาสนาหลวงตานี่ดีนะมาเจอข้างหน้าเมืองเกิดเจ้าของไม่มีฟักทองอัศจรรย์อย่างนี้เลยมาเจอที่นี่ที่เขื่อนเนี่ยเอาที่นี่จะให้พรเสร็จแล้วนะจะให้ศีลให้พรเนี่ยเอายังไม่อยู่นู่นอ่ะยังไม่อยู่นู่นกำลังมาอยู่แล้วว่านะโอ้แล้วมันจะตกเอามาวางนี่เสียวางนี่เลยเออเนี่ยกระดาษดัดลาวนั่นเออเอาตั้งเอาไปไม่แล้วนู่นอ่ะเอามาตั้งลงมาตั้งลงนั่นโอ้ต้นกล้วยแบบนี้ก็หายากนะเนี่ยต้นกล้วยแบบนี้หายากที่ไหนไม่มีมีในเขื่อนอยู่เท่านั้นแหละ เอาเสร็จแล้วจะให้พรเสร็จแล้วน้ำมาหมดแล้วนะผ้าป่ามาหมดแล้วเหลือจะให้พรเอาไม้เอามาขนไปขนไปเออไม่เหลือหมดดูดิมาเนี่ยตั้งถ่ายรูป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาบัวยานสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระผ้าป่าช่วยชาติณเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนเกิดสุบินนิมิตขับร้องโดยคุณเลนบำแดนครับ

0: สุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีความสำเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้นจากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่างๆอย่างต่อเนื่องส่วนธรรมคือธุดงควัตที่ท่านยึดถือปฏิบัติอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดไม่รับพหปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือ 1. บิณฑบาตเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป 1. ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาตร 1. ฉันมือเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆ 1. ฉันในบาตรเป็นวัดคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัด 1. อยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างชายเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื่อมผาบ้าง 1. ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้าสามผืนได้แก่สังฆติจีวรสบงเว้นผ้าอาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้ 1. ทุดงนอกจาก7ข้อที่กล่าวนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยแต่ทั้ง7ข้อนี้ท่านยึดถือปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้ใดเสมอได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนเกิดสุบินนิมิตขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหน้าจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ครับ
2: ปัญหาธรรมะเรื่องไฟของหลวงตาครับ
3: ว่ามา
2: คนแรกนะครับลูกดำเนินจิตภาวนาโดยการตั้งสติดูที่จิตได้เคยกราบเรียนถามในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแล้วลูกได้รับคำตอบให้ใช้สติจดจ่ออยู่ที่จิตอย่าให้หนีจากจุดนี้จึงได้พยายามทำตามหลวงตาเสมอมาขณะนี้เกิดคำถามว่าเมื่อปฏิบัติแบบตั้งสติดูเข้าไปที่ฐานของจิตที่เป็นตัวเหตุก่อเกิดอาการต่างๆแล้วขณะนั้นทุกสิ่งก็ดับทั้งหมดเหลือเพียงสติสติที่ว่ารู้ตัวอยู่เพียงเท่านั้นแต่กำลังของสติสามารถตั้งมั่นรู้ที่จิตได้เพียงระยะหนึ่งก็เกิดการขยับตัวนิดหน่อยออกมาลูกก็ทำความเพียรตั้งสนิทสติแนบแน่นเข้าไปที่ฐานเดิมของจิตอย่างไม่ลดละบางครั้งสติกับจิตแนบแน่นอยู่ด้วยกันได้นานลูกก็เข้าใจว่าการปฏิบัติก็มีเพียงเท่านี้จึงพยายามทำเพียงแค่นี้ขณะนี้เกิดคำถามว่าลูกควรวางใจอย่างไรขณะที่ลูกได้เผลอสติจากการดูจิตอยู่แม้ส่งออกเพียงเล็กน้อยก็ทราบได้ว่า
3: เผลอ
2: แม้ส่งออกเพียงเล็กน้อยก็ทราบได้ว่าเผลอออกมาแล้วโดยปกติหากเป็นเช่นนี้ลูกไม่ได้พิจารณาอะไรเมื่อรู้ตัวว่าสติถอยจากจิตแล้วลูกก็หดกลับเข้าไปที่ฐานของจิตใหม่เพียงทำอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาที่นึกได้กับเรียนถามหลวงตาว่า 1. การทำเช่นนี้เป็นการถูกต้องแบบรอบคอบแล้วหรือไม่ลูกโง่
3: นั่นถูกต้องแต่รอบคอบเราจะไม่รับรองเพราะว่าไม
2: ่ครับลูกโง่ที่หนีอารมณ์จากภายนอกโดยไม่พิจารณาหรือไม่หรือบางทีเราเข้าใจไปว่าอาการบางที่เกิดขึ้นภายนอกฐานของจิตเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกตัวเราไม่ใช่ของเราแต่จิตของเราคือความรู้ที่มีสติจดจ่ออยู่ขณะนั้นมากกว่าการไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของอาการภายนอกจิตแบบนี้เป็นการสมควรหรือโง่ในแง่มุมใดบ้างพ่อลูกก็เข้าใจว่าจิตกับสติแค่นี้สามารถควบคุมได้รู้ว่าเผลอกับไม่เผลอเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่เผลอก็มีสิ่งอื่นมากระทบส่วนมากเป็นการกระเพื่อมตัวของสภาวะอะไรก็ไม่ทราบลูกก็พยายามไม่สนใจเลยเอาแต่สติกับจิตอย่างเดียวแต่จะรู้สึกว่ายากกว่าทุกครั้งหากมีอะไรภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้มากระทบลูกโง่ปรุงแต่งอาการต่างๆนั่นเองหรืออย่างไรเจ้าคะ และการทำเช่นนี้เป็นสมาธิหรือปัญญารู้เองก็ยังแยกไม่ออกแต่ทราบดีกับใจว่าลูกได้ใช้ความสังเกตอยู่เสมอๆตลอดเวลาไม่ยอมจมอยู่กับสภาวะใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแสงนิมิตอาการต่างๆซึ่งแม้เพียงนิดออกมาก็รู้และทราบดีว่าสติปัญญาของลูกมีเพียงเท่านี้ตั้งมั่นแล้วก็เผลอเป็นแค่ไปนะไม่ทราบว่าเป็นสมาธิอย่างไรเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญญาหรือไม่ลูกขอกราบเรียนถามหลวงตาด้วยความพยายามตั้งใจจะพัฒนาตนเองให้หายจากความโง่จากขอบพระคุณหลวงตาที่ได้เมตตาแนะนำสั่งสอนเจ้าข้าจาก
3: ชอบถูกต้องแล้วที่ดีท่านมีสติทุกเมื่อเข้าใจแล้ว
2: ครับ
3: ที่เดินประจันหน้าได้กระดานไหนก็ตามเหนือสติก็ได้ถ้าสติดังอยู่ดีๆแล้วมันจะหมุนติ้วติ้วอยู่ข้างล่างมันจะดังออกมาสติบังคับเอาไว้บังคับไว้ต่อไปความดันออกมาจะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงสติดีขึ้นดีขึ้นใจมีความสงบเย็นขึ้นมาเข้าใจแล้ว
2: ครับ
3: ดังเราที่เราอธิบายให้ฟังแล้วไม่น่าจะสงสัยสติเป็นพื้นฐานสำคัญไม่มีอะไรเหนือสติไปได้ละมันจะหนาแน่ขนาดไหนที่เลยขอให้มีสติตั้งไว้ดีเถอะมันล้มได้ทั้งนั้นแหละนี่ได้ทำมาแล้วนะไม่ได้พูดเฉยๆนะทำมาแล้วก็เคยพูดแล้วว่าเหมือนนักมวยเขาขึ้นต่อยกันพลิกความพลิกหงายยังไงพลิกไปไหนก็ตามไม่ยอมให้เผลอถ้าเผลอตายก็พูดต่อสู้แน่นอนใครเผลอคนนั้นเป็นตายแพ้ทีเดียวสติเผลอไปก็ได้เพื่อไม่ต้องการความแพ้สติจึงเป็นของสำคัญเหมือนนั่งมวยเขาต่อยกันพลิกความพลิกหงายก็ตามสติของเขาตั้งต่อตลอดเวลาเลยนั่นอันนี้ก็เหมือนกันพูดต่อสู้ก็คือที่เลยมันจะพลิกความพลิกหงายเข้ามาสติจับให้ดีแน่ดีแล้วเดี๋ยวเรื่องเหล่านี้ก็สงบลงสติดีขึ้นและสร้างฐานขึ้นมาเป็นความสงบเย็นเย็นสร้างสติต่อไปเรื่อยอันนี้จะกระจายออกไปจากตัวเองไปเรื่อยๆความสงบยิ่งเย็นละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดาเข้าใจ
2: ครับ
3: เอาแค่นี้จะก่อนละ
2: คนที่สองครับ
3: ค
2: นที่สองผมขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าเวลาผมเดินจงกรมช่วงแรกไม่ค่อยสงบนักบริกรรมพุทโธได้แค่ 10% ของความคิดทั้งหมดอีก 90% คิดไปทางอื่นแต่หลายวันต่อมาจิตใจเริ่มจับพุทโธได้ตลอดไม่เผลอสติเลยแทนที่จิตใจจะออกคิดไปทางอื่นแต่กลับไม่คิดคราวนี้บริกรรมพุทโธได้อย่างเต็มที่พุทโธก็ชัดเจนขึ้นในช่วงนั้นผมก็ได้เห็นว่าจิตใจของตัวเองมันสงบสบายดีและจากนั้นผมจึงได้หยุดพุทโธไว้กับใจตลอดแต่สุดท้ายพุทโธก็คิดไม่ออกคิดยังไงก็คิดไม่ออก
3: นั่นเข้าแล้วเห็นไหมล่ะคิดยังไงคิดไม่ออกคือเวลาบริกรรมกับสติติดแนบติดแนบกับใจตลอดเวลานี้ใจจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่ใจพอตัวขึ้นตัวเองได้เวลานั้นสงบตัวบริกรรมยังไงก็ไม่ออกไม่มีหมดนี่แหละที่ว่าเกิดความสงสัยเพราะยังไม่เคยรู้ก็เห็นแต่เผลอไม่ยอมให้เผลอสงสัยก็ไม่ให้เผลอเนี่ยเอาถ้าเมื่อมันพอบริกรรมไม่ได้ไม่ต้องบริกรรมให้กำหนดสติไว้กับที่ความรู้อันละเอียดที่ไม่ทำงานนั่นแหละแต่ก่อนทำงานบริกรรมทีนี้หมดคำบริกรรมนี้ไม่มีเหลือแต่ความรู้อันละเอียดเอาสติจับไปตรงนั้นอีกนั่นทีนี้พอมันได้จังหวะได้เวลาเหมือนเราตื่นนอนเพราะมันจิตที่ทางมาปั๊บทำบริกรรมจับติดปุ๊บเขาอยู่ต่อไปอีกเดี๋ยวก็ลงในนั้นอีกสงบทำบริกรรมไม่มีแล้วต่อไปก็ยิ่งก้าวออกก้าวออกขยายออกเรื่อยเรื่อยนี่พระพูดนั้นถูกต้องแล้ว
2: ครับต่อนะครับคิดยังไงก็คิดไม่ออกคิดไม่ออกอยู่ประมาณ 4-5 วันถึงได้เริ่มมีทำบริกรรมอีกครั้งพอบริกรรมได้ไม่กี่วันพุทโธก็หายอีก
3: เ
2: ป็นอยู่หลายรอบแล้ว
3: จะบอกว่าบริกรรมคำบริกรรมหายความรู้ที่ไม่ทำงานนั่นน่ะมันรู้ละเอียดนะให้สติจับอยู่จุดนั้นเข้าใจไหมเอาสติทำงานกับความรู้นั่นแทนคำบริกรรมเอาอย่าไป
2: ก็นี่ฮะก็บอกขอโอกาสหลวงตาว่าผมสมควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับด้วยความเคารพอย่างสูงจากหมูสยอง
3: ต้องตอบนะครับว่างั้นนะก็พูดแล้วเข้าใจนะ
2: ครับผม
3: ก็ให้อยู่นั่นแหละก็จะให้อธิบายอะไรต่อไปอีก
4: คนที่สาม
3: เวลามันไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีสติจับอยู่กับที่จิตที่มันไม่บริกรรมมันบริกรรมไม่ได้มันรู้ละเอียดอยู่นั่นให้สติจับไว้นั่นปั๊บเลยพอได้จังหวะแล้วมันคลี่คลายมากบริกรรมได้เอาอีกนั่นเพราะว่าฉะนั้นเองนะ
4: ครับ
3: แล้วนี่ผ่านมาหมดแล้วเนี่ยเขายังบอกเขามีอะไรอีก
4: คนที่สามครับ
3: ว่า
4: คนที่สามลูกภาวนาโดยตั้งสติให้มั่นพร้อมกับคำบริกรรมไม่ให้ขาดตามคำสอนของหลวงตาเจ้าค่ะและคอยสังเกตจิตตลอดเวลาว่าได้ส่งผลหลายอย่างนอกจากความสงบเย็นของจิตความคิดอ่านรอบคอบมากกว่าเดิมและความเมตตาที่ดูจะละเอียดกว่าเดิมมองเห็นคนเห็นสัตว์ข้างถนนบางทีก็เดินไปซื้อข้าวมาวางไว้ให้มันกินซึ่งแต่ก่อนสงสารเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้หาอาหารมาให้มันกินได้ถ้าเราสามารถทำได้ขณะนั้นทำเลยเจ้าค่ะคือจิตมันมุ่งให้ทานไม่มีอะไรให้คิดให้รอเลยค่ะลูกแน่ใจว่าเป็นผลของการภาวนาจิตที่ศรัทธาประกอบกับลูกขอกราบเรียนถามว่าการภาวนานี้ส่งให้จิตมีเมตตาละเอียดกว่าเดิมใช่หรือไม่เจ้าคะ
3: ใช่จิตจะมีเมตตามากเท่าไหร่แล้วการค้นขวายหรือการพยายามที่จะนำออกสงเคราะห์โลกนี่มีมากเท่านั้นจนกระทั่งถึงว่าไม่มีแต่ความเมตตาไม่มีจะเป็นเครื่องสนองก็ต้องหยุดซะก่อนนะหมดแล้วแล้วหมดแล้วรอก่อนมีมาอีกเอาอีกเข้าใจไหมล่ะ
4: ครับ
3: นั่นแหละเมตตาธรรมนี่เราทำอยู่กับโลกเวลานี้เราทำอย่างนี้เราพูดจริงๆนะจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราไม่มีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่กวาดตลอดกวาดตลอดมีมาเท่าไหร่กวาดออกหมดเพื่อสงเคราะห์โลกเข้าใจเลยที่ได้มีในตัวของเรามันไม่มีสำหรับเราเองนี่เราพูดเป็นกรณีพิเศษก็ได้นะจะมีในตัวเราไม่มีเพราะไม่มีอะไรจะรับพอหมดแล้วเข้าใจไหมอันนี้พอหมดแล้วมีจะให้โดยใส่ทีเดียวผู้ที่ยังไม่พอก็แบ่งให้เขาบ้างแบ่งให้จนบ้างนะเข้าใจไหมแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างเข้าใจเหรอ นี่พูดให้ชัดเจนสำหรับจิตของเราเนี่ยเราพูดจริงๆอย่างนี้แหละเราไม่มีเลยมีเท่าไหร่ออกหมดเพราะอิ่มแล้วเต็มที่แล้วไม่มีอะไรในโลกสมมุติสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามาติดใจปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงสิ่งวันนี้เป็นสมมุติได้มาเท่าไหร่ก็ออกช่วยโลกไปฉะนั้นเองเข้าใจ
4: ต่อยนิดนึงครับมีตอนท้ายนิดนึงครับ
3: เออเอา
4: เขาบอกลูกบูชาบารมีธรรมของหลวงตาสุดชีวิตเจ้าค่ะธรรมะของหลวงตามีทุกรสของธรรมลูกดูทางอินเทอร์เน็ตหลวงตาน้ำตาร่วงเพราะสลดความเลวร้ายของคนบางวันก็เห็นหลวงตาเล่นกับไอ้เจ้าฟุกกี้ชมเจ้าหมีซึ่งเป็นธรรมแฝงให้พวกเราได้น้อมจำและปฏิบัติตาม
3: จบครับที่น้ำตาร่วงวันนั้นมีอยู่สองประเภทใครยังไม่เข้าใจให้เข้าใจซะนะน้ำตาร่วงคือทั้งที่เราตัวเท่าหนูก็เหมือนเรื่องลูกสงสารพ่อแม่นั่นแหละลูกก็ตัวเท่าหนูพ่อแม่ตัวเท่าช้างลูกมันจะสงสารพ่อแม่ได้เข้าใจเหรออันนี้เราก็สงสารพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญบารมีมากเฉพาะองค์ศาสดาของเรานี้สี่สงไขยแสนมหากัปกว่าจะสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกแล้วสั่งสอนสัตว์โลกให้โลกความร่มเย็นไปหมดทั้งสามโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆตลอดมาเลยย่าเอาสิ่งนี้ก็มาย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองตัวของเราเองที่กำลังน้ำตาล่วงนี่จิตในเคลื่อนที่เมื่อไหร่สว่างต้าอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีอากาศิโกคือไม่มีการสถานที่เวลาต้าตลอดเวลานี่เราได้มาจากไหนนั่นนะเข้าใจไหมคือองค์ศาสดานั่นเองประทานพระธรรมประเภทนี้ให้เราจึงสงสารพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์สอนโลกไม่มีอะไรที่ติดพระทัยเลยที่จะเป็นเครื่องเป็นน้ำไม่มีมีแต่พระเมตตาด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็มาเห็นโลกที่โสโครกที่นี่ย้อนเข้ามาสงสารพระพุทธเจ้าแล้วมาพิจารณาสลดสังเวชกับความเลวร้ายของมนุษย์ที่หยาบโลนที่สุดที่จะทำลายทั้งองค์ศาสดาศาสนาของพระพุทธเจ้าพร้อมกับผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลาย ให้ล่มจมลงจากสาธาธรรมจากศาสนาก็เป็นนั้นว่าจมหมดทั้งเมืองไทยเหลือแต่สัตว์เดรัจฉานในอยู่ในสัตว์บุคคลนั่นต่อนั่นเองนี่เราสงสารเราสลดสังเวชผู้ที่ทำความตัวช้าละโมกขนาดนี้เข้าใจเหรอนี่น้ำตาเราร่วงออกสองประเภทประเภทหนึ่งสงสารพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งเกิดความสลดสังเวชแก่ผู้ทำความตัวช้าละโมกโดยไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ย้อนกลับไปสงสารเขาทำในนั้นเขาก็รู้เพื่อความสุขความเจริญของเขาแต่อันนี้มันเป็นไปเผาเขาไม่ใช่ความสุขความเจริญอันนี้ก็สงสารอันหนึ่งเข้าใจไหมเพราะงั้นน้ำตาถึงร่วงสองประเภทนี่เข้าใจเลย
2: ครับ
3: นี่ละน้ำตาที่จะร่วงวันนั้นร่วงสองประเภทไม่ใช่อยู่ๆก็มาร่วงเลยร่วงเลยไม่มีเหตุมีผลอันนี้เหตุผลเต็มตัวที่กระเทือนถึงธาตุถึงขันธ์ใจอันนั้นไม่มีอะไรนี่ที่ธาตุขันธ์นี่มันเกี่ยวกับสมมุติมันก็แสดงสมมุติรับกันเข้าใจเหรอแล้วมีอะไรอีกอ่ะ
2: หมดแล้วครับ
3: หมดแล้ว
2: ครับผม
3: วันนี้วินิจฉัยอะไรต่ออะไรเลยวันมาฆบูชาเลยไม่ทราบได้อะไรมาบูชาก็ไม่รู้หรือได้แต่พวกขี้หมูราขี้ม้าแห่งมาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รู้แล้วนะเราวันนี้จะพูดธรรมะให้ฟังวันนี้เป็นวันสำคัญท่านเรียกว่ามาฆบูชาคือวันที่ให้ชื่อว่ามาฆบูชานั้นเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 องค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ล้วนๆแล้วบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าทรงบวชเองทั้งหมดพระจำนวนพระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ซึ่งพระองค์เป็นผู้บวชให้ฉะนั้นโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้ปรากฏในวันเทียบกับวันเช่นนี้บ่ายเวลาตอนบ่ายพระสงฆ์อย่างนั้นมาเองโดยไม่ได้ขันตินิมนต์ที่ไหนเลยให้นัดได้แนะกันตอนบ่ายวันนั้นพระสงฆ์ก็มาเองโดยเป็นพระอรหันต์จำนวน1,250องค์พระองค์ก็ทรงประทานพระโอวาทปาติโมกข์เรียกว่าอุโบสถปาติโมกข์ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วเราก็ลืมพระคุณต้นว่าไงนะโอวาทปาติโมกข์ก็ไม่เคยลืมเนี่ยมันก็ลืมแค่อย่างนี้ถ้าเดี๋ยวก็ลืมได้เพราะมันจำและเป็นพื้นแผ่อยู่แล้วเป็นอยู่เพียงว่าฟาบฟาบมันฟาบไม่ติดนะเลยมันอยู่กระเป๋าไหนก็ไม่รู้แหละขั้นขึ้นก้นก็บอกได้ยอดว่านี่แหละหัวใจพระพุทธศาสนาฟังให้ดีนะสัพพะปาปัสสะอกายตังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้กับสร้างปัญญาการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสติกะปริโยรปนังการอบรมจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานัสสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลพระพุทธเจ้าสอนแบบเดียวกันหมดอนุปวาโดการไม่ไปกล่าวร้ายคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนแก่กันและกันหนึ่งอนุปคาโตการไม่ไปทำลายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหนึ่งอนุปวาโดอนุปคาโตแล้วก็อะไรยืมหนึ่งสามสี่ข้อกุศลสู้กับสร้างอกุอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกข์แท้จะสร้างวโรสังรวมในพระปาติโมกข์คือพระวินัยอย่างนี้นี่แหละมัตตัญญูตาจะพัดตัดสมิงเป็นผู้รู้จักประมาณในการกินอยู่ปูวายทั้งหลายหนึ่งมัตตัญญูตาถึงจะประมาณสภาพตัดสมิงคือว่ารู้จักประมาณในการอยู่กินใช้สอยทุกอย่างหนึ่งแล้วก็อะไรอีกลืมจ้ะมัจจันยุชาสภาพถึงแล้วอะไรอยู่ในเชนาสนะอันสงัดเราลืมกำบังอยู่จ้ะอยู่ที่นั่งที่นอน เป็นที่สงบสงัดหนึ่งในอธิกิจเจตาโยโคทำจิตของตนให้ถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่อย่าง นี่ก็เอตังพุทธศาสนาเหมือนกันคือนี่เป็นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครูครูองค์แล้วว่าปัจจัญจะเสยนาสนะปัจจัญจะเสยนาสนะที่อยู่ที่หลับนอนเป็นที่สงัดงบเงียบนะที่แปลมาจากที่นี่คือเรื่องบาลีได้เรียกร่างเนี่ยนี่ก็ เป็นคำสอนของพระเจ้าครูพระองค์เมื่อท่านโอวาทปัจจุโมกข์ไปพระองค์ประทานในวันมาฆบูชาแก่พระอรหันต์ 1,250 องค์เพื่อเป็นกติกาอย่างแก่พวกเราที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ทำตามนี้จะถึงแห่งความแห่งความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับพระอรหันต์ถึง 1,250 องค์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรในโลกนี้มีที่ไหนพระอรหันต์มีได้ง่ายๆเหลือไปที่ไหนมีแต่ปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบทำลายตนเองและส่วนรวมตลอดชาติศาสนาให้ชิบหายไปกวงไปฉะนั้นอำนาจของความโสโครกเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปในตัวเสร็จนี่ส่วนโอวาทอย่างนี้และผู้มารับฟังโอวาทนี้เป็นพระอรหันต์ล้วนๆผู้ประทานโอวาทก็คือองค์ศาสดาเสียเองมาประทานโอวาทและผู้รับฟังก็มีแต่พระอรหันต์ล้วนๆท่านจะมีบาปมีบุญอะไรมาติดใจท่านท่านสอนที่นี่ว่าโอวาทปาริโมกข์นี่คือสอนภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่ได้สอนภิกษุที่มีกิเลสเจือปนอยู่เหมือนภูโบสถปาริโมกข์ทั้งหลายนะปาริโมกข์ทั้งหลายส่วนมากมีแต่ปุถุชนส่วนปาริโมกข์สอนพระพุทธเจ้าในครั้งนั้น 1,250 องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆเนี่ยคำว่าอรหันต์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ตั้งแต่องค์ในองค์นี้ครอบโลกธาตุครอบโลกธาตุ 1,250 องค์จะครอบขนาดไหนอำนาจแห่งความดีงามความเลิศเลอของจิตที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงแล้วนั้นนั่นแหละคือพระอรหันต์เวลามีชีวิตอยู่เรียกท่านว่าเป็นพระอรหันต์พอชีวิตหาไม่แล้วก็กลายเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าทุกองค์สาวกทั้งหลายทุกองค์เมื่อล่วงลับขันธ์สะขันธ์ออกจากซึ่งเป็นสมมุติออกโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นวิมุตติล้วนๆเป็นธรรมธาตุนั่นไม่เรียกอรหันต์อยู่แล้วเรียกเป็นธรรมธาตุไปเลยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนิพพานแล้วธรรมนิพพานคือดับสมมุติทั้งมวลจากขันธ์เป็นวาระสุดท้ายขันธ์นี้เป็นตัวสมมุติจิตที่บริสุทธิ์นั่นครองอยู่ในนั้นพอขันธ์นี้สลัดตัวออกไปแล้วก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ก็ออกเลยเป็นธรรมธาตุขันธ์นี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟไปเช่นเดียวกับสมวันโอวาทปาริโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุพระสงฆ์สาวก 1,250 องค์ซึ่งมีแต่พระอรหันต์ล้วนๆที่วันนี้จึงเป็นวันมงคลอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายที่ได้สืบต่อขแขนงโอวาทของท่านไปนำไปปฏิบัติกำจัดความหนาแน่นแห่งฟืนแห่งไฟทั้งหลายออกจากใจเราจะมีความผาสุกเย็นใจนี่ละมาฆะบูชาท่านจึงถือเป็นกติตัวอย่างอันเลิศเลยตลอดมาไม่ปล่อยไม่วางบรรดาท่านบรรพบุรุษท่านมีความเฉลียวฉลาดท่านเอาวางไว้เป็นแบบเป็นฉบับให้พวกเราทั้งหลายได้ใส่เต้าเดินการท่านไปก็จะมีความสุขความเจริญวันนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วนะเพราะเหนื่อยแล้วพูด

0: ที่มูราชีมาแห้งสับสนกันไปมาสุดท้ายก็พูดธรรมะล้วนๆในท่านทั้งหลายฟังนะพระอรหันต์องค์หนึ่งองค์หนึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ถึง 1,250 องค์วันนั้นมาประชุมกันเวลาบ่ายโดยพระองค์ไม่ทรงอาราธนาหรือนิมนต์และไม่ทรงนัดหมายกันเลยมาเองในเวลาบ่ายและพระองค์ประทานโอวาทให้ในวันนั้นเลยมาถึงพวกเราทั้งหลายให้เจ้ามาทุกคนนะเอาละเอาแค่นั้นมันเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2548ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าการปฏิบัติพระศาสนาขอเชิญท่านฟังครับ
2: หมอเรื่องเหล่านี้มันเร็วยิ่งกว่าลายนั่นมันเร็วที่สุดเราต้องระวังทุกอย่างเราพูดแล้วผิดที่ไหนน่ะเมื่อวานนี่ก็ดุมพูดอยู่ใช่ไหมเรื่องระวังปากลั่นปั๊บเวลาหนึ่งจะมันจะย้อนเข้ามาหาตัวเองเนี่ยยุ่งไปหมดเพราะยิ่งต้องระวังปากและตัวของแหละทำลายตัวของถ้าปากมันเล่าข้อแล้วทำลายแน่แน่ต้องระวังหนุนไม่หมาเราหนุนล็อกตัวสามตัวหนุนนะของดีกว่านั้นไม่รอให้ดูดูหมาน่าคิดไหมล่ะเนี่ยที่เราจะที่ให้ไปดูนั่นคือมันมีความแปลกอยู่เมื่อคืนนี้นะเราก็เดินกลมอยู่นั่นแหละกำลังเริ่มมืดพระท่านก็ไหว้พระในห้องท่านไหว้พระเสียงดังเหมือนกับไหว้พระทั่วไปแล้วก็เหมือนกับพระวันนี้ไหว้พระอีกเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่พระวันนี้พระพันธุกะที่มาพักอยู่พระท่านไหว้พระไหว้ตั้งแต่ต้นทำมาเด่นนะจนกระทั่งถึงกาแฟตาอะไรจบหมา 4-5 ตัวไม่มีตัวไหนปีปากออกอีกนิดหนึ่งเลยเนี่ยมันทำให้เราคิดเหมือนกันเองทำไมไอ้ตูดยอดที่แต่ก่อนมันเก่งไอ้อ้วนพระไอ้อามันจะต้องอ๋อสมัยก่อนเพื่อนนะที่อันดับที่สองก็ไอ้พ่นตาดำสุดเลยวันเมื่อคืนนี้เงียบหมดทุกตัวเลยจนกระทั่งสวดมนต์จบรับเทศตาแล้วจบเงียบมันคงจะคิดว่านี่ไม่ใช่เสียงครูบาเรามันก็แปลกอยู่นะทำให้เราคิดเหมือนกันเมื่อคืนไม่ได้มีเสียงตัวใดเลยนะจะร้องจากทางขึ้นเห่าหอนสักนิดหนึ่งนะพอแสดงอาการอย่างที่เคยเป็นมาไม่มากก็น้อยนะนี่ไม่มีเลยนะมาตั้ง5-6ตัว7ตัวเงียบเลยแต่สำคัญที่ไอ้อ้วนนะหัวหน้าหมูอ้วนไอ้อ้วนเก่งมากนะไอ้อ่างเอาเลยไอ้อ้วนอ๋อรอดเลยเมื่อคืนนี้เงียบมันก็มีอยู่ที่พอจะพูดได้หนึ่งก็ว่ามันก็คงจะพิจารณาทั้งเสียดูเสียงนี่ไม่ใช่เสียงครูบาเลยเราเซ็งจึงไม่ต้อนรับหนักทีนี้เราพูดเป็นกลางๆไปเลยเสียงธรรมก็จริงแต่ใจที่ออกที่เป็นบ่อแห่งธรรมที่ออกมาจากกระแสเสียงออกไปจากใจใจนั้นมีธรรมมากน้อยเพียงไรใจนั้นชุ่มเย็นมากน้อยเพียงไรกระแสของธรรมออกไปแสดงอาการความชุ่มเย็นความอะไรๆที่นิ่มนวลหรือซึ้งมากน้อยเพียงไรจะออกไปจากหลักของใจนั่นเองเสียงเป็นเสียงธรรมมันก็จริงแต่ใจไม่มีธรรมใจโลเลโลกเล่ไปหานรกอเวจีที่ไหนก็ไม่รู้แต่เสียงเป็นเสียงธรรมดังนั้นก็ไม่มีรสมีชาติได้นะถ้าเป็นเสียงออกจากใจที่เป็นธรรมจริงออกไปออกใจที่เป็นธรรมโดยลำดับตำดาของภูมิจิตภูมิธรรมใช่ไหมถึงใจเป็นใจพระอรหันต์กระแสเสียงออกมานี่จะเต็มไม่เต็มหน่วยก็เย็นไปหมดเลยนั่นมันต่างกัน

0: อย่างนี้เราก็พูดเป็นภาษาบ้าประตันหลวงตาเลยนั่นแหละใครจะมาถือถือสารนักนะให้พิจารณาด้วยกันเชื่อหรือไม่เชื่อให้พิจารณาดีกว่าดีกว่าที่จะมาตะคุบเชื่อเลยท่านไม่ได้เราไม่ต้องการแบบตะคุบเลยเราต้องการเหตุผลต้องการความใกล้ควรนิสัมมาอนังสยโยหลักนั้นดีสำคัญมากแล้วถือนั่นใครจะมาเชื่อเราแบบสุจีห้าเราไม่อยากเชื่อแม้แต่เราเองก็ไม่เคยจะไปเชื่อใครแบบสุจีห้าง่ายนะถึงขั้นที่คนเชื่อถึงจะเชื่อไม่ถึงขั้นคนเชื่อเราไม่เชื่อฟังเอามาเทียบถึงเทียบผลจนได้สัจจะส่วนแล้วไม่บอกให้เชื่อก็เชื่อเองบางครั้งไม่อยู่ก็แม่แล้วเขาเป็นขอตัวลงในตอนต่างมีของวันนี้ท่านละเมืองอุดรเราเป็นเหมือนเมืองเจ้าของแมงบ่หล่ะขอตัวลงไปนั่นผู้ใดก็อยู่มาเขาผู้ใดก็อยู่มาตลอดเวลาไงบ่ได้ตัวเขาจะรับทั้งแขกทั้งใกล้ทั้งไกลเขาตายดิแม่บ่เพราะงั้นเมืองอุดรเท่าซึ่งเป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของของวันนี้แล้วจะไงมากก็ตอนเช้าตอนเวลาว่างพอดีพอเหมาะเล่าก็จะลงมาอยู่แล้วแล้วจึงหันมาตอนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดเนี่ยด้วยเหตุนี้เองเวลาฉันหันแล้วธรรมดาเท่าฉันหันเท่าหนีตามแท้สายของเราไปเลยแต่นี่ทำไมท่านจะมาไปก็พอเล่าหลับขอตกลงนี้เองเข้าใจบ่หลับนั่นตอนนี้เหตุนี้ผมต้องขออยู่นั่นบ่ได้สิบุกบับคือมุขเจ้าสี่ลูกสี่หลานเจ้าดิมุขเจ้าท่านโมโหมากบุบับหล่นล่ำเลยเพราะว่างหน้าว่างหลังทำพระปูน่ะพี่ต้นใช่ไหมนะมาถวายวัดก็อยู่เจ้าผมบอกนะก็อยู่ในแฟนแล้วกลับไปบอกมันเนี่ยว่าให้กินข้าวกินกับข้าวดีอย่าไปหากินเส้นท่านท่านหาแม่หนูนั่นนี่นั่นแหละที่เจอสั่นคนฟาดหัวเจอบอกกันนะเข้าใจไหมคนนี้เขาใจบาปล่ะนะนะเราก็ไม่อยากให้เข้าใจทุกคำไปนี่นะเออพอเราพูดให้คนจะเข้าใจเฉพาะเรื่องเท่านั้นเองแล้วไม่ให้ใครเข้าใจทั้งหมดด้วยเพราะเราถึงพูดอย่างนั้นภาษาเราถึงพิกอยู่นี่คือนี่เดี๋ยวขึ้นภาษาหนึ่งเดี๋ยวขึ้นภาษาหนึ่งนั่นต่อยกยิงเขาหน้าแดนอนุสันจะประเทศบอกนั่นนะเรื่องก็แม่หนูนั่นอนุสันเข้าใจไหมบอกนั่นนะผมหลวงตาท่านสั่งนั่นเราก็เห็นด้วยว่างั้นน่ะแค่เปล่านั่นเนี่ย
1: แค่เปล่า
0: เทมจะจำเป็นมากนะนี่คนมาขอจนอาจให้ไม่หวานไม่ไหวนะทางมูลนิธิก็เหมือนกันทางว่ามูลนิธิก็มากกว่ามากมูลนิธิที่หลวงปู่มั่นซอยอะไรสารวัตรเพลงสารวัตรเพลงนี่เป็นคำพูดติดปากคำพูดตลาดว่าสารวัตรเพลงเราจะต้องอะไรทำการเขารู้ว่าซอยยิ่งมวลด้วยยิ่งมวยด้วยงั้นนะซอยยิ่งก็หน้าวัดเพลงนั่นแหละไปหน้าวัดเพลงเข้าไปตามเสาไฟฟ้าเขามีลูกศรบอกไปอาสมหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นป่ามั่นอันนั้นก็อาจอยู่ตลอดเมื่อ2วันนี้เขาก็มาที่นี่คือคนในมูลนิธิน่ะมาแล้วเราก็เอาข้อที่เราทราบจากคนนั้นละพูดกับเขาว่าได้ทราบว่าเทมน่ะอาจไม่ค่อยเป็นท่าเป็นทางอะไรใช่มั้ยวะเขาบอกบางม้วนก็เป็นอย่างนั้นก็ว่าแล้วมันเป็นเพราะอะไรวะเพราะเครื่องมันดูไม่ดีไม่ดีถ้าหากว่าเราจะทำประโยชน์ทางนี้แก่คนเราก็ควรจะแก้ไขดัดแปลงให้เรียบร้อยเพื่อให้ทำประโยชน์ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราอย่ามาทำหลอกๆหลอนๆอย่างนั้นเลยนี่เราพูดกันไปทำแบบนี้มันหลอกๆหลอนคนหนึ่งได้ไปดีคนหนึ่งได้ไปไม่ดีใช่ไหมคือเครื่องมันไม่ดีเขาตัวเจ้าของเองเขาก็มายอมรับสารภาพเราตามที่เราถามเนื่องจากเราทราบจากคนอื่นที่ไปอ่านในมูลนิธินะแล้วบางรายได้ดีบางรายมันได้ไม่ดีบางรายเงียบไปเลยว่างั้นเราเพราะเราจึงบอกว่าจะทำหลอกหลอนนั่นสิว่าท
1: าเราจะทำประโยชน์ในทางนี้จริงก็ให้ทำให้เกิดประโยชน์จริงเลยแล้วไม่ดีก็ให้แก้ไขดัดแปลงสมัยแต่ว่างั้นเขาคงจะไปนั่นแหละอันมูลนิธินี่ก็เป็นสมบัติของวัดป่าบรรทัดนะคุณนิดตั้งตรงจิตเขาถวายทั้งหมดเลยอันนี้เราก็พูดกวงเราก็บอกว่าเราไม่อยากได้เราไม่เอาแล้วว่างี้เลยอ่ะตั้งแต่วันนี้เราหนักพอแล้วแล้วเขาไม่ยอมสุดท้ายก็ทางเหตุผลก็สู้เขาไม่ได้เราจึงยอมรับด้วยเหตุผลนั่นเองอ่ะแล้วยอมรับก็เราจะรับเพียงเดียวว่าตามภาคกฎหมายอะไรตามเนี่ยกฎหมายเท่านั้นนอกนั้นก็สมบัติอะไรๆให้เป็นของมูลนิธิอยู่ตามเดิมทำท่านทำหน้าที่อะไรๆผลประโยชน์ให้ยกให้ท่านทั้งหมดเราบอกเราไม่แตะระหว่างนี้นะตลอดที่เราไปทั้งเหมือนกันอันนั้นก็แบบเดียวกันนี่แหละสุดท้ายก็ยังต้องยอมรับให้เหมือนกันเงินกันหนักไม่ใช่เล่นวัดต่อมันตัดเนื้อที่วัด163ไร่แต่ที่นี่เราไม่ได้แบกเนื้อที่วัด163ไร่ที่แล้วแบกคนอยู่ในวัดมันจะตายหรือรู้ไหมมันหนักแบกผ้าแบกเนรไม่ทราบว่าภาคไหนทั่วประเทศไทยเต็มนี่ครับแบกหมดรวมกับแบกผ้าก็แบกแล้วหนักเราไม่อยากได้มากระหว่างนี้น่ะไอ้บ้านมันกระบวบ้ากระตามพอเราเป็นบ้าเราพูดด้วยความเป็นคนดีอยู่นั่นแหละมันหนักเราก็บอกว่าหนักทำหนักจริงเพราะหนักขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันแล้วเมื่อวานนี่ก็เขียนจดหมายมาจากเมืองนอกขบขันมีจดหมายจากว่านี่เราก็ไม่นึกว่าจะพูดหรอกมันขบขันน่าพูดก็จะพูดก็บ้างเพราะเขาได้หนังสือรวมธรรมะป่าของอาจารย์มหาบัวติดตัวไปด้วยเขาไปเมืองนอกแล้วเขาไปอ่านว่างั้นเวลาไปอ่านแล้วมันซึ้งแล้วเขาก็เลยถามมาว่าหลวงตาอายุเท่าไหร่เขาถามมาเนี่ยแล้วหลวงตาน่ะอายุเท่าไหร่น่ะทำไมแต่ก็ถือมันถึงเก่งกล้าสามารถเอานั่งเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะไอ้เก่งกล้าสามารถเอาหนาฟังแล้วซึ้งมากเขาว่าเก่งกล้าทำไมซึ้งน่ะหรือว่าเก่งกล้าแบบไหนวะแล้วไม่น่าทราบจะให้เราทำยังไงเขาถามมาจริงเสร็จแล้วเขาก็ขออภัยนะแล้วเขาก็มีฉากหลงกองกันละเพราะเขามีการศึกษาน้อยกว่านั้นเขาน้อยกับเรามากมันใครจะเก่งกว่าใครรู้นะท่านอย่างที่บางนนท์เขาเขียนมาเขาเขียนหมายมาหาเราสุดท้ายเขาก็บอกเขาต้องขออภัยขอประทานโทษท่านอาจารย์เพราะฉันนี่เรียนหนังสือได้แค่ป.4เขาบอกมันแล้วก็ไม่เคยเขียนหมายถึงใครด้วยเขาเขียนจดหมายเขาเรียนหนังสือได้แค่ป.4เราก็บอกเราให้อภัยแล้วตั้งแต่ยังไม่เขียนจดหมายเราบอกเพราะเราเรียนจบแค่ป.3เราบอกแต่ตั้งๆที่เราตอบจดหมายกับคนมากต่อมากด้วยแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นท่ามาตลอดมาจนกระทั่งตัวนี้เราก็บอกว่าคุณยังเขียนจดหมายฉบับเดียวยังดีกว่าอาจารย์แย่ระหว่างนี้นะ แล้วก็เงียบมาเลยเดินแต่นั้นมาก็ไม่ดีก็ตอบไม่ดีแล้วเราก็ส่งหนังสือไปให้พร้อมด้วยนะอย่างนี้ละคือมันมากต่อมากคนหนึ่งมีมาแบบหนึ่งคนหนึ่งมีมาแบบหนึ่งอย่างที่มาจากเมืองนอกในรับเมื่อวานนี่เหมือนกันนี่ก็ว่าเขาอ่านแล้วเขาชอบใจในสำนวนแล้วเขาก็หลงตาอายุเท่าไหร่เวลานี้ทำไมเขียนหนังสือหยดย้อยนางหนาแล้วรู้เก่งกล้าสามารถเขาว่างั้นเขาว่าเก่งกล้าสามารถแสดงว่าคงอ่านหานน่ะนะพูดถึงเรื่องเขียนคงจะอ่านหานก็เหมือนอย่างพูดนี้แหละก็จะน่ากลัวที่ไหนก็ไม่มีเสือสักตัวอยู่นี่มีแต่คนนะก็พูดคนพูดกับคนก็จะไปกลัวอะไรนะถ้าเป็นเสือเราก็กลัวนี่มันคนมันก็รู้กันอยู่อย่างนี้ใครจะว่าใครอุตระใครอุตรีไม่ได้อุตรีมันขบขันอะไรนี่ไปยังไงเอาเดี๋ยวขันที่เที่ยงก่อนแล้วไงไหนก่อนมาถนนก่อนโอ้เราอยู่บ้านไหนอยู่ดอนบ่เจ้าบุกเข้ามาวันเกิดสิพอเข้ามาดีบ่มันเป็นยังไงเหรอวาสนาของวัดป้าบรรทัดมันอาภัณฑ์อยู่โอ้ยกูเลยจะเข้ามาเหยียบเราขึ้นวัดไปวัดเป็นไหนมันอาภัณฑ์ต้องคอยแล้วลงไปโดยดำด่าบัดทิ้งด่าพับเข้าใจบ่เจ้าพักกันสร้างกันดีนะทุกคนสร้างกันดีเห็นพี่น้องชาวพุทธชาวไทยเราเป็นชาวพุทธมาเกี่ยวข้องกับศาสนาก็รู้สึกว่าเราภูมิใจ

าคปฏิบัตินี้เป็นภาคเข้าสู่แนวรบจริงๆไม่ได้เหมือนอย่างภาคที่เขาฝึกหัดทหารเขาเรียกซ้อมรบนะภาคซ้อมรบเป็นธรรมดาถึงจะหนักจะเบาขนาดไหนก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องฆ่ากันให้ตายให้ทิพายเพราะเป็นภาคซ้อมรบแต่ภาคเข้าสู่สงครามจริงๆนี้เป็นภาคตายจริงๆไม่เก่งต้องตายต้องได้ทุ่มเทสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางเข้าสู่สงครามเพื่อชัยชนะมาสู่บ้านสู่เมืองของเราถ้าไม่ดีก็ต้องตายแน่ๆอันนี้เราเทียบเข้ากับทางภาคปฏิบัติของธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมการศึกษาเรียนก็เหมือนกับว่าการฝึกซ้อมกันธรรมดาทหารฝึกซ้อมธรรมดาไม่เป็นเรื่องเสียหายไม่เรื่องเจ็บปวดแสบร้อนอะไรไม่เป็นเรื่องที่หายไหวความแต่ภาคปฏิบัตินี่พี่ภาคเอาจริงเอาจังเนี่ยที่นี่นะที่เราถึงได้พิจารณาเต็มหัวใจทางภาคปฏิบัตินับตั้งแต่วันก้าวเข้าสู่ขึ้นสู่เวทีคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแล้วว่าสันนังในสัจจะยาวจนเศร้ากันอยู่เอาจากนั้นก็เลื่อยไปจนกระทั่งถึงห้ำยังคูห้าสุดท้ายคือมันมาชาทั้งหมดแล้วให้ท่านทั้งหลายได้ไปเที่ยวสอดแสวงหาอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาหนักทั้งที่ที่แจ้งลอมปางอันเป็นที่สงบเงียบควรแก่การสมณธรรมและขอให้ท่านทั้งหลายได้พยายามทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนี่แหละกล้าขึ้นสู่เวทีอันนี้เองคำว่าเวทีนี้คืออะไรเข้าป่านั้นบ้างเข้าป่านี้บ้างเข้าเขาลูกนั้นบ้างเข้าถ้ำนี้บ้างเงื่อมผานั้นบ้างความอดอยากขาดแคลนไม่ต้องพูดแต่ไม่เคยไปสนใจมันกับเรื่องการอยู่การกินการหลับการนอนว่าจะมาเป็นอุปสรรคต่อการประกอบความเพียรว่าสถานที่ไหนมันดีสถานที่ไหนมันปลอดโปร่งสถานที่ไหนจะเป็นสถานที่ฆ่ากิเลสได้อย่างจังๆให้ชิบหายไปตัวอย่าให้เป็นกิเลสฆ่าเราก็แล้วกันนะนี่แหละเข้าสู่สมรภูมิเราเริ่มมาตั้งแต่เรียนหนังสือหยุดเรียนหนังสือเรียนอยู่7 ปี 7 ปีก็ได้แค่ป.3เหมือนกันแหละเรียนหนังสือทางชั้นประถมก็ได้ป.3นักธรรมก็ได้ป.3คือตรีโทเอกปริญญาก็ได้ป.3นี่หลวงตาป.3ใช่ไหมเป็นหลวงตาป.3พอเรียน7 ปีนั้นแล้วก็ออกเพราะตั้งหน้าจะออกอยู่แล้วด้วยความซาบซึ้งในธรรมของพระพุทธเจ้าอ่านตั้งแต่ประวัติของพระพุทธเจ้าลงไปถึงประวัติของพระสาวกอ่านน้ำตาร่วงทั้งเวลาพระพุทธเจ้าได้รับความลำบากบนในการประกอบความภาคเพียรสลบสลายถึง2 หน 3 หน 4 หนเกิดความสลดสังเวชสงสารพระองค์มากจากนั้นพระองค์ได้ตรัสรู้เกิดความมหัศจรรย์พระพุทธเจ้าอีกก็น้ำตาร่วงเหมือนกันทีนี้สาวกมาจากที่ต่างๆมาตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกรุงศรีถึงพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาออกมาบวชองค์ไหนออกมาบวชแล้วลูกขโมยเสนาสนังอยู่ตรงไหนพระเจ้าที่ยังไงไปตามนั้นเลยไปตามนั้นเลยไปตามเลยไม่มาสนใจกับบ้านกับเรือนสถานที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมวงศ์สกุลเป็นยังไงทุกจนหนโลกขนาดไหนมีความมั่งมีชื่อและไม่เคยไปสนใจเลยกับเกี่ยวกับสกุลไม่ไปนั่นขึ้นเวทีเลยท่านนั่งอยู่จนกระทั่งถึงเป็นพุทธังสนังกระฉามีของเรา1แล้วสังฆังสนังกระฉามีของเรา1พระสงฆ์สาวก1พระพุทธเจ้าได้ทำมังสนังกระฉามีให้พวกเราถึงทั้ง2พระองค์นี่แหละพระพุทธเจ้าพระสาวก1นี่ท่านเป็นอย่างนั้นเวลาอ่านแล้วเกิดความซาบซึ้งภายในจิตใจจึงได้ตัดสินใจภายในความรู้สึกตัวเองนะแบบนี้เราพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังไม่ใช่เป็นการโอ้อาดวดเราพูดตามความสัตย์ความจริงพูดตามเรื่องความเป็นจริงแห่งใจของเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วนิสัยนี้ไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนใครเลยถ้าว่าลงยังไงแล้วขาดสะบั้นไปเลยถ้าลงยิงไม่ลงไม่ยอมลงถึงคอขาดหัวก็ไม่ลงตกมันจะไปตกที่ไหนก็ไม่รู้นะให้ตกไม่ตกถ้าลงได้ลงแล้วหัวไม่ขาดก็ลงมันลงด้วยเหตุด้วยผลนี่เวลาอ่านเราชีวิตของท่านแล้วเกิดน้ำตาร่วงมีความกระหยิ่มต่อมรรคต่อผลโดยทายเดียวเท่านั้นนี่เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะออกปฏิบัติอย่างเดียวฝึกซ้อมแนวรบก็เพื่อจะเข้าสู่แนวรบคือฝึกซ้อมฐานฝึกซ้อมเพื่อการรบก็เพื่อจะเข้าสู่แนวรบเท่านั้นไม่จะถอยนี่แหละคือว่าการศึกษาเรียนเหมือนกับการฝึกซ้อมจากนั้นก็กล้าขึ้นสู่เวทีเพราะความซาบซึ้งในปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านลำบากลำบนขนาดไหนด้วยแล้วได้ทำมรรควิเศษนั่นอันนิสิตวิโสขึ้นมาครองใจด้วยเป็นสาระของโลกด้วยไม่มีอะไรประเสริฐเหมือนทำครองใจนั่นเลยอันนี้ล่ะเป็นเหตุที่จะให้บึกบืนเป็นเหตุที่สลับเป็นสลับตายจากนั้นก็กล้าขึ้นสู่เวทีพอหยุดเรียนหนังสือท่านเข้าป่าเลยขโมยหนีนั่น

ไม่ใช่ธรรมดานั่นเราพูดให้เต็มเหตุเต็มผลก็สมเด็จพระมหาวิโรฬห์มัทสีมาท่านนั่นแหละเป็นอาจารย์ของเราทางด้านปริยัติสอนนักธรรมโอสอนปริยัติเสร็จแล้วก็ขโมยท่านหนีเพราะจะหนีซึ่งหน้ามาได้ทำให้เราหนีท่านจีบกันไว้ทุกด้านทุกทางด้วยเจตนาดีของท่านอันหนึ่งนะเราจะทำหนีท่านไม่ได้ท่านมีเจตนาดีของท่านอย่างหนึ่งแต่เราก็จะไปแบบหนึ่งในสุดท้ายเราจะไงเราจะอยู่ไม่ได้เราบอกนี่เลยเพราะเราได้ตั้งสัตว์ไว้แล้วว่าจบประโยค3นี่เท่านั้นจะไม่เรียนประโยค4ไม่สอบประโยค4ต่อไปเลยเราจะออกโดยถ่ายเดียวมีเท่านั้นไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นจึงต้องหาอุบายวิธีที่จะหลบหลีกปีกตัวออกจากท่านให้ได้โดยไม่ให้เสียมารยาทก็พอดีท่านไปต่างจังหวัดทับแล้วก็บึ้งขโมยนั่นเห็นไหมขโมยขึ้นบ้านแล้ววันเข้าป่าเลยทีนี้พอเข้าป่าแล้วเป็นยังไงเพราะความซาบซึ้งถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแต่มีแต่หลวงปู่มั่นเนี่ยเด่นโด่งดังที่สุดเราจิตของเราอยู่โน่นพอออกบึ่งก็ถึงเลยนี่เราพูดสรุปความนะพอจากนั้นมาแล้วใช้ความพินิจพิจารณาตั้งแต่ขึ้นเวทีเริ่มขึ้นเวทีมาจนกระทั่งทุกวันนี้มันทุกวันนี้มันหมดเลยละหมดเขี้ยวหมดฟันมันไม่เรื่องอะไรละถ้าเป็นหมาก็เป็นหมาเท่าๆแก่ๆนอนเฝ้ากองไฟตั้งแต่เวลามันยังหนุ่มยังน้อยยังทั้งกัดทั้งเห่าผ้าใครวางเกะกะกะฆ่าใครเลื่อนไม่ได้มันกัดฉีกแหลกหมดพวกเซอร์อย่างพวกเรานี่หมากัดผ้าแขกขับแหลกหมดนั่นแหละหมาตัวมันกำลังขนองใช่ไหมล่ะเช่นลูกหมานี่มันดื้อเก่งหยอกอะไรลูกหมาใครก็เถอะเราก็เห็นไหมมันกัดมันฉีกผ้าแหลกหมดละนี่เวลามันคึกทำแล้วมันเดี๋ยวคึกขนองทางนั้นนะกินเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เวลานี้มันหมดเขี้ยวหมดฟันแล้วก็อยู่ตามภาษีภาษากันล่ะนี่เราพูดถึงเรื่องว่าเวลาขึ้นเวทีเป็นยังไงใช้ความพิจารณาอย่างมากไม่อย่างนั้นถูกนอกตายกิเลสไม่มีอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในสามแดนนกกระทานนี้ไม่มีอะไรจะฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสไม่มีเพลงใดไม่ว่าลูกทุ่งลูกกรุงลูกไหนๆก็เถอะล้มเหลวทั้งนั้นสู้เพลงของกิเลสไม่ได้เลยแม้จะลูกกรุงเพลงของลูกทุ่งลูกกรุงก็เป็นเพลงของกิเลสก็ตามแต่กิเลสที่มันฝังอยู่ในใจนั้นยิ่งแหลมคมยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนั่นนี่เราจะใช้วิธีไหนมันถึงจะฆ่าสิ่งเหล่านี้ให้พิมพ์หายวายปวงไม่ได้จะเอาเพลงไหนมาเหนือมันแข่งกับเพลงของกิเลสนะเพลงของธรรมเท่านั้นอาวุธคือธรรมเท่านั้นนั่นแหละที่นี่จะใช้ความพิจารณาเอาที่นี่ขอสรุปมาเลยว่าเท่าที่เราได้พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถเรานี้เราลงใจทันทีแม้จะมีห้าหัวเราให้ยอมตัดทั้งห้าหัวเพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อถวายพุทธศาสนาจะมีกี่หัวเราจะไม่เสียดายเลยถ้าว่าตัดบูชาพุทธศาสนาเท่านั้นเราจะยอมให้เลยขาดสะบั้นไปเอาไปเถอะนี่จึงได้มีความภาคภูมิใจกับพี่น้องทั้งหลายที่ยึดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือพระพุทธศาสนาทุกจุดที่สุดเลยเรียกว่าไม่เสียวาสนาไม่เสียบุญญาภิยมพานที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้ถือเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแล้วยังไม่นำท่านยังได้ถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงด้วยพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสดาเอกเจ้าของศาสนาคือศาสดาเอกมีตัวจริงตัวจังมีเจ้าของศาสนานี้เป็นที่แม่นยำที่สุดถ้าใครอยากจะทราบพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงถ้าสงฆ์สาวกมีจริงไม่มีจริงปฏิบัติธรรมเข้าไปเริ่มเลยท่านสอนเอาตรงที่มันจะสัมผัสชัดเจนนั่นนะสมาธิท่านสอนให้บำเพ็ญสมาธิทางจิตใจภาวนาพอจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วจะเริ่มเชื่อพุทธเจ้าอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าคงเป็นแล้วนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นแล้วท่านถึงสอนเราอย่างนี้พอสมาธิขั้นใดขั้นใดท่านนี้พระพุทธเจ้าเป็นหมดแล้วจึงได้สอนเราอย่างนี้นี่ยอมเลยหลังนั้นก็เข้าถึงขั้นปัญญาอันนี้ยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วปัญญามีความฉลาดแหลมคมเท่าไหร่ยิ่งซึ้งถึงพุทธเจ้ายิ่งซึ้งถึงพุทธเจ้าโดยลำดับลำดาเพราะท่านสอนเราแล้วถึงเราถึงจะรู้อย่างนี้อุบายเหล่านี้เรามาจากพุทธเจ้านี่พอรู้ขึ้นตรงไหนมีแต่พุทธเจ้ารู้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วแนะไว้แล้วทั้งนั้นมันจะทนงไปไหนมนุษย์เรามันก็ยอมนั่นละเป็นเครื่องวัดตวงกันตรงที่จิตกับธรรมที่สัมผัสกันมากน้อยเพียงไรจะเป็นเรื่องสัมผัสพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันมากน้อยเพียงนั้นเมื่อจิตได้สัมผัสธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึง 100% ถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพุทโธแล้วพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาก็ 100% เช่นเดียวกันหาความสงสัยไม่ได้แม้จะไม่เคยพบพุทธเจ้าประสามพุทธเจ้าองค์นั้นชั้นใดอันนี้ชั้นใดเล่านะถามไม่ปึ้งขึ้นกระเทือนถึงกันหมดนี่ถือว่าเป็นศาสนาที่เอกที่สุดคือพุทธศาสนาเราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วนับว่าเป็นศาสนาเป็นคนมีวาสนาท่านอย่าให้เสียวาสนาของตนในวันหนึ่งคืนหนึ่งงานทั้งโลกมันก็มีแต่เราอย่าไปยกให้เรื่องร่างกายไปกินซะหมดนะเรื่องกาย

0: ยาก็มีการดูการกินการหลับการนอนเป็นธรรมดายาให้มันเหนือจิตไปได้จิตนั้นมีอะไรจิตนั้นเป็นของจำเป็นอยู่ตลอดเวลาจะต้องรับอาหารอยู่ตลอดถ้าไม่รับอาหารเช่นก็เป็นยาพิษขึ้นมาอีกแล้วน่ะมีความทุกข์ภายในใจเอาจะเอาอะไรมาแก้นะต้องมียายาก็ทำมโหสถที่แก้อุบายวิธีความเฉลียวฉลาดของคนแก้ไม่แก้ทุกข์หลุดไปไม่ได้เพราะเรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาจากกิเลสเรื่องจะแก้ทุกข์เป็นเรื่องของธรรมเหมือนกับยาแก้โรคนั่นเองเราต้องหาอุบายใช้อุบายแก้ให้ได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงจิตของเรามันผ่านพ้นไปได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยจิตดวงนั้นไม่บอกว่าเลิกก็เลิกอยู่ไหนไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาไม่มีท่านที่เรียกอาการลิโกอาการลิโกคืออะไรอาการลิกจิตอาการลิกธรรมอันเดียวกันเมื่อจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เถอะไม่มีแล้วว่าการนั้นสมัยนี้ไม่มีคือมันหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงที่จะไว้ตกวิจารณ์ให้เป็นความทุกข์ความลำบากว่าตายแล้วนี่เราจะไปเกิดที่ไหนอีกเหมือนอย่างที่เราเคยเกิดมาแล้วเคยตายมาแล้วเคยทุกข์มาแล้วนี่เราจะไปทุกข์ที่ไหนอีกมันหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงในจิตใจของดวงนั้นแหละโดยที่เจ้าของรู้เจ้าของเองท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดใครปฏิบัติแล้วจะรู้ไปเริ่มรู้ไปตั้งแต่นี้ละเช่นอย่างเราพวกเรามาให้ทานวันนี้เราก็ทราบทุกคนว่าเราได้อะไรมาทานมาทานด้วยความรู้สึกใจของเรานี่ก็รู้ชัดๆในเจ้าของแล้วใช่มั้ยวัตถุทานของเรามีมากมีน้อยเท่าไหร่เราทายทานมาโดยลำดับดาเราซึ้งใจของเราแล้วก็เข้าไปสู่นี่แหละเปิดเอาภาพเข้าปั๊บทันทีการให้ทานกับการได้มาเป็นอันเดียวกันภาษากันปุ๊บเหมือนเราเปิดประตูเนี่ยช่องอากาศเอาเปิดให้อากาศออกอากาศเข้าพร้อมๆกันเลยภาษากันทันทีนี่แหละคำว่าให้ไปกับได้มาเป็นอันเดียวกันในประโยคของจิตเดียวกันนั่นแหละนี่นี่การรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมากน้อยเราก็รู้ในตัวของเราเองเราของเราเองนี่เขาเรียกว่าสันทิฏฐิโกจนกระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจจริงๆเราจะถามใครแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ถามพระองค์ทำไมฉันนี่โกพระองค์มอบไปแล้วไม่ได้ผูกขาดพระองค์ไม่ได้ผูกขาดฉันนี่โกแปลว่าอะไรแปลว่ารู้เองเห็นเองถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าอาหารอันนี้เผ็ดหรือเค็มเอาดื่มเอาบอกมันพอใส่เข้าไปปั๊บอ๋อแน่ก็รู้เองเผ็ดหรือเค็มก็รู้เองจำเป็นแล้วจะต้องไปถามคนอื่นลิ้นของเราก็มีเหมือนกันถามเขาทำไมถ้าเราไม่ใช่เป็นคนลิ้นขูดลิ้นขาดนี่วะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนศาสนาไว้แต่พวกผู้ดูบริษัทลิ้นขูดลิ้นขาดดีวะเนี่ยมาปฏิบัติไปก็ทราบกันอย่างนี้ทำนองที่ว่าหวานก็รู้ในลิ้นของเราเองภาพยอมรับว่าหวานผู้นั้นมาบอกว่าโอ้นี่หวานเฮ้ยอย่างนั้นเหรอไหนเราดูออกใช่ไหมโอ้นี่ขมใส่ลงไปปั๊บเราเป็นไงโอ้ใช่เนี่ยเขาลิ้นอันเดียวกันมันรับกันยอมก็ได้เครื่องยอมทำก็เหมือนกันอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พยายามอุตส่าห์นะอย่าให้เสียเวลาจิตนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราตลอดเวลาเพราะจิตได้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าคนนั้นมีคนนี้ฉลาดคนนั้นโง่คนนั้นมีวัตถุสิ่งของเงินทองบริษัทบริวารมากนั่นยกให้เป็นบุญวาสนาอันหนึ่งแต่ว่ากิเลสที่ผู้มันเหยียบย่ำก็ต้องว่ามันบ้างสิเรื่องความทุกข์มันจะเหยียบอยู่ที่หัวใจถ้าใจไม่มีธรรมแล้วจะหาความสุขไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองเข้าของบริษัทบริวารมากน้อยจะมาช่วยไม่ได้นะถ้าไม่ใช่ธรรมช่วยภายในจิตใจบุญช่วยนั่นแหละสำคัญเพราะจริงต้องในสร้างความดีไว้สำหรับจิตซึ่งสมกับว่าจิตเรียกร้องหาความสนช่วยเหลือจากเจ้าของตลอดเวลาให้เราช่วยจิตด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีหาอุบายวิธีเฉลียวฉลาดปฏิบัติต่อใจของเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าใจเรื่องนี้เอาแล้วนะพอเหนื่อยแล้ววันนี้เทศมากนะจะให้พอวันนี้เทศมากจริงวันนี้เข้าใจไหมล่ะเป็นทุนงานด็อกเตอร์นะงั้นแหละจี้วันนั้นนะจี้ก็ได้ลูกศิษย์ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังคปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทาปชาญโนจตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังสามโมงครึ่งหรือโอ้โหนี่เข้มมันเข้มข้นไปแล้วนะเหนื่อยอ่ะประเทศเจ้าเราคุณพูดถึงนี่มันเข้มข้นเป็นตัวเนอะมันเป็นของมันเองนี่แหละไม่เป็นหรอกมันเป็นนั่นแหละ
1: อ
0: ยิ่งในเทศธรรมยิ่งในเทศเรื่องถ้าขันปัญญาไปลุงเทศกันจะเทศสามพังนี้กันแล้วพอลงถึงขันปัญญาจะกล้าต่อสู้มือโอ้โหยังโอ้มันก็ท่านใจนี่คือมันเวลาลมมันหมดแต่ถ้ามันมวนหมดรีบสูบลมมาใจดังฟิวฟิวมันติดเทปนะขนาดนั้นนะท่านคือมันว่าท่านใจนี่เมื่อถ้ำมันยังมวนหมดแต่ลมหายใจหมดก่อนเดี๋ยวก็รีบถูกลมหายใจดังฟิ้วเลยแล้วก็เหมือนบ้าเลยว่าพูดง่ายเหมือนบ้าทั้งที่เราก็ไม่ใช่บ้า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าการปฏิบัติพระศาสนาในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: อันนี้ทั้งมองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูเจ้าก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่13เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าพรหมจรรย์เบื้องต้นขอเชิญท่านฟังครับ
1: นบาทแปลว่าบทนั่นลงมามหา มโนภูฟังมาในคัมภีร์ไหนมาใครในคัมภีร์มโนภูฟังก็ไม่ผิดถ้าจะตอบในทางปรมัตถ์ทีฆนิกายมหาวรรคก็เป็นวรรคยาวจุลวรรควรรคสั้นมัชฌิมวรรคก็วรรคขนาดกลางพูดขนาดกลางมหาวรรคก็พูดยาวพูดหลายวรรคหลายตอนเรียกว่ามหาวรรคแต่ความประสงค์ก็อันเดียวกันทำเจริญวรรคบาทมันส่งต่อพระนิพพานหมดที่มีโลกีมาปนเปก็เพราะเอาศาสนาอื่นมาปนเปคำสอนพระพุทธศาสนาก็เลยยุ่งเหยิงเยอะที่โกในทางพุทธศาสนาก็หมายเอาพรหมจรรย์เบื้องต้นในพรหมชาลสูตรสูตรสุปฏิปันโนเป็นสูตรเบื้องต้นเพราะพรหมจรรย์เบื้องต้นหมายเอาสุปฏิปันโนพรหมจรรย์เบื้องปลายสามีเกศพระพุทธศาสนาไม้เท่านั้นที่ประกาศตัวพุทธศาสนาเป็นโลกีไม่ใช่ศาสนาอื่นเป็นโลกีศาสนาศาสนาพุทธเป็นโลกุตระศาสนาพระส่งเสริมสุปฏิปันโนเป็นต้นเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นพระพุทธศาสนาจะนิกายไหนไหนก็ตามพระบรมศาสดาไม่ทรงสรรเสริญนิกายนั้นนิกายนี้ก็ทรงสรรเสริญนิกายสุปฏิปันโนเท่านั้นเป็นต้นจนถึงอุชุยายะสามีกิเท่านั้นยืนยันเท่านั้นนิรญาณเป็นสาวกของเรามหายานเป็นสาวกของเราพระบรมศาสดาก็ไม่ได้ทรงยืนยันมาใส่ชื่อกันใหม่ที่หลังครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพระบรมศาสดาก็ทรงยืนยันแต่สุจิปโนสุญายะสามีเท่านั้นจะเป็นนิกายไหนก็ตามยืนยันเท่านั้นปัญหาในสนามหลวงกับปัญหาในทางปฏิบัติปัญหาถ้าทำเอกผู้ภาวนาพุทโธพุทโธเป็นสมถะหรือปัสสนาแล้วถ้าตอบให้ถูกในสนามหลวงก็ตอบว่าผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะเพราะผู้ภาวนาพุทโธจะถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่สามารถถึงอัปปนาจริงอยู่แต่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วไม่เหมือนกันการสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นจะผูกขาดว่าเป็น

สมาธิหน้าเดียวก็ไม่สนิทยกอุทาหรณ์เช่นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เธอเห็นบริกรรมของเธอคำบริกรรมของเธอเป็นวจีสังขารหรือเป็นจิตตสังขารเกือบดับอยู่แต่เธอเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอนัตตาคุณแทบไม่เกิดไม่ดับเสียแล้วเมื่อเธอเห็นพร้อมกันในขณะเดียวอย่างนี้มีญาณธรรมยุทธเห็นพร้อมกันพร้อมกับลมหายใจเข้าออกด้วยจะเข้าใจว่าเธอเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกต้องเป็นวิปัสสนาสัมปยุตกันกับด้วยสมถะตรงคืนกันไปในตัวส่วนจะเบื่อจะนายจะคลายจะหลุดจะพ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับจริยาของบุคคลเราจะตอบอย่างนี้ยกอุทาหรณ์อีกคือนี่ผู้บริกรรมละโชละนังละชังฮานตินั้นก็น่าจะเป็นบริกรรมอภานาฉะนั้นจึงแตกฉานในปฏิสัมพิทาสี่เล่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าบารมีแก่กล้ามาต่างกันมาในภพก่อนภพเพยกตาปุญญาตานิสัยปัจจโยปุเรชาตาปัจจโยไม่เหมือนกันยกอุทาหรณ์อีกเช่นพระพาหิยะครั้งเทศพระบรมศาสดาไม่ต้องการให้เทศยาวเลยเทศสั้นๆครับเออถ้าอย่างนั้นก็เป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นเออเออพอแล้วครับสำเร็จพระอรหันต์ไปแล้วเพราะเหตุอะไรก็เพราะเหตุว่าข้างพระพุทธเจ้ากัจจปะนั่นท่านได้ภาวนาสมถะโดยปัจจนามาช่ำชองแล้วเกิดกล้ามาแล้วเทศอนัตตาใส่คำเดียวเท่านั้นเพลงเลยพวกมานพก็เหมือนกันมานพ16คนมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีแก่กล้าแล้วไม่แก่กล้ากรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างมันส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละท่านละคนเช่นพุทโธพระสวัสดาบาลพุทโธพระสกทาคามีพุทโธพระอนาคามีพุทโธพระอรหันต์พุทโธพระอรหันต์พระอรหันต์เรียนพุทโธจบแล้วพุทโธแปลผู้รู้รู้จนไม่มีกิเลสวิมุตติญาณทัศนกถาทัศนกถาเกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่ได้เกิดความรู้ความเห็นในความที่พ้นจากกิเลสเป็นตอนไปเหมือนโสดาบันสกทาคาอนาคาถ้าให้ผมตอบทุกวันผมต้องตอบอย่างนั้นฌานและสมาบัติฌานที่เป็นโลกีก็คือฌานผู้ที่เจริญฌานไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ต้องเป็นโลกีจะเก่งสักเพียงไหนก็ต้องเป็นโลกีผู้เจริญฌานไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นฌานโลกีล้วนถึงแม้จะเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาโลกีเพราะไม่ยอมตัวถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีรัตนสูตรเป็นเครื่องอ้างชะจาพิฐานานิอภพโบกาตุงวิรัมปิสร้างเทรัตนังมณีตังเอเตนะสเจสุวติของวัตถุพระโสดาบันท่านไม่ถือศาสดาอื่นนั่นชะจาพิฐานานิอภิฐานโทษอย่างหนักหกมาตุฆ่าฆ่ามันดาปิตุฆ่าฆ่าบิดาอรหัตฆ่าฆ่าบิดาอรหันต์โลหิตวาทำลายพุทธเจ้ายังพระลงเหตุให้ห้องขึ้นไปสังฆเภทยังสงฆ์ก็แตกจากกันอัญญชัดทุตเทถือศาสดาอื่นไม่มีในพระโสดาบันนั่นผู้ถือศาสดาอื่นก็ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นเมื่อห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานก็ห้ามชุบปฏิปันโนไปในตัวด้วยมีในมหาปฏิในมหาปรินิพพานสูตรอีกเสียด้วยศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทในยัญญาวิธีของเขาเขาจะพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะไปได้หรือไม่พระเจ้าข้าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยศาสนาอื่นยินดีในทางวัตถุนิยมอุดมคติไม่ใช่อุดมคติศาสนาอื่นไม่มีสุปฏิปันโนไม่มีอุชุไม่มียายะไม่มีสามีเลยเราไม่พูดข้างตัวเราพูดตามธรรมะธรรมาธิปไตยพูดตามดิ่งตามระดับน้ำท่านพูดอย่างนั้นระดับน้ำกับดิ่งก็คือธรรมะเพราะธรรมะมีอยู่ก่อนเราตถาคตแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เราเป็นผู้มาแต่งธรรมะเราเป็นผู้มาขยายธรรมะออกให้รู้จักอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เฉยๆไม่ใช่เรามาแต่งท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศาสดาถ้าธรรมะไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถจะรู้ธรรมะได้เหตุฉะนั้นเราจึงเคารพธรรมะและที่มันโจมตีพระพุทธศาสนาโจมตีสักเพียงไหนมันก็เป็นกองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้ามดตายโลกธาตุจะบ้วนขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึงพระพุทธศาสนาไม่เคยถูกแพร่ศาสนาใดๆเลยมาแต่ยุคไหนๆเลยทุกตับทุกกันนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นกรรมและผลของกรรมมีอยู่กรรมและผลของกรรมพระพุทธศาสนายึดแล้วศาสนาอื่นบัญญัติกรรมและผลของกรรมไม่ถูกเหมือนพระพุทธศาสนาเช่นบัญญัติว่าฆ่าสัตว์ไปสวรรค์อย่างนี้มันบัญญัติไม่ถูกกรรมฆ่าสัตว์ก็มีแต่ลงนรกเท่านั้นแหละผลของกรรมก็เหมือนกันนั่นกรรมฐานในใจโลกธาตุย่นลงมามีสองเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปกรรมฐานเพ่งอรูปเป็นอารมณ์คืออรูปกรรมฐานรูปและอรูปอยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วผู้เห็นอนิจ

0: จังทัพหรือเห็นแต่รักทัพจะเข้าใจว่ารู้โลกทั้งสามหรือไม่ถ้าไม่เห็นตามสัญญาถ้าเห็นเป็นปัจจคสิทธิเห็นตามสมันตะจักขุจักขุรอบครอบเห็นตามปัญญาจักขุจักขุคือปัญญาก็จัดเป็นโลกวิถูได้ถ้าหากว่าเป็นภูมิของสาวกก็เป็นสาวกโลกวิถูถ้าเป็นภูมิของพระปัจเจกก็ปัจเจกโลกวิถูถ้าเป็นภูมิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สัมมาสัมพุทโธโลกวิถูพระพุทธมีสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธจำพวกหนึ่งพระเจกพุทธจำพวกหนึ่งสาวกสาวกกาพุทธจำพวกหนึ่งจะไปเอาพุทธตีเสมอกันหมดมันก็ไม่ถูกสาวกก็ต้องหมายเหตุสาวกพุทธก็ต้องหมายเหตุสาวกกาพุทธก็ต้องหมายเหตุพระเจกพุทธก็ต้องหมายเหตุสัมมาสัมพุทธก็ต้องเป็นท่านที่หนึ่งถ้าอย่างนั้นก็เป็นปราศยกตนเทียมท่านไม่มีสูงไม่มีต่ำถ้าภาวนาดีก็ต้องเห็นนรกสิผู้เขาเห็นโลกทั้งปวงเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เห็นนรกและสวรรค์เขาข้ามภาวนาข้ามนรกสวรรค์ไปแล้วเขาทิ้งแล้วเขาไม่เสียดายแล้วเขาไม่เสียดายอยากจะมาชมเสียแล้วเขาข้ามไปแล้วเรายังมาเลี้ยงก้างเขาอยู่เขาเห็นทั้งเหตุทั้งผลของสวรรค์และนรกแล้วเหตุของสวรรค์มียังไงเหตุผลของสวรรค์มียังไงเหตุของนรกมีอย่างไรผลนรกของมียังไงเขารู้จักแล้วเนี่ยเขาข้ามไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เห็นไม่ถูกเขาข้ามไปแล้วพวกติดอยู่ในสวรรค์นรกทุกวันนี่มีมากลุยไฟก็ได้บางท่านเล็กแดงมันก็ลุยไฟได้อยู่แต่ไม่ได้ถือว่ามันเป็นสรณังคัจฉามิดำดินปลาไหลมันก็ดำดินได้อยู่แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นสรณังคัจฉามิอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นคำสอนอัศจรรย์มากเป็นปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์อย่างมีอยู่ทุกตัวสัตว์อนุสาสนีปาฏิหาริย์กับกรรมและผลของกรรมมีความหมายอันเดียวกันกรรมและผลของกรรมก็มีปาฏิหาริย์อยู่ทุกอิริยาบถของแต่ละสัตว์และบุคคลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วผู้รักขโมยก็เป็นปาฏิหาริย์ทางชั่วผู้เว้นก็เป็นปาฏิหาริย์ทางดีผู้นึกไปทางเมตตากรุณาก็เป็นปฏิหารทางไม่มีเวรไม่ภัยผู้นึกโกรธนึกแค้นอาฆาตจองเวรถูกใครเกลียดก็เป็นปฏิหารทางเวรทางภัยนั่นกรรมและผลของกรรมมีมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุกรรมทุกชนิดให้ผลตามกิจที่ทำทางนั้นเวรานึกไปทางไม่ดีผลของความไม่ดีก็มาหาใจแล้วใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเป็นปัญหาเนี่ยนั่นก็ให้ผลตามกิจเหมือนกันแต่เมื่อให้ยังไม่หมดก็ตามไปครุกรรมให้ผลทันตาครุกรรมก็มีอยู่ทุกวันนี่ครุกรรมทางชั่วก็พวกป้นพวกสรมเขาแล้วเขาตัดสินประหารชีวิตนั่นครุกรรมให้ผลทันตาในทางอกุศลในทางดีก็มีเหมือนกันท่านผู้พ้นท่านผู้พ้นไปแล้วไม่มีกลางวันกลางคืนดอกบัวสีเหล่าก็มีอยู่ทุกวันนี่ไม่ได้มีแต่ข้างพุทธการดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิผู้พ้นไปก็พ้นไปอย่างเต็มภูมิผู้เป็นตูมก็เป็นตูมอย่างเต็มภูมิกำลังตะเกียกตะกายผู้เสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกบัวแต่ละดอกก็เปรียบเหมือนแต่ละบุคคลกอเดียวเปรียบเหมือนคนทั้งโลกไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้างพุทธการผู้ที่ยืนยันว่ามรรคผลนิพพานหมดไปแล้วนะผู้นั้นเห็นหน้าเดียวว่าพระนิพพานมันหมดไปไหนทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนศีลสมาธิปัญญาจะปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่อยู่มันขึ้นอยู่กับผู้เห็นมันไม่ขึ้นอยู่กับผู้เห็นมันไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่เห็นทำทั้งหลายจริงอยู่แล้วมีอยู่แล้วทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าอาการที่โกมีอยู่ทุกการถึงไม่มีพระพุทธเจ้ามาก็มีอยู่ทุกการทำทั้งหลายเราเลื่อมใสพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคดมก็เท่ากับว่าเลื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะเป็นธรรมอันเดียวกันไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกที่ตั้งขึ้นในโลกได้เปลี่ยนแปลงยักย้ายกันอยู่เสมอได้เปลี่ยนพรบกันอยู่พระพุทธศาสนาไม่ได้เปลี่ยนพรบพระราชบัญญัติมีอันเดียวกันหมายความอันเดียวกันมีรสชาติอันเดียวกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้เห็นพระบรมสิในทางของพุทธศาสนาก็จัดเอาสุภิปันโนเป็นต้นไปผู้เห็นพระบรมศาสดาแล้วนอกนั้นยังไม่เห็นชัด ได้ยินแต่ข่าวได้ยินแต่ข่าวกิตติศักดิ์กับกิตติคุณยังไม่เห็นนับแต่สุปฏิปันโนไปเห็นพระบรมศาสดาแล้วเห็นรสชาติของธรรมะส่วนพระอรหันต์เนี่ยส่วนพระอรหันต์เห็นเต็มภูมิแล้วไม่ว่าพระโสดาบันผู้มีชิ้นห้าบริบูรณ์ผู้มีชิ้นห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ดาอยากจะล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่ต้องลำบากรักษาชิ้นห้าไม่ต้องหนักไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดแล้วมันก็ไม่ถือเป็นของลำบากเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถอยากล่วงละเมิดเพราะคิดดิ่งลงไปแล้วว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรเลยมีแต่เวรจะไปทางนั้นเห็นดิ่งลงไปถอนไม่ออกดิ่งลงไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกดิ่งลงไปทางผิดมันก็ถอนไม่ออกเหมือนกันคำเห็นดิ่งลงไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกถ้าหากว่าถอนออกพระบรมศาสดาพระอรหันต์จะมีกี่ล้านล้านพระองค์ก็มาสวดถอนพระโสดาบันให้เป็นผู้ทุชนดูสินั่นก็สวดถอนไม่ได้นั่นแต่สวดที่มาถอนได้สวดบุคคลที่ถึงพระโสดาบันแล้วให้เป็นสุปฏิปันโนไม่ให้เป็นผู้ทุชนคนนั้นก็สวดถอนไม่ได้ในฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงเคารพธรรมนั่นนี่ยกอุทาหรณ์แล้วเนี่ยสิ่งอื่นสวดถอนได้จะสวดถอนโลกุตระให้เป็นโลกีสวดถอนไม่ได้พระบรมศาสดาทุกพระองค์ในฉะนั้นจึงเคารพธรรมองค์ไหนก็มาตัดสรุปทำอันเดียวกันอริยสัจสี่อันเดียวทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหมือนกันฉะนั้นในขั้งพุทธกาลจึงไม่มีปาราชิกสี่ทั้งการที่เสด็จสามนิยตสองนิสกีปัจจิตสามสี่ปัจจิตก็จะสองปัจเจกนิยสี่เสียชีวะเจ็ดที่ห้าที่คณะสมถะเจ็ดในยุคปฐมกาลก็เพราะยุคนั้นมันก็ครบแต่พระไตรปิฎกอยู่แล้วทำไมจักรพรรดินาสูตรก็ครบพระไตรปิฎกอยู่แล้วก็สูตรของกายของใจอาทิพิทุกขาชราพิทุกขามันนำพิทุกขังกับสูตรของกายโสกบริเทวทุกโทมนัสตุปายาสาพิทุกขาพิเยสัมปโยโคทุกโขพิเยวิวิปโยโคทุกโขก็สูตรของใจที่อิงกับกิเลสทีนี้แล้วก็อธิบายเรื่องกามเรื่องอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วก็อธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญาสมาธิติเป็นต้นสมาธิติของพระโสดาบันเรียกว่าพระโกณฑัญญะเป็นสมาธิติในชั้นพระโสดาบันดังกินจีสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันตินะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรรมดาเห็นอนิจจังชัดเราเห็นอนิจจังชัดบาปจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุบาปบุญจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุบุญและดับเหตุซะดับเหตุบาปซะบาปก็จะไม่เกิดเราก็ได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมจักสุคือดวงตาไม่ใช่จักระจักระมันเครื่องจักรกลหมุนไปมาอันนี้จักสุคือดวงตาที่เห็นธรรมสมันตะจักสุรอบครอบในชั้นนี้รอบครอบในชั้นพระโสดาบันเรียกว่าละสังโยชน์เป็นเอกเทศไปแล้วนะผู้ที่ถึงสุปฏิปันโนแล้วฉะไหมฉะไหนจะมาล่วงปาราชิกสี่และสังฆาทิเศษที่สามอริยสองจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ไม่มาล่วงเสียแล้วเนี่ยพราะเห็นธรรมแล้วนั่นไม่จำเป็นจะมาล่วงพวกท่านเหล่านั้นข้างพุทธกาลเป็นวิปจิตันยูและเป็นอุคติตันยูเป็นดอกบัวตูมและเป็นดอกบัวเสมอน้ำเป็นส่วนมากพอมาถึงยุคกลางสิภิกษุมีมามากองค์ท่านก็เลยบัญญัติขึ้นมีผู้ทำผิดขึ้นมากพวกที่บารมีแก่ข้ามาเนี่ยพอเอ่ยคำเดียวพวกเอหิภิกขุปสัมปทาก็เป็นส่วนมากอยู่มากติชนะคมานุอุปสัมปทาการบวชบวชครั้งที่แรกก็เอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นส่วนมากเพราะภิกษุในยุคนั้นเป็นผู้บารมีแก่ข้าชิกข้าบทก็มาได้บัญญัติมากเหตุฉะนั้นปัจจสัมพิทาสี่จึงมีถ้าเราจะอ้างว่าไม่มีในพระไตรปิฎกมันก็มีในพระไตรปิฎกอยู่ในตัวเพราะไม่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวไว้หมดพระไตรปิฎกก็เพียงกระออมน้ำเท่านั้นเหนือนอกนั้นไม่ได้เอามากล่าวเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตำใบประดู่ลายมาใบประดู่แห้งพิสูจน์ทั้งหลายใบประดู่ในมือของเรานี่ใบประดู่แห้งในมือของเรานี่กับในชุมภูทวีปทั้งใบเป็นและใบแห้งอันไหนมันมากในชุมภูทวีปมากพระเจ้าข้าอันนี้ไม่พอเสียวฉันได้ก็ดีคำสอนที่เราสอนพวกเธอทั้งหลายมีเพียงกำมือเท่านี้ทำไมเราไม่เอามาสอนเราไม่รู้หรือเรารู้อยู่แต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ไม่พอเป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ทั้งหลายออกเราจึงไม่เอามาสอน อันนี้เพียงอันนี้พอแล้วท่านพูดอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้หมดดาราศาสตร์โหราศาสตร์อะไรอะไรเรารู้หมดพระบรมศาสดาทางวัตถุนิยมทำอย่างนั้นมาอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เรารู้หมดนะไม่ใช่เราไม่รู้รู้ด้วยทำเป็นด้วยท่านพูดไม่ใช่รู้เฉยๆไม่ใช่ทำไม่เป็นแต่มันไม่เป็นนิยานี่ก็ทำนำสัตว์ออกเราจึงไม่เอามาเสียเวลาท่านพูดอย่างนั้นที่นี่บางท่านคัดค้านผู้ที่ปฏิบัติก็มีมันไม่มีในพระไตรปิฎกทำไมแสดงว่าพระไตรปิฎกมันเป็นกองปราบคนผู้ปฏิบัติก็สามารถจะรู้อะไรได้ถ้าอย่างนั้นปฏิสัมภิทาสี่มีไว้ทำไมเขาก็มีคำแสดงเหมือนกันแต่ฉันในอัตแน่ธรรมมีไว้ทำไมเขาก็มีที่เถียงเหมือนกันไตรก็แปลว่าสามไตรปิฎกย่นลงมาที่นี่ย้อนลงมาให้เอกนิบาตก็มโนผู้พังเอ้ามาจากคัมภีร์ไหนมาจากคัมภีร์มโนผู้พังบาปก็มาจากคัมภีร์มโนผู้พังบุญก็มาจากคัมภีร์มโนผู้พังมรรคผลนิพพานก็มาจากคัมภีร์มโนผู้พังถ้าเขาตอบอย่างนี้จะให้เขาผิดมันก็ไม่ถูกเขาตอบในทางปรมัตถ์บางท่านก็นกยางกินปลานกยางกินปลาพ่นไปซะนั่น มันก็เปรียบเหมือนกันนะ บริกรรมนี่พวกโลกีที่นี่จิตคนไหนอยู่ระดับใดก็ดึงคำสอนของพระบรมศาสดามาใส่ระดับของตัวเช่นนโมพุทธชนคนหนาก็นโมเลขนโมผานโมวัดนโมเวอร์นั่นพุทธังก็เหมือนกันธรรมังก็เหมือนกันสังฆังก็เหมือนกันนั่นนโมพระอรหันต์นโมไม่มีกิเลสน้อมๆจนไม่มีกิเลสนั่นไตรสรคมคมจนไม่มีกิเลสถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จนไม่มีกิเลสนะใครก็อ้างได้ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่มันถึงต่างกันผู้มีปัญญาน้อยก็ถึงน้อยผู้มีปัญญามากก็ถึงมากดังนั้นทำแต่ละวันละบาทจึงส่งต่อพระนิพพานหมดกรรมฐานแต่ละวันละบาทก็ส่งต่อพระนิพพานหมดผมมาวิหารจะพิจารณาลงสู่อนัตตาได้หรือไม่ก็ลบพิจารณาลงสู่อนัตตาได้เหมือนกันคืออนัตตาที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูนั่นกายเวทนาจิตธรรมให้พิจารณาลงสู่อนัตตาสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่มันก็ครบปัจจัยพิโลกหมดเหมือนกันธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็ครบปัจจัยพิโลกอนัตตาลักขณสูตรก็ครบปัจจัยพิโลกเพราะมีกองนามรูปอยู่นั่นด้วยอสิตตปริยายสูตรก็ครบปัจจัยพิโลกก็เพราะมีกองนามรูปอยู่นั่นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปขันธ์ซะใจก็เป็นนามขันธ์ซะนั่นธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็เกิดแก่เก็บตายเป็นรูปขันธ์ซะโสกปฏิเทวทุกโทมนัสอุปายาตหรืออันอื่นก็เป็นนามขันธ์ซะเนี่ยครบรูปขันธ์นามขันธ์หมดแล้วนั่นก็พูดเรื่องรูปขันธ์นามขันธ์เท่านั้นสัตว์ทั้งหลายก็หลงรูปขันธ์นามขันธ์เท่านั้นถ้าสัตว์ทั้งหลายมาหลงรูปขันธ์นามขันธ์สัตว์ทั้งหลายก็พ้นกันไปหมด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูเจาะก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่13เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าพรหมจรรย์เบื้องต้นในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับคณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
2: อากาศอบอ้าวมากเนี่ยแม่อากาศอบอ้าวมากเนี่ยแม่แต่อบอ้าวนี่มันเพียมากนะเพียมันบีบอากาศร้อนบีบอากาศหนาวบีบมีกำลังฟ้าเหมือนดำเป็นเมฆหรือเป็นอะไรมันดำดำเป็นเมฆเยอะมองก็ดำดำ
3: เมฆครับ
2: หืม หนึ่งคือเหมือนฝนจะตกอย่างนี้ไปด่านตะยางไปปากช่องนึง2ชั่วโมงกับ5นาทีพอดีถึง2ชั่วโมง5นาทีอย่างนี้ไปถึงด่านเพราะไม่จอดไม่แวะที่ไหนพุ่งที่เราถึงเลย2ชั่วโมง5นาทีส่วนครั้งยางข้างแปดคืนแล้วยังไม่กำหนดดูเพราะมันหยุดตามทางอันนี้ไม่หยุดพอออกนี่ปั๊บถึงน่วงคืนแล้วเหลือ2ชั่วโมง5นาทีทางน่วงก็ง่ายกับพอๆกันนะทางน่วงก็ง่ายกับพอๆกันนะผมแค่ไปถึงเมื่อก่อนนายกมันย้อยแฉย้อยสามสี่เดียวยังไงแต่งั้นไปถึงไปจีนไปจีนมันยี่สิบเก้าอันนี้มันหักไปมันคงไม่ไกลกว่ากันมากแต่ครั้งปากช่องเขาบอกวันนี้ได้มากกว่าครั้งอย่างไปจีนของไปเพิ่มก็มีเช่นอย่างทำทึกนะ
3: ครับ
2: โอชมโออยู่มันไปไป
3: 800คร
2: ับ 800มันก็เป็นส่วนเกินพิเศษ800อ่ะแล้วส่วนอื่นมีอะไรบ้างคือปัจจัยก็เพิ่มอีกนะ
3: ครับ
2: ปัจจัยครอบครัวละ1,600นะ
3: คร
2: ับ ครอบครัวละ1,600คือ5ครอบครัวครอบครัวละ1,600ส่วนทางโน้นก็ครอบครัวละ1,000ทางนี้มีผู้มาบริจาคเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะเมื่อเพิ่มเท่าไหร่ก็เอาส่วนนั้นเพิ่มเข้าไปเลยเขาบริจาคให้เราเนี่ยเราก็เอาแล้วเราก็บริจาคได้ตั้งแต่เขายังบริจาคได้ทำไมเราบริจาคมาแล้วเอาให้มาจับปุ๊บปุ๊บใส่ปุ๊บเลยคือเงี้ย1,600ส่วนเด็กนั้นอย่างนี้กี่คนเด็กวันนี้เด็ก
3: 18คน
2: ฮะ
3: 18คน
2: เออ18คนก็1,800คือเด็กให้คนละร้อยละร้อยทางโน้นไม่มากเด็กแต่ว่าทางโน้นน้อยกว่าทางนี้อ่ะทางนู้น14ครอบครัวทางนี้15ครอบครัวแล้วก็จำนวนของคราวนี้ได้มากกว่าทางนู้นเพราะมันพิเศษไปเช่นอย่างทางตำโอนะแล้วมันก็มาบริจาคตอนเชื่อไปนั่งเตียงเขามาบริจาคมาเขารวมเข้าไปเลยก็เพิ่มเป็นรายได้ให้ครอบครัวละนะโดยเป็นครอบครัวละ1,600ปกติเราให้ครอบครัวละ1,000อันนี้เพิ่มก็มี600อยู่ในวัดก็แบบเดียวกันเราไปบริจาคที่นั่นที่ตลอดวันราชการก็ไปตามโรงพยาบาลวันเสาร์อาทิตย์อันนี้มักจะไปตามวัดเอาของไปให้ตามวัดเป็นประจำการให้ทานของ วัดป่าบันตานี่เรียกว่ารอบวัดเลยกระจายออกทั่วไปหมดเลยทานเป็นพื้นฐานวันหนึ่งกระจายออกทางไหนทางไหนไปนับออกไปเท่าไหร่แทนที่มันจะหมดไม่หมดนะเดี๋ยวมาเนี่ยมาเท่าไรก็ออกมาเท่าไรก็ออกมันมาของมันอยู่งั้นแหละก็ความเมตตานะไม่ใช่อะไรที่บึกบืนไปนั่นไปนี่ไม่ใช่อะไรแล้วคือความเมตตาภายในใจเป็นพื้นฐานมันดึงไปจนได้ละความเมตตาความสงสารมันไปที่ไหนมันก็เป็นของมันคือมันเป็นในหลักธรรมชาติของจิตเองตัวกิเลสเป็นภัยมันกีดมันขวางทางเดินของธรรมก็คือการ ทำบุญให้ทานทุกประเภทเรียกว่าธรรมกิเลสมันคอยจีคอยขวางมันไม่ให้ทำบางรายจนกระทั่งติดมันเลยเชียวทำไม่ได้ให้ไม่ได้ก็ให้เหมือนตกนรกทั้งเป็นเป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่ให้ก็เรียกว่าตกนรกทั้งเวลาตายเป็นอย่างนั้นนะการให้แต่ที่จะหมดไปมันไม่ได้หมดให้ออกทางนี้ส่วนความดีงามที่ละเอียดสุดยอดท่านว่าบาปบุญเข้ากับนี้วัตถุหยาบออกส่วนละเอียดเข้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านทรงฐานบารมีเป็นพื้นฐานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์การให้ทานไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่ว่าวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรได้มาไม่ว่าอาจว่าธรรมกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเทวุเทวดาอินพรหมแม้พวกสัตว์ต่ำๆที่ควรจะมีส่วนได้รับก็ได้รับเหมือนกันหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยพระเมตตาท่านจึงแสดงไว้ในธรรมมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพปานีนังพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงเมตตามหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ทำประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณเลยนี่แปลออกเป็นอย่างนั้นคือพระเมตตายิ่งใหญ่มากทีเดียวทำประโยชน์แก่โลกไม่มีอะไรที่จะติดเนื้อติดตัวล่ะอะไรมีหมดไปเลยเพราะอำนาจความเมตตานี่เปิดก็หรอกมีเรื่องธรรมล้วนๆเปิดออกด้วยความเมตตากระจายเป็นหมดเลยให้เขาก็เป็นสุขเราก็เป็นสุขให้เขาแล้วเป็นทุกข์ไม่เคยปรากฏผู้ที่รับไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ให้ก็ให้ด้วยความเมตตาสงสารความดีต่อความดีรับกันซาบซึ้งตลอดไปแต่ความตนีที่เหนียวเข้าไปตรงไหนขัดตรงนั้นแม้ที่สุดกับหมู่กับเพื่อนก็เข้ากันไม่ติดเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาไม่ว่าจะได้แง่ไหนมุมใดเล่เหลี่ยมใดกิเลสมันจะออกใช้เป็นการเผาหัวอกตัวเองนั่นแหละมีท่านจะเรียกว่ากิเลสใครจะพูดว่ากิเลสกับธรรมได้ไม่มีในแดนโลกธาตุนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทุกพระองค์ทรงทราบได้ละเอียดรอทั่วถึงหมดทั้งบาปทั้งบุญรู้ได้หมดทรงนำออกนี้ออกแสดงส่วนกิเลสมันเป็นตัวกีดขวางความดีงามของเราเราจะทำอะไรมันกีดมันขวางไม่ให้ทำทำมากกีดขวางมากทำน้อยกีดขวางน้อยมันเรียกว่าไม่ให้ทำนั่นแหละเป็นทางเดินของกิเลสโล่งไปเลยด้วยการไม่ให้แล้วในขณะเดียวกันก็ด้วยการจะเอาจะได้แบบไหนเอาทั้งนั้นส่วนธรรมเปิดโล่งเลยมาทางไหนเปิดออกตลอดเวลาเนี่ยต่างกันนี่ท่านเรียกว่ากิเลสส่วนที่เปิดออกการให้การเสียสละเป็นฝ่ายธรรมการใช้การเสียสละเป็นฝ่ายธรรมความตนีขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นฝ่ายกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันแล้วก็เป็นข้าศึกของตัวเองถ้าเป็นฝ่ายธรรมก็เบิกจิตใจให้กว้างขวางออกไปราบรื่นไปโดยลำดับลำดาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสก็บีบบี้สีไฟให้ติดจานอั้นตู้หาทางออกไม่ได้ออกไปกับทางกิเลสก็มีแต่ทางติดจานในพบนี้ก็ติดตันเราจะมีขี้เหนียวเราไม่ยอมให้ใครกับคนที่เขาให้ตลอดเวลาใครจะมีความสุขต่างกันผู้ที่จะมีขี้เหนียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นั่นแหละเป็นผู้หาความสุขไม่ได้ไม่มีความสุขหึงหวงทุกอย่างมีแต่จะเอาท่าเดียว ส่วนผู้ที่ให้นะมีจะให้ให้ถ้าอย่าเปิดโล่งเปิดโล่งจิตใจโล่งผู้จะหนีทีเหนียวนี่จิตใจกีดกันอั้นตู้ไปเกิดในภพใดภพใดก็ไปเจอตั้งแต่ความกีดกันของตัวเองที่สร้างไว้ในหัวใจนั่นแหละเขาเบิกกว้างเขามีความสุขความสบายเสวยสมบัติต่างๆจากการทำความดีของเขาทุนี้เสวยตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานความกีดกันอันตุไม่มีทางที่จะได้สะดวกสบายไปพบใจชาติใดเจอแต่ความกีดกันอันตุความผิดหวังผิดหวังนี่คือความตนีมันสร้างไว้ในหัวใจคนหัวใจดวงนี้ไม่ตายเวลาตายลงไปมีแต่ร่างกายตายจิตใจนี้ออกจากร่างบุญกรรมอยู่ในนั้นติดกับตัวเองไปอันนี้เรียกว่าติดบาปบุญติดตัวไปไปสร้างบาปสร้างกรรมไว้มากแล้วความผิดการอันตู้ก็มากไปพบใดไม่เป็นพบที่พึงปรารถนาเป็นพบที่ผิดหวังผิดหวังเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ผิดหวังเป็นคนก็เป็นคนที่ผิดหวังพบใดชาติใดมีแต่พบชาติที่ผิดหวังของสัตว์ผู้สร้างความชั่วให้แก่ตนอย่าพูดสร้างความดีไปที่ไหนเปิดโล่งเปิดโล่งไปเรื่อยไม่ว่าพบใดชาติใดคืออำนาจแห่งบุญแห่งบาปเป็นผู้พาเปิดทางและปิดทางบาปเป็นเครื่องปิดทางทางสะดวกสบายราบรื่นดีงามบาปไม่พาไปพาไปแต่ความทับแคบตีบตันอันตู้ขาดแคลนมีความทุกข์ความลำบากลำบนไปในทุกภพทุกชาติทั้งที่ตนตะหนีไว้ไม่จะให้ใครเพื่อตัวเองแต่สุดท้ายไม่ได้เลยก็มีแต่ความตะหนีไปเป็นภัยต่อตัวเองผู้ที่เสียสละได้มากได้น้อยนี่มาเป็นคุณแต่ตัวเองทั้งนั้นเพราะจิตนี้ไม่ตายเราทราบได้ชัดทางด้านจิตตะภาวนาเรื่องจิตไม่มีตายใครจะปฏิเสธหรือลบล้างอย่างไรก็ตามว่าตายแล้วสูญนี่ผู้เป็นผู้ที่มืดหนาที่สุดปิดทางของตนให้หาทางออกไม่ได้คนเราเมื่อตายแล้วสูญมันย่อมหมดหวังอยากทำอะไรก็ทำเสียเวลามีชีวิตอยู่นี่เราอยากทำอะไรก็ทำแต่ส่วนอยากทำนั้นมันมีแต่ส่วนต่ำส่วนบาปส่วนกรรมนั่นแหละตายแล้วมันสูญไม่ได้เสวยกรรมก็ทำตั้งแต่ตามความชอบใจความชอบใจเป็นเรื่องของทางต่ำของบาปของอกุศลและกรรมสร้างไว้เวลาตายที่มันไม่สูญแล้วสิมันเป็นความสำคัญของกิเลสหลอกคนให้หนาแน่นมากขึ้นเท่านั้นตายแล้วมันไม่ได้สูญจิตดวงใดก็ตามไม่มีคำว่าสูญไม่มีคำว่าดับว่าสูญไม่มีคำว่าตายแล้วเกิดนี่โดยอาศัยจิตนี่เข้าไปสู่ร่างต่างๆร่างสัตว์ร่างบุคคลเทวูเทวดาอินพรหมหรือซากพวกร่างเปรตร่างผีนี่จิตดวงนี้ทั้งนั้นเข้าไปสิงอยู่ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนความตายไม่มีในจิตดวงนี้ถึงจะไปตกนรกหมกไหม้อยู่กี่กับกี่กันด้วยอำนาจแห่งกรรมหนาแน่นต้องตกนานทรมานอยู่ตนอยู่นานก็ตามทุกขนาดไหนยอมรับว่าทุกทั้งนั้นแหละปฏิเสธไม่ได้เพราะกรรมชั่วเป็นของตัวเองผลที่ได้รับก็คือความทุกข์ความทรมานก็เป็นผลของตัวเองที่จะต้องรับแต่ผู้เดียวผู้อื่นผู้ใดรับแทนไม่ได้ตกนรกอยู่กี่กับกี่กันก็ยอมรับทุกข์อยู่อย่างนั้นนะแต่จะให้จิตชิบหายสูญไปไม่มีพ้นจากนั้นแล้วเคลื่อนขึ้นมาก็มาสืบพบสืบชาติต่อไปก็เป็นจิตดวงเดียวนี่แหละเพราะคำว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นของไม่แน่นอนมันโลกสมมุติอยู่ในกฎอนิจจังเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนช้าหรือเปลี่ยนเร็วเท่านั้นผู้ที่ตกนรกเป็นเวลานานเปลี่ยนเหมือนกันมีเวลาสิ้นสุดพ้นจากนรกได้แต่ช้านั่นที่เปลี่ยนเร็วก็มีเปลี่ยนช้าก็มีเหมือนผลไม้ บางชนิดเป็นเวลานานกว่าจะได้รับผลบางชนิดไม่นานก็อย่างนั้นแหละถึงเวลาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทำความดีมีความดีงามอยู่ความดีงามก็สืบทอดต่อไปแล้วค่อยรู้สึกตัวแล้วสร้างความดีงามขึ้นไปก็ส่งเสริมจิตดวงนี้ให้ราบรื่นดีงามต่อไปในภพชาติต่างๆแล้วสร้างความดีงามหนักเข้าหนักเข้าก็เลยเป็นความราบรื่นชื่นใจไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงมีมุตต์หลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมที่สร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่งให้ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานได้แล้วก็ไม่ตายคือจิตดวงนี้ไม่มีตายถึงวิมุตติพระนิพพานแล้วก็กลายเป็นธรรมธาตุไปเสียไม่มีคำว่าศูนย์คือจิตดวงนี้ท่านเรียกว่าธรรมธาตุให้ศูนย์ไม่มีใครจะว่าศูนย์ขนาดไหนก็เรียกว่าหนาที่สุดแล้วหรือตายแล้วศูนย์ยิ่งหนามากนะใครเห็นว่าตายแล้วศูนย์ให้จำให้ดีนะคำสอนของพระเจ้าเป็นคำสอนของจอมปราดพวกเราทั้งหลายมันจอมโง่เราจะเชื่อความโง่ของเราจอมโง่ของเรายิ่งจะหนักเข้าไปทุกทีในเรื่องความชั่วช้าละโมบทั้งหลายเราจะเป็นผู้รับทั้งนั้นลงศาสดาองค์เอกสอนผิดไปนี้ศาสนาจะไม่มีในโลกไม่มีผู้ใดที่จะสอนถูกต้องแม่นยำได้ยิ่งกว่าองค์ศาสดาแต่ละพระองค์จึงเรียกว่าสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่ว่าแง่ใดมุมใดไม่มีคำว่าผิดพลาดคือศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนไว้ใครฝืนก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองใครปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้ก็เบิกทางให้ตัวเองเป็นลำดับลำดาไปที่จะให้เปลี่ยนแปลงอัตธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าผิดไปนี้ไม่มีต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เห็นเป็นความผิดนอกลู่นอกทางไปจากธรรมแล้วดัดแปลงตัวเองให้เข้าสู่อัตถุธรรมก็จะเป็นไปพวกข้ามราบรื่นตามคำสอนที่ทรงสอนไว้แล้วนั่นแหละนั่นขอให้พากันเชื่อพระพุทธเจ้านะโลกทั้งโลกไม่มีใครเชื่อใครได้สามเดือนโลกธาตุไม่มีใครปรากฏเป็นจอมปราศาสดาองค์เอกมาสอนโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นเลยนั่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาเรียกว่าเปิดโลกธาตุให้สัตว์ทั้งหลายได้ก้าวเดินตามคำสอนเมื่อก้าวเดินไปแล้วไม่ฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าผู้ที่รวดเร็วก็ไปได้เร็วดังที่ท่านแสดงไว้ในบุคคล4จำพวกอุคติจันยูเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะพ้นทุกข์มีอุปนิสัยสามารถเต็มที่แล้วถ้าในสมัยปัจจุบันศาสดาของพระพุทธเจ้าพวกเรานี้ก็คือเช่นอย่างเบญจวัคคีย์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นนี่แหละพวกอุคติจันยูจะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วคือรอถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากพอเปิดปากคอกเปิดประตูเท่านั้นวัวเหล่านี้ที่อยู่ปากคอกจะหลั่งไหลออกทันทีทันใดออกจากนั้นก็วิปยิตันอยู่ตามหลังกันออกไปสองประเภทนี้แน่นอนเร็วและลดกันลงมาเล็กน้อยส่วนประเภทที่สามเป็นประเภทเหนื่อยยะทั้งจะเข้าทั้งจะออกทั้งจะขึ้นทั้งจะลงเป็นได้ทั้งสองทางนัยยะแปลว่าผู้ควรแก่การนำสั่งสอนหรือฉุดลากไปได้ทางดีก็ได้ถ้าอ่อนทางชั่วก็ลากลงไปจมไปได้เหมือนกันนี่เรียกว่านัยยะอยู่ตรงกลางผู้พยายามฝึกฝนอบรมตนนัยยะนี่ก็นำตนไปทางที่ถูกที่ดีเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันกับประเภทอุคติตัญญูวิปยิตัญญูถ้าอ่อนมันก็ลงได้จมได้นี่ประเภทนัยยะประเภทอยู่ถึงกลางส่วนประเภทปทัพปรมะนั้นประเภทมันมีแต่หูแต่ตาเฉยๆใจก็ไม่มีความรู้สึกในทางอัตถะไม่

ายจากโรคจากภัยเพราะยาและหมอมาจำนวนมากมายแต่คนไข้ประเภท ICU นี่แหวกเข้าไปห้องนั้นนะห้อง ICU ไปรอลมหายใจเสร็จแล้วก็ไปตายหมอไม่มีค่ายาไม่มีราคาเพราะคนคนนั้นหมดค่าหมดราคาโดยสิ้นเชิงแล้วรอแต่ลมหายใจแล้วก็ตายไปเลยมีประเภทปัชฌะปรมะเกิดมากับโลกกับสงสารเขาเรียกว่าคนคนคนเหมือนกันเพราะรูปมันเป็นรูปคนแต่ใจมันเป็นรูปเปรตรูปผีรูปยักษ์รูปมารรูปนรกอเวจีอยู่ในหัวใจเต็มหมดร่างนั้นเป็นร่างมนุษย์จิตใจเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นนรกอวิชีเต็มหัวใจในการแสดงออกก็มีกิริยาของสิ่งชั่วช้าดมกอะไรพาแสดงออกพาจับพาทำอะไรก็อะไรก็มีแต่อันนี้ดึงไปดึงไปให้ทำแต่ความชั่วช้าดมกและสุดท้ายก็จมนี่เรียกว่าปัฏฐปรมะไม่มีทางที่จะฟื้นตัวได้เลยเพราะไม่สนใจจะฟื้นอันนี้ประเภทที่เข้าห้อง ICU หมดหนทางหมอก็หมดบางทั้งที่หมอสามารถรักษาคนไข้ด้วยหยุดด้วยยาให้หายออกจากโรงพยาบาลไปเป็นจำนวนมากแต่คนไข้ประเภท ICU นี่หมอก็ไม่มีความหมายยาก็ไม่มีความหมายเพราะคนนั้นหมดความหมายแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายรอจะเข้าไปตายอยู่ในห้อง ICU เท่านั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนี่ประเภทปัฏฐปรมะให้ฝึกฝนอบรมจิตใจตนฟังอัดฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วให้ไปพิสูจน์ตัวเองอย่าแสกแต่ว่าฟังท่านฟังว่ายังไงฟังไงให้ย้อนเข้ามาดูตัวเองเพราะท่านสอนเราสอนผู้มาฟังทั้งหลายให้นำข้อนี่ไปเป็นข้อคิดพิสูจน์ในตัวเองระบบฟังตรงไหนให้รีบแก้ไขตัวเองเสียตั้งแต่ยังเป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้อยู่นี้ถ้าตายแล้วจึงไปดัดแปลงไม่ได้นะต้องดัดแปลงตนเองเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้แล้วก็มีหวังที่จะได้รับผลดีต่อไปต่อไปนี้ปัฏฐปรมะไม่ฟังใครส่วนเนื้อยะฟังเนื้อยะอยู่ถึงกลางขึ้นก็ได้ลงก็ได้สำหรับปัฏฐปรมะไม่มีทางคนที่มีจิตใจเป็นประเภทไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อนรกสวรรค์เชื่อแต่ตายแล้วสูญนี่เป็นประเภทที่หนักมากที่สุดเลยมีชีวิตอยู่กับเขาก็สืบลมหายใจกับอากาศเข้าไปเป็นลมของตัวเองทั่วระยะระยะพอสิ้นลมแล้วก็หมดหวังไม่มีค่ามีราคาอะไรเลยเกิดมาสัตว์เขาก็ต้องการค่าการราคารักสงวนสงวนตัวทุกตัวเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งว่าสูงกว่าสัตว์เราก็ควรรักนวลสงวนตัวระมัดระวังมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าสัตว์ให้พินิจพิจารณาตัวเองอันใดเห็นว่าไม่ควรพอทำลงไปแล้วจะเป็นภัยต่อตัวเองแล้วอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำฝืนนั่นแล้วเรียกว่ารักษาตัวถ้าอยากทำทำไปตามสิ่งที่ชั่วช้าละโมบก็จมไปเลยจมไปเลยแล้วจมไปเลยที่ไม่มีเหลือนั่นนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ฉุดลากขึ้นมาตามสายธรรมแล้วจะพ้นได้ถ้าไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วก็จมไม่สงสัยละคนเรารีบทำเสียตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่นี้การเกิดมาแล้วนี่นะมาด้วยบุญด้วยกรรมกรรมดีกรรมชั่วพาให้เกิดกรรมสะโกมหิกรรมทายาโถกรรมโยนิท่านบอกเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำดีทำชั่วนั่นเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นเราจะทำอะไรท่านสอนไว้ให้เตือนเราเองกรรมเหล่านี้ไม่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของผู้ทำทั้งดีทั้งชั่วแบ่งกันไม่ได้กรรมประจำตนเป็นอย่างนั้นเรารีบทำเสียตั้งแต่บัดนี้เวลาตายไปแล้วจึงมาคิดทีหลังมันสายเกินไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลานี้ยังเป็นฐานะเป็นประโยชน์ได้สำหรับมีเรามีชีวิตอยู่ให้รีบเร่งขวนขวายแก้ไขดัดแปลงตนเอง คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วเป็นปัญหาอยู่ที่เรานี่เท่านั้นสำหรับธรรมที่ท่านสอนไว้

ไรไม่มีปัญหาถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งเบื้องบนเบื้องล่างนรกอวิชชาสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นความถูกต้องทั้งหมดที่ทรงสอนไว้แล้วเราพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเองอะไรจะเป็นทางต่ำอย่าฝืนธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นทางสูงทางดีทางดีให้พยายาม อบรมตนฝ่าฝืนตนเองทำแก้ไขตัวเองฝึกทรมานตนเองที่มีกิเลสอยู่นั่นแหละมันทำให้เลยฝึกทรมานกันให้พากันทำเสียตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่การทำความดีงามนี้ก็มีความราบรื่นเช่นเดียวกันกับเขาทำชั่วคนที่เคยทำความชั่วช้าละโมกแล้วทำความดีไม่ได้นะถ้าทางชั่วนี่ไหลไปเลยไหลไปเลยเพราะมันคล่องตัวเนื่องจากทำไม่หยุดไม่ถอยก็คล่องตัวเองผู้ทำความดีงามก็เหมือนกันที่แรกก็ฝึกก็เคืองได้ฝึกก็เคืองได้อาศัยคนอื่นแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงบ้างครูบาอาจารย์บ้างฟังไปฟังมาหลายครั้งหลายหนมันก็เกิดความสนใจคุณสาพยายามเบิกบืนนานเข้านานเข้ามันก็ค่อยราบรื่นดีงามไม่ต้องไปศึกษากับอะไรมากนักพอความพอใจมีแล้วทำอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยก็ราบรื่นที่นี่จิตใจก็ดูดดื่มในทางอัตทางธรรมอยู่ที่ไหนก็เย็นละที่นี่เย็นไปเย็นไปยิ่งเข้ามาสู่กิจตภาวนาด้วยแล้วแน่นอนเลยเห็นได้ชัดนักภาวนาเป็นนักรู้บาบุญนรกสวรรค์นิพพานได้เป็นอย่างดีตามกำลังแห่งความสามารถที่ตนบำเพ็ญในทางด้านกิจตภาวนาแต่กิจตภาวนาที่ว่าภาวนาเฉยๆทั้งภาวนาไปหลับก็ครอกไปทั้งเย็บหมอนบ้างเสือไปตามๆกันทั้งนั่งทั้งเย็บหมอนเย็บเสือเพราะเสือขาดหมอนขาดนอนไม่หยุดอย่างนี้ก็มีแก้ไขดัดแปลงตนเองด้วยสติปัญญาโดยทางกิจตภาวนาอย่างนี้ก็ไม่ผู้นี้ละผู้ที่จะได้เหตุได้ผลจิตใจเวลามันหนาแน่นโดยกิเลสหนาแน่นจริงๆนะนี่แหละกิเลสอยู่นี่ใจของเราพุทธเจ้าก็สอนว่ากิเลสไม่มีอยู่ที่ใดเป็นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศรอบเขตจักรวาลไม่มีคำว่าบาปว่าบุญมีอยู่ที่ใจเกิดที่ใจสร้างที่ใจไม่ว่าบาปว่าบุญนี่ท่านสอนลงที่นี้ที่เมื่อเวลาเราทำความดีงามเข้าไปความดีทั้งหลายก็เป็นเครื่องรักษาเราได้ดีเป็นลำดับนอกจากนั้นก็เข้าทางด้านจิตตภาวนาเบิกกว้างออกไปเรื่อยๆจิตใจสว่างสวัยแดนนรกสวรรค์กราบพระพุทธเจ้าเลยแต่ก่อนก็ธรรมดาเหมือนท่านเหมือนเราท่านว่าไว้ก็ฟัง ฟังไว้อย่างนั้นแหละยังไม่ถึงใจแต่เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งเหล่านี้กับใจมันแยกกันไม่ออกเป็นความรู้ความเห็นจะต้องสัมผัสกันอยู่โดยดีทางด้านจิตตภาวนาเวลาภาวนาไปภาวนาไปอ้าวอย่างที่ท่านมาพวกเปรตพวกผีนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แต่ก่อนท่านสอนไว้เหมือนคำพูดท่านเปล่าๆตามความจริงหัวใจมันเปล่าจากผลจากประโยชน์มันจึงไม่ยอมฟังนี่พอปฏิบัติตนเขาเป็นสารคุณภายในจิตใจแล้วเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ค่อยเปิดจ้าขึ้นมาเปิดจ้าขึ้นมายอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับโดยสิ้นเชิงคือท่านเอาให้ถึงที่สุดเลยว่าคือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วยอมรับโดยสิ้นเชิงไม่มีข้อขัดแย้งพระพุทธเจ้าแม้แต่คำเดียวเพราะพระองค์สอนไว้โดยถูกต้องท่านสามารถรับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามภูมิวาสนาของท่านหมอบราบพระพุทธต่อพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีเปรตผีประเภทต่างๆมีรับหมดยอมหมดเลยนั่นเมื่อจิตเข้าไปสัมผัสยอมรับกันแล้วมันจะฝืนไปไหนล่ะไม่ฝืนมันละเองที่นี่รู้เองเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์กลัวเองมีความกระหยิ่มต่อการบุญการกุศลไปเองถึงนรกสวรรค์นี่มันก็เห็นประจักษ์ประจักษ์อยู่ในภายในจิตใจกระแสมันถึงกันอยู่เรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกระแสของจิตกับธรรมเหล่านี้แสดงนี้เวลาเปิดกว้างภาชนะคือใจนี้ออกเท่าไหร่ยิ่งรับได้มากยิ่งรับได้ชัดเจนแต่มากของเข้าสุดท้ายก็ยอมรับไม่มีอะไรที่จะค้านพระพุทธเจ้าได้เลยนี่ละ
ที่ว่าองค์ศาสดาศาสดาโดยแท้แล้วอย่าถือพอเป็นงูงูปลาปลาอะไรไปอย่างนั้นนะถือพอเป็นพิธียาธรรมแล้วไม่ใช่มนุษย์พอเป็นพิธีเป็นมนุษย์ทั้งคนเต็มบาทเต็มเต็งทุกคนแล้วอาจทำก็ควรจะแทรกเข้าไปมนุษย์ที่กำลังขาดบาทขาดเต็งนี้ให้เต็มบาทเต็มเต็งขึ้นมาเป็นมนุษย์มานาที่ดีที่ดีมีศีลมีธรรมครองหัวใจแล้วจะมีความสุขความเจริญเป็นลำดับทีนี้เวลาใจกับธรรมเข้าสัมผัสกันมากน้อยนี้ใจจะแสดงคุณค่าขึ้นมาโดยลำดับลำดาแต่ก่อนเราไม่เคยจิตนี่เป็นบ่อยเขาตลอดเป็นบ่อยของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธราคะตัณหาวิ่งตามเขาไม่มีประมาณจะเวลาได้อบรมจิตใจเข้าไปสิ่งเหล่านี้เริ่มเป็นข้าศึกเข้ามาเป็นข้าศึกเข้ามาจะกลายเป็นคู่ต่อสู้กันไปเรื่อยๆสุดท้ายต่อสู้กันอย่างใหญ่หลวงเอาจนขาดสะบั้นไปจากใจนี่ทั้งสามตัวนี้อยู่ที่ใจตัดขาดสะบั้นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือแต่ทำทั้งแทงแล้วนั่นละจ้าเลยที่นี่โอ้คำว่ากิเลสอยู่ที่นี่เองถามที่ไหนกิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็เป็นภัยต่อจิตเรานี่เองพอแก้มันหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัวใดมาแสดงความเป็นภัยต่อจิตใจจนกระทั่งวันท่านปรินิพพานและปรินิพพานไปเลยเที่ยงตรงไม่มีกิเลสตัวใดเข้าไปแฝงได้เลยนั่นเวลาเปิดมันเปิดอย่างนั้นนะใจเวลามันติดตันก็ติดตันแต่อาศัยการฝึกทรมานด้วยความรักตนความจงรักภักดีต่อตนจงรักภักดีต่อธรรมนำธรรมเข้ามาฝึกฝนอบรมก็ดีไปวันดีวันดีคืนขึ้นเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นดีเลิศหัวใจตรงนี้ไม่เคยคิดเคยคาดนะว่าจะเลิศกว่าสิ่งใดใจนี้เหมาะกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ว่าใจนี้มีความเลิศเลยที่ไหนไม่เคยมีไม่ว่าท่านว่าเรานะมีจะวิ่งตามอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสความโลภทำให้วิ่งตามความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตมาดร้ายวิ่งตามราคะตัณหากินไม่พอไม่พอวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เลยทีนี้เวลาชำระสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยลำดับลำดาจนกายเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยทีนี้เมื่อเห็นว่าเป็นภัยก็เป็นคู่ต่อสู้กันต่อสู้หนักเข้าจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้วภัยไม่มีกับใจของท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงนั่นละการชำระจิตใจเป็นอย่างนั้นกิเลสก็อยู่กับใจชำระกิเลสก็ชำระด้วยธรรมซึ่งมีอยู่กับใจด้วยกันชำระหลายครั้งหลายหนค่อยสว่างสวัยออกไปพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็เคยพูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังเพราะมันถึงใจบวชเข้าไปใหม่ๆเห็นท่านพระครูท่านเดินจงกรมอยู่หน้าโบสถ์ตอนเช้า4:00ใช่4:00-5:00ท่านลงไปเดินจงกรมจนกระทั่งสว่างแล้วท่านขึ้นมาทำวัดเสร็จแล้วก็ออกบิณฑบาตเราก็สังเกตท่านอยู่แต่ก่อนก็พอทราบบางแล้วการเดินอย่างผมภาวนาเพราะพระกรรมฐานท่านเคยสอนเวลาบวชแล้วก็สนใจภาวนาถามท่านจะให้ภาวนายังไงอยากภาวนาจะให้ภาวนายังไงท่านบอกเอาพุทโธนั่นแหละเราก็ชอบพุทโธภาวนาพุทโธท่านว่าเราก็จับนั้นมาพิจารณาภาวนาไปตามภาษาไม่เคยรู้เรื่องว่าแง่หนักแง่เบาไปยังไงไม่รู้นะท่านว่าให้ภาวนาพุทโธก็พุทโธไปทีแรกก็ตั้งอกตั้งใจมีสติบ้างขั้นต่อไปสติก็ล้มเหลวความง่วงเหงาห้องนอนก็เข้มข้นเข้ามาเสียงลงหมอนดังตูมเป็นธรรมดาอันนี้เวลาภาวนาไปบทเวลามันจะเป็นกับพุทโธนั่นแหละพุทโธและคำว่าใจของเรานี่มันเหมือนเราตากแหเอาไว้นะพุทโธเข้าไปเนี่ยเหมือนดึงจอมแหพุทโธเข้าไปเหมือนตีนแหย่นเข้ามาถูกเราจับจอมแหดึงจับพุทโธ
จิตค่อยรวมกระแสเข้ามาความรวมกระแสของจิตนั่นแหละเหมือนว่าตีนแหย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วเข้ามาถึงจอมแหได้แก่พุทโธเป็นอันเดียวกันกับหัวใจพอพุทโธพุทโธลักษณะรวมเข้ามาแปลกประหลาดยิ่งสนใจกับพุทโธที่ยิบสติติดแนบลงมาถึงจุดกลางคือจอมแหได้แก่ใจกึกทันทีเลยพอลงมาถึงที่นั่นแล้วโอ้โหสว่างสวัยไม่เคยตั้งแต่เพิ่งมาเจอในเวลานั้นแหละวันนั้นแหละรวมกึกลงไปที่นี่ขาดไปหมดนะเหมือนเราอยู่เกาะท่ามกลางทะเลนั่นแหละจิตดวงนี้อยู่ท่ามกลางทะเลอยู่เกาะคือพุทโธกับใจเป็นอันเดียวกันเกิดความอัศจรรย์เกินเหตุเกินผลนะมันไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยจะไม่นานมันตื่นเต้นมันอะไรนี่แหละเป็นการรบกวนจิตที่สงบแน่วลงเวลานั้นให้คลี่คลายออกมาจะรวมไม่นานแต่ก็ได้หลักความจริงฝังใจอย่างลึกเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจิตใจไม่มีคำว่าถอนถึงจิตไม่เป็นภาวนาไม่เป็นก็ตามความเชื่อในจิตที่เป็นในวันนั้นเชื่ออย่างเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อไม่หวั่นไหวถึงมันไม่รวมก็ตามจะเอาให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นอยู่ตลอดเรียนหนังสืออยู่7ปีจิตประเภทนี้รวม3หนเราไม่ลืมนะนี่แหละมันประเภทอัศจรรย์เราไม่เคยเห็นมันก็มาเป็นให้เห็นชัดเจนแล้วนี่เป็นเครื่องดึงดูดจิตภาวนาให้หนักแน่นมากขึ้นนะเรียนหนังสืออยู่จิตมันก็หนักแน่นอยู่ในนี้หาไม่พูดให้ใครฟังนะเป็นอยู่ภายในตัวเองลับๆเงียบๆอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนลิงเหมือนข้างพูดกันเรื่องอัดเรื่องทำกับปริยัติยังไปก็พูดกันไปงั้นแต่ปฏิบัติคือจิตภาวนานี้ไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยเพราะไม่มีใครสนใจพูดเรื่องภาวนาเราก็ภาวนาของเราอยู่ตลอดแต่ไม่เคยพูดให้ใครฟังพูดจากกิริยาลิงข้างบางชนีไปงั้นนะมันเหมือนเราเหมือนท่านพูดไปต่างพูดเรื่องภาวนาไม่เคยพูดหากเป็นอยู่ในจิตนั้นเพราะได้แปลกประหลาดนั้นสองหนสามหนจะไม่อัศจรรย์อะไรคนเรา นี่แหละต้นเหตุที่จะให้เห็นความอัศจรรย์ของจิตเห็นในเวลาภาวนาเป็นครั้งแรกที่ว่านี่แหละอัศจรรย์ตัวเองแล้ววันนั้นทั้งวันจิตไม่ได้พลากไปไหนนะจะทำการทำงานอะไรอยู่ก็ตามจิตนี่มันจะไปสัมผัสอยู่กับคำจิตที่รวมที่อัศจรรย์นั่นแหละมันป้วนเปี้ยนอยู่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนนะวันหลังเอาอีกภาวนาจะให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยไม่เป็นไม่เป็นกระจ่างไปยังไปพอเผลอเอาอีกเป็นอีกมันเป็นอารมณ์พอเป็นแล้วเราอารมณ์อดีตมาเป็นปัจจุบันมันก็ไม่เปลี่ยนผลไปเลยไม่ได้เพราะใจจิตจางไปกลับมาเป็นปัจจุบันไม่สนใจกับอะไรละสนใจแต่พุทโธก็เป็นได้อีกนั่นก็เป็นได้ถึง3หนนั่นในเวลาเรียนหนังสืออยู่เป็นแบบอัศจรรย์อย่างนี้ยิ่งฟังดูที่นี่ก็เอาละออกปฏิบัติคราวนี้จะเอาจิตตรงนี้ให้ได้ยังไงก็พ้นมือไปไม่ได้แหละนั่นแหละเวลาออกจริงๆเอาจริงๆได้นั่นที่นี่ที่ได้เรื่อยๆจิตอัศจรรย์ตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสืออยู่นั่นแหละมันเป็นเนี่ยได้เห็นจิตอัศจรรย์ในเวลาจิตรวมแต่ก่อนไม่เคยเห็นแต่จิตนี่เป็นบ่อยเขาบ่อยของอารมณ์แห่งกิเลสทั้งหลายมันลากมันเฉ็นไปทางนู้นทางนี้เลยบนเวลาจิตได้ปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาจึงอันนี้เด่นในหัวใจถึงมันจะหายไปแล้วก็ตามอารมณ์แห่งความเด่นแห่งความอัศจรรย์ตัวเองไม่ได้ถอนนะจากนั้นออกภาวนาก็เป็นค่อยเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละจิตเมื่อได้รับการอบรมพอมันเป็นขึ้นที่จิตแล้วไม่ถามใครนะไม่ถามใครเลยมันหักรู้หักประจักษ์ในตัวเองแน่ใจในตัวเองเลยนั่นจิตอัศจรรย์ที่จิตรวมปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อยๆพอออกไปก็เอาใหญ่เลยมันก็เป็นได้จริงๆ
มีการฝึกอบรมจิตจิตเป็นของสำคัญมากนะโลกอันนี้ถือวัตถุเป็นสำคัญเอาวัตถุทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตจิตเลยเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนไปเลยหาค่าหาราคาไม่ได้นะโลกเวลานี้โลกวัตถุดิ้นไปตามกิเลสทั้งหมดเลยไม่ใช่โลกนามธรรมคือสอดส่องดูจิตใจของตัวเองตามทางของศาสดาที่สอนไว้เช่นอย่างมีการภาวนาการภาวนาวันใดวันหนึ่งจะต้องปรากฏดังนี้นะเมื่อสังรวมใจด้วยสติอยู่ตลอดวันไหนก็ภาวนาวันไหนภาวนาตั้งมีวันหนึ่งจะไปโดนกันจนได้โดนข้อมัธยจันทร์อย่างที่ว่านี่พอโดนนี่ปั๊บแล้วจับติดถึงมันจะเสื่อมไปแล้วก็ตามความที่เคยรู้เคยเห็นนี่ฝังลึกมากทีเดียวนั่นต่อไปมันก็เป็นได้อีกเป็นอีกแล้วก็ติดต่อกันไปเรื่อยที่จับติดเลยนั่นนี่ในการภาวนาจิตให้เป็นของเด่นกว่าวัตถุทั้งหลายโลกเราจึงจะมีความสุขจิตที่เด่นกว่าวัตถุทั้งหลายต้องเด่นทางด้านจิตตภาวนาเด่นทางศาสนาเช่นพุทธศาสนาเป็นต้นนี่แหละจิตจะเด่นเหนือวัตถุไปได้เพราะจิตตภาวนาถ้าไม่มีจิตตภาวนาแล้วมีแต่วัตถุเด่นไปฉันตื่นขึ้นมานี่ดิ้นตายเหมือนกับวัตถุทั้งหลายอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อะไรได้เท่าไหร่ก็ไม่พอดูที่เขาปลูกบ้านสร้างเรือนคนเราตัวเท่าหนูนี่มันปลูกบ้านสร้างเรือนกี่หับกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นก็เพื่อจะให้มันเด่นมันดังให้ปรากฏชื่อมีนามนั่นเองหัวใจมันหมอบอย่างนี้มันจึงดิ้นไปตามวัตถุทั้งหลายให้วัตถุทั้งหลายเหยียบหัวเอาเหยียบหัวหาความสุขไม่ได้ปลูกบ้านปลูกเรือนกี่ชั้นกี่ห้องกี่ห้องก็ได้จริงบ้านเรือนแต่กิจที่หาความสุขไม่ได้นะมันก็ดิ้นของมันอยู่นั่นแหละต่อเมื่อไรได้ทำแทรกเข้าไปสู่จิตใจจิตใจยกระดับปุ๊บขึ้นเหนือตึกรามบ้านช่องวัตถุทั้งหลายได้เป็นลำดับจนกระทั่งเหนือโดยสิ้นเชิงนี่จิตเมื่อเหนือวัตถุทั้งหลายโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็เหนือโลกโดยสิ้นเชิงทีนี้ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าจิตพูดได้ยันเลยใครจะว่าบ้าก็ว่าคนก็ผู้เป็นไม่ได้เป็นบ้านแต่ก่อนไม่เป็นก็บอกไม่เป็นไปรับเป็นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงก็รู้ได้ตามความเป็นพูดตามหลักความจริงได้เลยดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงเดียวแสดงธรรมสอนโลกได้ถึง3โลกธาตุใครแต่ว่าบ้าบ้าบอพระองค์ก็เป็นศาสดาองค์เอกอย่างนั้นชรณังของพวกเราพระสงฆ์ชาวโลกท่านก็เป็นชรณะอยู่นั้นตลอดมาเพราะเป็นธรรมที่เลิศเลอภายในใจของท่านนี่แหละเราก็ตั้งใจให้ปฏิบัติตามทางเดินของท่านอย่าปล่อยอย่าวางการดูจิตใจตัวเองซึ่งตัวเป็นตัวกงจักรใจนี้เป็นกงจักรพอตื่นนอนนี้เปิดเครื่องแล้วเปื่อนเมื่อไรไม่รู้ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายมันจะตามกันขึ้นมาตั้งแต่ตื่นนอนหลับนั่นแหละเป็นเวลาดับเครื่องทั้งวี่ทั้งวันไม่มีเวลาดับเครื่องได้เลยมีแต่คิดแต่ปรุงดังนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ถอยจะตายจริงๆก็มาพักผ่อนนอนหลับพอหลับลงไปเครื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ดับ พอตื่นขึ้นมามันก็ตื่นทีนี้ให้มันดับด้วยจิตตภาวนาบ้างสิอย่างนี้มันดับโดยธรรมชาติของมันอยู่ในวงกรรมของกิเลสอาให้ตื่นไปเอาอยู่ในวงแห่งธรรมบ้างสิเอาจิตตภาวนาระงับดับความหมุนเวียนของกิเลสมันไม่หมุนไปไหนถึงเวลามันหยุดตึ๊บเลยจริงหยุดด้วยธรรมหยุดด้วยจิตตภาวนาสว่างจ้าขึ้นมานี่หยุดด้วยอำนาจของธรรมหากห้ามไว้จิตใจสว่างจ้าแสดงความมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาในทันทีทันใดนักนี่แหละทีนี้ใจก็เริ่มมีคุณค่าแหละเราอบรมมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วสุดท้ายไม่มีอะไรในสามเดือนโลกธาตุนี่จะเลิศเลยยิ่งกว่าใจนั่นใจเหนือหมดแล้วแต่ก่อนใจมีจำต้อยพิสุทธิ์ถูกเหยียบถูกย่ำจากกิเลสตัณหาตลอดเวลาพอฟิตตัวขึ้นมาทางด้านอาจด้านธรรมมีวิจารณาเป็นทั้งทางแล้วค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาสุดท้ายไม่ต้องเสกสรรปัญญาว่าจิตนี้เลิศเลอเหนือสิ่งทั้งหลายในสามเดือนโลกธาตุซึ่งเป็นสมุทั้งมวลจิตนี้เป็นจิตตะลุ่มเหนือแล้วหนักเป็นขึ้นมาเองไม่ต้องไปถามใครก็รู้เองมีธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลออย่างนี้เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้ใกล้ชิดสนิทสนมกับธรรมการภาวนาอย่าปล่อยอย่าวาง
ให้ฝึกฝนโดยรวมหากจะมีวันหนึ่งแสดงออกมาจนได้

0: ความแปลกประหลาดของจิตเกิดจากจิตภาวนาถ้าไม่ทำเลยก็ไม่แสดงไม่มีตายขึ้นมาเปล่าบางจำมานะเอาละวันนี้พูดกันเท่านั้นนะแบบนี้เราที่นี่นั่งแบบนี้แบบไหนก็นั่งมาหมดวันนี้นั่งแบบนี้นั่งแบบนี้มันทุกแบบนั่งทุกแบบนั่งแบบไหนว่าจะสุดมันก็ไม่สุดนี่ก็นั่งนี้นั่งนั่งแต่เปลี่ยนแล้วมันไปทุกแล้วเอาเปลี่ยนท่านั้นนั่งเขาก็ไปทุกอยู่แล้วไม่มีท่าไหนเป็นสุดมีแต่ท่าเป็นทุกหมุนสิงเนื้อทุกขังอันนี้จังมากเลยวันนี้เทศได้ประมาณสักกี่นาทีวะ
1: 43
0: ครับฮะ
1: 43
0: โทษได้มากอยู่นะเมื่อได้ถึง43นาทีว่าจะไม่ได้มากก็ได้พูดไปเรื่อยไปพูดแล้วเดี๋ยวติดพูดไปทั้งหมดนี่หายหมดแล้วนะไม่มีเหลือไม่ทราบว่าเทศยังไงไม่มีเหลือเวลาจะขึ้นทีหลังขึ้นอีกไปอีกพอจบแล้วหายหมดไปเลยยังจะงัดตั้งแต่ของเก่ามาเทศวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็ทราบไม่ได้จะไม่สนใจจะทราบมันพอถึงเวลาจะเทศก็ขึ้นเลยพอจบแล้วหายเงียบไปกลางไปถึงด่านด่านขึ้นเขาใหญ่ปากช่องสองชั่วโมงห้านาทีจากนี้ไม่อยู่ที่ไหนเรื่อยจนกระทั่งถึงที่เป็นสองชั่วโมงห้านาทีเพราะไม่อยู่ที่ไหนต้องหมดเวลาได้ย้อนกลางคืนก็ก่อนจะนอนก็ต้องอาบน้ำก่อนกลางคืนเย็นๆยังร้อนจะอาบน้ำก่อนจะนอนถ้าบางคืนยังต้องเปิดแอร์กลางคืนเปิดแอร์ไอ้นั่งยังร้อนเวลาร้อนเสียมากนะเย็นก็เย็นแล้วค่อยเขามีกำลังบ้างถ้าร้อนนี่ไม่มีกำลังบีบตลอดเลยอันนี้ก็เหนื่อยนึกว่าจะไม่มีอะไรเช็ดให้พี่น้องหลายฟังมันก็ยังได้ถึง40นาทีนับว่าเก่งมากไปไม่ย้อยแล้วก็ย้อยเราเองนับว่าเก่งมากครับจะได้ถึง43นาทีไม่เหนื่อยไม่ชี้จะพูดอะไรเลยเวลาพูดไปก็พอพูดไปคนแน่นข้างล่างก็เยอะก็จะมานี่ก่อนไม่เห็นได้อยู่นะไปทุกวันมาวันแรกก็ไปทำสัญญาวันสองรู้ว่าไปด่านเขาใหญ่ตาจีนนะเนี่ยวันสองแล้ววันสามไปก็มันไปทุกวันนะเราจะจำได้แต่ว่าไปทุกวันไม่มีวันเว้นเมื่อวานไปไหน
2: จุฬา
0: เ
2: ลี้ยงช้างแล้วไปจุฬาครับ
0: ไปเลี้ยงช้างก็อย่างนั้นเลี้ยงช้างแล้ววันนี้ก็ไป
2: ช่อง
0: ปากช่องดูได้ไปทุกวันไปทุกวันทุกวันที่แค่นี้จะยิงทั่วถึงกันไหมที่เราแค่นี้นะ
2: ท
0: ั
2: ่วถึงครับ
0: จะยิงทั่วถึงกันไหมจะยิงทั่วถึงเดี๋ยวข้างล่างก็คงเหมือนกันเพราะข้างล่างก็มีไม้อยู่หน้าผู้ติคงจะกระจายไปจะยิงทั่วถึงนะเราก็ไม่พูดเสียงดังเพราะเหนื่อยพูดตามนิสัยตามอัตยาศัยของธาตุขันพูดแก่ๆนะครับถ้าดังเพราะนั้นมันฝืนคือไม่ฝืนเราธรรมชาติจะเสียงหนักเสียงเบาให้ลมเป็นปันเข้ามาเองอย่างนั้นสะดวกการเทศถ้าเบาจะเพิ่มให้หนักผิดปกติแล้วไม่สะดวกมันจะเป็นเข้ามาเองพอดี
3: เวลาเทศเด็ก
0: ที่
3: จะได้ยินที่อุดรก็ได้ยินเยอะ
0: ฮะ
3: เทศเด็กที่อุดรก็ได้ยินเยอะ
0: เนี่ยเทศเนี่ยเวลานี้ดูมันออกทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยบางในขณะที่เทศอยู่นะฮะเนื้อออกทั่ว
3: 64สถานี
0: ออกทั่ว
2: 68สถานีครับ
0: เออ68สถานี
2: คร
0: ับ ท่านเทศนี้ออกไปหมดเลยนะ
2: ครับ
0: ท่าน
2: อินเทอร์เน็ตด้วยครับ
0: อินเทอร์เน็ต
2: ครับอินเทอร์เน็ตก็ออกคร
0: ับ อินเทอร์เน็ตยังไม่ออก ถึงเมืองนอกด้วยนะฟังว่ามีครูบาอาจารย์หลายท่านมาที่ช่วยกันเทศคือถอดออกเอาเทปฟังในนั้นออกทางวิทยุนะแต่นักก็คือเราเป็นหัวหน้าตลอดเลยเป็นแนวหน้าตลอดเลยทุกวันนี้การฟังมันสะดวกนะมันมีทุกแบบได้ฟังสะดวกทุกแบบเลยอย่างวิทยุนี่หรือเทปแต่ก่อนก็ไม่เคยมีไม่มีปี04เริ่มเข้าในวัดป่าบางตาถึงเลยจากนั้นมาก็เรื่อยเลยเรามันก็เป็นกรรมมาอยู่เหมือนกันนะเราก็ยอมรับอยู่เรื่องกรรมอะไรพอ06โรคหัวใจเป็นอย่างรุนแรงเลยรับแขกไม่ได้เลยต้องหลบหนี06ถึง12 512 6ปีเต็มๆนี่พูดไม่ได้เลยรับแขกมาไม่ได้หลบไปอยู่ที่พัทยาสวนลึกๆเขาไปภาวนาเนี่ยตอนเช้าก็มาจังหันมากแล้วก็บอกอย่างเด็ดขาดเลยนะมาจังหันมากก็ยอมรับไม่ว่าอะไรนะว่าแต่ฉันจังหันแล้วให้เลิกให้หมดเราไม่พูดกับใครก็บอกพอฉันเสร็จแล้วเขาก็เลิกหมดอยู่แต่เราคนเดียวรักษาที่โรคหัวใจหนักมากนะนั่นแหละเป็นกรรมมันเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีโรคหัวใจนี้เทศตอนนั้นกำลังจะด้วยนะ506กำลังวังชายังดีเทศนี้พุ่งเลยมันไปเป็นอยู่วัดดอยทำให้เจดีฮ้อจนจะสลบนะนั่นแหละเป็นครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรถึงจะสลบไปเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้ล่ะนิ่งเลยเทศกำลังพุ่งเพราะพระไปในงานเผาศพท่านชังกงมาปี06พระตั้งโถเป็นพันประชาชนก็เต็มบนภูเขาเทศก็เสียงดังลั่นกำลังพุ่งมันตึงทันทีเลยไม่เลยเกือบว่าสลบไปเลยเราก็ไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เรานี่พออย่างนั้นมาตัวสั่นหมดเลยนี่แหละเป็นที่แรกเป็น06ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ถึง512เนี่ย6ปีนี้พูดกับใครไม่ได้เลยฉะนั้นมาก็พูดได้เล็กน้อย515พูดได้นิดหน่อยจนกระทั่งถึง520เทศสอนเผาพระงาจากนั้นมันก็เริ่มเรื่อยๆมาแล้วก็แก่ไปแล้วเนี่ยตอนมีกำลังอยู่ก็โรคหัวใจไปทำลายใจวิตกรมันธาตุขันมันดีพอกระดิกทีนี้มันพุ่งเลยนะพอพูดอย่างนี้ก็ยังระลึกถึงเจ้าคุณอุปัชฌาย์ท่านยกย่อลูกศิษย์ท่านเห็นเราเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นอุปัชฌาย์เรามีงานอะไรก็ตามท่านต้องมาเอาเราไปเทศที่วัดโพที่สมพรทุกงานเลยจนตอนท่านไปกู้เงินจากมหามกุฏ120,000เราไม่ลืมนะแต่ก่อนเงินมีราคามากท่านไปต่อหลังคาอะไรเป็น3พักนะเขาเรียก3อะไรคือหลังคา1หลังคา2ชั้น3ชั้นนาๆนั่นแหละที่นี่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาท่านเป็นเจ้าคณะภาคนี่มาองค์ไหนที่ไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนเขาก็มานิมนต์เขาก็มาทอดผ้าป่าทุกกองเลยนะเราต้องไปเทศให้ทุกกองท่านไปเอาเองทีแรกท่านให้พระไปนิมนต์เราก็แก้ตัวไม่สบายถ้าท่านพลาดอย่างนั้นท่านไปเองเลยบางทีเราก็ไม่สบายอยู่จริงก็บอกไม่สบายว่าไม่เป็นไรละไปขึ้นไปเลยหรือว่าเอาไปด้วยเลยนั่นละเทศตลอดทุกกันเรื่องเทศท่านยอมรับจริงนะเรื่องเทศนี่นะท่านพูดอย่างเปิดเผยว่าลูกศิษย์กับอาจารย์บอกว่าบัวเธอนี่เทศเก่งมากนะบัวนะข้าฟังทั่วประเทศไทยนะไม่มีใครเหมือนเธอไหมพูดนะเธอนี่เทศไหลไหลไม่มีคำว่าอื้ออะจนมากันนะเรานี่ จิตนี่ลง

0: เลยท่านบอกท่านลงทุกครั้งที่เราเทศว่างั้นนะแต่ว่าเวลาเทศอะไรๆนี้ในงานเขามาทอดป่าๆเอาเงินไปใช้หนี้ไม่ว่าจังหวัดไหนมาท่านต้องไปเองไปเอาเรามาเทศแต่ก็ดีอันหนึ่งคือเวลามาเทศนั้นเขาถวายกันเทศมากน้อยเพียงไรไม่ใช่น้อยๆ นะเออยกเลยยกไห้ยกไห้เลยเพิ่มการเทศไม่ใช่น้อยๆอยู่ตลอดนะอย่างนั้นแหละทีนี้เวลาเทศจบแล้วท่านก็รู้เรื่องการตอบปัญหาแต่พออันนั้นนะอ้าวทีนี้จบเทศจบลงเรียบร้อยแล้วใครมีข้อข้องใจอะไรให้ถามขึ้นมานั่นแหละท่านเปิดทางให้เขาถามขึ้นมาพอเขาถามขึ้นมาปั๊บอ้าวหัวแก้เงื่อนทิ้งให้เราแก้เลยนะแก้ปัญหาตลอดเลยอันนี้เขาถามมาปั๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บเนี่ยจนกระทั่งอยู่กันบางทีสองต่อสองเราไม่ลืมนะนั่งอยู่สองต่อสองเนี่ยมองหน้าจ้องบัวเนี่ยเห็นหน้าก็อยู่ยังบัวไอ้เวลาเธอตอบปัญหานี่นะเธอได้คิดไหมว่าเราก็นิ่งเราไม่เคยตอบเลยอย่างนั้นเธอได้คิดไหมใครถามมาปั๊บตอบปุ๊บใครถามมาปั๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บเธอได้คิดไหมเราก็เฉยสุดท้ายท่านจูบเองไม่คิดถ้าคิดตอบไม่ทันจนว่าคือคนความรู้ความเห็นมันต่างๆกันแล้วแต่ใครจะถามมาอย่างไรเราก็ตอบให้นะครับคือธาตุขันมันดีธาตุขันพร้อมทุกอย่างตอบก็รวดเร็วท่านลงจริงล่ะอาชกุลวิชัยลงเราลงจริงใครเทศที่ไหนท่านทั้งพูดของท่านเองล่ะโอ้ยใครเทศที่ไหนเราโมโหว่ะบัวเนาะมันไม่ทันใจเราเริ่มคิดแล้วก็ยกชื่อขึ้นมาเลยอย่างท่านนั่นเทศน่ะนั่นก็เทศตามนิสัยท่านเป็นว่างั้นนะเทศท่านอยากเทศก็เทศไปท่านไม่เทศก็จะนิ่งเฉยบางทีเหมือนหยุดแล้วเราโมโหคิดถึงเธอแล้วเกินนะบัวหน้าอย่างนั้นนั่นก็ว่าคือเรามันก็เป็นนิสัยพอเริ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นเรื่อยไปเลยที่จะให้อยู่ให้อะไรไม่มีจนกระทั่งตกไปเลยเป็นตามนิสัยบางองค์ท่านก็เทศไปบางทียังหยุดท่านก็หยุดไปแล้วก็ช้าเดียวท่านก็ว่าท่านไปตามนิสัยของท่านทีนี้ท่านเคยฟังเทศเรามีแล้วท่านโมโหท่านว่าโอ้คิดถึงเธอว่าบัวอยากให้เธอไปเทศนี่นะว่ามันลำคาญอะเมืองนั่นกันว่าตอนนั้นธาตุขันเรายังดีการเทศยอมรับเลยว่าธาตุขันดีพุ่งเลยเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตายเลยมันพิษกันแต่ก่อนธาตุขันมันดีพอกระดิกปั๊บมันพุ่งเลยเนี่ยท่านฟังในระยะนั้นจากนั้นมาก็506นี่เราก็เสียหลังงานมา520ค่อยเชื่อไปอย่างตัวนี้เชื่อไปว่าไปที่หนึ่งก็เอาเข้ามาไว้มาวัดยานสังวรนี้มันห่างไกลจากเมืองชนไปทางนู้นใช่ไหมคือมันอยู่ทางจากเมื่อไหร่ท่านทั้งวัน
1: อยู่ด้านวัดช่องลมนะครับที่หลวงตาเคยไปต
0: ั้งแถววัดช่องลมลืมอย่างนั้นทั่วนะลืมจำไม่ได้นะที่นี่บนหลังเขาเป็นดงมีกวางตั้งโหไม่ใช่น้อยนะกวางกวางก็ปล่อยไว้เห็นคนทำท่ากลัวนั่นแหละพอเห็นคนคึกคักวิ่งโอ้ยถือเป็นบ้าเลยวะสู้อยู่กับคนถือว่าทำท่ากลัวอู่อะไรวะพอเห็นคนคึกคักวิ่งใหญ่เลยอยู่ในนั้นเราอยู่กับผ้าละเห็นเราไปมองเห็นปุ๊บว่ามองเห็นวิ่งเลยถือเป็นบ้าเลยวะผ้าท่านเลี้ยงไว้เนี่ยมันกลัวอะไรวะตั้งเท่าไหร่ตั้ง20-30ตัวนะฟังว่านะ30นั่นเห็นไหมล่ะอยู่ในดงมันได้อาศัยกินอะไรบ้างมีใครเลี้ยงดู
1: มั้งก็มีอาหารเสริมให้แล้วก็หากินตามธรรมชาติ
0: ตามธรรมชาติ30ตัวนี่มันอาหารจะไม่พอถ้าโดยลำพัง ถ้ามีอาหารเสริมให้ก็จะพอนะที่วัดยานสังวรนี่ก็ท่านสุชาติท่านสุชาติเป็นคนพัทยาเดี๋ยวไปอยู่วัดป่าบันกาดตั้งแต่บวชแรกก็ไปอยู่นู่นเลยพอออกจากนั้นมาก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยเลยเป็นประจำท่านตั้งใจปฏิบัติดีนะท่านสุชาติท่านอยู่บนเขาเนี่ยท่านไม่ลงมาข้างล่างข้างล่างมันเป็นตลาดคนข้างบนเหมาะเราเคยไปพักอยู่ที่วัดยานสังวรเคยไปพักตอนนั้นเราพักในพัทยาในสวนลึกๆแต่ดุ้มอยู่ในเขตพัทยาสวนมะพร้าวเขาลึกสงบเงียบเลยไปพักเหมือนเดินได้โอกาสแล้วก็เลยไปดูวัดยานสังวรให้เขารถไปส่งบาทอะไรแม่เอาไปไม่ฉันไปแต่ตัวเลยถึงไปนอนอยู่ข้างบนเวลามาก็ลงมาเลยยังได้เห็นที่สงัดดีที่นั่นสงัดมากนะร้านอยู่กลางคืนเงียบกลางวันก็เงียบเลยเราไปพักอยู่นั่นแต่ก่อนไม่มีกวางนะเขาพุ่งมาไปปล่อยที่หลังตอนนั้นไม่มีมีแต่สัตว์ป่าธรรมดาพวกกระจ้องจักรแตพวกอะไรทำมีเยอะนะแต่หลังวันนี้ดูว่าพวกกวางพวกอะไรสัตว์เขาไปปล่อยเยอะก็ท่านสุชาติเป็นผู้ดูแลอยู่นะฉันแต่ยาเอ้ยพาดุงจะมีอยู่หลายองค์นะอยู่ที่วัดยานสังวรข้างบนนะว่าเดี๋ยวนั่นพระข้างล่างพระข้างบนท่านปฏิบัติจริงๆลงจากนู่นก็ไปวินทบาทที่ข้างล่างตอนนี้จะมีพระอยู่หลายองค์อยู่คิดว่าจะมีหลายองค์เพราะมันสงบดีขึ้นไปนั่นเงียบเลยนะเราไปอยู่ที่นั่นไปพักแต่เราไม่ฉันเรื่องไม่ฉันมันเคยพอแล้วมันไม่มีอะไรเป็นจังหวะเพราะจะกี่วันก็ตามเรามันเคยแล้วเรื่องการฉันไม่ฉันมันเคยไม่มีอะไรเป็นอารมณ์อย่างไปวัดยาสมองไปแม่บาดไปเลยไปอยู่สบายสบายเงียบกลางคืนก็เงียบกลางวันก็เงียบเลยเพราะไม่มีใครพระอยู่ข้างบนถึงสองสามโบสถ์คือท่านบิณฑบาตพอตีห้าเห็นท่านถือโคมไฟลงผ่านมาเราอยู่ข้างบนท่านถือโคมไฟผ่านลงไปบิณฑบาตทางนู้นฉันเสร็จแล้วท่านถึงขึ้นมาสายนะก็จะขึ้นมาสายนั่นแหละมันเสียเวลาเดินไปบิณฑบาตเราไปฉันนะกลับมานี่สายอยู่วัดยานสังวรมันอยู่ใกล้พระพุทธบวชนะท่านเดินเองไม่ได้ขึ้นรถไปลงทีนี้เราไม่ฉันท่านลงไปเราก็เห็นอยู่เงียบสงัดดีการโกการฉันนี่สำหรับเราเองมันไม่เป็นกังวลคือมันเคยฝึกมาเรื่องอดเรื่องอิ่มนี่มันเคยพอไม่มีอะไรเป็นอารมณ์จากฉันก็ฉันไม่อยากฉันเฉยกี่วันก็ตามเฉยมันเคยอย่างนั้นที่ไม่ฉันนั่นน่ะภาวนาดีการควบการฉันถ้าฉันมากการภาวนาอึดอัดฉันน้อยความชั่วไม่ฉันดีอย่างนั้นเราจึงมักจะอดตลอดจนกระทั่งท้องเสียคือมันภาวนาดีถ้ามาฉันภาวนาไม่ค่อยดีคือไม่ได้อย่างใจส่วนมากที่ว่าฝอนนี้ไม่ค่อยฝอนนะอยู่คนเดียวไม่ฝอนก็หยุดเลยถ้าฉันจะฉันเลยเป็นอย่างนั้นส่วนน้องผือนี่ฝอนตลอดมาอยู่วันน้องผือคืออยู่กับครูบาแล้วเราเป็นคนเห็นทั้งวัดเลยถึงว่าเราหนักมากนะคอยดูแลพระเนนทั้งวัดคอยปฏิบัติในความเคลื่อนไหวของพระของเนนเราคอยเตือนเสมอเตือนเพื่อท่านจะได้อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นสบายไม่มีสิ่งก่อกวน ป็นอย่างนั้น

0: เราจึงต้องคอยดูแลตลอดนี่แหละที่ถ้าอดก็ไม่ได้มันไม่คุ้มค่ากันต้องผ่อนเป็นประจำเลยพอภาวนาทรงตัวอยู่ที่นั่นว่าจะได้กำไรอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะทรงตัวที่ก็ผ่อนอาหารข้าวเกี่ยวก็หมูก็เพื่อนคอยดูแลแนะนำหมูเพื่อนตลอดหนักนะเวลาออกไปดูลำพังหยุดเพิกเลยกี่วันก็ตามไม่ฉันเลยเป็นสบายอย่างนั้นมีการภาวนานี้ยิ่งหมุนที่คือมันเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องอาหารส่วนมากนักปฏิบัติของเรามันจะถูกต้องได้ถอนอาหารอดอาหารเพราะอาหารนี่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังภาวนาอืดอาดนอนก็มากความขี้เกียจก็มากพออาหารลงไปสติดีไอ้ฉันมากๆสติไม่ดีนะผิดพลาดทั้งดีตั้งใจมันก็ผิดพลาดจนได้นะเนี่ยเรื่องอาหารกดท่วงนะเพราะพอหรืออดอาหารปั๊บมีสติก็ดีขึ้นเลยๆเนี่ยอันต่างกันนะเพราะงั้นเราจึงลำบากการปฏิบัติของเราเป็นปฏิบัติอดอยากมีแต่ความอดความทนเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องอยากยาจากฉันมันก็อยากเหมือนกันแต่เวลาฉันแล้วมันผลประโยชน์ทางด้านธรรมะมันไม่ถึงใจเนี่ยชีวิตไม่ถึงใจไม่สมใจนี่พออดอาหารปั๊บความเพียรถึงใจนั่นเรามาหาธรรมแล้วไม่ได้มาหากินข้าวในดาวละเราก็เอาทางนั่นมากมันจะตายจริงๆแล้วไปวินทบาทสักทีหนึ่งนั่นเออตั้งแต่พรรษาเจ็ดออกจากกรุงเทพไปออกเข้าป่าถึงพรรษาที่6นี่อดตลอดการมันจะตายจริงก็ฉันไม่เสียฉันไม่เสียจนท้องเสียนี่พอพรรษาที่6ผ่านแล้วไปเรียบร้อยแล้วก็มาฉันตั้งนั้นมาเราก็ไม่อดนะอาหารไม่อดแต่ที่นี่ท้องมันได้เสียเรื่อยๆนะเสียตั้งแต่นั่นมาตั้งแต่อายุ36จนกระทั่ง80ที่จะช่วยชาติบ้านมาถ่ายมาอยู่เนี่ยมันถ่ายเรื้อรังมาตั้งแต่โน้นไม่เคยหายเลยแต่เวลาจะหยุดก็ยาหมดตั้งนะเออแปลกนะที่ยาหมดเราว่าทอดตุลาแล้วนี่พอดีเขามาเสนอยาหมดเติมผู้ที่เสนอเขาได้เป็นสักขีพยานมาแล้วเขาหายจากโรคเพราะยาขนาดนี้เขาว่าไงเขาเป็นพยานเขามายืนยันหายเขาว่าไงเราจึงได้ย้อนมาฉันยาเอาลองดูต่างให้พอฉันลงไปดีวันดีคืนนี่จึงได้ช่วยชาติบ้านเมืองแล้วท้องก็เลยหายไปเลยนะหายเงียบอันนั้นมาเงียบเลยนี่เขาว่าท้องนี้เป็นอะไรมะเร็งเป็นมะเร็งในลำไส้เขาวางไว้นะหมอเขาอยู่เขาไม่บอกเราเขาไม่บอกแต่ที่บอกกันมาก็ทราบจนได้นั่นแหละว่าเป็นมะเร็งในลำไส้เราก็จะตายเลยนะแต่ยาหมอเติมมาระงับดับไปหมดเลยนะดีทั้งร้านมาก็ได้ช่วยชาติมาจนกระทั่งตัวนี้ท้องชนิดนั้นหายเลยนะไม่มีตัวหายแสดงว่าโรคนี้หายจริงๆมันอยู่อะไรจนกระทั่งทุกวันนี้นะก็เลยมีอะไรท้องดีเรื่องการปฏิบัติภาวนานี่สำหรับเราส่วนมากพระในวัดป่าวันจันทร์ไม่เคยเห็นพระท่านมาฉันครบองค์เลยนะขาดอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาไม่มากก็น้อยขาดอยู่ตลอดที่จะมาฉันครบองค์ดูว่าไม่มีนะอ้าวพอองค์นี้มาฉันอ้าวนั่นหายไปแล้วนั่นหายไปแล้วหายไปที่หลายองค์หายเนี่ยแล้วพอนั้นองค์นี้มาฉันอ้าวนั่นหายไปแล้วอยู่อย่างนี้ตลอดนะตัวนี้หวนจังคือท่านภาวนามักจะถูกด้วยวิธีการผ่อนอาหารอดอาหาร ป็นส่วนมากสำหรับวัดป่าบันตาเราก็บอกว่าเวลาเราเทศเราก็บอกว่าที่กล่าวเวลานี้นั้นจะไม่เป็นคำสั่งไม่เป็นคำสอนแต่เป็นคำบอกเล่าธรรมดาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเองก็แล้วกันเราก็บอกถึงเรื่องปฏิปทาการดำเนินของเราที่ได้ผลมาเป็นลำดับเพราะธาตุขันธ์มันอำนวยในทางนี้ก็บอกถึงอดอาหารอย่างน้อยก็ผ่อนอาหารไม่อยู่ท้องผือผ่อนทั้งนั้นส่วนออกไปคนเดียวไม่อดถ้าจะฉันก็ฉันเลยไม่ฉันอดเลยอย่างนั้นแล้วผลได้ดีขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็เห็นผลในการอดอาหารระหว่างนั้นเรียกว่าคำบอกเล่าไม่ใช่คำสั่งให้ทำอย่างนั้นนะไม่ใช่คำสอนเทศนาท่านสอนอย่างนั้นนะไม่เป็นคำบอกเล่าธรรมดาท่านเหล่านั้นคงจะเอาไปพิจารณาที่ส่วนมากวัดป่าบันตาปวดอาหารจะมากต่อมากจนกระทั่งทุกวันนี้ตั้งแต่สร้างวัดมาถูกธาตุขันธ์เกี่ยวไว้เรื่องอดอาหารแล้วก็บอกว่าเป็นคำบอกเล่าเฉยแต่ท่านจะยึดไปเป็นคำสอน ก็เป็นเรื่องของท่านเองในชุดองค์ที่3ไม่มีการอดอาหารไม่มีแต่ไปมีอยู่ในธรรมประเภทอื่นเป็นในบุพพสิกขาแล้วในธรรมเล่มอื่นพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งว่าถ้าอดอาหารเพื่อโอ้เพื่ออวดแล้วปราบอบัติทุกขณะเลยไม่มีกระดิกพิแกงอะไรปราบอบัติเท่านั้นคือท่านห้ามไม่อดนั่นเองถ้าอดปราบอาหารปรับอาบัติอดเพื่อโอ้เพื่ออวดท่านปรับอาบัติตลอดแต่ถ้าอดเพื่อทำเพื่อความเป้าเพียรอดเถิดเราตถาคตอนุญาตตัดท่านว่าอย่างนั้นนะมีในธรรมบทอื่นแต่ส่วนในชุดงมีชิปสามไม่มีว่าอดอาหารไม่มีแต่ไปมีอยู่เรื่องอื่นมันก็ทำพระพุทธเจ้าอันเดียวกันเราก็ทำอันนั้นแบบนั้นเรื่อยมานะแล้วที่นี่มีอะไรหมดแล้วนะนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดที่นี่จะให้พรให้ศีลให้พรวันนี้สองทุ่มกว่าแล้วแม่โทษนั่งพิกนั่งพิกอย่างนี้แหละมีว่าไงวันนี้ก็มามากคนเป็นนู้นก็มีมากมากเหมือนกันถนนก็มากถนนมีมากไม่คนฮะขดถนนฮะมากเออนั่นเห็นมากทุกวันทุกวันคนเต็มทั้งนั้นมาทั้งล่างก็เยอะวันนี้ก็เทศถึง4ที่ก็ดีแล้ว
1: 43
0: ก็พอสมควรถ้าถึง4ถึงส่วนมากจะอยู่ในย่าน30นาทีเหนื่อยก็เทศทุกวันทุกวันมีเช่นได้ก็ออกไปยิวแล้วนะออกหมดแล้วนะแล้วมานี่เทศทุกคืนทุกคืนเพราะตอนค่ำเทศทุกคืนจนกระทั่งกลับมันเป็นของมันเองเทศทุกคืนทุกคืนแล้วก็ออกไปยิวทุกคืนแล้วเสียดายตอนพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีที่นี่อยู่ไม่มีเทปอะไรเลยไม่มีจนกระทั่งวันนานเขาส่งท่านจึงมีเครื่องใหญ่ๆนะเข้ามาเลยดูกันนี่เครื่องใหญ่วันนี้ได้หามมานะไม่ใช่ธรรมดาจากนั้นมามันเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรทุกวันนี้เท่าไม้ขีดไฟนี่ก็เป็นใหญ่ได้แล้วเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนใหญ่ๆหนักๆนั่นแหละเจอเป็นครั้งแรกงานเผาศพแต่เวลามาพูดก็เห็นได้เรื่องเดี๋ยวเราอะไรเครื่องมันไม่ดีหากได้เห็นนั่นเป็นครั้งแรกนะแต่นั้นมาก็มีเรื่อยจนเราวัดป่าบันตาดเรานี่มี504เอาเทปมาให้504ตั้งแต่นั้นมาก็เรื่อยละ504 505เรื่อยจนกระทั่งทุกวันเทปยังได้อย่างท่านจะคุณอุบาลีเช่นนี้นะไม่มีแต่ก่อนไม่มีเท มัยนั้นไม่มีเดี๋ยวนี้สะดวกหมดแค่อะไรสะดวกหมดเลยข้าขาดก็ขาดอันหนึ่งข้าขาดขาดอันหนึ่งเขามีเครื่องจับทุจริตคนไหมเครื่องจับทุจริตเงียบเงียบนะไปฟ้าไปภาวนามันหลับข้อข้อเครื่องจับออกปุ๊บเอามาเปิดขายที่หน้ามันยังหน่อยเนื้อมีไหมถ้ามีมาเอาสั่งมาจะเครื่องตกใจไหมถ้ามีสั่งมาจะเครื่องเราจะจับพวกนี้มันร้องเงาเลย
1: แต่ก็สู้ของหลวงตาไม่ได้เลยไอ้เครื่องพวกนี้สู้ของหลวงตาไม่ได้เลยเพราะว่าต
0: ่
1: อให้คอมพ
0: ิ
1: วเตอร์ก็ย
0: ัง
1: ส
0: ู้
1: ไม่ได้
0: ไม่เอาผมก็ว่าเพื่อแล้วก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องเพื่อเบื่อเราภาวนาเข้าไปคือมันชักก็คือว่าสักปัญญานั่นแล้วเราอยากจะออกไปคล่องแคล่วว่องไวมันจับเพื่อเนี่ยถึงจะรู้ถ้าออกมาไม่ป้ายพังเลยแต่ก่อนไม่รู้เพื่อทำนะอยู่ในการรวมเดียวกันเวลาทำก็คือปัญญาแต่กล้าสามารถมันรวดเร็วนะที่ยับมันนี่ไม่ได้ขาดจะว่าไปต้องเต็มในหัวใจผูกใจเลยยับขาดเลยนี่เรียกว่าถ้าคือปัญญาตัวมันคือฆ่าเกลียดโดยลำพังมันต้องมีความเพียรได้บังคับบัญชาให้ชำระให้ฆ่าเกลียดไม่มีคือได้ยั้งเอาไว้มันไม่ยุ่งจับแล้วเวลาคือมันหมุนต้องมันตลอดเลยคือยาสัตว์ปัญญาอัตโนมัติทำงานเองเหมือนที่ทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของจักรวาลก็มันรู้เวลาสัตว์ปัญญาฆ่าเกลือโดยอัตโนมัตินี่มันถึงย้อนไปรู้ทุกอย่างคือทำลายสัตว์โลกโดยอัตโนมัติไม่ยุ่งซุกหัวใจพอรู้นี่แล้วมันก็ไปรับกันความอันนี้เป็นที่หมายยังมันฆ่าที่เกิดสมรมัติขั้นนี้แล้วที่เกิดไม่ได้นะไม่เกิดนี่จะจับขังท่าเดียวท่าเดียวขั้นสติปัญญาสมรมัติเป็นขั้นฆ่าที่เกิดใช่หรืออัตโนมัติอัตโนมัติจนหมดที่เกิดโดยสิ้นเชิงด้วยอัตโนมัตินั่นแหละตอนเราก็ไม่เคยคิดเรามาเป็นภายในใจนี้มันเป็นไม่มีวันมีคืนยังจะหลับตอนนั้นจริงเอ้ทำไมมันทำไมมันไม่เห็นอยู่ตั้งอกตั้งใจทำไมมันเป็นอยู่นี่ตลอดเวลานานนั่นเวลามันเป็นมันเป็นเองของมันนะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะสอกแสกซึกซักหาที่ฆ่าที่เป็นไงจิตคือเวลามันมีกำลังไปอย่างนั้นนะมันหมุนของมันก็จิตปัญญาหมุนที่ถึงขั้นนี้แล้วที่เกิดไม่ได้เลยที่จะเกิดใหม่เกิดไม่ได้นอกจากมันมีอยู่นั้นก็ค่อยหมดไปที่จะเกิดเพิ่มขึ้นมาไม่เลยมันแค่อยู่ปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นสังหารโดยถ่ายเดียวตรงสร้างหมดเครื่องก็มหาสีมหาปัญญาหมดไปเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นใหญ่สี่แล้วอาถานทางไฉไม่รู้การว่าจะผิดไปคือถอดจากความจริงมาพูดจะผิดไปไหนนั่นเป็นอย่างนั้นบางอย่างเกี่ยวแท้ทุกวันก็เหมือนกันพูดให้ชัดเจนยังไม่สงสัยว่าจะผิดไปตรงไหนออกจากความแม่นยำออกทางนี้ถึงยิ่งสำนึกละเอียดเท่าไรมันยิ่งรวดเร็วยิ่งถึงเลยเนี่ยเป็นที่ตายใจแน่นอนไม่ผิดว่างั้นเลยเวลามันไม่มีภายในมันอาศัยจำรับจำราแล้วอาศัยความคาดความคิดเริ่มเดาไปงั้นละคิดข้างคาดไม่แน่ใจในการแสดงออกแต่พอความแน่ใจจะขึ้นกับจิตแล้วออกอะไรแน่ใจหมดแน่ใจหมดเลย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนัดจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่าพระอรหันต์ท่านไม่ห่วงกันขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เส้นโปรเอ็นมันรัดมันลึงมันแข็งมากเลยนะที่เป็นคราวที่แล้ว 4-5 วันผ่านมาเป็นลักษณะนี้ตอนนี้ก็เป็นลักษณะนั้นเวลามันจะเป็นมันเป็นยึกๆนะปวดระบบภายในเดือนนี้6ทุ่มพอดีมันจะแดงขึ้นมากำลังฟ้ากระหึ่มกระหึ่มเลยเป็นตั้งแต่คืนนี้มาทั้งเมื่อเช้านี้เดี๋ยวนี้สั่งเลยนะเป็นของมันอยู่นั่นของเราที่ส่งเรียนจันก็เตรียมเข้าไปหมดแล้วสลาใหญ่เมื่อวานตอนเย็นเราออกไปดูความเรียบร้อยจัดไปเรียบร้อยหมดแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็ออกเลยนี่แหละช่วยโลกเข้าใจไหมล่ะทำพระพุทธเจ้าทำช่วยโลกทำพระพุทธเจ้าช่วยโลกเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรขัดข้องการช่วยเหลือกันทั่วโลกดินแดนผสมกันทั้งนั้นไม่มีใครขัดในหัวใจแม้รายเดียวการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับโลกที่อยู่ร่วมกันเป็นความชอบธรรมศาสดาเอกพาดำเนินมาอย่างนี้ที่ว่ามหากาลุนิโกนาโถมีตายะสัพพันนาพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทำประโยชน์แก่โลกหาประมาณไม่ได้เลยนี่แหละองค์ศาสดาเพราะนั้นการเสียสละนี้ โลกทั้งโลกจะอยู่ร่วมกันเป็นผาสุกได้ด้วยความเสียสละนะท่านทั้งหลายให้จำเอาไว้ยามีแต่กวาดต้อนเข้ามากวาดต้อนเข้ามาอะไรก็กวาดต้อนเข้ามาเป็นประเทศใหญ่เท่าไรยิ่งกวาดต้อนเอาตับเอาปอดคนทั้งประเทศทั้งโลกเข้ามาใส่ตับปอดของตัวเองนี่เรียกว่าเป็นยักษ์เป็นผีประเทศใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นยักษ์เป็นผีอันใหญ่โต ขัดกันกับธรรมอย่างยิ่งธรรมนั้นใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นความชุ่มเย็นประเทศใหญ่เท่าไรจิตใจยิ่งมีธรรมภายในจิตใจเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ถึงกันหมดนั่นแหละที่โลกอยู่ร่วมกันเป็นสุขทั้งนั้นนะการเสียสละไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นความเชิดชูจิตใจของโลกให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันและประสานความไว้วางใจซึ่งกันและกันจากความเสียสละจากเมตตาธรรมเรียกพระกัจจามไว้ในโลกของเรานี้ มีประเทศใหญ่ๆมีนั่นละประมวลสมบัติทั้งหลายที่อยู่ในประเทศนั้นๆออกเฉลี่ยเผื่อแผ่กันทั่วโลกโลกจะได้มีความสงบร่มเย็นจะล่ำลือไปด้วยในความเสียสละและความร่มเย็นจากการเสียสละทั่วหน้ากันนะนี่ใครก็มีแต่จะกอบจะโกยจะกอบจะโกยหาความสุขไม่มีในโลกทั้งโลกหาความสุขแก่หัวใจสัตว์โลกไม่มีเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคำว่าความเห็นแก่ตัวคือกิเลสตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆตัวยากตัวมารกินหมดกินไม่เลือกกินไม่เลือกนี่คือกิเลสธรรมนั้นแบ่งสรรปันส่วนให้ทั่วถึงกันหมดเมตตาเรากับเมตตาเขาหัวใจดวงเดียวกันความสุขความทุกข์สัมผัสสัมพันธ์อยู่ด้วยกันรู้ด้วยกันสิ่งใดบกพร่องมันก็รู้อยู่ด้วยกัน

0: พราะฉะนั้นรวมลงแล้วจึงว่าโลกนี้พึ่งกันต่างคนต่างพึ่งกันไม่ใช่อยู่อัตโนนาโถคนเดียวได้อยู่ไม่ได้นะโลกมีมากมีน้อยก็อยู่เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นกลุ่มเป็นคณะไปอาศัยซึ่งกันและกันเป็นท่านเรียกว่าพึ่งกันจะขอให้มีสิ่งที่เสียสละพึ่งกันความหวังจะอยู่ที่การได้รับจากการเสียสละนั่นแหละเป็นความสุขร่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละเช่นอย่างว่านี้เนี่ยฐานเสร็จแล้วเราก็จะไปสงเคราะห์พี่น้องชาวเบียงจันทน์ประเทศลาวนี่คือใครนี่สัตว์เพศสัตว์ตาลว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นฟังสิล่ะหวังความหวังอาศัยผู้อื่นผู้อื่นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะโลกใดอยู่ที่ใดหวังพึ่งกันทั้งนั้นนี่เมื่อได้รับความพึ่งพิงความสงบร่มเย็นความชื่นใจมีมาด้วยกันนะที่เราทำอย่างนี้ทำโดยทำจะเหลือให้ถึงกันหมดทีเดียวเลยเป็นสุขเป็นสุขอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องไปถามนะชาติชั้นวรรณะมันเอามาเหยียบกันไม่เกิดประโยชน์อะไรพวกนี้เป็นพวกห่อพวกหลาทิ่มแทงหัวใจซึ่งกันและกันยกตนเหยียบท่านยกตนเหยียบเขาว่าตนนี้ยิ่งใหญ่และเหยียบผู้น้อยนี่ล่ะตัวกิเลสตัวแป้งๆสัพเพสัตตานวัฏสงสารคำเดียวเท่านั้นสัตว์โลกทุกตัวสัตว์มีกรรมเป็นของตนด้วยกันนั่นแล้วจะพัฒนีใครได้ลงคอเมื่อเป็นต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตนด้วยกันแล้วต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันที่จะช่วยเหลือได้ในฐานะใดอย่างนั้นถึงถูกต้องอย่าไปอยู่ถูกอย่าถามกันผิดมากเร็วมากใครเป็นคนไปดูถูกเดียถามก็เห็นว่าตัวนี้สูงและยิ่งใหญ่มันใหญ่ตั้งแต่ลมปากใหญ่ตั้งแต่ทิฏฐิมานะความเดือดร้อนมันใหญ่เผาโลกไปเลยไม่รู้ตัวอันนี้แบบความใหญ่อันนี้แบบเป็นฟืนเป็นไฟนะให้มองเห็นกันด้วยความเมตตาสงสารเฉลี่ยเผื่อแผ่ช่วยกันช่วยกันสนิทกันหมดคนเรานะอย่าไปถามหาชาติชั้นบรรณะถามหากิริยาการแสดงออกต่อกันดีหรือเลวถ้าแสดงว่าเป็นความดีเรื่องตันทีเป็นภัยแม่ที่จุดผัวกับเมียก็ทะเลาะกันถ้าเป็นภัยต่อกันลูกเต้าหลานเหลนในครอบครัวเป็นภัยต่อกันถ้าแสดงผิดอัดผิดธรรมนั่นถ้าแสดงถูกอัดถูกธรรมไม่ว่าใกล้ว่าไกลประสานกันเข้าได้หมดนั่นแหละคือธรรมธรรมไปที่ไหนประสานให้เหนียวแน่นมั่นคงไม่ใช่ไปทำลายนะธรรมไปเป็นเครื่องประสานแต่กิเลสไปทำลายเที่ยวหายุ่งแย่ก่อกวนเขาทำดีเราทำไม่ได้ไปจีบไปขวางเขาไปโจมตีเขาท่านั่นท่านี่พวกนี้พวกบัดซบเข้าใจไหมหาตั้งแต่ความเลวร้ายใส่คนที่เขาทำดีทำดีตัวเลวร้ายขนาดไหนไม่มองดูตัวของเราคนที่นี่เลวที่สุดเลวก็หมาจำนะอย่าเอาวิชาดีกียานี้มาใช้มันจะเลวยิ่งกว่าหมาเข้าใจเหรือให้เอาวิชามนุษย์เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าดูถูกอย่าหยามกันทุกคนมีกรรมด้วยกันพอตัวแล้วพอตัวแล้วไปดูถูกเขาหาอะไรมีกรรมเต็มตัวทุกคนทุกคนมีแต่จะคุ้ยช่วยแบ่งเบากันเท่านั้นให้ขอเบาลงว่าถ้าจะช่วยในฐานะใดก็จะได้ช่วยให้แบ่งเบาลงเท่านั้นถูกต้องนะจำไม่ดีเดี๋ยวถึงแปดโมงวันที่27ธันวาคม28ก็ตาม
1: กลับเรียนรายการวันนี้ไหมครับกลับเรียนรายการที่ไปสงเคราะห์ที่เรียนกันวันนี้นะครับ27พฤษภาคม49 1ข้าวสารเหนียว2,000 ถุงถุงละ12กิโลข้าวสารแก้ว1,000 ถุงถุงละ12กิโลปลากระป๋อง1,000 กล่องน้ำปลา500โหลน้ำมันพืช500โหลขนมปัง500ปิ๊บวุ้นเส้น500กล่องวุ้นเส้นครับกล่องผ้าขาวม้วนใหญ่23ม้วนชนิดพับ390พับรถยานพาหนะที่บรรทุกไปเป็นรถพ่วง

0: สองคันเป็นรถเทเลอร์หนึ่งคันรถตู้สองคันรถกระบะห้าคันรถสิบล้อที่บรรทุกข้าวมาหลงสีของสมหมายนะครับอีกหนึ่งคัน
1: หมดแล้วครับ
2: ครับแล้วสมหมายคือว่าพันห้าร้อยสอง
1: ครับ
2: แล้วก็สองทุกสองเดียว
1: แถมก็เอารถไปเลยครับ
2: พันห้าร้อยของเราเท่าไหร่ทั้งยังยากยากใส
0: ่ก็รถเทเล่หนึ่งคันรถพ่วงสองคัน
1: ของหลวงตาสามคันใหญ่ๆแล้วก็รถกระบะ
2: แล้วก
1: ็บาเล็กห้าคัน
2: แล้วก็จำนวนกี่ถุงวะ
1: ตู้สองคัน
0: นี่ฮะรายการนี
2: ้คือเราสั่งแล้วสั่งการสวยแล้วแต่เวลาเราทราบเสียว่าจะเขาจัดอะไรไว้เลยไม่แน่เดี๋ยวนี้นะแล้วจัดเราสั่งเรื่องว่าเขาสาร
3: สมัยรุ่นนี้นะ
2: พอเสื้อก็บอกเขา
3: ต่างหาก
2: บวกก็เดี๋ยวก็หมายพันห้าร้อยของเราก็พันห้าร้อยไปสามพันแต่ว่าเกิดที่ผลจำหลังไม่ทราบก็ถึงบางภาคเลยคือข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้าก็ยังพันห้าข้าวเจ้าเพียงห้าร้อยข้าวเหนียวมีพันมันก็พวกคนประชาชนจะไปรออยู่ที่ไหนวะชื่อว่าไปรอที่ไหนมากบอกคือไปก่อนไปหลังเขาก็ไปที่ไหนที่ไหนมึงข้างราชการก็ทราบพอตัวเราแล้วส่งข่าวไปทราบแล้ววันที่27วันนี้บอกเนี่ยมีเอาที่เก่านับตามไปประมาณจะ500กระสอบแกพอดีไปขัดข้องกับกฎหมายคือกฎเวลานี้ตัวน้ำตาลเราในเมืองไทยเรามีน้อยมากไม่พออยู่พอกินในเมืองไทยจึงกฎหมายจึงห้ามไว้ไม่ให้ส่งออกไปเมืองนอกเมืองยาเมืองไหนก็ตามให้กินในเมืองไทยเข้าใจไหมถ้ามันไม่พอกินฟาดหมดทั้งกระสอบป่านไว้ก็ได้ก็กลายเป็นกินน้ำตาลก็กินกระสอบด้วยทำมันไม่พอหางยังไม่พออยู่บอกว่าให้ต้องกระบัวเราเลยย้อมตาลไปสองกระสอบสองถุงตาลติดแงบไปซะแล้วไม่เกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นราชการติดจบไปเหมือนราชการอื่นส่วนใหญ่เราไม่เอาอ่ะคือปฏิบัติตามกฎหมายชอบทำแล้วกฎหมายประจักษ์ทำมันเป็นกฎหมายเพราะงั้นจึงต้องเคารพเราจะได้น้ำการสอบพอไม่ให้เสียลวดได้ว่ะแล้วไปเสียชีวิตน้อยแหวจะยื่นยันไปเสียงสองก็สอบก็สอบละ50กิโลด้วยนะไม่ได้เต็มบาทนะก็ไปเอาอยู่มันก็กล่าวว่าประมาณเรียกร้อยกว่าคงจะ3โมงก็อยู่ออกนะของเสียไปว่าไอ้ยอดจะไกลจะไปก่อนก็หลังพวกว่ามาทุกข์ได้จบลงแล้วจะกว่าไปรอที่อย่างเลยบอกถ้าไปก่อนไปหลังไปรอที่อย่างเราได้เวลาเราก็ไปของเราเองก็สั่งเสียแล้วเมื่อวานตอนไปจัดของมันจัดของขึ้นรถเขาคงจัดยังไงล่ะมาให้จากประเทศลาวซึ่งเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ตายแล้วกันทั้งสิ้นนั้นให้ยิ่งแย่แจ่มใสทั่วประเทศกันวันนี้ยิ่งแย่แจ่มใสกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทางประเทศไทยเราแขนซ้ายแขนขวาคือประเทศลาวกับประเทศไทยที่เรียกแขนซ้ายแขนขวาทำอะไรกันไม่ได้เป็นแสนชาติแสนขวามาดั้งเดิมทางรุ่นยากจนมากจะสร้างที่แสนขวาจะช่วยได้เลยก็ช่วยกันไปอย่างไรสำหรับแม่ตาที่เราจะเอาจุดเวียงจันทร์ก่อนคือเวียงจันทร์มันจะให้ครบที่ช่วยไปได้16ล้านเลย
1: ล้าน990,000สามพันสี่สิบบาทคร
2: ับ อันนี้หมายถึงตาเรื่องไปวันนี้ก็จะไปตามไปอีกขาดอะไรเราจะนำมาหมดบัญชี สั่งทั้งไปให้พอคือเราตั้งจุดไปแล้วนี่คือบุรีรัมย์พัทบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์เวียงจันทร์ห้าแห่งนี้เราจะพยายามให้พอไว้ทั้งหมดเพราะตาเป็นสัมผัสมากเสียจะค่อยไล่เรียกไปตามกำลังทรัพย์สมบัติของเราที่อยู่มากหรือน้อยเราจะพยายามสั่งไปคือเริ่มตั้งแล้วละสั่งแล้วบุรีรัมย์ก็เริ่มสั่ง6ล้านแล้วเพชรบูรณ์4ล้าน
1: สุโลก
2: พิษณุโลก
1: 9ล้าน5หมื่นคร
2: ับ เออ9ล้าน5หมื่น
1: ห้าล้านแปดแสนครับ
2: อุตรดิตถ์ห้าล้านแปดแสนที่สั่งแล้วนะเวลาสั่งแล้วส่วนอุดรโอส่วนใหญ่จังเราให้สุดก่อนมาแล้วเป็น16ล้านคราวนี้ก็จะไปอยู่บัญชีขาดเหลืออะไรเราจะนำบัญชีออกมาพิจารณาแล้วจะให้ครบตามให้ครบเหมือนกันหมดคือห้าหน่วยห้าหน่วยห้าจุดบุรีรัมย์เพชรบูรณ์เพชรโลกอุตรดิตถ์ยังการให้ครบเหมือนกันหมดเลยห้าจุดนี้นะให้พอจะได้การเดียวก็พอแล้วเมืองไทยมันเป็นเมืองใหญ่กว่าต้องได้มากมายฉะนั้นเอาเรื่องฉะนั้นก่อนละแต่ก่อนไม่มีมีได้เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีกว่าไม่มีเอาแค่นี้ก่อน
3: เราจะพยายามช่วยพี่น้องทั้งหลายจนกระทั่งชีวิตฉาไหม้เลยช่วยด้วยความเต็มอกเต็มใจเต็มธรรมล้วนๆภายในจิตใจเรื่องมนทินนี้ไม่มีในเมตตาธรรมไม่มีไม่ว่ามากว่าน้อยของที่ท่านทั้งหลายบริจาคผ่านเหล่านี้ออกด้วยความบริสุทธิ์ล้วนๆล้วนๆเพราะทำเมตตาธรรมพาให้บริสุทธิ์ทุกอย่างออกด้วยความบริสุทธิ์ใจหมดเลยจ้ะไม่ว่าจะแง่ไหนแง่ไรตั้งแต่ท่องคำลงมาทองคำก็ร้อยทั้งร้อยเข้าหมดเข้าหมดเข้าหมดส่วนดอลลาร์เราได้แบ่งเข้าเพียง10ล้าน2แสนกว่าดอลลาร์ล่ะนี่เราก็ประกาศแล้วเนี่ยพอถึงที่นี้ต่อในใบดอลลาร์จะไม่เข้านะเราบอกเพราะเงินไทยเราหลังจากการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยยุติลงแล้วเงินไทยจะไม่พอเพราะความยากจนของคนไทยแล้วทั่วประเทศไม่ได้บอกบ้างเลยเราว่าเราจะต้องหมุนเงินดอลลาร์เนี่ยเขามันช่วยเงินไทยก็ทำอย่างนั้นเราทำอะไรเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราค่อยสั่งออกมานะไม่ได้สั่งสุ่มสี่สุ่มห้านะเป็นให้เป็นไปตามนั้นตามนั้นที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นทำนะพูดง่ายๆแล้วออกตามนั้นตามนั้นเนี่ยดอลลาร์จึงไม่ได้เข้ากระทรวงละมาหนุนช่วยเงินไทย มีอะไรออกทั้งนี้แหละเพราะเงินไทยบุกบ้าบ้าไม่พอ ต้องเอาดอลลาร์เข้ามาช่วยมาช่วยเลยแต่ตลอดของคำร้อยทั้งร้อยตลอดไปเลยไม่มีอะไรแตะต้องได้เลยอันนี้เราสั่งขาดเลยตั้งแต่ต้นมาเม็ดหินเม็ดทรายยังไม่ให้มีที่จะเข้าไปแทรกให้เป็นความมัวหมองเลยบกพร่องอะไร ในทองคำเนี่ยไม่ให้มีตลอดมาเวลานี้กำลังก็ได้11ตันเกือบจะ300กิโลแล้วมาเหรอรวมทั้งหมดเห
1: รอของคำหลวง11ตัน37กิโลครึ่งครับ
2: เอออันนี้เข้าแล้วเนี่ย
1: ครับเข้าแล้วที่ตัวน้ำไหลซึมต้องยอดทางนู้นแล้วครับ
2: มัน200กว่า
4: 271
2: ใช่ป่ะ
4: ที่ไหลซ
2: ึ
4: ม
2: เออ277ครับแน่นมันรวมทั้งหมดมันจะน่าจะถึง300มั้ย
4: 37
2: 300 300
4: กว่า
2: 108
4: กิโล
2: เออได้มันเป็น300แล้วนะนั่นก็ชิลต้องจะ300กิโลแล้วเวลาดูทองคำแล้วนี่เวลาเราไปกรุงเทพฯอ่ะขนไปกรุงเทพฯทองคำเก็บไว้ที่ตู้ดีละภัยอุดรกรุงเทพเราเช่าตู้ดีละภัยที่ราคาเราไว้เรียบร้อยทางนี้เราเข้าตู้ดีละภัยไปถึงเวลาไปก็เอาไปเลยเอาไปเลยเราจะช่วยพี่น้องทั้งหลายในเวลามีชีวิตอยู่นี่ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเหลือติดตัวลงตาวัวเลยนะบอกโกงไม่มีไม่ให้มีเราจะช่วยโลกทั้งหมดเลยคิดดูที่เวลาเราตายนี่นะเขาบริจาคทางมาเพื่อเผาศพเผาเมรุเราเลยนะเงินทั้งหมดนี้ตั้งกรรมการตึกขึ้นเลยรับผิดชอบทั้งหมดเงินจำนวนนี้ไม่ใครมาแตะต้องจะมาสร้างอันนั้นรู้ๆละลาฟูหัวฟ้าเพื่อศพ
3: หน้าแฟของหลวงตาบัวไม่ให้ทำ

สององค์นี่หีบตอนนั้นใส่ลงไปเท่านั้นพออย่ามาทำหรูๆราฟ้าซึ่งสมบัติเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาติขนาดไหนเอามาชุบชุบได้ทำไมใช่ไหมนี่เราก็สั่งไม่ให้ทำคนเขามาหมดได้สลายแล้วก็ซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงเป็นเวลาสุดท้ายเลิกไปเลยพูดจริงๆเลิกเลยเด็ดขาดซะด้วยพูดถึงเรื่องการช่วยด้วยจิตญาอย่างนี้ไม่มีแล้วเราจะช่วยแต่เวลามีชีวิตอยู่นี้มีเท่าไรเอาช่วยเต็มเล็ดเต็มหน่วยมีเท่าไรเอาเลยเอาเลยไม่ถอยเพราะเราพอทุกอย่างแล้วเราช่วยโลกด้วยความเมตตาแล้วความพอในหัวใจทุกอย่างนี่แหละธรรมท่านได้ฟังทำปฏิบัติลงไปแล้วพอถึงขั้นพอแล้วอะไรน้ำที่ไหนมาเทเหมือนน้ำเต็มแก้วเอาน้ำมันมาเทลดออกลดออกเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ลดออกนะน้ำที่เต็มแก้วใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วเต็มแล้วนะเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจแล้วล้นหมดคำว่าพอก็พออย่างเลิศเลยซะด้วยไม่ใช่พอธรรมดานะพออย่างเลิศเลยนี่เราก็พอแล้วพูดธรรมชัดเจนตอนก่อนที่เราจะตายบอกว่าเราไม่มีอะไรบกพร่องแล้วที่ปฏิบัติต่อโลกเราไม่มีเราพิจารณาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งพระทั้งคารวะประชาชนหญิงชายเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเราจะไม่มีพิษเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของเรานะแต่ให้มีแต่คุณมากน้อยเป็นลำดับลำดาไปเท่านั้น เขาจิตนี้ไม่มีโทษแล้วมีแต่คุณล้วนๆล้วนๆออกมากออกน้อยเป็นคุณทั้งหมดเลย นี่เราพูดให้อย่างชัดเจนเมื่อจิตเป็นกลุ่มล้วนแล้วจะเอาโทษมาจากไหนโทษทั้งหมดมันไปจากจิตนะมัวหมองไปจากจิตอะไรไปจากจิตถ้าจิเลตคือตัวมัวหมองตัวมืดตื้อตัวเป็นไฟออกหมดแล้วจ้าเลยทีนี้ไม่มีอะไรเข้าไปแฝงละมีแต่คุณล้วนๆล้วนๆเลยแล้วจะทำอะไรกับผู้ใดก็ตามนะลูกเราพิจารณาเต็มหัวใจแล้วเราค่อยออกค่อยออกนะเราไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วมีข้อแม้ข้อแม่มาแก้อย่างนั้นไม่ได้เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วออกปุ๊บออกปุ๊บออกปุ๊บเลยนี่เราปฏิบัติตัวเราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติต่อโลกก็เป็นแบบเดียวกันซึ่งเป็นแบบทำล้วนๆเหมือนกันหมดเลยจะทำให้สมบูรณ์แบบไอ้โลกได้เป็นประโยชน์แก่จากเราแล้วขอให้ได้เป็นคติเครื่องเตือนใจแก่พี่น้องทั้งหลายทั่วไปด้วยนะเราได้พยายามสละเต็มกำลังความสามารถ เวลาเราออกปฏิบัติก็เคยเล่าให้ฟังแล้วไปคนเดียวไม่ยุ่งกับใครเลยฟาดกันเลยป่าท้าอยู่กับเราคนเดียวคำเป็นคำตายอยู่กับเราคนเดียวนะเอาขนาดนั้นละเอาถึงเวลาตายเอาตายมันไม่มีถอยคำว่าถอยไม่มีนี่เอาเต็มเดียวจนกระทั่งได้เต็มผลเป็นที่พอใจทุกอย่างแล้วนี่ก็ค่อยขยายออกละช่วยโลกค่อยขยายออกขยายออกเบื้องต้นก็ช่วยพระซะก่อนพระวงกรรมฐานเนี่ยจะได้ฟังธรรมะเด็ดๆเผ็ดๆร้อนจากเราที่สลาจากนั้นก็ค่อยกระจายไปเรื่อยจนกระทั่งทุกวันนี่ธรรมที่เกิดมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ผิดพลาดแล้วผลเกิดขึ้นมาเป็นที่พอใจอย่างนี้เวลาออกแสดงต่อโลกก็เป็นที่พอใจต่อโลกทั่วๆไปแล้วทำให้เต็มไม่เต็มหน่วยในเวลานี้ไม่ดานละมันจะตายเหมือนโลกทั่วๆไปเวลาจะก่อนตายนี่ควรจะทำประโยชน์อะไรให้โลกเอาทำลงไปเสียเวลาดีสำหรับตัวเราเราพอทุกอย่างไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละไม่เอาพอทุกอย่าง มีแต่ความเมตตาลูกสาวโลกไปที่ไหนห่วงหน้าห่วงแล้วห่วงแต่โลกที่บกพร่องนั่นแหละไม่ใช่ถ้าสมบูรณ์แล้วไม่ห่วงกันพระหลานท่านไม่ห่วงกันไม่มีห่วงกันเลยบทเรื่องที่จะมาห่วงกันไม่มีในพระอรหันต์สมบูรณ์แบบเต็มหัวใจด้วยกันที่เกี่ยวกับห้องก็เกี่ยวกับเรื่องความห่วงก็เกี่ยวกับธาตุกับขันธ์โลกอันนี้เป็นโลกอันนี้จังหาความสมบูรณ์พูดผลไม่ได้มันต้องบกพร่องตลอดเวลา ต้องจะช่วยกันไปอย่างนี้นะแล้วเราจะกล่าวว่าออกเวลาเท่าไหร่ประมาณแล้วสามโมงนะสามโมงออกละใครจะไปก่อนไปหลังให้ไปเลยนะใครอยากไปก่อนไปหลังให้ไปเลยนี่ถึงเวลาแล้วเราก็ออกห้องเราไปส่วนรถที่บรรทุกทุกแล้วเขาจะไปเขาก็ไปสั่งไว้แล้วตะกวานอยู่แล้วออกรถตอนบ่ายเมื่อวานไปดูของจัดเรียบร้อยแล้วนี่สั่งไว้เลยบอกว่าอะไรให้ออกกันที่ด่านเราว่างั้นเลยไม่ว่ารถประเภทใดที่บรรทุกของนี่ไปให้ไปรอที่ด่านเราสั่งเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาเราก็ไปของเราเองเท่านั้นแหละงั้นต่อไปนี้ให้พรแล้วมีอะไรล่ะ

0: 1,000 ครับ
1: เ
0: ออผมของผม 1,000 ครับหัวหน้ากอง500
1: เ
0: ออแล้วนี่กนกกรส่องสว่าง 2,000 บาทครับ
1: เออมาติดมาเถอะแล้วว่าพอแล้วแต่ใครให้มาความมั่งความมั่งนะมันเป็นยังไงพอแบบดวงตามันเป็นยังไงเราพอแล้วทุกอย่างแล้วว่าอะไรใครให้มาความมั่งความมั่งมันพออย่างไรอย่างไรเหรอ
2: แต่ถ้าเขาจะทำศูนย์ดวงตา
1: ก็ค่ะเหรอเอามาเถอะเอามา
3: ตาครับ
1: เห
3: รอรถที่บรรทุกของไปเวียงจันทร์เจ้าของเขาไม่คิดค่าบรรทุกขนส่งเขาทำบุญกับหลวงตาทั้งหมดครับ
1: เออเราขอคุณอนุโมทนากับศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมกันบริจาคคราวนี้ด้วยมีรถเป็นสำคัญรถขนสิ่งของไปนี่ไม่คิดค่าอะไรเลยร่วมทำบุญด้วยกันกับหลวงตาหมดขออนุโมทนาด้วยโดยทั่วกันนะเออเสร็จแล้วจะให้พร
3: คร
1: ับ เอาใครจะบริจาคมาก็มาเดี๋ยวนี้ยังระบบอยู่นะร่างกายไม่ทราบเป็นอะไรเราก็หายฝนไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ 4-5 วันผ่านแล้วที่ประคบยาในนั้นเนี่ยว่าหายไปแล้วไม่หายเมื่อคืนนี่6ทุ่มเริ่มขึ้นภายในระบมหมดเลยจาก6ทุ่มพอดีเริ่มขึ้นตลอดรุ่งนี่ก็ยังไม่หายนะยังเป็นแต่จะไปถ้าหลงว่าจะเอาแล้วเอาเลยต้องไปอย่างจันแต่จะรีบแล้วก็ไป
4: ข้างท
1: างมันก็ยังไม่ดีฮะ
4: ทองคำเช้านี้ได้41สตางค์ครับ
1: อะไร
4: ทองคำวันนี้ได้41สตางค์ครับผม
1: เออฉะนั้นเอาหมดแล้วเนี่ยมาเลยเออที่เห็นมาดิเห็นจำได้แล้วไม่ถามก็จำได
3: ้คนนี้ไม่ได้ทำ
1: เออ
3: เมียทำ
1: ไหน
3: สามีทำไม่เป็นเมียทำเป็น
1: เออคือกับแม่บ้านว่าไงดีทำไมปฏิเสธได้หรือแม่บ้านทั้งคนทำแต่ตายปฏิเสธได้หรือเพราะว่าเข้ามาที่เราว่าไว้เป็นจุดท่าจุดนี้เราทำระยะดีละที่พอไปแล้วเราจะขยายทั่วประเทศไทยเป็นจุดทั่วประเทศไทยศูนย์ดวงตานะนี่ก็เริ่มต้นจากบุรีรัมย์ไปถึงอุตรดิตถ์ไปเวียงจันทร์จากนั้นจะค่อยกระจายออกเรื่อยๆนั่นถ้าเรายังไม่ตายทั่วประเทศไทยจะไม่หยุดช่วยอย่างนี้ตลอดไปเลยเสร็จอ๋อดีให้พรอิจิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิชโตสาแพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพะโรโคทีนัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง แล้วออกเวลาใครพูดกับพอดีแล้วออก
3: เวลาว่า9 โมงนะครับ
1: นะ
3: ว่า9 โมงนะคร
1: ับ 9 โมงพอดีน
3: ะ
1: เออเอา9 โมง9 โมงแล้วออกก็จะออกก่อนหลังแล้วไม่ว่านะแต่9ประมาณ9 โมงเราจะออกแล้วเท่านั้นละเอาเข้าใจกันด่านมันจะเต็มเลยอยู่ด่านจะเต็มเลยเต็มด่านมันตลอดบักฮ่าไงใช่ใ
5: จเย็นหาวัน
1: คือถามว่าคนบางคนก็ต้องมาเรียนกันเลยฟังให้กับใครดูขึ้นว่า
3: ถึงมาก
1: ข่าวแปลว่าอะไรข้าวแปลว่าอะไรเขาแบบนี้แล้วอันนี้ก็
6: ข้างข้าวแปลว่าเฮียเฮียแปลว่าอะไรเราหูเร็วนะเฮียแปลว่าอะไร
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่าพระอรหันต์ท่านไม่ห่วงกันในเดือนการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติพระนางเกมาเถรีพระอัครสาวิกาเบื้องขวาเป็นเลิศด้านมีปัญญามากวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งครับ
1: ชีวประวัติพระนางเขมาเถรีพระอัครสาวิกาเบื้องขวาและเป็นเลิศด้านปัญญามากท่านทรงเป็นมหาสาวิกาที่ได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายมีปัญญามากทั้งได้เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกด้วยจึงนับเป็นพระเถรีผู้หนึ่งซึ่งได้เคยสร้างสมบุญบารมีมาแต่อดีตชาติให้เป็นกุศลสมบัติไว้มากมายหลายประการชีวประวัติของท่านมีบันทึกไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติพระชีวประวัติในอดีตชาติของพระนางเขมาเถรีมีปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีอันเป็นอัตถกถาที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์พุทธกนิกายเถรีคถาและในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกนิบาตความว่าพระนางเขมาเถรีครั้งพุทธกาลของพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้เกิดเป็นคนอาศัยผู้อื่นเขาหาเลี้ยงชีพโดยนางได้เป็นทาสีคือเป็นหญิงรับใช้คนอื่นอยู่ในเมืองหงสาวดีนางเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ด้วยการช่วยขวนขวายในกิจการงานของบุคคลทั้งหลายวันหนึ่งนางได้เห็นพระสุชาตะเถระผู้เป็นพระอัครสาวกของพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านกำลังจาริกบิณฑบาตนางได้ถวายขนมสามก้อนและในวันเดียวกันนั้นนางได้ตัดผมขายแล้วนำเงินมาซื้อของทำอาหารจัดการถวายทานแด่พระเถระในเรือนของตนและนางตั้งความปรารถนาว่าขอให้ดิฉันได้เป็นพุทธสาวิกาผู้มีปัญญามากเหมือนกับพระคุณเจ้าในอนาคตการเถิดเจ้าคะการต่อมานางเป็นผู้ไม่ประมาทในการบำเพ็ญบุญกุศลธรรมทั้งหลายโดยนางได้กระทำดีอยู่เสมอจนตลอดชีวิตครั้นพอนางสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อยู่นานและในสมัยที่นางไปเกิดเป็นเทพธิดานางก็ได้เป็นมเหสีของท้าวเทวราชแห่งเปรตเทพในสวรรค์6ชั้นที่ท้าวสักกะเทวราชเป็นต้นโดยลำดับและแม้เวลานางมาเกิดในมนุษยโลกนางก็ได้เป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิและพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายทั้งได้เสวยมหาสมบัติอันเป็นอานิสงส์จากการทำดีไว้แล้วการผ่านมาถึงพุทธสมัยของพระอุปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพอนางเติบโตรู้ดินสาแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านางเกิดความสังเวชคือความรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นเหตุที่ทำให้คิดถึงความดีจึงออกบวชประพฤติโคมาริพรหมจรรย์คือไม่มีพระสวามีอยู่นานถึง 20,000 ปีนางเป็นพระหูสูตร คือผู้ศึกษาเล่าเรียนมากเป็นธรรมกถึกคือผู้กล่าวสอนธรรมนางได้กระทำกรรมที่ให้เกิดปัญญาด้วยการกล่าวธรรมเป็นต้นแก่ชนเป็นจำนวนมากเมื่อนางตายจากชาตินั้นแล้วนางได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เฉพาะในสุคติฝ่ายเดียวเท่านั้นในกัปนี้ครั้งพุทธกาลของพระมกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระโกนาคมนะสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้มาเกิดขึ้นในครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติพระสถานคือมีหลักฐานทางทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองโดยสามารถใช้แจกจ่ายได้เมื่อนางรู้เดียงสาแล้วจึงก่อสร้างสังฆารามขนาดใหญ่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประธานส่วนในพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้บังเกิดเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระเจ้ากาสีผู้ทรงมีพระนามว่าทิพีโดยพระราชธิดาทรงได้รับการขนานพระนามว่าสัมมณีแปลว่าผู้สงบวันหนึ่งพระราชธิดาสัมมณีได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาในสำนักของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงเกิดความสังเวชคือรู้สึกเศร้าสลดใจพระนางจึงประทับอยู่แต่ในพระราชวังอย่างเดียวและพระนางทรงประพฤติโภมาริกพรหมจรรย์อยู่นานถึง 20,000 ปีท่านรับสั่งให้สร้างบริเวณอันน่ารื่นรมย์พร้อมด้วยพระกนิษฐาภักกินีทั้งหลายของพระนางซึ่งมีพระนางสมณกุตาเป็นต้นและเมื่อสร้างบริเวณนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มอบถวายแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประธานและพระนางได้ทรงกระทำบุญอันยิ่งใหญ่ติดต่อกันมาในภพนั้นด้วยการอย่างนี้แล้วนางได้เที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติสถานเท่านั้นส่วนชีวประวัติในอดีตชาติของพระนางเขมาเถรีตามที่มีกล่าวไว้ในพระบาลีคัมภีร์กุทกนิกายอาปทานซึ่งเป็นชีวประวัติการที่ท่านได้เล่าไว้เองหลังจากได้เป็นพระอรหันต์แล้วชีวประวัติในคัมภีร์นี้ที่มีความแตกต่างจากคัมภีร์ที่เป็นอรรถกถาทั้งสองคัมภีร์ที่กล่าวมาโดยจะขอนำเนื้อความมาแสดงไว้ดังนี้ใน 10,000 กัปโดยนับถอยหลังไปจากพัทรกัปนี้พระชินพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปฐุมมุตระผู้ทรงมีพระจักษุเห็นในพระธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นพระนางเขมาได้เกิดขึ้นในตระกูลเศรษฐีที่รุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆอยู่ในเมืองหงสาวดีเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขเป็นอย่างมากวันหนึ่งนางไปเข้าเฝ้าพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและนางได้เปล่งวาจาถึงพระองค์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกแล้วนางได้ขออนุญาตมารดาบิดานิมนต์พระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นพิเศษพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกให้เสวยอาหารบิณฑบาตอยู่ตลอด1สัปดาห์พอได้1สัปดาห์ล่วงไปแล้วพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงฝึกคนที่ควรฝึกหัดได้ทรงประกาศตั้งพระภิกษุณีรูปหนึ่งซึ่งสูงสุด ว่าพระภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายมีปัญญามากในตำแหน่งที่เอตัทัคคะนางได้ฟังแล้วมีความยินดีจึงกระทำการถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นอีกแล้วลงหมอบกราบปรารถนาตำแหน่งเอตัทัคคะนั้นในทันใดนั้นพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกแก่นางว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จความดีที่เธอกระทำไว้แล้วแก่ตถาคตพร้อมกับพระสงฆ์สาวกเป็นสิ่งที่มีผลมากมายด้วยกัปประมาณนี้ได้และในกัปที่หนึ่งแสนซึ่งนับจากกัปนี้ไปพระศาสดาทรงพระนามว่าโคดมทรงสมภพในราชวงศ์พระเจ้าโอกาคราชจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหญิงนี้จะได้เป็นภิกษุณีชื่อเขมาผู้ได้เป็นธรรมทายาทของพระโคดมศาสดาพระองค์นั้นจะได้เป็นธิดาพระอาศัยธรรมเนรมิตจะได้ถึงตำแหน่งเอตัทัคคะด้วยกรรมที่ทำดีแล้วด้วยการตั้งเจตจำนงไว้เมื่อนางตายจากความเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วนางได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พอจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ไปบังเกิดในชั้นยามาจุติจากชั้นยามาก็ไปบังเกิดในชั้นดุสิตจุติจากชั้นดุสิตจึงขึ้นไปสถิตอยู่ณชั้นนิมานรดีและเมื่อจุติจากชั้นนิมานรดีแล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวตีไม่ว่านางจะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นไหนนางได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชในสวรรค์ชั้นนั้นๆเพราะอำนาจแห่งความดีที่นางได้ทำไว้แล้วเวลาที่นางจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์นางก็ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิและเป็นพระมเหสีของพระราชาทั้งหลายทั้งนางได้เสวยความสุขอันเป็นทิพย์ในเทวโลกและเสวยสุขสมบัติในมนุษยโลกนางมีความสุขทุกภพทุกชาตินับได้หลายกัปตกมาถึงกัปที่91นับถอยหลังจากพัทรกัปนี้ไปพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระโลกนายกทรงมีพระรูปกายงดงามน่าดูยิ่งนักทรงเห็นแจ่มแจ้งในสัพพธรรมได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนางได้เกิดขึ้นและเจริญเติบโตมีโอกาสดีได้เข้าเฝ้าและได้ฟังธรรมของพระองค์และจึงออกบรรพชาอยู่ในพระศาสนาของพระองค์และนานประพฤติพรหมจรรย์อยู่20,000 ปีได้ประกอบความเพียรเป็นสาวพหูสูตรฉลาดในปัจจยาการเป็นผู้เชี่ยวชาญในจตุราริยสัจคืออริยสัจธรรม4 ประการมีปัญญาละเอียดเป็นผู้แสดงธรรมะไพเราะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาถึง10,000 ปีเมื่อนางตายจากชาตินั้นแล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเทพผู้อื่นเพราะอานิสงส์ผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เวลาที่นางจุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่านางเกิดในภพใดก็เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากมีปัญญาดีมีรูปสวยมีบริบทก็ว่าง่ายด้วยบุญกรรมและความเพียรในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสมบัติทุกอย่างนางหาได้ง่ายดายด้วยผลของการปฏิบัติดีของนางผู้ใดเป็นพัสดาคือสามีของนางผู้นั้นไม่เคยดูหมิ่นนาง ในพัทรกัปนี้ตรงกับพุทธสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคมพระองค์ทรงเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพราหมณ์ทรงมีพระยศมากทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าบรรดาบัณฑิตทั้งปวงได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วการครั้งนั้นนางได้เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่งในพระนครพาราณสีนางมีพี่น้องท้องเดียวกัน3คนคือ 1. นางธนัญชาลี 2. นางสุเมธาและ 3. ตัวนางพี่น้องทั้ง3คนพร้อมใจกันสละทรัพย์หลายพันกหาปณะเพื่อสร้างสังฆารามถวายแด่พระสงฆ์และได้สร้างวิหารถวายแด่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกเมื่อทั้ง3คนพี่น้องตายจากชาตินั้นแล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นางได้ถึงความเป็นผู้มีทรัพย์ยศและบริวารเลิศกว่าเทพธิดาในเทวโลกและนางกุลธิดาทั้งหลายในมนุษยโลกในพัทรกัปนี้ซึ่งตรงกับพุทธกาลแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพงพันธ์แห่งพราหมณ์ทรงมีพระยศใหญ่ทรงประเสริฐกว่าบัณฑิตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ครั้งนั้นพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากีกีพระองค์ทรงเป็นใหญ่ในพระนครพาราณสีอันอุดมทรงเป็นพระอุปัฏฐากของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่สมัยนั้นนางได้เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระเจ้ากีกีทรงพระนามว่าสัมมณีและทรงมีพระกนิษฐะภคินีอีก6พระองค์วันหนึ่งพระนางสัมมณีราชธิดาได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงพอพระทัยในการทรงบรรพชาแต่พระราชนกนาถของพระนางสัมมณีไม่ทรงอนุญาตเมื่อพระราชบิดาไม่ทรงอนุญาตให้เสด็จออกบรรพชาพระนางพร้อมด้วยพระราชกัญญาทั้งหลายมิได้ทรงเกียรติคร้านได้ทรงประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในเพศคารวาสตั้งแต่เป็นพระราชกุมารีทรงดำรงอยู่ในสุขสมบัติจนตลอด 20,000 ปีพระราชธิดาทั้ง7พระองค์ซึ่งล้วนแต่ทรงพอพระทัยในการทรงปฏิบัติบำรุงพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชธิดาทั้ง7พระองค์นั้นคือ 1. พระนางสัมมณีได้มาเกิดเป็นพระนางเขมา 2. พระนางสมณคุตตาได้มาเกิดเป็นนางอุบลวรรณา 3. พระนางภิกขุณีได้มาเกิดเป็นนางปตาจารา 4. พระนางภิกขุทาสิกาได้มาเกิดเป็นนางกุณฑลเกสี 5. พระนางธรรมมาได้มาเกิดเป็นนางกีสาโคตมี 6. พระนางสุธรรมมาได้มาเกิดเป็นนางสุธรรมมา 7. พระนางสังคทาสิกาได้มาเกิดเป็นนางวิสาขามหาอุบาสิกาคราวหนึ่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นประหนึ่งดวงอาทิตย์ของนรชนทรงแสดงมหานิทานสูตรอันน่าอัศจรรย์ในตอนนี้จะขอนำเนื้อความโดยย่อในพระบาลีมหานิทานสูตรสูตรว่าด้วยต้นเหตุใหญ่คำพีทีฆนิกายมหาวัคพระสุตตันตปิฎกมากล่าวไว้เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่ามีข้อธรรมะอะไรบ้างครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิคมชื่อกัมมาธรรมะ ในแคว้นกุรุคราวนั้นท่านพระอานนท์เถระไปเข้าเฝ้ากราบทูลว่าแม้ปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นของลึกซึ้งและมีเงาลึกซึ้งแต่ปรากฏเป็นของตื้นสำหรับข้าพระองค์พระเจ้า
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระนางเขมาเถรีพระอัครสาวิกาเบื้องขวาเป็นเลิศด้านมีปัญญามากซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่หนึ่งในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยยันตสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่าราคะโทสะโมหะมีโทษมากขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หมาได้ราคะโทสะโมหะกลั่งอยู่ในดวงจิตนะสิ่งเหล่านี้มันหอบมาแต่อดีตชาติมากองอยู่ในปัจจุบันผิดร้ายมาให้ผิดร้ายทีเดียวราคะเกิดขึ้นมาแล้วน่าผิดศีลผิดธรรมฆ่ากันได้โทสะโมหะก็ดุจเดียวกันไม่ละนั่นละจิตของบุรุษชนต้องอบรมธรรมะให้มากธรรมะนะทีนี้นะหนทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะไม่แปดอย่างไม่แปดอย่างนะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเนี่ยไม่การชอบทั้งนั้นเนี่ยไม่มีการผิดเนี่ยนั่นหนทางเกษมพระอริยเจ้าเดินนั่นไม่ละนั่นละขอให้ต่างอกต่างใจให้มากเราไม่โอกาสแล้วเราไม่โอกาสแล้วในชีวิตของเราขันห้าไม่ครบหมดทุกอย่างได้ชื่อว่าอกังมนุษย์เสสุมนุษย์เลิศนะลาทั้งหญิงทั้งชายนะเนี่ยธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระพุทธภาคกัสสโลเลยก็เป็นของเลิศนะนี่แหละได้ทราบไปวานองสมเด็จพระพุทธภาคในกฤยศในครั้งนั้นในครั้งนั้นทรมานสาวกในที่เปลี่ยวในที่เวกนะความเปลี่ยวความไม่แวกอันนี้นะจิตดุจดื่มอัตถรสธรรมรสมากตั้งอยู่ในฐานะอันดีนั้นนี่แหละกายไม่แวกหน้าที่เนี่ยนะนั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายนะเนี่ยมือขวาทับมือซ้ายแดงแดงแม่วางตัวให้กลงกลงนะแล้วก็หลับตานะหลับตานะทีนี้หมายความมาสังบรอสังรวมจิตนะจิตของเราเนี่ยลืมตามันไปตามแสงสายตามันออกจากร่างกายไปนั่นมันไม่ขลังมันไม่ขลังนะท่านอาจารย์มันสอนอาตมาว่าอย่าส่งจิตนะลุยนะส่งจิตไปข้างนอกเป็นตัววัตตะวนนั่นเข้านายเข้านายนะนั่นเป็นตัววิวะวิวัตตะนะไม่วนนะนั่นนี่นายประการนั้นหากว่าเป็นเช่นนั้นเรียกว่ากายสงบนะเปลี่ยวหนึ่งว่าเวหนึ่งนั่นนั่นท่านนี่มีโอกาสที่จะทำความเพียรในจิตภาวนาพุทโธนะนั่นโอกาสโอกาสนะความเปลี่ยวความว่าแหวนาทีนี้นะมันไล่นิวรณ์ออกจากดวงจิตปลีกอย่างไรให้มันคลายออกนะนะเป็นภาชนะที่ดีหัวใจของเรานะเนี่ยวิเวกโกตโปสุขโขในความนะวิเวกให้เกิดความสุขอย่างยิ่งนะนี่ละฉันได้เราอยู่ที่นี่หลายคนหลายคนให้นึกว่าเราคนเดียวคนเดียวนะจีเกี่ยวอย่าก็เกี่ยวกันอย่าสงเกตคุกเคลียกันนะให้เปลี่ยวนั่นเราตายคนเดียวแก่คนเดียวเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นนะนั่นแม้แต่ตอนนั้นแล้วที่นี่วาจีแหวกนั้นมันออกจากวาจานะไม่มีความสงบแม้ระหว่างที่พระที่แทนไปคุยกันไม่ได้เป็นอันขาดนะวาจาวิแวกสงัดนะไม่คุยกันนั่นประการใดมโนวิแวกในเป็นของลึกลับสุขุมคัมภีร์ภาพมากที่สุดเป็นที่ประชุมใหญ่ในประชุมใหญ่ในกิจทั้งนั้นนะบุญระบาดอดีตอนาคตนะประชุมใหญ่ในปัจจุบันและประการหนึ่งนะนิมนต์องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเข้ามาในเรือนของเราเนี่ยมาในจิตของเราเนี่ยนั่นเราต้องพิจารณาจิตของเรานะจิตของเราต้องพิจารณาเนี่ย
2: ชำระของเราต้องพิจารณา

เรือนน่ะมิจฉาทิฏฐิท่านไม่เข้ามันเปื้อนเปิดเถอะเนี่ยมันมีบุญทินนั่นเมื่อนั้นสัมมาทิสินะยักษ์ใครพระพุทธธรรมประสงค์ได้นามว่าอุบาสโกนะนั่นได้นามว่าอุบาสิกานะจิตสะอาดนี่เขาต้องเสด็จไปนั่นแล้วอุปกรณ์หัวใจพระหัวใจแดนนะนั่นคลายคลึงกันกับหัวใจของญาติโยมนะนั่นปัดวัดให้สะอาดนะนั่นนะปูอาสนะให้พระองค์รับรองพระองค์เสด็จมาถ้าได้เจงหัวถ้าได้เจงอองค์สมเด็จพระพระเมียภาคองค์หนึ่งองค์หนึ่งมันไม่พระในพานบังคับอยู่ในตัวพระองค์แล้วนั่นกายพระองค์ก็เป็นชาตินิพพานไปจุดไปเผาเป็นธาตุนะเป็นบรมธาตุนะเนี่ยบอกดีหอดแล้วว่ากายนะขันของพระองค์เป็นชาตินิพพานแม่องค์สมเด็จพระพระเมียภาคอยู่ในต้นไม้ลูกขมูลนะนั่นแม่ได้เห็นว่าพระองค์พักอยู่ที่นั่นเจริญสมณธรรมอยู่ที่นั่นพระนิพพานอยู่ได้ใต้ต้นไม้นั่นนะอุปการณ์องค์สมเด็จพระพระเมียภาคทรมานอุบาสกอุบาสิกาขึ้นเทศนั่นวาจาของพระองค์ล้วนแต่ทองสำเร็จนะไม่ตกต่ำนะอันนี้อริยสัจนะของจริงนะขึ้นเทศนะนั่นนั่นเป็นชาติผ่านวาจาของพระองค์นะไม่เหมือนวาจาของบุตรชนแน่มันปรุงกิเลสนะวาจาของบุตรชนนะนั่นมันเหมือนมุตโตไทยท่านกล่าวนะสงบ 6,000 งาปมกาขึ้นวันละ100ปมน้อยขึ้นวันละ 1,000 นั่นปมกาขึ้นนะขึ้นสู่จิตของคนนั้นนะวันละ100ปมน้อยวันละ 1,000 ตัวไหนไม่ทันขึ้นนำทุกวันนะในละอเปรย์จังหลายสังขารมันเกิดในดวงจิตนะราคะโทสะมันอุ้มเข้ามาในดวงจิตนะแล้วก็มันตันไว้เรียกว่าตันหาหวงนะนั่นละฉันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้านะมาเรือนนะนั่นพระองค์ประทับอยู่ในเรือนนะนั่นแหมสง่ามากที่สุดมากที่สุดเรือนหลังนั้นนะเป็นเรือนที่บริสุทธิ์เป็นเรือนที่พระองค์ประทับนะนั่นบุคคลนะอุบาสกอุบาสิกาพระเนนนะนั่นอยู่ใกล้ชิดพระองค์นะนั่นอยู่ใกล้ชิดต่อหน้าพระสำนักเสียงมาเนี่ยมีเกียรติที่สุดมีเกียรติที่สุดใกล้พระองค์หน่วยนะนั่นและกลิ่นของพระองค์เป็นกลิ่นสับหลุดนะลึกซึ้งนะกลิ่นสัมผัสพระองค์นะนั่นได้เคยชมนะนั่นกลิ่นของพระองค์นั่นมันเหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายนี่กลิ่นสับปะรดกลิ่นพระพุทธเจ้ากลิ่นพระไอ้เจ้ากลิ่นพระประเจกนะกลิ่นอันไหนน่ะเป็นกลิ่นให้พ้นทุกข์ได้นี่นั่นนิ่มนวลหอมได้กลายหอมได้กลายนะหอมไปถึงอวิชชานอนใช่นะนั่นหอมไปถึงอนุภพพรมโน่นนะในระยะสามภพนะนั่นแม้แต่ฌานภาพถึงขนาดนั้นนะนั่นอุบาสกอุบาสิกาได้รับสัมผัสถึงขนาดนั้นจิตไม่ฮิริหนึ่งละอายพระองค์มากไม่คิดไม่นึกนอกเสียปรุงขึ้นมานะละของร้อนในราคะโทสะมหานะสังขารทั้งหลายเป็นของร้อนนั่นยังไม่พุทธภาษเสร็จขึ้นมาปัญญาขันธานะนะมันจะขันเป็นทุกข์นะเป็นของร้อนที่สุดนะนั่นโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นนี่แหละนี่แหละไม่มนมาอยู่ต่อหน้าพุทธสำนักในจิตสูงนั่นอุมาสกอุมาสกาจิตสูงนั่นพระแดนก็จิตสูงนั่นได้กัลยาณมิตรที่ดีที่สุดกัลยาณมิตรที่อ้างในพระไตรปิฎกว่าพระองค์ทรมานองค์คือนิมานนะองค์คือมารเธอนะเธอฆ่าคนนะนั่นเธอไปตกนรกอเวจีนะนั่นนี่เธอได้กระมังกัลยาณมิตรคือตถาคตเนี่ยเธอได้สำเร็จอรหันต์นะนั่นนั่นแหละกัลยาณมิตรสำคัญมากองค์สมเมียภาคกลัดเช่นนั้นแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธให้หนักหนักพุทโธ

มันเปิ่มปกเปิ่มใจสารพัดทุกอย่างในตอนในกิจมันสามัคคีธรรมนะนั่นภาวนาพอทอพอทอเรื่อยๆไม่ละไม่วางนั่นทำให้ชำนิชำนาญเพิ่มอีกทีนั่นเพื่อไม่แดดไม่ได้ชานุภาพมากเพื่อความขลังของพุทโธนั่นระหว่างนั้นพุทโธมันสามัคคีกันซะแล้วมันไว้ใจจีขวักขวักลงไปนะถึงเพลินของกิจนะนะอาก็สงบนะนี่ไม่และราคาสูงที่สุดสูงที่สุดนะเจ้าของเรือนคล้ายๆกับว่าได้สมบัติบรมจักรพรรดินะนั่นรักษาสมบัติไว้นะรักษาความสงบไว้นะนั่นกรณีแวดล้อมรักษาความสงบให้ส่งไปอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นให้ส่งไปอดีตนะอนาคตนะนั่นไม่ละเลยแหละสำคัญหากว่าสงบแล้วเท่านั้นนะสุขอันใหญ่ความสุขอันใดสู้ความสงบไม่ได้แต่ว่าสงบในสมถาวิธีไม่ใช่สงบให้เล่นให้สิ้นกิเลสนะสิ้นกิเลสนะความสงบวิปัสสนาในสงบสมถะนะบุตรชนนะสงบอันนี้นะเป็นโลกีก็จริงอยู่นะแต่มีความอัธจารย์เกิดขึ้นเพราะยังไงนะมันแบกหามขันอยู่เนี่ยนั่นมันไม่ปรงนะนั่นมันไม่ปรงนั่นไม่มีใครสอนให้ความสงบปงสังขารนั่นบางชั่วคราวเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าหินทับหญ้านะเอาหินออกแล้วหญ้าเกิดขึ้นอีกทีนั่นยังไม่ถึงนิพพานแต่ว่าถึงพรหมโลกนั่นเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายนะนั่นตอนนั้นอ้าวปัญญามันเกิดขึ้นสอนขึ้นมานะนั่นปัญญาในตอนนี้ไม่ใช่อ้างข้างนอกเข้าไปสอนข้างในไม่ใช่ข้างในคือสอนข้างนอกนะมันเกิดเองนะอำนาจพุทโธนะนะสิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาซะแล้วแปลกประหลาดสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาซะแล้วอธิจารของธรรมะกล่าวคือพุทโธได้นั้นไม่ล่ะไอ้ความรู้ในตอนนี้ขึ้นออกมาเป็นสายสายทีนั้นนี่ก็เรียกว่าคัมภีร์ทวงนะมันออกมาจากพระกายปิฎกนะหัวใจนะไม่ล่ะให้สนใจให้มากเรื่องนี้นะนั้นเมื่อได้ความรู้ความเห็นในตอนนี้นะมันจะขยายไปปีตินะนั่นก็ไปเตะนะแม้บางคนนะขนยองขนพองสยองกล่าวนะนั่นเกิดไปเตะนะตัวใหญ่ครึ่งนะเกิดไปเตะนะหาตัวไม่เห็นนะเล็กนะนั่นต้องเรียนปีตินะนั่นไปเตะบางคนนั่งอยู่ในหงายหมานะล่มตึงเลยนะมันแรงแน่อำนาจพุทโธแรงเดชานุภาพแรงปิติแรงหากว่าอุบาสิกาพระแนนคนไหนแรงที่สุดนั้นมาศรัทธาไม่ถอยก้าวหน้าเทียวนะนั่นปิติมันบอกเหตุผลว่าจะได้สำเร็จนะไปนะท่านอาจารย์มันบอกว่าให้เลี้ยงไว้ให้ไม่ไว้นะเพราะเป็นอาหารของกิจนะนั่นคนไหนไม่มีสิทธิ์ปีตินั่นนั่นเครื่องหมายนะนั่นเขาไม่ได้อบรมที่พุทธเจ้าที่ผ่านมาไม่ได้เคยอบรมนะนั่นเถื่อนนั่นความเถื่ออันนี้นะมันเป็นตัวเป็นตึงอยู่นั่นอ้าวนานไปนะเกียจค้านะนั่นว่างเหงาเฮานอนเสียแล้วนะไม่มีปีติเลือนของใจบอกเหตุผลนะนั่นไม่ในอันตรายนั่นถ้าที่เจงท่านอาจารย์มั่นท่านว่าหากว่าเราอภัพเช่นนั้นไม่มีปิตินะนั่นไม่ก้าวหน้าเช่นนั้นนะต้องทำไม่ทำไม่ได้ต้องทำให้เป็นนิสัยไว้ในศาสนานั่นไม่ละไม่ละปิติมันตั้ง108นะอาตมาพูดเพียงเอกเทศนี่นะมันเลี้ยงหัวใจนะนะบำรุงนะสมถะให้แรงนะด้วยปิติตอนนั้นสงบไปแล้วปีติไปแล้วนะนั่นสามัคคีสองอย่างสามัคคีขึ้นนะนั่นมันกล้าเนาะแน่มันเกิดนิมิตขึ้นแล้วแน่นิมิตอันไหนมันเผยมาจากดวงจิตนะอาการของจิตท่านแกนมันท่านว่าหลงในตอนนี้เป็นเสียจริตก็เสียในตอนนี้ดีก็ดีในตอนนี้ชั่วก็ชั่วในตอนนี้เรื่องแห่งมันออกมานะนั่น
นี่เม็ดทั้งหลายออกมานะนะเป็นตัวเป็นตนออกมาเสียแล้วนี่ทำให้ยินดีนะในเม็ดนะที่ดีนั่นทำให้ยินร้ายนะในเม็ดที่ไม่ดีนั่นดีนั่นนะคือหมายความมาเห็นนะพระพุทธธรรมประสงค์เห็นประสาทลอยมานะนะยินดีปลื้มใจนั่นยินร้ายนั่นเห็นคนนะหัวขาดใหญ่วิ่งเข้ามานั่นแม้ที่ยินร้ายไม่อยากให้อันนี้เกิดขึ้นนะนั่นมันต้องมีในเม็ดนะในเม็ดมันต้องมีเพราะกิเลสของเรามันหอบมาแต่อเนกชาติเราทำความชั่วความดีในที่ผ่านมานะมากองอยู่ในใบอนุสัยนะมันกองกันนานมันมีพิษมีภัยมันคล้ายๆกับว่านานทะเลนะขังนานกลายเป็นรสเค็มใช้ไม่ได้นี่แม่มาฉันหน่อยคนในขอให้ต่างอกต่างใจเรียนในเม็ดนะนั่นในเม็ดเป็นของดีชนิดหนึ่งในเม็ดอันนี้เกิดขึ้นมาจะให้ผลที่นั่นที่นั่นนะนั่นท่านโพชฌนาในนิมิตมาแล้วท่านชำนาญนิพพานามาแล้วนะในเม็ดมองเช่นนั่นนะนั่นยกเป็นธรรมาจฐานสอนจิตนะนั่นในเม็ดไม่ใช่ของร้ายเนี่ยของดีที่สุดของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเนี่ยนั่นเรียนนะธรรมดาในเม็ดทั้งหลายนะมันปรากฏขึ้นมาดวงจิตมันเป็นของไม่เที่ยงมันของที่ไม่แน่นอนนั่นเอาไตรลักษณะตัดสินนะมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันหายไปนั่นมาเรื่องใหม่มาเกิดขึ้นอีกทีนั่นเพราะกิเลสของเรามันร้อยแปดมันกองอยู่หัวใจไม่ว่าไม่ว่าให้สนใจในเม็ดนะเบื่อหน่ายในเม็ดนะว่าเป็นสังขารอนิจจังไม่เที่ยงนั่นวิปริตทยานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วนั่นไม่ละไอ้ความว่าเบื่อหน่ายในราคาสูงที่สุดสูงที่สุดนะมันเบื่อหน่ายในราคาโทสะโมหะมันเบื่อหน่ายในความที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะนั่นเบื่อหน่ายนั่นไม่ละตะโกนเบื่อหน่ายนะออกบวชนะทั้งผัวทั้งเมียเป็นพระเป็นพระผู้หญิงเป็นพระผู้ชายนะเบื่อหน่ายนะเรียนบริภาคในเม็ดนะเรียนให้สำเร็จบริภาคในเม็ดนะซับซ้องมันเกิดสัญญาเป็นประหลาดเป็นมาแต่ปฏิภาคในเม็ดลงไปถึงบริกรรมแต่บริกรรมลงมาถึงปฏิภาคในเม็ดนี่เสียในตอนในเดียวนะไปสวนในตอนในนะนะฝันนะเดาหักฝันแล้วมาแก้ในตอนในเดียวดีชั่วในตอนในเดียวนั่นไม่ละเสียนะนักปราชญ์ครูบาอาจารย์แก่ในตอนนี้มากที่สุดอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านเต็ดในเม็ดนะประเทศบนภูเขาปังปังด้วยท่านอาจารย์สาวครับขึ้นไป ทรมานอย่านะเถอะมั่นนะอย่านะไม่เที่ยงนะไปเที่ยงนะชั่วโมงหนึ่งนะจึงเอากันลงมาได้นะนี่เสียนะมันต้องมีพระเถระก็ได้ผ่านมาแล้วนี่สมัยหนึ่งนะท่านเจ้าคุณหนูวัดสะปทุมนะในระหว่างนั้นเดินทดลองด้วยกันห้าหกองค์ไม้แห่งหนึ่งตรงเครื่องบริขารในต้นไม้แห่งหนึ่งนะภูเขานะนั่นไปดื่มน้ำนั่นกองน้ำดื่มนะเจ้าคุณหนูคนแน่นะอ้าวเราสำเร็จแล้วนะแบกเครื่องบริขารหนีทันทีเดียวนะตอนนั้นท่านอาจารย์สาวนะติดตามแหมติดทำหลายลูกภูนะหน่วยภูด้วยนะนะยานั้นหนูนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะจึงเอานานหลายชั่วโมงจึงเอากันมาได้นะนั่นไม่งั้นละสัญญาไว้ประหลาดมันต้องมีนั่นต้องเดินผิดซะก่อนนะจึงเดินถูกนะถูกทีหลังนะนั่นองค์คนไหนเป็นบ้ามานั้นคนนั้นเก่งที่สุดมันผ่านได้ความผิดมาแล้วนั่นลูกเสร็จลูกหาเป็นบาแก่ได้ทันทีเพิ่มๆเดียวนะนะอย่างท่านอาจารย์ทองรัตน์นะลูกเสร็จนะเป็นบานะนั่นหมาไม่รู้จักอุบายแก้โดยวิธีไหนนะเขี้ยนเถียนะเตะนะนะอ้าวเตะไปเตะไปรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวหายบ้าเนี่ยนั่นไม่ใช่ไหมท่านอาจารย์มันท่านกล่าวนะทุกครั้งอนิจจังตาประหารนิมิตทั้งหลายนะมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงนะนั่นมันคล้ายๆกับเราดูหนังแน่ดูสิ่งนี้นะแล้วทีนี้หมดเรื่องของสิ่งนี้แล้วก็งดไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ย
ไม่ละในละฉันใดก็ได้คอยตั้งอกตั้งใจนะความเป็นมาเนี่ยไม่ใช่

เป็นของชั่วร้ายนะของดีที่สุดนะหากว่าแก้ได้นะแก้ไม่ได้ก็เสียสันใหญ่นะเทพนัดโบราณเขากล่าวว่าหมกประแดกมีครูนะจีปูมีวาดนะมีวาดนะนะเท่งไม่ได้นะเท่งครูไม่ได้นะสาวกเท่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นะนั่นต้องได้รับฟังองค์วาดคำสอนอริยสัจให้สำเร็จนะนั่นเท่งครูไม่ได้เท่งครูไม่ได้ต้องมีแม่คุมเหงนะนะเมื่อตายไปเช่นนี้ต้องมีแม่คุมเหงนะนั่นเพราะความรู้น่ะยังไม่รอบคอบไม่เหมือนสัมพันโยองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคกัสโรได้พระองค์เองแน่พระประเจกนะสาวกสาวกน่ะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะจึงมีสาวกเป็นบริวารของพระองค์นี่นะไม่น่ะเรียนพระได้ภาคได้เม็ดนะขยายส่วนให้เห็นจริงนะในอริยสัจนะมางอวัยวะร่างกายออกนะนั่นมางออกเห็นกระดูกเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นอะไรทุกอย่างนะมางออกนะนะแต่เข้าในกระดูกนะเอากระดูกเป็นอารมณ์นะอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมีภาคพระองค์เอาอนาปานุสติเป็นอารมณ์นะทิ้งไม่ได้นะเพ่งกรรมฐานอันเดียวไม่ได้นะทำไปทำไปนะสำเร็จนะนั่นอย่างองค์สมเด็จพระชายพระองค์พิจารณาอานาปานสตินะระลึกถึงลมหายใจพระองค์วางพระทัยไว้จมูกแน่ไม่เช่นนั้นก็ท้องน้อยแน่นั่นแล้วลมมาหายใจมันผ่านขึ้นผ่านลงอ้าวพระมหาบุรุษปัญญาใหญ่เนี่ยรู้ลมละเอียดอย่างหยาบอย่างกลางนะนั่นทำความเพียรแรงไปแรงไปไม่ถอยนั่นไงอ้าวรู้ลมในไส้รู้ลมในรู้ลมอารมณ์ในท้องในไส้นะลมภายในนะแรงเอกไปแรงเอกไปอ้าวลมละเอียดนะนี่มันหายใจทุกเส้นขนเสร็จแล้วนี่นี่ละเอียดจิตมันถึงนี่วิปัสสนานะแรงๆครับไว้ตัดฉันอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเสร็จแล้วเนี่ยเอาอันเดียวอันเดียวนะอย่าเอามากนะนั่นเอาหนังสือมโตทายเนี่ยเอาอันเดียวกระดูกนะนั่นพระกัจจายนะมาทรมานท่านเจนมั่นพิจารณาธาตุน้ำนะพิจารณาธาตุไฟนะระยะสี่อย่างนั่นอย่างพระโมคคราพระมารายชายเพ่งกสินนะเม็ดแดดมากที่สุดไอ้เพ่งกสินนะนั่นยังได้เป็นอรหันต์นะนั่นพระโมคคัลลานะยกพระองค์ยกดองว่าเป็นเอตระคะทางฤทธิ์นะนั่นนี่แหละนี่แหละให้ชำนาญทางนะปฏิภาคในเม็ดนะนะเห็นนะวัยวะทุกส่วนภายในกระดูกนะนั่นมันเป็นทุกขังในจังตาของขีเวทนะนั่นพิจารณากระดูกศีรษะเป็นยังไงนั่นหน้าตาเป็นยังไงนั่นเขายังไงเยื่อในกระดูกยังไงนั่นแล้วก็แพ่งดูคอนะนะมันเป็นป่องเป็นป่องบัดกรีกันยังไงนั่นลงมาหาสันหลังนะแหมกระดูกใหญ่นะกระดูกข้างยังวนอย่างงี้เนี่ยเห็นแจ่มนะนั่นลงไปลงไปบันแอวนะลงไปลงไปหัวเข่าลงไปลงไปเท้านะนั่นแล้วทีนี้อนุโลมนะขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะทำให้มากนะอ้าวปฏิภาคเต็มเม็ดนะเก่งกลาดนะเก่งกลาดนะไม่เล็ดแล้วนะพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเก่งนะเก่งในปฏิภาคในเม็ดนะอุบาสกอุบาสิกาเก่งในปฏิภาคในเม็ดนะนั่นคำนวณในดวงกิจครั้งที่สดครั้งที่สดนะนั่นแพ่งต้นไม้ใหญ่ๆนะแตกแตกกระจายพลึงพลึงพลึงเรียกนะเพราะเล็ดจิตของท่านนะท่านมันแพงนะเล็ดเมนั่นแพงเขาเป็นสแมนราชหักนะโอ้ปานิโกมาแพงอวัยวะเป็นจุนไปนะนั่นละลายไปนะนั่นราคาโทสะมหามันจะขึ้นมาจากไหนที่ไหนนั่นแต่เทเนตในแปลงกายแปลงกิจอยู่เปลี่ยนเป็นกิเลสอยู่ยังรักยังสั่งอยู่ในปริภาคในมิตรนะนั่นแต่เป็นต้นของวิปัสสนาเป็นบาทบทของวิปัสสนาเนี่ยยังละกิเลสไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ในมรรคยังไม่สนิทนั่นสำนานในปฏิภาคในเม็ดแล้วหนายเบื่อหน่ายในปฏิภาคในเม็ดมันเลื่อนนะเลื่อนถึงวิปัสสนา
เก็ตเข้าสู่วิปัสสนาจิตแบบอีกประเภทหนึ่งต่างหากอภยากฤตนะนั่นไม่รักไม่ชังนะนะไม่โดนนะความรักไม่โดนความชังไปสายกลางนะอ้าวตั้งแต่ที่แรกมันตั้งจะเดินวิปัสสนาแล้วในที่นี้มันไปเองนะเนี่ยละเองนะนั่นไม่ละสำคัญยอดที่สุดนะพระแดนองค์ไหนนะั่นคือบาสกุลบาสิกาคนไหนแม้จิตนะถึงไว้ปัสสนาแล้วเย็นที่สดไม่มีมารมันสูงนะมารมันเอื้อไม่ถึงนั่นเย็นที่สดนะไม่สะดุ้งไม่อะไรไม่สงสัยอะไรนะเย็นที่สดเพราะมันชำระมาแล้วไอ้กิเลสอย่างหยาบนะนั่นนี่เม็ดก็ชำระมาแล้วบริกรรมก็ความสงบไปแล้วนั่นปฏิภาคในเม็ดก็มีแล้วนะปิติก็มีแล้วมันผ่านมาแล้วไอ้ความสงสัยไอ้สัพปุสัพปุยทุกอย่างนะมันผ่านมาแล้วนั่นมันค่อยในปัสสนามันกลั่นเด้งเนื้อแล้วเด้งเนื้อทองนะนะมันคล้ายๆก็ว่าเจรนายนะเจรนายทองคำนะนะมันเคลียร์กิเลสออกแล้วอ่ะมันเคลียร์กิเลสออกแล้วนะปอกมันปอกออกแล้วไอ้เจรนายนะมันเอาเนื้อที่ดีไว้ในคือวิปัสสนานะดันไม่ปัสสนาอีกแม้แก้วกล้าหรือที่สุดในตอนนี้สละเทวัดเปลี่ยงๆนะนั่นหัวใจปล่ำนะนั่นมันเห็นอัตเห็นธรรมนะนั่นนี่แหละเป็นสมาธิใหญ่นั่นมันไปเองมันละเองนะนี่นะเนื้อทองนะนั่นมันพอวิปัสสนาแล้วเรียกว่าอมตะอมตะมันเที่ยงนะมันพอนะนั่นมันเพียงพอแล้วนะมันคล้ายๆกินข้าวนะมันเพียงพอมันออกเองนะนั่นมันยังไม่พอนะดึงหูมันออกมันยังไม่พอนั่นนี่นะท่านอาจารย์มั่นเตือนท่านมหาบัวมีครั้งหนึ่งมหาบัวอาบน้ำให้อาจารย์มั่นท่านมหาบัวนะนั่นอย่าย่ายนะให้มันย่ายเองนะนั่นไม่นะความพอของสมถะวิธีความพอของอารมณ์มันสงบนะความพอนะความสงบมันเกิดปิตินะความพอนะมันเกิดวิเมตนะนั่นแล้วมันม้วนกลมนะนั่นในสมถะวิธีนะนั่นสังขารโลภสังขารโลภนะม้วนกลมนะนั่นฤทธิ์ของสมถะมีนั่นจิตสงบดังจิตไม่ฟุ้งซ่านหนึ่งหมายจิตนั่นไม่เดชานุภาพนะจิตไม่อำนาจนะนั่นยอดแต่ไปความเพียรมันม้วนกลมนั่นไม่เรียกว่าสมถะวิธีได้เลือนจำอย่างใหญ่โตแล้วแน่นั่นได้เลือนหวังลากหวังเข็มได้ใหญ่โตแล้วนะบัมบคิดทำเช่นนั้นอุบาสกอุบาสิกาทำเช่นนั้นนะเกรียมตัวนะเดินปฏิภาคในเม็ดแน่นั่นปฏิภาคในเม็ดเนี่ยถึงหากว่าได้ชนะก็ชนะโสขาวเกิดขึ้นอีกทีเพราะมันมีตัณหาอยู่มันเจตนามันหวังปฏิภาคในเม็ดให้ชำนาญอยู่นั่นไม่ละฉันนายก็ได้นะปฏิภาคเนี่ยมันเคยฆ่าอยู่เศร้ากันนะกลับมานะบางครั้งเราชนะบางครั้งมารก็ชนะนะนั่นมันอยู่เศร้ากันเนี่ยเราบำรุงจิตของเราให้มากเอามันชนะเนี่ยออกจากปฏิภาคในเม็ดแล้วขึ้นวิปัสสนานั่นจิตลอยเร็วเท่านั้นขึ้นบนนะนั่นไม่มีมารนั่นจิตไปเวทีหัวใจเป็นเวทีสมปัญญาอย่างละเอียดที่สุดนะชำระอนุสัยลึกซึ้งนะนี่นะชำระอนุสัยให้สิ้นเชิงไม่มีเชื่อนะให้เป็นอาเสกบุคคลนะไม่ละสำคัญนะเป็นชั้นๆไปเช่นนี้เดียวนะเหมือนกับฝ่ายโลกเขานะนะชั้นกำนันหนึ่งหนึ่งชั้นในอำเภออย่างหนึ่งข้าหลวงอย่างหนึ่งเนี่ยชั้นรัฐบาลกรีนะชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นนากษัตริย์อีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นชั้นเป็นจอมอยู่นะนั่นในละฉันใดก็ได้คอยต่างอกต่างใจให้มากธรรมะมันอยู่ในตัวเสร็จนะมันพร้อมหมดทุกอย่างนะเจ้าชาทิฏฐาราชกุมารพระองค์นะก็เหมือนกับพวกเรานั่นยังไม่ละค่าอยู่นะบำเรอนางพิมพาเกิดลาหุนนั่นยังไม่อยู่นั่นในขณะนั้นนะ
ในละในละฉันได้กว่านี้นะถาดของพระอรหันต์ทั้งหลายพระ

0: ริจาไม่ใช่เอาธาตุวิเศษมาจากหน้าที่ไหนนะธรรมชาติธาตุของเราเหมือนกันเรานะ
1: โตมนุษย์ในราชาโนนะมนุษย์เทโวมนุษย์พรหมามนุษย์โลกุตระเนี่ยประชุมใหญ่นะนั่นนี่แหละเราได้อัตภาพเป็นมนุษย
0: ์อย่าเยี่ยมย่ำชาติเราให้ตกต่ำนะให้ขึ้นให้ฟูนะนั่นมันไม่ถูกนะพระในพานขีดนะนะกายไปนั่นพระกายไปดกไม่กล่าวนะความชั่วร้ายนะอาวิเชนะนั่นไม่เขียดอยู่นะกายไปนั้นไม่เห็นไม่ในพระกายพิลุกนะนั่นเวียนวายไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี่ละนั่นกัดเป็นพระพุทธเจ้ากลัดเป็นพระพิจิตรเป็นพระอรหันต์นะบารมีพอให้เฟื่องฟูให้มีศีลมีกัลยาณธรรมนะในประการนั้นนะอุบาสกนะหรือพระแนนสมัยก่อนท่านเอาจริงเอาจังเสียด้วยนะนั่นเชื่อมันเก่งจังเนี่ยเพราะมันเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยเจ้านะมันเห็นด้วยตาหนังเลยนั่นหัวใจลุกพรับพรับพรับพรับเพียวนะนั่นยกตัวอย่างให้ฟังในระหว่างในองค์สมเด็จพระพมีภาคทรมานชรินพันหนึ่งครัวสามคนนาทีขยาดกับสปะนะนะแล้วก็สี่พระพุทธองค์อีกองค์หนึ่งพระองค์ทรงองค์นั้นเอาพวกเสด็จหอบไปหาพญาพิมสารนะไปพักโดยสวนตันหน่มของพญาพิมสารในขณะนั้นนั่นพญาพิมสารท้าพญาได้ทราบพระทัยว่าพระพุทธเจ้ามาพักในสวนของพระองค์นั่นแม้ได้คนทั้งหลายตื่นเต้นกันนั่นอโคเพณีนั่นพญาพิมสารนำไปหาพระองค์ในครั้งนั้นนะนั่นของมุทชนนะไม่เอาขอเพเนนะมาเถียงกันดังนุ่นดังงี้เถียวนะนะทิฏฐิมีทิฏฐิยังเป็นบุตรชนอยู่ราคะโทสะมายังขึงอยู่ในจิตนะนะอ้าวเวลาไปเห็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคตายไอ้ความชั่วเหล่านั้นงดเถียวนะนั่นมันเห็นด้วยตาหนังแน่เห็นพระพุทธเจ้าพระมหาบุรุษนะนั่นทัศนการนุตริยะมันเห็นเยี่ยมนะนั่นอ้าวหัวใจบริษัทมันขนพองสยองก้าวแสดงจิตเต้นตึกตักนะมันปลื้มใจนะนั่นนั่นนะเสียงเหล่านั้นนะมันสละจินิวรออกจากดวงจิตนะนั่นมันวุ่นวายอะไรวุ่นวายสารพัดนะอำนาจพุทโธนะมันฝังเข้าไปเลยมันโอบไปในกรมมันปลื้มนะนั่นอ้าวหัวใจเป็นภาชนะที่ทองที่เป็นภาชนะทองสะอาดนะนั่นมันจิตของบุรุษชนมันสงบแล้วเนี่ยระหว่างนั้นน่ะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าขึ้นธรรมาเทศพระมหาบุรุษนำมาความงามของพระองค์นะนั่นทรงกีวรนะนั่นขึ้นบัลลังก์เทศนะนั่นร่างพระองค์เทแท้มันเหมือนไม่เหมือนกับสามัญชนนะมันไพระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เนี่ยมาเลือพันแดดเห็นพระยาพิมสารท้าพระยาเธอมาได้ครั้งนั้นนะมหาวเพชรมานะมหาโมทเพชรมานะนั่นมาไม่ใช่การนะนั่นจวนจะสว่างแล้วนี่นั่นเอามหาเพชรธรรมสันนะนั่นข้าพระองค์มหาพระข้าพระองค์อะไรบดุมันดานบนสวรรค์ทราบไม่ได้ข้าพระองค์สะดงพระทัยไม่มีที่พึ่งนะยังเวงเวงหมาพระองค์ในครั้งนี้นะบรรดมบรรดาลบนอากาศเคลื่อนใหญ่เถอะนะนั่นจะเป็นเหตุผลในประการใดข้าพระองค์จะสวรรคตในประการใดและสมบัติในกรุงราชคฤห์นี้จะสิ้นหวังในประการใดนะนั่นระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพยากรณ์ทันทีว่าชีวิตของพระองค์ยังอยู่ยังไม่สวรรคตนะมาไอ้สมบัติกรุงราชคฤห์นี่ยังคงอยู่นะมหาบพิตรนะนั่นแล้วเท่านั้นนะความบรรดุบรรดาลนั่นไม่ใช่อื่นไกลญาติของพระองค์ในครั้งนู้นเดียวนะนั่นรวมพระพุทธเจ้ามันนะหลายพันองค์นะนั่นกินของสงฆ์ไว้ในคณะนั่นเห็นนะนั่นอโคพินเดนะญาติพระองค์นะนั่นศาสนานั้นนะชื่อว่าวิปัสสีพองไม่อายุแสนปีเนี่ยนั่นสาวกของพระองค์ทั้ง6ล้าน8แสนนะนั่นเข้าไม่พอสรรนะนั่นทําสังเข้าในวัดเนี่ยชิริยาแพร่ไปเข้าก็คนทั้งหลายมาสยะใส่สังไว้ แล้วได้ญาติของพระองค์นะมาทำกระปุกยังหันนะแล้วถ้าไม่ได้อุทันอุปโลกนะพากันป้อนให้เด็กก็ปั่นใส่ให้มือเด็กงั้นอย่างนี้เดียวนี่นะญาติของพระองค์ไม่เฉลนนะขอพินดีนะนั่นมาแสดงได้ครั้งนี้นะนั่นให้พระองค์ทราบประทายนะระหว่างนั้นพระยาพิมสารทาปริยาธานะได้ยินนะองค์สมเด็จพระพุทธภาคณัฐพยากรเช่นนั้นมาพยาพิมสารนักรบเนี่ยใจน้อยเนี่ยมีเมตตานะนั่นได้ยินเสียงพระองค์พยากรนะแหมร้องไห้ทีนะสงสารญาตินี่ได้ระหว่างนั้นนิมนต์องค์สมเด็จพระพุทธภาคพร้อมพวกเสด็จนะ1,400ขึ้นในพระราชวังเวลาเช้านะนั่นรับพัตตาหารพระเจ้าค่ะนั่นพระยาเป็นสารนะกลับจัดแกงเสร็จเนี่ยถึงเวลาชาวองค์สมเด็จพระพุทธภาคพาบริวารเดินโคจรขึ้นปราสาทในวังของพญาพิมสารในครั้งนั้นนะพญาพิมสารท้าพญาเธอนะแม่ถวายทานนะพิโสทั้ง1,400นั่นสันพัฒกิจเสร็จแล้วสันพัฒกิจเสร็จแล้วนะพญาพิมสารไหลน้ำบุตรกะวาริยาดน้ำไปถึงเปรตนะมาไอ้เปรตเหล่านั้นนะแม้ได้รับอโมทนาพญาพิมสารนะนะพากันขึ้นไปสุคติโลกสวรรค์แม่นางโสภาพึ่งพับแดดนะขอให้เป็นดุจเดียวกันเหมือนญาติพิมพยาพิสารนะเธอนะเชิญเธอมาที่นี่นะนะมารับบุญกุศลนะนางสาวตุนะผู้ที่อุทิศถึงเธอนะนั่นแม่เธอไม่ได้เธอไม่รู้จักอาธโมอันโมทนาบุญกุศลลายในชายเนี่ยขอเทพท่านผู้มีฤทธิ์เดชสกลโลกนะก็บอกให้เธอนางสาวคนนี้รับโมทนานะคนจะไอความทุกข์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะเหมือนกับญาติพญาพิมสารในครั้งนั้นนะระยะนี้เชิญรับพรได้หยาดน้ำเสร็จนะมะนยอติลาโสยาทานปิติยอวัจจันโตสัพมาโลกวินาศโตมาแต่ภาวัตวันตรายสุขีดีคายโกภวะอภิวาทนาสิริจานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังมะลังอ่ะการพระองค์หยุดนะอ้าวเห็นนางแทบทั้งหลายแสนโกรธเห็นพระมลัยหน่อพุทธชินนรสนะงามมากนะอยู่ในใต้ต้นไม้นี่ทัศนกานุตริยะเนี่ยตาของนางฟ้าถึงแสนโกรธไม่วางตาเห็นนะพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เซนกิเลสนะนั่นไม่วางตานะไม่วางตามันดุดดื่มนะนะไม่เหมือนกับเห็นท่านผู้มีกิเลสได้มันเบื่อนะนั่นมาแสนโกรธแลเห็นนะพระมลายทอดพระเนตรเห็นนะนางฟ้าทั้งแสนโกรธนะไม่วางตานะตาไม่กระพริบนะนั่นมันดุจเดิมนะนั่นทัศนานุตริยะในเยี่ยมนะนั่นนั่นแหละฉันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจอาตมาจึงพูดได้ว่าผู้อาชนะรับรองพระองค์นะนั่นพระองค์เสด็จมานั่งอยู่ในอาชนะเราอยู่หน้าต่อหน้าพุทธสำนักนะนั่นคาโสที่สุดแล้วได้กลิ่นสัมผัสพระองค์นะนั่นไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายนะกลิ่นสับปะรดแล้วมันเข้าถึงใจนะนั่นไม่ส่งแดดออกไปภายนอกนะม้วนกลมอุปถากพระองค์กลัวพระองค์อายพระองค์นะกลัวพระองค์ด้วยฮิเลอายพระองค์ด้วยนะนั่นนี่อาตมาพูดในตอนนี้เทียวนะเพราะยังไงให้ญาติโยมทั้งหลายพระแนนตื่นเต้นกันมากในตอนนี้ทีนั้นทัศนานุตริยะเนี่ยตั้งฟ้าทั้งหลายเห็นพระองค์เห็นพระมลายนั่นนะไกลอยู่นี่เรายังนั่งใกล้ๆทั้งหญิงทั้งชายต่อหน้าพุทธสำนักเนี่ยนั่นมันไม่เกิดปฏิหารได้ยังไงมันต้องเกิดปฏิหารรวมลงไปกี่ควักๆลงไปนะสงบนะนั่นมันสอนจิตนะทัศนานุตริยะราคาสูงที่สุดเนี่ยแม่ละเมื่อท่านทั้งหลายได้สลับตาฟังอย่างที่กล่าวมาโอ้ปณิโกน้อมมาปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนี่ยก อยแขนอันนี้สองในพระพุทธศาสนาโดยง่ายสมควรกับกาลเวลาดังอัตมะอัตมาวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อุบาสกอุบาสิกาโอกาสจะทรมานตนนะตั้งสมาธิไม่เท่าไรก็สงัดดีนั่นไม่พุ่งพลานเรื่องรถเรื่องราอะไรทุกอย่างนั่นแหละองค์สำเร็จพระพระเมียภาคชอบชอบพระทัยให้สาวกหาสถานที่วิเวกนะกายวิเวกนะเท่าไรนะคันดังพระพิอันดังขัตธรรมาสขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยวางตัวให้กลองนะแล้วก็หลับตาอย่าส่งตาออกจิตมันไปตามสายตานะนั่นสังวรสังหลวมจิตนั่นแล้วเราอยู่ได้เห็นเนให้ตัดสินนะเราคนเดียวแก่เก็บตายคนเดียวนะให้จิตเย็นเรื่องกันอย่าให้คุกคลีกันอย่าให้สำคัญนะมีคนมากนะไม่ละสำคัญกายไปแหวกนะเปลี่ยวว่าเวนั่นไม่แหละองค์สมเด็จพระพุทธเมียภาคสอนสาวกด้วยวิธีนี้ทีนั้นวจีวะแวกหน้าที่นี้ห้ามคุยกันนั่นระงับปากไม่คุยกันนั่นมโนไว้แวกหน้าที่นี้จิตเปลี่ยวคิดว่าแวนะความเปลี่ยวความว่าแวหน้าที่นี้น่ะมันมีอำนาจใหญ่โตมันชำระในวอนออกจากดวงจิตนะอปรีอย่างไรใครก็ดวงจิตนะนั่นแล้วก็หัวใจเป็นภาชนะที่ดีนี่สำคัญมากแล้วก็โอปนิโกนั่นน้อมพระองค์มาสกิดเชื่อเชิญพระองค์มาในเรือนของเราในจิตของเรานะนี่เราชำระเรือนของเราให้ได้ให้สะอาดที่สุดคือใจนะล้างเช็ดให้เดขัดให้เดนั่นพรมในดอกไม้ของหอมนะแต่บริกรรมลงมาถึงปฏิภาคในมิตรในดอกไม้ของหอมนะแล้วก็ปูอาสนะให้พระองค์ประทับนี่นะไม่ละสำคัญมากเฉพาะตัวบุคคลคนหนึ่งเฉพาะพระเนนนะคนหนึ่งคนหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาคนหนึ่งนี่องค์สมเด็จพระพระเมียภาคท่านไม่ชอบสกปรกนี่นั่นในวอนนั่นสกปรกนะนั่นชอบความสะอาดทั้งกิจทั้งใจนั่นเพราะสวรรค์นิพพานของที่สะอาดนั่นรับบุคคลให้ขึ้นไปได้นะไปครองสมบัติได้ในประการหนึ่งนะมันคล้ายๆกับองค์สมเด็จพระพุทธภาคนะทำเตียงทองเตียงทองอันนั้นนะองค์สมเด็จพระพุทธภาคนะแต่งดีแล้วเตียงนั่นเพื่อรับรองอุบาสกอุบาสิกาพระเนนั่นเจตสะอาดด้วยอำนาจการบำเพ็ญทานเจตสะอาดได้อำนาจรักษาศีลภาวนาจะเคลื่อนเตียงทองของพระเจ้าได้นะคนต่ำๆไม่ได้ไม่ได้หินะหินะต่ำมันเอื้อมไม่ถึงนะจิตไม่สูงนะนั่นเจตปราศจากนั่นละการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานะนั่นการทานทานนั้นเช่นในทานทั้งปรมัตถ์นี่ไม่เกี่ยวทั้งอมิตรปรมัตถ์นะเช่นในนะทานขี้เกียจขี้คร้านนะทานความงงเงาเตาตูนนะนั่นให้ฉลาดในการมาภาวนาพุทโธนะนี่ละองค์สมเด็จพระพระเมียภาคเป็นชาตินิพพานทั้งกายพระองค์ด้วยทั้งวาจาด้วยทั้งน้ำพระทัยด้วยนะกายพระองค์หมายความยังไงแม่พระนิพพานนะนั่นหาได้ง่ายที่สุดสมัยไหนนะพระองค์อยู่ในต้นไม้นะนั่นชาตินิพพานอยู่ที่ที่นั้นนั่นสมัยไหนพระองค์อยู่ในปราสาทของนางสขานั่นพระนิพพานยนต์เห็นประทับอยู่ที่นั่นเนื้อหนังพระองค์เป็นชาตินิพพานแค่นั้นจุดสมในคณะพิธพระองค์นั้นนิพพานไปนะมันเป็นธาตุนะเป็นชาตินิพพานเป็นเครื่องหมายนั่นไม่ละสำคัญมากกายพระองค์เป็นชาตินิพพานวาจาพระองค์ก็เป็นชาตินิพพานนั่นแม้กัจจโลนุตตรสัมปยานะไปแพทย์ธรรมจักรวัฒนสดทรมานปัจเจวคีห้าปัจจักธรรมจักรนะล้วนแต่เป็นพระนิพพานนะโอหานนะเป็นปฏิปทาที่ออกจากทุกข์ได้นะนั่น ทัดนั้นพระเจ้าวคีเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเป็นบุตรชนเป็นพระอริยะเนี่ย

0: ไม่ละสำคัญมากนะแม้น้ำใจพระองค์ก็เป็นชาตินิพพานอยู่ในวิโมกวิมุตติสะอาดไม่ละในมนต์องค์สำเร็จพระพระแม่ภาคมาสุจัยของเราเรือนของเรานั่นแล้วพระองค์ประทับนั่งอยู่แม้พึ่งผายนะรัชนาพระมหาบุรุษพึ่งผายองค์อาจมากเดียวนะนั่นเรือนหลังนั่นนะแม้ยศนะนะแสงสว่างขึ้นจู่ฟ้าเดียวนั่นเป็นปราเปรียงมากนะนั่นและทีนี้นะอุมาสกอุมาสิกาพระแดนนะอยู่ต่อหน้าพระองค์ไกลๆเห็นนะนั่นมาได้รับสัมผัสพระองค์กลิ่นนะนั่นเป็นพระมหาบุรุษกลิ่นพระนิพพานนะเด่นไปถึงหัวใจนั่นหอมนะนั่นหอมได้ไกลหอมได้ไกลนะไม่ใช่หอมเหมือนดอกไม้ทั้งหลายนะดอกไม้ทั้งหลายหอมทีเดียวเนี่ยนั่นอันนี้สัมบุรุษหอมตั้งร้อยแปดทีนะปรุงกิจทั้งเรานั่นเราอยู่ไกลเคสพระองค์แล้วนั่นแกงครัวที่สดนะนั่นฮีเล่ฮีเล่เกิดขึ้นเสียแล้วเนี่ยอายพระองค์อายพระองค์นั่นไม่ส่งติดออกนอกเนาะนั่นโอตะปะเกิดขึ้นเสียแล้วเกรงกลัวพระองค์นั่นไม่ส่งติดออกนอกตาอดีตอนาคตนะนั่นมัธยัสถ์ไอ้ความเป็นกลางนั่นคอยฟังโอวาทคำสอนของพระองค์นะนั่นนั่งไกลพระองค์ถึงขนาดเป็นมงคลอยู่แล้วเป็นมงคลอยู่แล้วนั่นย่อมใจของเราให้เกิดปิตินะแรงความเพียรนะภาวนาพุทโธยิ่งนะนั่นมันคล้ายๆก็จับสังขารตีพระองค์ว่าเห็นมันนะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเหาะไปไหนไปด้วยนั่นเราเป็นราชธิดาของพระองค์พระหญิงนะคุณนายนะนั่นผู้ชายเป็นมงกุฎราชกุมารนะนั่นจิตเด็ดเดี่ยวจิตกล้าหาญจิตสูงนั่นไม่ละสำคัญมากที่สุดนั่นแล้วทีนี้นะองค์สมเด็จพระพระเมียภาคหามอดีตนะอย่าค้นคว้าอดีตนะมันล่วงแล้วล่วงแล้วมันผ่านมาแล้วนี่มันคล้ายๆกับถุยล้มลายลงไปแล้วเลียจินแม้ข้อนี้น่าเกลียดนักนะมาทับปัจจุบันนะปัญญาปัจจุบันนะเด็ดมันเกลื่อนมันกินหมดแล้วกูเงาเต้าตูนซะแล้วนี่นั่นแล้วอีกประการหนึ่งองค์สมเด็จพระพุทธมีพระข้ามอนาคตนะอย่าเกี่ยวเกาะนะสิ่งใดยังไม่มาถึงเราอย่าเกี่ยวเกาะเขาเรียกสมบัติบาสมบัติบานะมาทับปัจจุบันมาอดีตอนาคตถ้าปัจจุบันเกินไปกินหมดแล้วเนี่ยนั่นไอ้ปัญญาปัจจุบันไม่คงแคล่วนะไม่คลางนะฉะนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมีพระจึงให้ละอดีตอนาคตนะเข้าปัจจุบันภาวนาพุทโธพุทโธแหล่งพุทโธเถอะอ้าวมันทำอภิริกโตทำให้มากเนี่ยมันมากหนักมากหนักสุดไปนะอ้าวหัวใจมันกี่ควักๆลงไปสว่างเข้าใจไหมขี่เก่งนะทีนี้มันไปพร้อมในองค์สามนะมันทะลุหนึ่งแสงสว่างหนึ่งนั่นความรู้ความฉลาดหลั่นลงไปกี่ขวากๆลงไปอ้าวตั้งอยู่ซะแล้วนี่เอโกธรรมโมนะสงบซะแล้วนี่นั่นเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนกิจนะกิจบุตรชนมันไปร้อยแปดนะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสังขวาสังขวายความเป็นหนึ่งไอ้ความสงบนะนั่นอ้าวรักษาความสงบนะหมายความสงบอันนี้ล่ะคล้ายๆกับเราได้สมบัติของบรมจักรพรรดินะรักษาไม่ให้ฉิบหายไปนั่นมีกรณีแวดล้อมอยู่ที่นั่นนั่นแพ่งอยู่ที่นั่นมีพุทธภาษิตว่าพราหมณ์เพ่งอยู่ย่อมแก้ความสงสัยได้นะความสงสัยอันใดพุทโธนะฉลาดนะนั่นแปรเปลี่ยนปราเปรียงมากนี่นั่นไม่ละตอนนั้นอ้าวไอ้ความรู้มันสอขึ้นมามันซ้อนขึ้นมานะนะสิ่งใดไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาเสียแล้วสิ่งใดไม่เห็นก็เห็นมาแล้วนั่นฉลาดนะนั่นอัธจันทร์พุทโธนะปรุงจิตแล้วนั่นตอนนั้นนะเกิดปิตินะปลื้มอกปลื้มใจนะแม้เบากายเบาใจเสียแล้วนั่นไม่หนักเหมือนกิเลสหาบกิเลสได้แต่ก่อนนะมันปองอะไรนะปองสังขารด้วยใหญ่สุขาวด้วยอำนาจสมาธินี่มันคล้ายๆกันเห็นทับหญ้าไว้เช่นนั้นหญ้าเกิดไปได้ไงเมื่อเอาเห็นออกแล้วหญ้าเกิดขึ้นอีกทีอำนาจสมถะมีนิดมีเดชเท่านั้นเองไม่เหมือนวิปัสสนามันถอนรากถอนเงาของตัณหาออกได้นะ ไม่ละนั่นแหละรักษาความสงบอยู่เกิดความรู้ความฉลาดเกิดปิตินะนั่นปิติขนพองสยองก้าวขึ้นซะแล้วนั่นเบากายเบาใจนะนี่ในตอนหนึ่งบางครั้งปิติหาตัวไม่เห็นนะนั่นครั้งปิติน้ำตาไหลเถียวนะนั่นบางติบางทีนะสะอื้นทึกๆเถียวบางทีลมหมาลมตึงนะนั่นนี่แหละปิติมันแรงที่สุดเฮ็ดมันอาตมาพูดว่าท่านจันมันนะปิติอันนี้เป็นอาหารของจิตพวกที่คนเคยได้ผ่านพระเจ้ามาแล้วได้ทำมาแล้วเนี่ยกุศลนั่นนะให้เกิดขึ้นนะในปิติไอ้แต่อันนี้อาตมาพูดเพียงเอกเทศนะแท้ที่จริงปิติมีถึงพันหานะตัณหา108นะนั่นไม่นะสำคัญเรียนปิตินะนั่นเอาเรียนปิตินะเรียนนิมิตให้เนี่ยนั่นมันจะเกิดนิมิตขึ้นมานะนั่นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมามันบวนอาการของจิตท่านอาจารย์มั่นท่านว่าให้ปองทุกขังในจังนันตาในเม็ดไม่เที่ยงนะแกสัญญาวิปลาสไอ้ความเป็นใบบานะนั่นคล้ายๆก็เราดูหนังนะนั่นหนังชุดในมันออกมาอ้าวชุดใหม่เกิดขึ้นมานั่นไม่นะในเม็ดนั้นมันของลายกราดนะให้เสียจริตได้เดียวนะยินในเม็ดอ้าวเกิดในเม็ดอันใดนะเช่นปีประสาทลอยมานะวิ่งใส่นะนั่นแม่ผ้าขาวคนหนึ่งเขาพูดให้ฟังเดินดีเวทจังหวัดดอนผ้าขาวคนนั้นเดินไปเดินมาปราสาทมันลอยมาเธอทะยานใส่ลมเนี่ยเป่าหน้าเอากันนี่นะยินเดในเม็ดนะนะยินลายในเม็ดแหมบางครั้งนะเป็นขวาเป็นคนใหญ่คอขาดมันวิ่งมานะนั่นไม่นะเสียนี่เหตุนั้นนะอาการคือของจิตอันทีนี้มันเกิด108เราสะสมมาแต่อดีตกระชาตินะนั่นมากองในปัจจุบัน108ในเม็ดมันจะเกิดขึ้นนะต้องเรียนในเม็ดให้ฉลาดนะนั่นเมื่อในเม็ดฉลาดแล้วนั่นเบติกฉลาดแล้วนั่นรักษาความสงบฉลาดแล้วไอ้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นมาฉลาดแล้วแหะไม่มาม่วนกลมสาโลกนะนั่นเรียกว่ามโนภาพเกิดขึ้นนะมโนภาพได้ที่ไหนนั่นจิตไม่ได้ชานภาพมากหนึ่งจิตไม่อำนาจหนึ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านนะแม้จิตมีรัศมีนะนั่นหัวใจของพระแนนคนไหนนะอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเน่มันปราบเปรียงมากที่สุดมันแลเห็นในพานแลเห็นความบริสุทธิ์ของจิตนะสะเทือนถึงสวรรค์นะนั่นไม่อำนาจมากนะถึงไม่พูดไม่จานะแหมจิตนะผ่องใสนะสะอาดนะนั่นมันสมกับเทวะเป็นราธิดาของพระพุทธเจ้ามันสมกับเทวะอุมาศกเป็นมงกุฎราชกุมารใจสะอาดใจสูงใจกลางหาในพวกนี้นะนั่นมันพ้นจากอาบายภูมิทั้งเสียแล้วแน่นั่นมันกงคำเทวะพุทธังสนังคัจฉามิเนี่ยพระองค์พูดหากว่าใครถึงตถาคตได้ปิดอบายภูมิทั้งสี่ได้เนี่ยเป็นเนยตาไปเกิดบนสวรรค์เทวโลกนี่ไม่แหละวาจาในตอนนี้มันแย้มออกมาจากน้ำลายทายของพระองค์เป็นวาจาที่บริสุทธิ์นะให้ถึงเพชรถึงเข็งนะนั่นไม่ในตอนนั้นนั่นแล้วอิบะกรนะเราใกล้จะตายนะหรือกลัวนะนั่นความสะดุ้งกลัวมาถึงแล้วขนพองสยองกล้ามาถึงแล้วนั่นเพิ่งได้ลึกถึงสถาคตในความกลัวหายนั่นไม่ละมันหายจริงหายจังซะด้วยนะนั่นเพราะยังไงพ้นจาท่านไม่กลัวตายน้ำพระทัยถึงอมตะธรรมติดแน่นอนที่สุดนะนะเหตุนั้นอาตมาโผล่ได้ปล่อยช้างแทงพระไม่ได้นะเขาฟันนะนะเย็บจากนะท่านเย็นนะชื่อท่านเย็นคนสุรินทร์นะโคราชนะนั่นไม่ถึงเนื้อนะมันช่างมันเห็นอาจารย์เช่นนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติดีนะนั่นเห็นในความแยบคลายธรรมะนะนั่นเป็นกิจที่สูงที่สุดกิจที่ครั้งที่สุดนั่นไม่ว่ามวนกลมมวนกลมจิตมีอำนาจมากนะจิตแม้ได้ชาตภาพมากนะจิตไม่ฟุ้งซ่านนะจิตสงบนะจิตมีรัศมีเพิ่มพริบนะนั่นพูดกับพระเจ้าพระสงฆ์เทระผู้ใหญ่แหมในตอนนี้พระเทระต้องระวังตัวนะนั่น เพราะนั่นไม่ใช่กิจระวังตัวนะนั่นอุมาสกอุมาสิกานั่นเขาเหม็นเนื้อภายในนั่นนี่แหละเมรับรองว่าข้ามาวจรังกุศลังกิตตังอุปนังโหติญาณสัมยุตตานะเขาไม่ดูถูกเขาไม่ดูถูกนะเขาไม่ให้ดูถูกว่าพุทธญาท่านไม่ให้ดูถูกนะไม่ให้ดูถูกอุบาสกอุบาสิกานะหินะแพทย์นะนั่นจิตเขาสูงนะนั่นเขารู้จักนะนั่นดีชั่วเขารู้จักเพราะจิตของเขาฝึกหัดดีแล้วฝึกปลือดีแล้วนั่นไม่ละฉันใดก็ได้ขอให้ต่างอกต่างใจต่อนั่นขัดพฤติภาคในมิตรเนี่ยมังกายออกนะนั่นมังกายออกนะนักเสริมมุตไทยอธิกระดูกเนี่ยนั่นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอานาปานสตินะนั่นสำเร็จด้วยนะนักเสริมมุตไทยสำเร็จอธิกระดูกนะนั่นบางเทศสำเร็จด้วยธาตุน้ำนะบางเทศสำเร็จด้วยธาตุไฟนะเพ่งกสินนะนั่นกรรมฐาน40ทัศนะนั่นธาตุยาวนะมากมายนั่นยางพระอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานเกกลบทเกสาลมมานะคะมันห้าอารมณ์นะห้าอารมณ์นะอย่าเอาเป็นอันเดียวไม่ได้จะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชจิตจะไม่คลั่งนะนั่นมันห้าอารมณ์แน่มันมากมันน้ำล้นฝั่งมันมากจับปลาไหลมือนั่นมันถึงเปลือกสะพรีไม่ถึงแก่นนั่นจะขี้เกียจขี้คร้านนะนั่นหัวใจนะอธิษฐานถึงเทถึงอริยสัจนะนั่นยังไงไม่เห็นคงเห็นแน่นอนทีนะไม่เห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งอัจฉริยธรรมะเนี่ยนะอุมาสกอุมาสิกาคงเห็นแน่นอนลงไปพระเนรก็เห็นแน่นอนลงไปจริงจังนั่นไม่อัตวาพูดนะนั่นแผ่ฟองเฉลียงนะนั่นฟองมาถึงพระองค์แล้วนะไม่ถึงแต่นั่นหันเจ็ดวันให้หันนางบำเรอที่ดีไปฟ้อนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่ในกลางวัดพร้อมด้วยสงฆ์ทั้งหลายนะนั่นสงว่ามีสองชนิดสงอรหันต์มีสงบุพชนมีนั่นฉันได้อำมาตย์อยู่คอช้างนะผ่านไปยังไปสนามเล่นกีฬาในครั้งนั้นเห็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคเมาเหล้านะนั่นน้อมศีรษะลงใจมาจะไม่รู้สึกตัวแล้วนะมันฟรีในการดื่มสุราในครั้งนั้นนะพระองค์กัดว่าโดนะสงนะนั่นฉันได้อำมาตย์คนไหนจะสำ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลุยเจียนทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีชื่อกันเทศว่าราคะโทสะโมหะมีโทษมากในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่5ครับ
2: คาถาจะดีขนาดไหนถ้าคนไม่เป็นท่าคาถาก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนคนมีปืนอยู่บนบ่าเวลามีเหตุอันตรายแต่ไม่รู้จักใช้ปืนก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นนี่เพียงพูดเรื่องเสือเรื่องผีกันเล็กน้อยเท่านั้นก็เริ่มกลัวแทบตัวสั่นอยู่แล้วจะไปมีสติสตังระลึกถึงคาถาอาคมเพื่อป้องกันได้อย่างไรนอกจากจะคิดเพ่นท่าเดียวซึ่งเป็นเรื่องขายขี้หน้าชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างได้ตลอดวันตายผมน่ะไม่ได้คิดแบบท่านถ้าคิดแบบท่านก็ต้องไปเที่ยวเรียนวิชาคาถาอาคมมาข่มขู่เสือสัตว์เสือต่างๆแต่จะไม่สนใจคิดข่มขู่ความกลัวอันเป็นภัยอยู่ภายในด้วยอุบายต่างๆให้หายไปได้สุดท้ายก็เป็นคนไม่เป็นท่าเชื่อตัวเองไม่ได้ตลอดวันตายคิดแล้วหน้าอับอายเสือที่มีอำนาจกว่าคนนอนหรือร้องครางไปตามภาษาความสนุกคึกขนองของตนก็มีคนคอยกลัวอำนาจนับว่าเสือดีมีอำนาจกว่าคนไม่เป็นท่าหลายเท่าเวลาถามและขอเรียนคาถากับท่านแต่กลับได้รับคำตอบที่น่าคิดเป็นคติไปนานท่านที่ฝึกกิจดวงเคยผ่าโผนโลดเต้นเพ่นพยองลำพองตัวไม่มีขอบเขตด้วยความพยายามไม่ลดละจนยอมตนและกลายเป็นจิตที่เชื่องชินต่อเหตุผลอัตธรรมด้วยดีแล้วท่านไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ใครๆจำต้องเผชิญอยู่เสมออยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้ไม่ว่าที่เช่นไร คำว่าปาวัก

ที่คนขี้กลัวอยู่ไม่ได้แต่ท่านอยู่ได้อย่างสบายและถือเป็นที่หลบซ่อนผ่อนคลายอิริยาบถและเจริญสมณธรรมอย่างพอใจไปตลอดกาลผู้หวังเป็นคนดีเจริญก้าวหน้าจึงควรยึดวิธีการของท่านเป็นเครื่องดำเนินแม้จะไม่ต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาเหมือนท่านแต่อุบายเครื่องฝึกตนในหน้าที่ต่างๆเพื่อเป็นคนดีมีหลักฐานมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่รับถ่ายทอดจากกันได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ประกาศธรรมสอนโลกไม่ได้เลยเพราะใครๆไม่สามารถปฏิบัติแบบพระองค์ได้แต่ผู้ยึดหลักธรรมไปปฏิบัติดำเนินตามจนกลายเป็นคนดีเลิศไปตามและเป็นคนดีมีขื่อมีแปรมาจนถึงพวกเราในวงพุทธบริษัทย่อมเป็นที่ยอมรับกันว่ามีจำนวนมากมายเนื่องจากการปฏิบัติตามท่านแบบลูกศิษย์มีครูการฝึกทรมานจิตด้วยวิธีต่างๆตามแต่ท่านผู้ใดมีความแยบคายในทางใดสำหรับพระธุดงค์สายของท่านพระอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติกันตลอดมาไม่ได้ทอดทิ้งปฏิปทาท่านอาจารย์ท่านดำเนินจนทุกวันนี้ท่านที่เกิดความสงสัยในองค์ที่ท่านเดินจงกรมแข่งกับเสียงเสือกระหึ่มคิดว่าท่านมีคาถากุญแจปิดปากเสือนั้นท่านคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะตัวท่านเองกลัวเสือมากเวลาได้ยินเสียงมันกระหึ่มมาแถบบริเวณที่พักแม้จะไม่เข้ามาในที่นั้นก็ตามท่านจึงต้องเรียนถามอย่างนั้นในวงพระธุดงค์ท่านสนทนาธรรมกันเวลามาพบกันและโอกาสดีๆรู้สึกน่าฟังมากทั้งด้านธรรมทางใจที่เกิดจากภาคปฏิบัติทั้งการทรมานและวิธีทรมานจิตใจด้วยอุบายต่างๆกันทั้งความกล้าความกลัวที่แสดงขึ้นในเวลาต่างๆกันทั้งความทุกข์ลำบากที่เกิดจากการหักโหมกายและทรมานใจในบางการซึ่งสำคัญมากก็ด้านธรรมภายในกัญญาต่างรู้ต่างองค์ต่างเห็นอยู่ในสถานที่ต่างๆกันเวลามาสนทนากันตามภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละองค์ที่รู้เห็นมาทำให้ความเพลิดเพลินไปตามจนลืมเวลาและความเหน็ดเหนื่อยต่างๆในบางรายแต่มีน้อยท่านพูดถึงจิตท่านยังลงสู่ความสงบว่าลงถึง3ขณะจึงจะเต็มภูมิของสมาธิคือลงขณะ1จิตสงบเพียงเบาๆพอสบายๆลงขณะที่2ความสงบและความสบายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลงขณะที่3ซึ่งเป็นขณะสุดท้ายร่างกายดับในความรู้สึกว่ากายไม่มีอายตนะไม่ทำงานยังเหลือเพียงสักว่ารู้อย่างละเอียดและอัศจรรย์อย่างยิ่งที่บอกไม่ถูกเท่านั้นนี่ท่านว่าเป็นสมาธิเต็มภูมิและเป็นสมาธิที่สร้างฐานแห่งความมั่นคงให้แก่จิตได้เป็นอย่างดีใจที่ลงสู่ความสงบเต็มที่ดังภูมินี้โดยมากพักอยู่เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาบางครั้งถึง12ชั่วโมงก็มีบางท่านอาจสงสัยว่าขณะที่จิตอยู่ในสมาธิหลายชั่วโมงในท่านั่งอย่างเดียวมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วร่างกายจะไม่เจ็บปวดชอกช้ำไปหรือจึงขอเรียนตามความเป็นของจิตและขันว่าเมื่อจิตเข้าพักและสงบตัวอยู่อย่างเต็มภูมิเช่นนั้นจิตและกายไม่ได้รับความกระเทือนจากสิ่งใดเลยความสนิทของจิตของท่าที่เป็นอยู่เวลานั้นเข้าใจว่าละเอียดยิ่งกว่าขณะคนนอนหลับสนิททั้งนี้เพราะบางครั้งขณะหลับไปนานๆตื่นขึ้นมายังรู้สึกเจ็บปวดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่บ้างที่ถูกนอนทับแต่ขณะที่จิตถอนขึ้นมาจากสมาธิประเภทนี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอวัยวะส่วนใดๆเลยทุกส่วนปกติตามเดิมฉะนั้นจึงทำให้เชื่อมั่นในท่านที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่หลายๆวันว่าเป็นความจริงทั้งการเข้าอยู่ได้นานทั้งสุขภาพทางร่างกายว่าเป็นปกติเช่นเดิมไม่มีอะไรบอบช้ำเพราะสมาธิสมาบัติเป็นเครื่องบั่นทอนหรือทำลายเลยการสนทนาธรรมระหว่างพระธุดงค์ด้วยกันโดยมากท่านสนทนาเรื่องผลของการปฏิบัติตามชั้นภูมิที่ตนรู้เห็นมาและสถานที่บำเพ็ญในที่ต่างๆอันเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเห็นทางใจแก่กันและกันจริงๆซึ่งเป็นเครื่องระลึกไปนานการสนทนาไม่ได้มีเรื่องโลกสงสารกิจการบ้านเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องฐานกิจการ

อันจริงๆไม่ได้มุ่งเพื่ออวดชั้นอวดภูมิอวดรู้อวดฉลาดแม้น้อยเพียงไรเลยจิตคอยรับความจริงด้วยความสนใจจากกันอยู่ทุกขณะที่แต่ละฝ่ายระบายออกมาถ้าฝ่ายใดยังมีบกพร่องในจุดใดก็ยอมรับคำชี้แจงจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ภูมิธรรมสูงกว่าด้วยความเคารพเต็มใจจริงๆการสนทนาก็คือการสอบถามความรู้ความเห็นความเป็นไปของจิตที่เกี่ยวกับสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานของกันและกันนั่นเองเมื่อต่างฝ่ายต่างสนิทเชื่อถือคุณสมบัติปฏิปทาของกันและกันอย่างไม่มีเครือบแคลงสงสัยแล้วย่อมสนทนากันได้ด้วยความสนิทใจและเปิดเผยต่อกันในบรรดาธรรมที่มีอยู่ภายในไม่มีปิดบังลี้ลับไปเลยตอนนี้แหละที่นักปฏิบัติมีโอกาสได้รู้ภูมิธรรมของกันและกันได้อย่างชัดเจนว่าท่านผู้นั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมอยู่ในขั้นนั้นท่านผู้นั้นมีจิตละเอียดท่านผู้นั้นมีปัญญาสูงท่านผู้นั้นจวนผ่านภพชาติอยู่แล้วและท่านผู้นั้นได้ผ่านภพชาติไปแล้วอย่างสบายหายห่วงส่วนท่านผู้นี้กำลังขี้เกียจอ่อนแอภาวนามีแต่สับประงกนั่งสมาธิมีแต่หลับในนั่งอยู่ที่ไหนหลับในที่นั้นท่านผู้นี้มีเอตทัคคะในทางหลับในในวงพระธุดงค์จึงไม่ควรเข้าใจว่าพระธุดงค์จะดีไปเสียทุกองค์แม้ผู้เขียนก็ตัวเก่งเคยหลับในมาแล้วอย่างช่ำชองแต่ไม่อยากอวดตัวท่านผู้นี้จิตกำลังเริ่มสงบท่านผู้นี้จิตกำลังเริ่มเป็นสมาธิท่านผู้นี้มีความรู้แปลกๆเกี่ยวกับสิ่งภายนอกมีเปรตผีเทวดาเป็นต้นท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางนั่งท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางนอนท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางยืนมากกว่าอิริยาบถอื่นๆท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางอดนอนท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางผ่อนอาหารท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางอดอาหารท่านผู้นี้ชอบทรมานตนด้วยการเข้าป่าหาเสือหาหมีเพื่อเป็นอุบายช่วยความกลัวให้หายด้วยการพิจารณาโดยยึดเอาเสือหมีเป็นเหตุท่านผู้นี้ชอบทรมานด้วยการเดินเที่ยวหาในเวลาท่านผู้นี้ชอบต้อนรับแขกลึกลับคือพวกกายทิพย์แต่ท่านผู้นี้ชอบกลัวแต่ผีแต่เปรตเหมือนพ่อแม่พาเกิดในบ้านผีบ้านเปรตและเอาซากผีมาหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาบวชจึงชอบกลัวแต่เปรตประจำนิสัยท่านผู้นี้มีนิสัยเชื่อง่ายใครพูดอะไรเชื่อเอาเชื่อเอาไม่ชอบใครควรก่อนแล้วค่อยเชื่ออย่างมีเหตุผลท่านผู้นี้มีทิฏฐิมากไม่ค่อยลงใครง่ายๆท่านผู้นี้มีนิสัยฉลาดชอบใคร่ครวญไตรตรองด้วยดีก่อนทุกกรณีไม่เชื่อแบบสุ่มเดาเวลาอาจารย์อบรมสั่งสอนจบลงก็มักมีข้อข้องใจเรียนถามปัญหาต่างๆและโต้ตอบกันเพื่อเหตุเพื่อผลทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมหลายแง่หลายทางและเป็นอุบายช่วยเสริมสติปัญญาแก่วงปฏิบัติได้ดีเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้สง่างามในวงปฏิบัติเป็นที่เบาใจครูอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนไปอยู่ที่ใดอยู่กับท่านผู้ใดก็เป็นที่เบาใจท่านผู้นั้นไปอยู่โดยลำพังก็พยายามรักษาตัวดีด้วยเหตุผลหลักธรรมไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่วงคณะการติดต่อกับผู้คนญาติโยมก็พอเหมาะพอเหมาะพองามไม่เลยเถิดเปิดเปิงซึ่งในวงพระธุดงค์มักมีทำนองนี้แทรกอยู่เสมอโดยมากก็ไม่มีเจตนาให้เป็นอย่างนั้นแต่เพราะความไม่ฉลาดรอบคอบอย่างเดียวทำให้เสียความดีงามอย่างอื่นไปด้วยอีกประการหนึ่งที่มักมีเสมอในวงปฏิบัติคือเวลาจิตเป็นสมาธิย่อมมีความสงบมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปกับโลกใจมักมีโวหารปฏิภาณเป็นพิเศษทำให้ผู้ปฏิบัติลืมตัวได้ง่ายอาจสำคัญตนว่าเก่งขึ้นได้ทั้งที่ยังไม่เก่งเป็นเพียงจะเริ่มเก่งถ้าพยายามทำความเพียรไม่ลืมตัวเสียก่อนแต่นักปฏิบัติมักลืมตัวตอนนี้มากกว่าตอนอื่นๆเพราะไม่เคยประสบมาในชีวิตและเป็นก้าวแรกแห่งความดีความสงบสุขทางใจความมั่นคงของใจที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งได้รับจึงทำให้ตื่นเต้นลืมตนไปได้ถ้าไม่มีผู้เตือนก็อาจจะทะนงตัวแบบนักธรรมะไปได้โดยทะนงตัวว่าธรรมะเกิดโอหานแตกฉานเทศปฏิภาณก็ได้ต่อไปอาจเข้าใจว่าตัวเทศเก่งธรรมะก็แตกฉานภายในใจ
พูดเท่าไรธรรมะยิ่งไหลออกมา

ือนน้ำเหมือนท่าไม่อักไม่อั้นเลยทำให้เพลินพูดไปไม่หยุดหย่อนกว่าจะรู้สึกตัวเวลาก็ปาเข้าไปหลายชั่วโมงในการพูดหรือเทศแต่ละครั้งการติดต่อกับผู้คนไม่รู้เวล่ำเวลาว่าควรไม่ควรพูดไม่รู้จักจบเทศไม่มีเอวังธรรมะมีเท่าไรขุดค้นออกมาพูดและเทศจนหมดเปลือกใครมาหาโดยไม่ทราบว่าเขามาเพื่ออะไรมีแต่แจกจ่ายทำอย่างไม่อั้นไม่เสียดายไม่ประหยัดทำในใจแม้มีน้อยแต่ก็ชอบจ่ายให้มากอย่างสมใจจ่ายไปจ่ายไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาด้วยความเพียรอันเป็นดังทำนบกั้นทำภายในใจไม่ให้รั่วไหลแต่กลับทำลายด้วยความไม่รู้จักประมาณแม้แต่น้ำในมหาสมุทรก็ยังลดตัวลงได้ใจที่ไม่ได้รับการเหลียวแลทางความเพียรและประหยัดด้วยเวลาก็ย่อมมีทางเสื่อมลงได้เช่นเดียวกันฉะนั้นจิตที่จ่ายมากแต่ขาดการบำเพ็ญติดต่อก็ย่อมมีความเสื่อมถอยด้อยลงทุกทีจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในเลยสุดท้ายก็เหลือแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญเต็มดวงใจเอาไว้ไม่อยู่นำลงสู่ความสงบไม่ได้เหมือนที่เคยเป็นมาใจเปลี่ยนจากความสงบเย็นกลายเป็นใจฟุ้งเฟ้อเห่อขนองและร้อนรุ่มกลุ่มใจยืนเดินนั่งนอนในท่าใดก็มีแต่ไฟเผาใจหาความสงบเย็นไม่ได้เมื่อไม่มีทางออกก็คิดออกทางเปลวไฟอันเป็นทางซ้ำเติมลงอีกโดยไม่รู้ตัวว่าก็เมื่อมีแต่ความร้อนรนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้แล้วจะอยู่ไปทำไมให้หนักศาสนาเล่าศึกเสียดีกว่าอยู่ไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยต้องศึกเสียเพื่อหายห่วงไปตามอารมณ์ดังนี้ความคิดที่ไม่เป็นมงคลทั้งขณะที่กำลังเป็นนักบวชอยู่แล้วแม้ศึกออกไปก็ไม่เป็นมงคลด้วยความคิดเช่นนั้นคือแม้ศึกออกไปก็ไม่ดีอยู่ตามเคยและไม่เป็นประโยชน์อยู่ตามเดิมเวลาศึกออกไปว่าจะทำให้ศาสนาเบาก็ไม่เบาคงเป็นศาสนาและทรงความจริงอยู่เท่าเดิมสรุปแล้วผู้ไม่ดีก็คือตัวไม่เกิดประโยชน์ก็คือตัวความหนักอกเพราะใจทำผิดก็คือตัวเรื่องนี้พอสอนให้รู้ว่าไม่ว่าสมบัติใดๆถ้ามีแต่จับจ่ายใช้สอยถ่ายเดียวไม่มีการเก็บรักษาก็ย่อมเสื่อมโทรมและฉิบหายไปได้ทำนองใจที่ปล่อยไปตามยถากรรมผลก็คือความเดือดร้อนที่ตัวเองต้องรับในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเพราะความผิดถูกชั่วดีไม่ใช่ทายาทของผู้ใดแต่เป็นของผู้ทำไว้โดยเฉพาะเท่านั้นจะพึงรับแต่ผู้เดียวท่านจึงสอนให้ระวังรักษาตัวด้วยดีไม่ปล่อยปละละเลยไปตามอารมณ์เวลาผลไม่ดีแสดงตัวแล้วลำบากมากเพราะผลนี้หนักกว่าภูเขาตั้งร้อยลูกไปไหนปราท่านจึงกลัวกันและสั่งสอนให้กลัวความชั่วตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้เนื่องจากท่านทราบชัดในผลกรรมดีชั่วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อมานี้ลงนับแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงผู้น้อยท่านทราบภูมิจิตของกันและกันได้โดยไม่ต้องมียานอย่างทราบทางภายในเพราะการสนทนาธรรมในวงพระกรรมฐานท่านถือเป็นสำคัญและเป็นอยู่เสมอไม่ได้ขาดโดยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของกันและกันและเป็นสัมโมทนียกถาเครื่องรื่นเริงในธรรมที่ต่างได้ปฏิบัติและรู้เห็นมามีโอกาสก็สนทนากันตามแต่ท่านผู้ใดมีความรู้อย่างละเอียดประการใดเวลาท่านสนทนากันเราก็มีโอกาสทราบได้ในเวลานั้นยิ่งเป็นครูอาจารย์ผู้ใหญ่สนทนากันด้วยแล้วก็ยิ่งน่าฟังมากธรรมท่านมีแต่ชั้นสูงสูงฟังแล้วอัศจรรย์อยากเอาหัวมุดดินลงในขณะนั้นด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจและละอายในความสามารถวาสนาของตนที่ต่ำต้อยด้อยสติปัญญาไม่สามารถรู้เห็นได้อย่างท่านขณะฟังท่านสนทนากันทั้งไพเราะจับใจทั้งอัศจรรย์ทั้งอยากรู้อยากเห็นอย่างท่านแทบใจจะขาดแต่สติปัญญาที่จะช่วยให้รู้เห็นอย่างท่านไม่ทราบว่าไปจมอยู่ที่ไหนคิดหาก็ไม่พบคนหาก็ไม่เจอมันมืดมิดปิดบังไปเสียหมดประหนึ่งจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้ได้ชมพอเป็นขวัญใจบ้างตลอดชีวิตลมหายใจคงจะตายกับซากแห่งความโง่เขลาไปเปล่าๆมองดูหมู่เพื่อนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันที่สง่างามไว้ด้วยความสงบราวกับจะเหาะบินสิ้นกิเลสไปเสียหมดทิ้งเราผู้ไม่เป็นท่าอันหาสติปัญญาเครื่องเปลื้องตนมิได้ให้ตายจมอยู่ในวัฏวนเพียงคนเดียวยิ่งคิดก็ยิ่งคับแคบแน่นหัวอกใจสะทกสะท้านเหมือนถูกทอดทิ้งอยู่ในป่า

อยู่คนเดียวเวลาเลิกจากธรรมสภาก็แอบไปไต่ถามหมู่เพื่อนว่าฟังธรรมสากัจฉาท่านแล้วใจเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผมเองแทบอกจะแตกตาอยู่ในที่นั้นเสียแล้วด้วยความอัศจรรย์ในธรรมที่ท่านสนทนากันเวลากลับมามองดูตัวเป็นเหมือนกาตัวจากภูเขาทองเราดีๆนี่เองคิดแล้วอยากมุดดินให้สิ้นซากไปเสียคิดว่าคงจะเบาพระศาสนาไม่หนักอึ้งไปด้วยคนอาภัพอัมพาสนาที่ทำการกดทวงอยู่ตลอดมาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ส่วนท่านและหมู่คณะที่ได้ยินได้ฟังด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกรุณาเล่าให้ผมฟังตามความจริงเพื่อเป็นธรรมคติพอมีลมหายใจสืบต่อไปไม่อาจอั้นตันอุราเหมือนใจจะขาดอยู่เวลานี้บ้างท่านองค์ใดพูดขึ้นส่วนมากมักมีลักษณะเดียวกันเพราะต่างองค์มีความกระหยิ่มในธรรมท่านมากแล้วหวนมามองดูตัวที่อยากเป็นดังท่านแต่เมื่อเหตุปัจจัยยังไม่สามารถเป็นไปได้ก็เกิดความเสียใจขึ้นมาผลจึงแสดงความทุกข์ในลักษณะต่างๆให้ปรากฏพอได้ทราบจากหมู่คณะที่กำลังรับการอบรมศึกษาเล่าให้ฟังจึงพอมีลมหายใจขึ้นมาบ้างและตั้งหน้าปฏิบัติตนต่อไปไม่เกิดความเดือดร้อนกลัวจะไม่ได้ไม่ถึงต่างๆอันเป็นการบีบเบียนตนโดยใช่เหตุที่พูดผ่านมาว่าพระธุดงค์บางท่านกล้าสละชีวิตไปนั่งอยู่ที่ทำเลเสือเที่ยวไปมาหากินในเวลาค่ำคืนบ้างบางท่านกล้าเที่ยวเดินหาเสือบนเขาในเวลาค่ำคืนบ้างเป็นต้นนั้นอาจทำให้เกิดความสงสัยหรือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าท่านจะนั่งและเดินหาเสือเพื่อประโยชน์อะไรกันเพียงนั่งอยู่กับบริเวณที่พักถ้าเป็นนิสัยคนขี้กลัวอยู่แล้วก็พอจะเกิดความกลัวได้จนแทบไม่มีลมหายใจก็ได้แต่ทำไมจึงต้องใช้วิธีโลดโผนเลยสามัญธรรมดาไปถึงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่พระที่อาจจะขาดสติอยู่บ้างคงไม่ทำกันดังนี้

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ซิมโบเรต30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PC

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: นี่ไอ้คำว่านายอำเภอ49มันหมายความว่าไง59
3: 20,000 ครับ
4: นักเรียนนายอำเภอรุ่นที่59ครับหลวงตาครับ
2: นักเรียนนายอำเภอ
4: รุ่นที่59คร
2: ับคนที่59ยังอยากเป็นนายอำเภออยู่หรือเขาเป็นข้าหลวงกันมากมันจะไม่เป็นเหมือนพวกยวนเหรอพวกยวนเขามาให้พรข้าหลวงเข้าใจไหมข้าหลวงเป็นวันเกิดของข้าหลวงเขามาอวยชัยให้พรให้ข้าหลวงนี่พอเวลาเขาดอกไม้อยู่เทียนมาว่าไว้แล้วก็ขอให้ท่านข้าหลวงได้เป็นนายอำเภอยวนเขาว่าเขาก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งไงเป็นไงเขาก็บอกเขาขอให้พรแล้วเจตนาเขาดีแต่เขาไม่รู้เรื่องว่านายอำเภอเขาก้าหลวงมันต่างกันยังไงพอเขายื่นดอกไม้ให้แล้วก็ขอให้ท่านข้าหลวงได้เป็นนายอำเภอข้าหลวงก็ยิ้มใกล้ๆหัวเราะกันลั่นนายอำเภอข้าหลวงมันต่างเจนี่เขาก็เจตนาดีจะว่าอะไรก็เหี้ยก็มีเรื่องโกงกันนั่นนะเอาล่ะนี่พวกนี้จะลาละพวกนามเฟิร์นนะ
5: นะครับคณะของสัญญาคุณากรถวายปัจจัย 20,000 บาทครับ
2: เออขอให้ท่านผู้ว่าได้เป็นนายพ
1: ่อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: พระเรียกพระป๊าชุนชุนพระข้างพุทธการพระข้างพุทธการพระป๊าชุนชุนเห็นแล้วจับใจที่ละคุณค่าอยู่ที่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ที่โก้โก้หรูหรูนะอันนั้นพวกช่วงพวกฐานที่ทองคำทั้งแท่งที่ละศาสนาใครแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าวะทรงพิจารณารู้หมดเอามาสอนอันนี้เพื่ออะไรเพื่อคุณค่าถึงปณินอกนั้นมีแต่จมจมไม่มีขึ้นสุดสวยงดงามหรูๆละลาผู้ฟ้าฟ้ามีแต่พาคนให้จมทางนั้นนะกิเลสพาคนให้จมแต่สัตว์โลกชอบมากทำพาคนให้ฟื้นฟูแต่สัตว์โลกไม่ค่อยชอบอันนี้อย่างนี้ใครจะชอบนี่ป้าป้าชุนชุนอันนี้ไม่มีใครชอบเพราะนั้นผู้มุ่งพระนิพพานเป็นชอบมากลดอวบมีคุณค่าไม่มีผ้าขี้ริ้วห่อทองอยู่ภายในใจ จะให้ดูตัวอย่างกันมาศึกษาพระเนตรหลายให้ดูอะไรโอ้ไหนปฏิบัติยังไงมาก่อนมาหลังให้เอาหลักธรรมเป็นเกณฑ์ดูแต่ละองค์แต่ละรายปฏิบัติตัวยังไงมีหลักธรรมหลักวินัยคือองค์ศาสดาติดตัวหรือไม่นั่นถ้าไม่มีธรรมมีวินัยติดตัวแล้วเป็นโมฆะหาราคาราคาไม่ได้นะถ้ามีธรรมและวินัยติดตัวแล้วนั่นคือองค์ศาสดาติดไปด้วยเกาะพระพุทธเจ้าคือธรรมคือวินัยจะสง่างามไปตลอดแล้วอยู่ที่ไหนอย่าปราศจากศาสดาคือธรรมคือวินัยนะพระจำให้ดีเคยได้ยินไหมคำพูดอย่างนี้ทั้งที่ตำราท่านสอนไว้แล้วอย่างนี้ไม่มีใครนำมาพูดนะศาสดาคือธรรมคือวินัยใครมีธรรมมีวินัยติดตัวนั่นคือตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวสุดท้ายถึงพระนิพพานพระเจ้าแต่ตามความกิเลสความโก้หรูฟู่ฟ้าแล้วจมพวกนี้พวกจมบางอดีตนะพวกอยู่ในสลานี่มันแต่งตัวโก้หรูฟู่ฟ้าวิจารพวกจะพากันจมลงกี่กับกี่กันไม่มีวันฟื้นขึ้นได้การใช้สอยอยู่กินรู้จักประมาณประหยัดมัธยัสถ์ไม่ลืมเมื่อลืมตัวนี่คือทางเพื่อความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานได้ไม่มีใครสอนถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดายาเก่งกว่าครูคือศาสดานะถ้าไม่อยากจมยาเก่งกว่าครูให้นำครูมาสอนเสมอเวลานี้ลูกศิษย์ตถาคตบาดเจ็บกว่าครูมันเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอย่างนั้นนะแล้วก็เหยียบหัวตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เหยียบใครนะใครจะไปเลิศเลยยิ่งกว่าศาสดาเองนำธรรมมาสอนโลกไม่มีมีรายเดียวคือศาสดาที่สอนได้ถูกต้องแม่นยำมากเราปฏิบัติตามที่น่ะคือทรงรู้ทรงเห็นแล้วพอเหตุผลกลไกอะไรนำเหตุผลกลไกอันนั้นมาเป็นเครื่องดำเนินจึงไม่ผิดพลาดนะเห็นแล้วจะสุกเอาเผากินสุกเอาเผากินเห็นอะไรมาความมาความมาความมามันมีตั้งแต่มูดแต่คู่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจเลยไม่ได้เรื่องไรแล้วนะเป็นอย่างวันนี้เป็นวันพระนี่เนี่ยวันพระกับวันธรรมดามันต่างกันวันธรรมดาก็บืดกับแย่งวันพระก็บืดกับแย่งแต่วันพระนี่มีธรรมอยู่ในมือกับแย่งนั้นวันธรรมดานี่เป็นวันเลอะเทอะเทอะของโลกวันของธรรมมีศีลมีธรรมประจำเป็นอย่างพระนะการสมาทานศีลไม่สำคัญเสมอกันหมดที่พระเจ้าประทานไว้สมิทธิสมาทานระวีรัตสมาทานจะเอาผ้าเป็นพยานเพราะตัวเองไม่ไว้ใจตัวเองเอาผ้ามาเป็นพยานเช่นปานาติปาตาเวเป็นต้นนะที่เราสมาทานกับพระคือเอาผ้าเป็นพยานเราไม่ไว้ใจเรามันโกหกหลอกลวงตัวเองเก่งจึงต้องเอาผ้ามาเป็นพยานแล้วมันก็กระลากอายบ้างล่ะนั่นละคำว่าสมาทานวิราชเป็นศีลสมบูรณ์เหมือนกันเจตนานวิราชนะนี่ก็เป็นศีลสมบูรณ์เสมอกันหมดคือตั้งใจละงดเว้นศีลข้อนั้นคือรักษาศีลข้อนั้นให้เต็มภายในจิตใจไม่ต้องสมาทานกับพระเจ้าของเชื่อตัวเองยึดมั่นถือมั่นในความสัตย์ความ

0: เรียกว่างดเว้นจนกระทั่งเรียกว่างดเว้นการทำชั่วด้วยศีลข้อใดก็ตามอย่างเด็ดขาดนี่ก็เรียกว่าสมุเฉททวีรัตทวีรัตเราจะสมทานรักษาศีลข้อใดเป็นเหมือนกับรับจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ผิดพระองค์ตัดไว้ชอบแล้วทุกอย่างทุกอย่างมีอานิสงส์มีคุณค่ามีผลเท่ากันขอให้ไปรักษาปฏิบัติเถอะจะสมทานจากพระหรือจากใครก็ตามนั่นก็เป็นศีลขึ้นมาโดยสมบูรณ์ถ้าจะของรักษาได้เจตนาบิลันเจ้าของเจตนางดเว้นภายในใจไม่ต้องไปสมทานไม่ต้องเอาใครมาเป็นสักขีพยานก็ได้สมุเฉทวิรัตสมทานอย่างเด็ดขาดงดเว้นอย่างเด็ดขาดเลยนี่ก้าวขึ้นไปสู่ถูกศีลของพระเดียเจ้าคือพระโสดาพระโสดาศีลนี้มาเองนะเป็นเองฮิริโอตปะเกิดเองไม่ต้องไปสมทานกับพระเรียกว่าศีลพระเดียเจ้าขึ้นไปถึงศีลพระเดียเจ้าพากันจำเอานะมันจะตายทิ้งเปล่าๆแล้วนะศีลธรรมที่เลิศเลอสุดยอดมาตั้งนานเลยในพุทธศาสนา 2,050 ปีนี้แล้วนะเราเกิดมาได้กี่ปีกี่เดือนมีศีลมีธรรมติดตัวไหมหรือมีตั้งแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายความทะเลาะเบาะแว้งความยุ่ยแย่ก่อกวนแตกทำลายกันนั่นหรือศีลธรรมเป็นเครื่องสมัครสมานกิเลสเป็นเครื่องยุ่ยแย่ขบวนให้แตกทำลายเรามีอะไรอยู่ในใจของเรามีอะไรอยู่ในสังคมของเราเวลานี้เอาไปพิจารณาที่สังคมไทยเรามีธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องไหมหรือมีตั้งแต่กิเลสเข้าไปตีตลาดแหลกเหลวไปหมดเรื่องนี้ใช่ไม่ได้นะคำว่ามารักษาธรรมต้องเอาธรรมมาปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติธรรมผู้ไว้ปฏิบัติธรรมแบกกำปีจนหลังหักก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้พากันจำมันนะวันนี้พูดได้บ้างเพราะว่าเป็นวันพระวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งงานการอะไรก็ตามวันนี้ทำจะต้องติดหัวใจเช่นพุทโธเป็นต้นเนี่ยพุทโธธัมโมหรือสังโฆให้ติดอยู่ในหัวใจถ้าลงทำติดอยู่ในหัวใจบทใดก็ตามพุทโธธัมโมสังโฆได้ทั้งนั้นละนั่นละคือทำมันเลิศเลยอยู่ในใจเราแล้วเรามีราคาเวลานั้นนั่นแหละคุณค่าราคาแท้อยู่กับใจนะรวมลงแล้วทำอยู่กับใจคู่ควรกันกับใจนอกจากนั้นไม่ควรกันทำกับใจคู่ควรกันให้พากันรักษาใจให้ดีกายวาจาการประพฤติปฏิบัติตัวให้ดูใจเจ้าของนะอย่าไปดูคนอื่นทะเลาะเบาะแว้งยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนกันอยู่ตลอดเวลาแม้ภายในวัดตลอดเข้าไปอยู่ในที่นอนหมอนมุ้งจะนั่งภาวนาก็ไปก่อเรื่องอยู่ในหมอนในมุ้งนะว่าจะภาวนาเอาเรื่องคนนั้นมายุ่งเอาเรื่องคนนี้มายุ่งคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมีตะกี้เด็กเข้าไปตีตลาดจนกระทั่งถึงที่นอนหมอนมุ้งที่ภาวนามีแต่ทำเลวกิเลสไปตีตลาดนักภาวนาทั้งนั้นแหละดูหัวใจเจ้าของตัวนี้ตัวดีที่สุดมันคิดเรื่องอะไรแล้วไปดูตั้งแต่โทษของเขาโทษของเรามันไม่มีเหลือจึงไม่ดูก็เรามาภาวนาเพื่อจะดูโทษดูคุณของตัวเองคุณไม่ต้องบอกขอให้ดูโทษระมัดระวังโทษแล้วคุณจะเกิดขึ้นเองถ้าไม่ดูโทษส่งสั่งสมโทษแล้วคุณไม่มีวันนี้เป็นวันพระให้มีวันพระวันโยมบ้างสิวันไหนเป็นวันเลอะเทอะใช้ไม่ได้นะโอ้น่าทุเรศนี่เราจวนจะตายจะเท่าไหร่มันยิ่งคิดมากนะแทนที่จะคิดถึงตัวเราเองที่กำลังหายใจฟอดจะไปอยู่ไม่กี่วันกี่ปีนี้มันไม่คิดกับเรื่องนี้มันคิดถึงโลกถึงสารที่มันอยู่ด้วยความวุ่นวายใจตรงนี้ไม่ได้วุ่นวายใจของเรานี่พี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนะหลวงตาบัวลูกวันตาดนี่ล่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่นั่นที่นี่ลูกวันนั้นมันนี่มันขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมใครมีบุญมีกรรมที่ไหนเกิดที่ไหนได้ทั้งดีทั้งนั้นนะถ้ากรรมดีกรรมดีกรรมชั่วไปเกิดที่ไหนก็ชั่วทั้งนั้นล่ะนี่แล้วก็บอกนี่แล้วก็ปฏิบัติตัวจะเต็มความสามารถตั้งแต่2477วันที่22พฤษภาคม2477นั่นเป็นวันบวชวันฝากชีวิตจิตใจไว้กับผ้ากาสาวะเพศของพระตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา73ปีทุกข์หรือไม่ทุกข์พิจารณาสิ อยากกินก็ไม่กินอยากไปอยากมาที่ว่าเห็นไหมไม่เหมาะสมควรกับทำขับวินัยแล้วไม่กินไม่ไปไม่มาไม่ทำฝึกอยู่อย่างนั้นตลอดจนเคยชินยิบออกแยบออกคิดอะไรผิดหรือถูกถ้าว่าผิดทำผิดวินัยยาขนาดไหนก็ไม่กินอยากอยากทำอะไรก็ไม่ทำนั่นคือขึ้นที่ว่าฝึกตัวฝึกจนชินต่อนิสัยแล้วฟังเสียงคิดแยบออกมาเรื่องอะไรควรหรือไม่ควรเอาทำวินัยมากลางควรทำหรือไม่ควรทำควรไปไม่ควรไปนั่นเอาทำวินัยออกกลางเมื่อเห็นว่าไม่ควรแล้วไม่ทำนั่นชื่อว่าเป็นผู้มีครูมีอาจารย์แล้วก็เป็นผู้มีศาสดาองค์เอกติดตัวไปมีคุณค่ามีราคาคนนั้นมีราคาทั้งวันตั้งแต่เกิดถึงตายมีทำอย่างนี้ประจำใจมีคุณค่าตลอดจนกระทั่งถึงวันตายคนนั้นทรงคุณค่าสูงส่งทรงจนกระทั่งถึงนิพพานเลยนะคุณค่าความดีที่เรารักษาให้พากันจำวันหนึ่งวันหนึ่งวันหมดไปเฉยๆมืดแจ้งมันมีมาตั้งเดิมแต่ชีวิตจิตใจของเราสิเวลามาเกิดนี่เราก็รู้ตอนที่เรามาเกิดแล้วนี้ตานี้มันจะไปที่ไหนไม่รู้นะกรรมังสเตยิพัจจติยะดิรังหินปริสังกรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้มีความประณีตเลวซ้ำต่างกันมีกรรมดีกรรมชั่วด้วยกันทุกคนแล้วแต่กรรมนั้นจะจำแนกแจกไว้ไหนเราถ้าเราทำกรรมชั่วไว้กรรมชั่วจำพาเราลงนรกทำกรรมดีไว้กรรมดีจะพาเราไปสวรรค์นิพพานให้เลือกนะเวลานี้เลือกทำมาพุทธเจ้าเป็นสวคารสามสัตว์ไว้ชอบแล้วไม่มีผีวิพาสถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วแม่นยำแม่นยำจำไว้นะแบบโบกันนะคือว่านี่กลางวันกลางวันมีมากกลางวันมีถึง14ชั่วโมงกลางคืนมีเพียง10ชั่วโมงแต่ว่ามันกลมแน่เพียงเป็นมากแน่นะหลวงปู่แหวนท่านบุหรี่ท่านตัวใหญ่นะหลวงปู่แหวน
1: ครับ
0: บุหรี่ท่านตัวใหญ่นะแต่ละเคยตอนนิสัยเป็นประจำนิสัยไม่เป็นบาปเป็นคุณอะไรไม่ขัดข้องต่อธาตุต่อขันต่อเราทำอะไรยังท่านก็ทำไปถ้าขาดปั๊บท่านปาดทำทีเดียวเพราะว่าครูใจบ้านกับบริการก็บุหรี่ตัวใหญ่นี่แหละก็โบราณที่ท่านเคยมายังไงก็เป็นแบบนั้นแหละบุหรี่สูบตอนเช้าจะไม่มากนะพอฉันเสร็จแล้วท่านจะสูบถ้าอยากมากขึ้นไปกุฏิแล้วพระประตามแล้วไปขึ้นหาท่านก็จะอาจสูบไปเหมือนแก้เกลือแก้ก้าแล้วแก้ลำคาญไปนั่นแหละดูท่านก็ตอนคำให้ขึ้นจากทางโยกมแล้วก็ถ้าก็ขึ้นไปหาท่านนั่นแหละตอนท่านสูบบุหรี่หรือฉันมากตอนบ่ายตอนจังหันแล้วมันมีสามตอนจังหันแล้วหนึ่งตอนบ่ายหนึ่งตอนค่ำมีสามเวลาเรานี่ก็พูดซะเถอะมันได้พูดแล้วนะเราก็อาจจะมีนิสัยวาสนาอยู่บ้างนะไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดรู้สึกท่านเมตตามากทุกองค์นะพระผู้ใหญ่เมตตามากทุกองค์ไม่ว่าฝ่ายปริยัติฝ่ายปฏิบัตินะอย่างวัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระวีระวงศ์โอ้ตามไปเอาเลยเนี่ยจะไปเอามาจริงๆนี่นะปีนั้นก็ถวายเพลิงเผาศพพระแม่อุจันมั่นสมเด็จมหาวีระวงศ์ก็ไปแล้วเพื่อนของท่านก็คือเจ้าคุณศรีวรคุณน้องชายท่านจะเป็นอุบาลีท่านเป็นเพื่อนกันพบไปปล่อยพรรษาที่6อะไรล่ะเผาศพพ่อแม่อุจันมั่นพรรษาที่6ท่านก็ไปในงานนี้โอ้ไปจับติดเลยจะเอาไปท่าเดียวไม่ให้ชี้ให้อ่านไม่ให้ช่องทางอะไรเลยไอ้เรา

ก็โหจะทำไมแต่ที่จะให้กลับไปมันกลับไม่ได้แล้วคือจิตนี่ตอนนั้นเป็นธรรมจักรแล้วนะหมุนติ้วติ้วตลอดเวลาพระอยู่กับใครไม่ได้นะตอนนั้นเป็นตอนอยู่กับใครไม่ได้อยู่องค์เดียวแล้วถ้าก็จะเอาไปเข้าช่วงเข้าฐานในนั้นได้ยังไงคนหนึ่งปีนออกจากช่วงจากฐานคนหนึ่งจะกับล่าลงไปได้ยังไงแต่จะออกด้วยมารยาทอันดีงามเป็นเสื้อที่จะให้ไปมันไปไม่ได้แล้วจิตอย่างนั้นแหละเมื่อมันแก่ของมันแล้วยังไงบ่มไม่บ่มมันจะสุกจิตนี่หมุนก็ขนาดนี้นี่เพื่อสุกแล้วนั่นที่ก็บาดที่ตัวความเมตตาผู้ใหญ่แล้วไปอยู่กับองค์ใดองค์ใดรู้สึกจะแล้วความเมตตามาตลอดไม่เคยองค์ใดที่เราเข้าไปควบค้าสมาคมเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านจะรังเกียจแล้วไม่เคยถึงกระทั่งวาระสุดท้ายที่พ่อแม่อุจจารย์ไม่นี่ยิ่งแล้วเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเราก็อยู่ในวัดดังนั้นแหละพระขึ้นไปหาตอนบ่ายก็เราก็อยู่ในวัดนั่นแหละพออยู่ๆถ้าหาไปไหนแต่ไม่ได้เรื่องเลยเราท่านก็อยู่ด้วยแล้วก็อยู่ด้วยอย่างนั้นท่านขอเมตตาอาจารย์นั่นสมัยปัจจุบันนี่คือจอมปราดสมัยปัจจุบันหลวงปู่มั่นเป็นจอมปราดเราเป็นจอมโง่เข้าใจไหมเข้าฉลาดจริงๆฟีดตลอดนะเผลอไม่ได้นะอยู่กับท่านฟีดสติปัญญาระวังเนื้อระวังตัวตลอดเวลาเพราะอยู่จอมปราดเราจอมโง่ท่านจอมปราดแต่ว่านิสัยท่านไม่ค่อยชอบพูดตลกหัวเราะกันนะแต่เรามันมีนิสัยตลกก็คิดดูที่เขียนไปหน้าวัดเขียนที่แรกก็รู้สึกสวยงามที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจนี่สวยงามใช่ไหมอันที่สองนี่กูจะฟ้องท่านทองมันมาเที่ยวเพี้ยนบ้านเนี่ยก็อย่างนั้นแล้วมันปีกว่าเขาก็อ่านนิสัยถูกเพราะว่าผู้จัดว่าไม่มีแต่เวลาเราคือเรามีนิสัยเราพูดท่านก็ปวดหัวเราไปได้เหมือนกันนะท่านก็หัวเรามันยังมีนิสัยของเรานั่นแหละมีนิสัยของใครของเราไปค้าเข้ากันท่านก็ปวดหัวเราไปได้ที่ปราศพยายามฟิตตัวคุ้นไม่ได้กับพ่อแม่อุจจารย์มั่นเรียกว่าคุ้นไม่ได้เลยท่านนี่สติปัญญาของท่านไหวอยู่ตลอดเวลาไรเป๊ะเนี่ยจะพูดถึงเรื่องความเมตตาของท่านอยู่เฉยอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ในวัดเพราะตามธรรมดากลางวี่กลางวันจะไม่เห็นพระในวัดบริเวณวัดจริงๆโล่งไม่กว้างนะจากนั้นก็เข้าในป่าเป็นทางจงกรมทั้งหมดเลยในป่าลึกๆเลยเวลาตอนบ่ายๆไปสองโมงหรือสามโมงท่านรับแขกท่านรับก็รับตอนนั้นแขกมาถึงแขกพระเดี๋ยวเวลาท่านจะถามขึ้นมาพาขึ้นไปหาท่านไปอยู่ๆถ้าหาไปไหนก็ว่ากันนะท่านก็อยู่นี่แหละนิ่งไปอยู่เฉยๆนี่แหละถามทำหาไปไหนวะเราก็ไม่ได้ไปไหนนะมันทั้งมีอะไรอยู่ในนั้นทั้งฝ่ายปริยัติก็เหมือนกันฝ่ายปฏิบัติเหมือนกันรู้สึกจะมีวาสนาอยู่เล็กๆน้อยๆไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดไปอยู่ใกล้ชิดสนิทกับท่านนะรู้สึกจะได้รับความเมตตาทุกๆองค์ไปนะอย่างสมเด็จมหาวงศ์ที่ฝ่ายปริยัตินี่ก็เมตตาแบบจะเอาไปเลยเชียวจะไม่ยอมให้เราคิดอะไรเลยจะเอาไปด้วยกลับไปกรุงเทพ
ผาศพพ่อแม่อาจารย์มั่นพรรษา16ท่านมาเผาศพท่านจะเอาไปด้วยเลยไม่คิดไม่อ่านไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวไม่ให้ค้านว่างั้นเถอะนะจะเอาไปเลยก็เล่าก็จะทำไงตอนนั้นเป็นตอนที่กำลังหมุนติ้วแล้วนะหนูเดือน3จิตบวชตลอดเลยเรียกว่าอยู่กับใครไม่ได้จิตขั้นนั้นขั้นอยู่กับใครไม่ได้เลยที่ดูที่มาเขาจบพ่อแม่ครูอาจารย์มากเขาลบขนาดไหนเราแต่เราเอาธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาเราตถาคตแล้วเอาอันนี้บูชาที่จะให้เกี่ยวข้องกับร่างกายมาประทุมประธรรมอุปธรรมประถาท่านในศพของท่านเรามาไม่ได้เราต้องไปบูชาท่านโดยข้อปฏิบัติเนี่ยถึงการเวลาที่มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้จริงๆนะคือทั้งนี้มันก้าวของมันตลอดก้าวตลอดที่จะให้ดึงลงมันไม่ลงแล้วล่ะพุ่งมารายงานศพท่านเพียง4วันฟังที่นี่งานศพคนรวมพระเนรอะไรรวมกันหมดแล้ว4วันนั่นแหละเรามามาชนตรงนั้นน่ะมาก็ไปอยู่ในป่าลึกๆจะออกมาเฉพาะเวลาจำเป็นเพราะทางนี้มันหมุนตลอดพิรธรรมฆ่ากิเลสท่านจะได้ฟังเอาถึงเวลาฆ่าแล้วไม่รอกิเลสฆ่าสัตว์โลกทำลายสัตว์โลกก็เหมือนกันคิดยับเอาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกิเลสจะออกหน้าออกหน้าออกหน้ากว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาตัวเองนี่เป็นปกติของโลกเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เคยคิดแต่ก่อนแต่เวลาธรรมนี้เกิดขึ้นกับเรามันเป็นอย่างนั้นเป็นเองย้อนไปคิดถึงเรื่องที่เหลือทำงานบนสัตว์โลกมันทำของมันตลอดเวลาทุกหัวใจทีนี้พอธรรมเกิดขึ้นนี่ฆ่าพี่อยู่ที่ไหนฆ่าตลอดนี่นะเว้นตลับเพราะฉะนั้นจึงว่าอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงนี่มันขวางมันขัดทางเดินของเราที่กำลังก้าวเดินพุ่งแล้วมีอะไรมาขัดมาขวางเช่นเกี่ยวกับการทำงานกับเพื่อนฝูงนี้ไม่ได้เลยเหมือนกับอะไรมาขวางทางปาดออกพุ่งเมื่อกี้อยู่มาเผาศพพ่อแม่อาจารย์มันอยู่ได้เพียง4วันเท่านั้นทนธาตุขันธ์ส่วนยาบอุปสัมปทาท่านส่วนยาบแต่อุปสัมปทาท่านด้วยการปฏิบัติชำระจิตใจอันนี้เยี่ยมกว่าทุกอย่างแล้วเอานี่บูชาท่านมาเผาศพท่านได้4วันโดดผึ่งเลยเข้าป่าพระเนรนี่ตอนนั้นกำลังตามเกาะเรานะแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่าพระเนรจะมาเกี่ยวเกาะกับเราสนใจกับเราเพราะเราก็อยู่กับพ่อแม่อาจารย์มันพระเนรทั้งหลายก็อยู่ด้วยกันต่างคนต่างมุ่งหน้าเข้าไปศึกษาในจุดเดียวกันจึงคิดว่าจะไม่มีใครสนใจกับใครนอกจากสนใจกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นองค์เดียวแต่พอท่านมรณภาพครึบเลยแล้วก็เราตะกอนไม่ได้คิดเราก็หมุนของเราก็นึกว่าพระเนี่ยอยู่กับท่านจะไม่สนใจอะไรกับเราพอท่านมรณภาพแล้วก็เคลิบเลยเนี่ยเหมือนผู้ต้องหานะถึงได้รู้ว่าโอ้พันเดนคอยจดจ้องกับเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะไปกลางวันไม่ได้นะไปกรรมฐานไปกลางวันแปลนลุ่มเลยล่ะต้องไปกลางคืนเช้าว่าตกนรกกับเราเลยหลุมลึกที่สุดขโมยหนีจากพระไม่งั้นมันไปไม่ได้จริงๆนี่นะไอเราก็มีแต่อย่างนั้นอย่างเดียวไปกับใครไม่ได้แน่มันบังคับในตัวของมันพอหมู่เพื่อนค่ำมืดแล้วเนี่ยดูหมู่เพื่อนพ่อใครก็ลุ่มองค์นี้เดินจงกรมอยู่บ้างคนนั้นนั่งภาวนาอยู่บ้างไม่สนใจกับเราเลยเราเตรียมของไว้เรียบร้อยนะพวกบริขารพวกบาทสบงอะไรอะไรใส่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ววางไว้ที่นอน

แล้วว่างไว้แล้วก็ไปเที่ยวถ้าเห็นพระเนรมองมาหาเราเราก็ทำนองไปเที่ยววัดไปเที่ยวบริเวณความจริงไปดูราษฎรเราพอกลับมาไม่มีใครแล้วที่จะมาแล้วเตรียมของปั๊บสะพายบาตรปุ๊บออกทางนี้ไม่ออกไปสั่งพระเนรนะขบวนนี้กลางคืนไม่ทราบกี่ครั้งถ้าตกแล้วหลุมลึกมากนะเราออกมาทางผ้าไม่ได้ลุ่มก็จ้ออยู่กับเราคนเดียวนี่แหละตอนที่จิตมันหมุนนั่นฟังเอาที่ท่านอะไรฟังเวลาหมุนจะออกยังไงก็อยู่ไม่ได้จะออกโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวอยู่ไม่ได้เลยนอนกลางคืนบางคืนไม่หลับคือธรรมะกับกิเลสมันฟัดกันอยู่ในหัวอกมุ่งนี่ธรรมชาติเรียกว่าอัตโนมัติเวลาธรรมะฆ่ากิเลสฆ่าโดยอัตโนมัติเหมือนกิเลสทำลายสัตว์โลกโดยอัตโนมัตินั้นเหมือนกันไม่ผิดเราจึงได้นำมานี่มาเทียบเคียงกันโอ้กิเลสทำลายหัวใจสัตว์โลกมันก็เหมือนกันกับที่ทำเรากำลังทำลายกิเลสอยู่เวลานี้มันจะไม่มีอะไรติดหัวใจหูเตี้ยวกลางคืนนอนมันยังไม่ยอมหลับคือมันหมุนของมันเต็มที่เต็มทางโยงทางโยงกลมแล้วไม่รู้จักเวลาหยุดนะไม่ลงก้าวเข้าลงทางกลมเมื่อไรไม่ว่ากลางวี่กลางวันกลางคืนนะถ้าลงได้ลงแล้วไม่รู้จักเวลาหยุดต้องเอาก้าวขาไม่ออกเป็นเครื่องตัดสินกันคือเวลามันหนักพอแล้วเดินก็เดินตั้งแต่เมื่อไรแต่จิตมันไม่มาอยู่แล้วอวัยวะแข้งขาเจ็บนั่นปวดมันอยู่กับกิเลสกับคำฟาดกันมันไม่ออกไปข้างนอกจนกระทั่งขามันก้าวไม่ออกเครื่องมือไม่เอาไหนแล้วก้าวไม่ออกฮะไปไม่ได้แล้วพักนั่นละนั่นละพักนะคือตั้งใจอยู่ตรงโถมันตั้งใจไงมิจะตั้งใจจะฟาดกับกิเลสใช่สิชื่อท่านกล่าวไว้ในธรรมมีในคำพีพระสาวกพระโสนะท่านความเพียรกล้าเวลาได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านยกไปเลยนะคะเลิศในทางความเพียรกล้ามีองค์เดียวพระโสนะเป็นเลิศในทางความภาคเพียรความเพียรกล้าเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกไม่มีได้ตำราไอ้เราก็อ่านไปเหมือนกันตอนนั้นเมื่อจิตมันยังไม่เข้าระดับกันมันก็อ่านธรรมดาไอ้ความจดความจำธรรมดาไม่ติดใจเลยว่าความเพียรกล้าขนาดไหนไม่ขนาดไหนเป็นธรรมดาธรรมดาบวกเวลามันเข้าหัวตัวเองความเพียรกล้านะท่านว่าฝ่าเท้าแตกพระสงฆ์เดินโยกมือฝ่าเท้าแตกคือฝ่าเท้าแตกมันไม่ได้หมายถึงแตกอย่างนี้นะมันจะกัดเข้าไปฝ่าเท้าเราอยู่นะฝ่าเท้าอยู่มันหนาๆเดินไม่อยู่ไม่ถอยมันค่อยกัดเข้าไปกัดเข้าไปบางเข้าไปบางเข้าไปจนทะลุถึงเนื้อนั่นเรียกว่าฝ่าเท้าแตกไม่ใช่แตกอย่างนี้นะมันทะลุถึงเนื้อไอ้เราก็เป็นแต่ยังไม่ถึงแต่ยังไม่ถึงเนื้อนะนี่เรามันมาเป็นปัญญาเพราะท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกพระโสนะเป็นเอกขะเลิศในทางความเพียรเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกพอถึงเวลามาก้าวเข้าสู่แล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องกันแล้วลงท่านจงกรมแล้วมันรู้จักหยุดจนจะก้าวขาไม่ออกถึงจะหยุดเอาก้าวขาไม่ออกมันหมดก็ก้าวขาไม่ออกแล้วหยุดสักพักที่จะให้มันหยุดเฉยไม่ได้ถึงขั้นอยู่แล้วหยุดไม่ได้นะทีนี้ก็เวลามันพอมันเอามาเป็นพยานกันเหนื่อยเมื่อยล้ามันจะตายแล้วก็ไปพักร้านทางจงกรมออกร้อนฝ่าเท้าไม่เหมือนไฟลนนะอย่างร้อนพอไปเพราะทำไมฝ่าเท้าเรามันถึงจะรอดหน่อยนะ
มันแตกเหรอก็เอาฝ่าเท้ามาดูก็ไม่แตกฝ่าเท้าก็ดีอยู่คือยังไม่ทะลุถึงเนื้อที่จะว่าให้มันแตกมันไม่แตกแล้วมันทะลุถึงเนื้อมันออกร่อนเหลือประมาณทนไม่ไหวก็ต้องมาดูฝ่าเท้าเอ๊ะทำไมฝ่าเท้าเรามันแตกเหรอมาดูไม่แตกแต่เวลามารูปกรรมเนี่ยรูปคำฝ่าเท้าเราโถมันเสียวอ่ะพอมารูปคำเบาๆแล้วเสียวมันกำลังจะทะลุถึงเนื้อนั่นมันเสียวพอดีที่จะแตกซะก่อนฝ่าเท้าเราเลยไม่แตกมันงั้นจะแตกเหมือนกันนี่พญามันบอกกันนะมันต้องไปถามใครมันเชื่อกันเองอย่างว่าท่านเดินโยกโคมฝ่าเท้าแตกไม่แตกยังไงที่ไม่แตกท่านไม่ได้ถอยอันนี้ก็เหมือนกันนี่ไม่แตกฝ่าเท้าจะต้องแตกนี่ฝ่าเท้าแตกโอ้นี่กิเลสแตกฝ่าเท้าไม่แตกพระโสดาท่านฝ่าเท้าแตกกิเลสยังไม่แตกเรากิเลสแตกฝ่าเท้ายังไม่แตกมันเชื่อกันปุ๊บไม่ได้คุยคือไม่โอ้ยว่าสักชื่อพยานมันบอกกันเองนะโอ้นี่ของเรายังไม่แตกกิเลสแตกซะก่อนจากนั้นมันก็ไม่แตกถึงนอกจากมันวกวนไปหาหมอนแตกเท่านั้นจากนั้นก็มาหาหมอนแตกเสือขาดเข้าใจไหมอ่ะตอนที่ปลาเท้าแตกเป็นได้อย่างนี้นี่คือความเสี่ยงกล้าเข้ากับองค์ไหนเข้ากับรายใดแล้วมันจะรับกันยอมรับกันทันทีถ้ายังไม่เข้าธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่เยอะไม่เชื่ออย่างพระโสดาบันเชื่อก็เชื่ออย่างเอาเราเข้ายันเลยเดินโยกมออกร้อนเท้าอยู่แม่ทำไมรูปคำดูมันก็ไม่แตกแต่มันเสียวถ้าจากนั้นแล้วแตกนะมันก็เป็นพยานกันแล้วหากท่านประกอบความเพียรท่านเอาอย่างนั้นจริงๆคือว่าท่านทรงมรรคทรงผลครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ได้สนใจกับโลกกับสงสารนะพอได้รับว่าจากพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างถึงใจแล้วซึ่งก้าวขึ้นเวทีฟาดกันเลยกับที่จะเป็นจะตายแล้วดีอดอิ่มอะไรท่านไม่สนใจระหว่างจิตกับธรรมฟาดกันกับที่เรียนภายในหัวใจนี้ไม่มีหยุดนั่นท่านเอางั้นแล้วท่านจะไม่สำเร็จได้ยังไงธรรมะเรียกว่าสวัสดิ์คารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนี่เอาขอให้ปฏิบัติตามนี้เถอะชอบแล้วนี่จะต้องถึงแดนพ้นทุกข์ก็ถึงจริงๆนั่นให้ว่าสวัสดิ์คารธรรมหรือสวัสดิ์คารโตพระพุทธเจ้าสมอมีจัดไว้ชอบแล้วนะก้าวตามนี้พูดยังไงก้าวตามนี้จะถึงไม่มีใครที่จะสอนธรรมได้โดยถูกต้องแม่นยำเกินจัตตาราองค์เอกของเราสามโลกศาสตร์นี้มีองค์เดียวจับพระหญิงนะนำมือไปปฏิบัติจากนั้นลงมาก็เป็นสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เอกศาสดาองค์เนี่ยแม่นยำแม่นยำมันไปอยู่กับพ่อแม่อุจจารมากเนาะเพราะทำเหมือนว่าเด่นอยู่บนท้องฟ้าอากาศสว่างเหมือนจังว่าสว่างสวยจ้าให้เราได้ชมเหมือนชมเดือนชมดาวเครื่องจิตใจมันสูงมันพุ่งพุ่งถึงที่จะทับหัวมันอยู่แต่กระแสของจิตที่มุ่งหวังต่อเราทำมากกว่านิพพานมันสู้มุ่งสูงสูงเลยนะมันพุ่งพุ่งสุดท้ายก็ไปได้พอพูดเรื่องนี้เราก็จะเลือกถึงหรือเราเป็นอยู่หนองผือเข้ากันได้ปั๊บกับพ่อแม่ครูจางมั่นเลยท่านจะอยู่ถ้ำจริกาเนี่ยที่ท่านเป็นอยู่ที่ซ้ำศรีกาว่าเรื่องถึงแดนเป็นแดนอัศจรรย์แต่ไม่ถึงที่สุดของธรรมหากเป็นการตั้งรากตั้งฐานอัศจรรย์ขึ้นที่ท่านที่ซ้ำศรีกาที่ผีอยากจะมาตีใช่ไหมใช่แล้วเราก็ฟังเวลาท่านพูดฟังท่านเพราะเราไม่เปลี่ยนเราก็ฟังจะมันก็จำของมันได้เราก็ฟังจะมันก็จำของมันได้

พอพิจารณาพิจารณาไปพิจารณาพิจารณาลงลงขาดสะบั้นขาดอะไรขาดผึ่งไปหมดเลยจิตสว่างจ้าข้อไปหมดดังที่ท่านพูดอยู่ในถ้ำใจวิปามากเป็นขึ้นในใจของเราเองอ๋อที่ท่านว่าเป็นถ้ำใจวิปาเป็นอย่างนี้ได้หรือนี่ก็ถ้ำใจวิปาขึ้นเทียบนะแต่ไม่ใช่อาจเอื้อมยกวัดรอยนะมันเป็นนี่ก็ถ้ำใจวิปาอยู่ที่นี่นั่นมันไม่ได้ไปอยู่ถ้ำใจวิปาถ้ำใจวิปาแต่ท่านเป็นอยู่ถ้ำใจวิปาท่านจะเป็นอยู่ตรงนี้มันจับปุ๊บเลยพอข้ามไปหลังก็ขึ้นไปหาท่านไปเล่าให้ท่านฟังโอ้ท่านถ้าภาษาโลกเราเรียกว่าท่านตื่นเต้นมากประหนึ่งว่ายังมีผู้รู้ทำอย่างนี้ได้อยู่เหรอยังประหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้บอกอย่างนี้เป็นความตื่นเต้นของท่านเล่าสวายท่านฟังก็ว่าอาจารย์จริงๆท่านเองก็ตื่นเต้นนะยังจะเหลือแต่คำว่ายังมีผู้รู้ทำประเภทนี้อย่างนี้อยู่เหรอเนาะจะทำไมจะพูดเป็นลักษณะความตื่นเต้นของท่านเทียบกันได้อย่างไรท่านเป็นอยู่ที่ถ้ำใจวิกาเราเป็นอยู่ที่หนองผือผลเดียวท่านน่ะไม่เป็นอยู่นั่นละวันหลังๆทำอยู่มันไม่เป็นเลยขึ้นไปหาท่านท่านฟาดซะแหลกไปมันเป็นบ้าเลยมันเป็นแล้วมันเป็นก็เป็นไปแล้วใจมันจะอะไรใส่กันแล้วรู้ตายแล้วท่านฉันจู้จริงก็มันเป็นแล้วก็มันเป็นว่าไงปัจจุบันฟาดตรงนี้มันยังจะเก่งกว่านั้นอีกฉันว่างั้นประยุทธ์อะไรสัญญาอดีตอนาคตไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่เป็นปัจจุบันก็ขึ้นจากความเพียรปัจจุบันของเราต่างหากนะไม่ได้เกิดขึ้นจากการคว้านนท์คว้านี้นะฉันว่าเราก็ปล่อยอารมณ์เนี่ยฉันเป็นอยู่ท่ามกลางกาเราก็เป็นอยู่หนองเผอมันก็แปลกอยู่นะเรากับท่านไม่ใช่ว่ารอยนะมันเป็นคือตรงไหนมันพูดกันได้เข้ากันได้ลงกันทันทีเลยอย่างว่าถ้ำจริกาท่านเป็นอย่างนั้นแล้วเราไปอยู่หลังผือก็เป็นอย่างนี้ท่านก็คึกคักเลยนะยังเหลือจากคำว่าเฮ้ยยังมีผู้เป็นผู้รู้อะไรอย่างนี้อยู่เลยอย่างนั้นจะทำให้ผู้ท่านพูดระวันหลังๆที่เราภาวนาจะให้เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นไปกล่าวเรื่องท่านจะขันหนาไปแล้วบ้าขึ้นบ้าเราขึ้นมันก็เป็นบ้าเลยมันเป็นก็เป็นไปแล้วใช่ลูกมันอะไรถึงว่าเราก็ไม่ถึงแปดโมงครึ่งแล้วนะวันนี้ก็พูดหอมปากหอมคออยู่นะวันนี้มีร่องทั้งหลายได้ยินได้ฟังทำนี่ทำสดสดร้อนๆนะออกมาจากหัวใจเราปฏิบัติแทบเป็นแทบตายถึงขั้นจะสลบจะไม่เคยสลบนะเฉียดนี่เฉียดตลอดความเพียรของเราเป็นนิสัยผ่าโผล่ดังที่เคยเล่าให้ฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้ตลอดก็เป็นนิสัยผ่าโผล่เพราะว่านั่งตลอดลุงมันจะเอาจริงคนแตกเอาแตกที่จะมาแตกกูไม่ถอยแน่มันว่านั่งเอาจนก้นแตกแล้วนั่งตลอดลุงตลอดเอาแตกก็แตกไปสักทีจังไม่แตกกูยังไม่ถอยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ล้างเอาไว้ขึ้นไปนั่งปั๊บกราบแล้วมาตัวไหนมันคือขนองมากเรายังไม่ได้พูดนะสั้นขึ้นแล้วตัวไหนมันคือขนองมากไม่ฟังเสียงการฝึกทรมานของเจ้าของแล้วเขาต้องฝึกอย่างหนักไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกเอาอย่างหนักเอาจนกระทั่งม้าเนี่ยค่อยลดพยศลงลดพยศลงการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงลดลงจนกระทั่งม้าทำงานทำคำสั่งของสารสีเรียบร้อยแล้วการฝึกอย่างนั้นเขาก็ระงับไปท่านผู้สนับมันก็มาเข้าเราปั๊บเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งนะก็อย่างนั้นเนี่ยว่ามักจะนักจะร่างเอาไว้เพราะเรานิสัยผ่าโผล่ท่านรู้นิสัยไปองค์เดียวเนี่ยท่านชื่ออยู่เลยนั่นไล่ให้ไปใครจะมายุ่งท่านรักสวาหาไปองค์เดียวเนี่ยโอ้เอ่ยไปทีราทีสองโอกสามโอกไปลาซะไปเสียฮะเนี่ยถ้าจะอยู่ต่อหน้าต่อตามันก็ตกนรกต่อหน้าตายแล้วมันจะไปตกนรกหลุมไหนอีกเนี่ยออกจากนี้ไปแล้วนะแสดงว่าไม่ไปแล้วจะกับเราไม่เคยเพราะว่าไปองค์เดียวขึ้นดันสิใครจะมายุ่งท่านนะท่านใส่นิ้วไปก็พาอยู่นั่งใครจะมายุ่งท่านนะสมาให้ไปองค์เดียวนะจากนั้นก็อย่างที่อยู่ในวันมันก็ตกนรกให้เห็นต่อหน้าต่อตาแล้วมันจะไปตก

0: ไหนอย่างท่านว่าแล้วใครจะฆ่าท่านใจไหนท่านเห็นอยู่มันความผิดพลาดของบ้านเรือนเท่ากับตกนรกท่านก็ดูอยู่นี่แล้วมันจะมาตกหลุมไหนท่านว่าไม่กล้าไปไปไอ้พ่อนะไอ้ชี้จังปะชี้จังจุมหางที่บ้านแม่ว่าสมิจโตจะเพรโพเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโสติระโสยะถาสัพพิสิโยวิวัชานตุสัพพโลกุวิราสตุมาเตตระสุขีสีขาโยโกภวะพระปิวาทนาสีสนิจังพุทธาประชาโยยะตาโลธรรมาวาทานติอายุวโนโสขังอารามสาธุเลิกกันละคือเลิกละตายอ่ะแต่ไม่คุ้ม
1: พ่อเจ้าขาลูกศิษย์จากวัดภูสังโฆไปพบกันที่ตลาดเมื่อวานถ้ามาไม่ถ
0: ึ
1: งล
0: ู
1: กศิษย์ค่ะลูกศิษย์หลวงพ่อค่ะถ้ามาไม่ถึงงานวัดก็ฝากปัจจัยมาถวายให้500แม่ชียาดี140ลุงเวง1,000คุณวอนสมอ1,000รวม2,540เจ้าค่ะคณะผู้ร่วมทางธรรมวันนี้10,000เจ้าค่ะแล้วก็ร่วมข้าวจานดาวเทียมอีก10,000เจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าขาในขันนี้ก็เป็นจากลูกศิษย์หน้าศาลาเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อะไร
1: ก
0: ็ศา
1: ลาค
0: ่ะฮะไอ้นี่นี่ก็มันติดบ้ามันติดเจ้าของให้เล่นกรรมดีมันขาดไอ้นี่ติดเจ้าของเจ้าของมันก็ติดมันตรงนี้ไป
2: ทองคำ1 บาทครับปัจจัย2,000มาจากโคราชครับ
0: พอใจพอใจ
3: ชื่อวลาบูชาธรรมหลวงตา1,500 บาทครับเด็กชายพิสิทธิ์พงศ์สมพันธ์3,000 บาทครับทิพย์อภาถิมอภา1,000 บาทอนุชามหาโคตร500 บาทแก่กัญญาภูสุข500 บาทครับแม่บุญชูบุญทิริหวาน
0: 2,500 บาทเข้าชาติด้วยนะมา
2: แม่บุญชูปุณฑิริอาชาภักดีถวายหลวงตา1,000 บาทหัวหน้ากอง500ก็ 4,500 แต่มีแก้ว500ครับ
4: หลวงตาเจ้าขาก็มาจากมาเลเซียค่ะ
2: มาจากมาเลเซียครับ
5: นามบุญวันเกิดวันที่17มีสาภาของผู้หายลูกเด็กโรครามีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาดีวันนี้ก็อนุญาตลาครับมาเลเซีย
0: ก็จะออกสาวนี่คู่หนึ่งนะนี่คู่หนึ่งลูกหมาเหมือนกันนะเนี่ยคู่นี้ก็ลูกหมามันรุ่นใหญ่เพราะฉะนั้นมันถึงหยอกถึงเล่นซ่อนมากเนี่ยพอโตขึ้นไปมันก็สงบเองเดี๋ยวนี้กำลังซ่อนมากมันเป็นรุ่นใหญ่ก็ท่าดีนะอยู่ที่นั่นก็ท่าดีสีอะไรไม่เอาไปแล้วอะไรสีแมวแมว
6: ทองคำวันนี้ได้6 บาทคร
0: ับ
6: ผม
0: เออได้ทุกวันทองคำได้6 บาทวันไปเอาละเยี่ยวแล้วเยี่ยวแล้วเยี่ยวเยี่ยวแล้วมันเคยเลยส่วนเท่ากันเนี่ยมันมาเยี่ยมตัวนี้แหละตัวมาเยี่ยมฟาดเรื่อยๆมาเยี่ยมมันไม่ได้ชั่วพออะไรกัน
7: สิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการลงทุนเพิ่มการท่องเที่ยวให้ประชาชน2ประเทศ
2: วันแรกของการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการหารือทวิภาคีกับกาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องในการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงโดยเร่งผลักดันการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตและเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านความมั่นคงไทยและมาเลเซียยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมตามแนวชายแดนรวมถึงร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโคโลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่าง2ประเทศ
3: รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องร่วมกันการที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็การทำให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขนะครับสร้างสันติสุขโดยการที่ต่างฝ่ายต่างก็จะไปคุยกับคนที่เรามีความใกล้ชิดแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ทางท่านนายกมาเลเซียก็พูดถึงขนาดว่าต้องมีการสร้างโครงการต่างๆด้วยกันอย่าไปต่างคนต่างสร้างนะครับสร้างด้วยกัน
2: จากผลการหารือครั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับศักยภาพภาคเกษตรของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการขยายธุรกิจของไทยในมาเลเซียผลิตนาฏแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: ไทยและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง2ประเทศ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เข้าพบกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการประสานงานและการหารือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงการหารือเพื่อแก้ไขประเด็นด้านการค้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังได้หารือถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งสัปดาห์ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้มีการหารือในระดับเทคนิคแล้วทั้งในด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยในประเด็นด้านประมงทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเดินทางไปตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ท่า ั้งนี้หน่วยงานด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซียจะดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการแก้ไขประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความคืบหน้าโดยเร็วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
5: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนย้ำว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินจึงต้องใช้เงินให้คุ้มค่าขณะเดียวกันมีดอกเบี้ยที่ต่ำซึ่งกระทรวงการคลังสามารถเจรจาให้เหลือร้อยละ 1.2 มีต้นทุนที่ถูกโดยจะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนได้หลายรอบทำให้การเก็บภาษีเงินในรูปแบบต่างๆเข้ามาได้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยโดยในแผนการใช้จ่ายพรก.กู้เงินจะมีการนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างของพลังงานด้วยทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงซึ่งต้องใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งรัฐบาลประชาชนประเทศชาติส่วนนายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะกลางและระยะยาวซึ่งความกังวลเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้พร้อมเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความพร้อมแต่ยังคงติดขัดเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานที่ยุ่งยากภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
6: ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับนโยบายเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้มันโดนอันล็อกออกมาแล้วทำให้มันง่ายขึ้นทำไมเราติดตั้งโซล่าขออนุญาตแล้วลำบากไปใช้ไฟเอาไฟไปใช้เองต้องขออนุญาตคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงฮะมันควรจะทำให้นโยบายเหล่านี้มันทำให้มันง่ายขึ้น
1: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่จะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพื่อพิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมแสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติแต่อาจทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70 จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมหรือขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลหัวหน้าพันตั้งข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้หลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งพรรคจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริษัทขนส่งจำกัดประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้และมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังเกณฑ์ข้าราชการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่14กรกฎาคมนี้ยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไป
8: ยืนยันนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปว่าวันนี้เราเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์นะครับคือการตั้งงบประมาณก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณนะครับเราก็ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้นะครับถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นก็ต้องเป็นบริหารจัดการซึ่งฝากกระทรวงคลังกับสำนักงบก็คงต้องไปบริหารร่วมกัน
7: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าภาครัฐยังได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระบบจะส่งไปยังแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายการใช้เงินกู้เรียบร้อยแล้วปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานยืนยันจะแปลงนโยบาย261ข้อสู่การปฏิบัติจริงภายใน100วันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายและเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านโยบายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในช่วง100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 70,000 คนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องทำหน้าที่อะไรรวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆที่ยังต้องดำเนินการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุด ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกและยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคเพื่อพัฒนาเมืองทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

0: ทั้งนี้ในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้พบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก
1: ที่คุยกับท่านผู้บริหารปลัดท่านรองปลัดบอกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยและผลนี้เป็นผลที่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจเราก็ต้องลุยต่อผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วก็ต้องทำต่อแล้วก็เรื่องเล็กน้อยก็ละเว้นไม่ได้ต้องเอาให้หมดเลยอ่ะเรื่องที่ค้างอยู่ต่างๆก็ต้องให้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากพี่น้องข้าราชการระบบต่างๆเรื่องการโยกย้ายต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องการซื้อตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นทุกคนต้องมาด้วยความสามารถ
0: ส่วนคณะทำงานของนายชัชชาติมีตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และนายพรพงษ์วิกิตเศรษฐ์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกส่วนตำแหน่งสำคัญที่สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการปรับเปลี่ยนคือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิสิงห์ยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีหัวเลือกสบอยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของกกต.ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสำนวนได้
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สอบถามความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.รวมถึงแนวทางดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้โดยจนถึงขณะนี้ได้สอบปากคำผู้กล่าวหา1ปากคือพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสว.สำรองสอบพยานแล้ว753ปากและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินเนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวนสอบสวนและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4: ผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมันได้คำตอบเมื่อวันที่2ว่าที่ท่านถามคดีหัวสวเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านไม่ได้เจตนาว่าเป็นกระทู้สดเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เร่งด่วนแน่นอน2ปีท่านบอกว่าประชาชนให้ความสนใจผมว่าก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคำตอบคือตรงนี้ครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยในการถามครั้งนี้แรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าหากผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมควรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.
5: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกระแสความกังวลหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ด้วยโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญทั้งในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบัญชีแนบท้ายกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.โดยมีเพียงการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายใหม่และคดีเลือกตั้งที่อยู่ในร่างกฎหมายรวมถึงคดีปิดหน่วยเลือกตั้งจากการชุมนุมเท่านั้นรวมทั้งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่มีผู้เสียชีวิตและคดีตามมาตรา112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยแนวทางนี้มุ่งสร้างความปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 6,000 คนในกว่า2ล้านคดีโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112ยังสามารถใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมได้ชาววิสาประทุมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนรวม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียสำนักข่าวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงในทางตอนใต้ของจีนซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย39รายและมีผู้สูญหายอีก9รายอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ท่วมในบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงเริ่มลดระดับลงแล้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมศูนย์ใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ จบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

นรกสวรรค์พรหมโลกมีสดสดร้อนร้อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกๆพระองค์เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีเคลื่อนคลาดไปไหนเลยบาปมีตามเดิมบุญมีตามเดิมนรกมีตามเดิมสวรรค์มีตามเดิมถ้าใครทำบุญทำบาปก็ไปตามสถานที่ที่ตนทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแลเพราะฉะนั้นจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้โอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน22มีนาคมพุทธศักราช2540ณวัดป่าบ้านตาก

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงขอเชิญท่านฟังครับ
1: พระมหาบัวญาณระบอกคงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะสมมุติไม่มีในหัวไก่มันสิ้นซากลงไปแล้วก็บอกว่าสิ้นซากเนื้อธรรมพระพุทธเจ้าแก้เกี่ยธรรมอยู่ที่ใจเกี่ยอยู่ที่ใจเกี่ยเป็นข้าศึกของธรรมและอยู่ที่ใจเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะเราเป็นสมบัติของใจใจเป็นสมบัติของเราเกี่ยกับธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมพยุงเราเออเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูคอยย่ำดีเกลียดตลอดเวลาเนี่ยขึ้นจากใจยวงเดียวหรือเมื่อทำมีอำนาจเพราะการบำเพ็ญมีอำนาจจนกระทั่งปราบปรามเกลียดที่ในหัวใจตั้งแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งละเอียดสุดขาดสะบั้นลงกลับใจไปแล้วนั่นแหละที่ว่ากองทุกข์ทั้งหลายที่เกิดได้สร้างขึ้นมาได้พังไปแล้วพอพังไปแล้วความสุขเป็นบรมสุขท่านเรียกว่าธรรมก็กล้าขึ้นในจุดเดียวกันแต่ก่อนถูกเกลียดถูกไว้ถูกไว้มันไม่ให้กองแสงออกมายากนี่เราที่เราพูดวันที่สองนั่นนะเราเรื่องอย่างนี้เราคิดมามันรู้ประจักษ์อยู่กับใจมาตลอดอยู่แล้วแต่เมื่อมันเหตุการณ์มีที่มันจะออกของมันอย่างพี่น้องหลายทราบวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันที่สองมีคนบอกวันที่สองไม่งั้นจำไม่ได้นะนี่เรื่องคำกับคำโดนกันอย่างแรงคือกระจายหรือผางออกมาแล้วก็กระจายไปเลยไม่กระจายแต่คำทั้งหลายน้ำตาที่เป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกับคำก็แตกกระจายมาด้วยกันนี่อันนี้เรื่องของกิเลสตามรับหูรับตาทั่วแดนโลกธาตุบางทีใครลืมตามามองดูธรรมคือความจริงนั้นไปมีใครรู้พอทราบและเห็นทางทีวีว่าน้ำตาลงตาพังอันนั้นทำไมเขาก็เหมาไปละขึ้นเหมาขึ้นมาแล้วเป็นไปท่านขึ้นเกิดเป็นไปหันแล้วน้ำตาท่านทำไมร่วงเห็นไหมเอาน้ำตาเป็นอรหันต์เอาใจเหรอรู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนนี่เป็นสมมูลทั้งมวลแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบเมื่อจิตผู้รับผิดชอบพังทลายสิ่งที่เป็นสมมูลและ

ป็นผ้าจิตกับใจขาดสะบั้นไปแล้วธรรมชาติมันก็จ้าขึ้นตามหลักธรรมชาติของกองนั่นคืออันหนึ่งเข้าใจไหมเพราะในเรื่องธาตุเรื่องขันเหล่านี้แสดงตัวออกรับกันเพราะอันนี้ได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นกระเทือนตัวเองกระเทือนตัวเองแล้วก็ออกทุกแบบเช่นอย่างว่าร่างกายไหวไปเลยนี่ใครตั้งใจให้ไหวเพราะอำนาจแห่งธรรมที่กระทบกระเทือนกันกับที่ในยานนั้นพลากจากกันวันนั้นกระเทือนอย่างใหญ่หลวงอย่างที่ว่าพันหนึ่งว่าโรคธาตุไหวนะนั่นแหละอย่างนี้ร่างที่กระทำพลากจากกันคือแดนสมมุติกับแดนวิมุติพลากจากกันวันนั้นธรรมชาตินั้นก็เลิกเลยเติมสัตว์เติมส่วนทั้งตนเปิดไผ่เติมหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นของผู้เปลี่ยนเติมสัตว์เติมส่วนนี่ธาตุขันมันเกี่ยวโยงกันกับจิตเกิดความอัศจรรย์ในสิ่งที่แสดงขึ้นแต่ก่อนจิตก็มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงอย่างนี้ให้ธาตุให้ขันให้จิตวิญญาณเหล่านี้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีวันนั้นแสดงออกมาครั้งนี้ก็เท่ากันอย่างแรงก็เคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไหวแหวนตามกันบรรดาสมมุติขันนี่เป็นสมมุติทั้งมวลเครื่องใช้ของใจแล้วพอทางไปแล้วสำหรับธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องของขันซึ่งเป็นกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบหัวมันว่ามันก็แสดงอาการนั้นขึ้นมาแล้วก็ระงับดับไปตามเรื่องของมันธรรมชาตินั้นไม่มีเกิดไม่มีดับมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาเรื่องทำทั้งแท่งด้วยความมีสุดของใจหรือเรียกว่าใจพระอรหันต์นั้นเข้ามาวัดมาเทียบกับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นกองมูลกองคู่ตอนนี้เข้ากันไม่ได้ถ้าใครอยากจะรู้แล้วจะไม่ถามใครด้วยนะพอเจอเขาตอนนั้นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าจะสาธุทันทีเลยจะไม่สูญถามเพราะสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดขั้นสุดท้ายที่ประกาศเต็มหัวใจแล้วนัตถิสัยโยปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งยอดกว่าแล้วขึ้นชื่อว่าธรรมทั้งแท่งได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงใดก็เป็นอันเดียวกันเลยกับท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยกันอันนี้นอกจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานอกจากกฎทุกข์แล้วเสื่อมร่วงเรื่องท่าเรื่องขันมันตื่นมันเต้นเช่นน้ำตาร่วงมันร่วงในทุกแบบเลยน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วงดีใจก็ร่วงผลที่สุดถูกควันไฟมันก็ร่วงมันก็ร่วงน้ำตาเนาะหรือเอาอย่างหนึ่งเอาหัวหอมไปทาเข้าไปนี่ที่เอากระเทียมมาทาที่จานี่มันก็ร่วงเข้าใจไหมล่ะเอาเรื่องกับมันได้ไงน้ำตาคือน้ำธาตุน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสมมติทั้งมวลสะเทือนตัวในเวลานั้นตื่นเต้นในธรรมชาติแต่นั้นธรรมชาตินั้นไม่ตื่นอะไรแต่ธรรมชาติมันตื่นของมันอยู่ตลอดเวลามันตื่นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจมันตื่นของมันตลอดเวลาแต่เวลานั้นมันตื่นนั้นเข้าใจไหมล่ะขันธ์อันนี้ไม่ใช่อรหันต์อรหันต์ไม่ใช่ขันธ์อันนี้ขันธ์นี้เป็นสมมุติ 100% ธรรมชาตินั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติ 100% มันตื่นเข้ากันไม่ได้แต่เป็นแต่เพียงว่าตอบรับกันตามฐานะของตนขันเป็นฐานะของสมมุติก็แสดงออกตามฐานะของตนวิมุตต์แสดงจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นตามฐานะของตนไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันเพราะงั้นบรรดาขันไม่ว่าผู้ใดก็ตามขันเป็นสมมุติ 100% อยู่ร่างเดิมพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีจัดสรุปแล้วไม่ได้มาสังหารขันที่จะให้แสดงตัวไม่ได้เช่นอย่างหัวเราะอย่างนี้ขันหัวเราะเข้าใจไหมน้ำตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันมีแต่เรื่องขันทำงานตามฐานะของขันเป็นประจำจนกระทั่งมันหมดสภาพของมันจะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานมีอยู่มันก็แสดงได้เช่นดินอย่างนี้เรียกว่าก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านช่องก็เรียกว่าตึกก็รามไปออกจากดินอีกปูนหินทรายเหล็กล้ำไม่ออกจากดินออกจากอะไรมีแปลงตัวขึ้นไปยังไงมันก็ได้เมื่อมันยังพื้นฐานมันยังมีอยู่มาก
ท่านทั้งหลายเป็นบ้ากันหนาๆแล้วเราอยากถามตรงนี้นะทำนี้ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นหรือหลวงตาบัวก็ไม่เคยได้เห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนแต่ออกจากโคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัวไม่มีผู้ใดได้เห็นทำประเภทนี้เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติเราได้รู้ได้เห็นมากน้อยมาที่เคยเล่าพี่น้องเป็นระยะระยะซึ่งเป็นผลของการบำเพ็ญเราออกมาจนกระทั่งผลเต็มส่วนแล้วก็แสดงอย่างนี้ออกมานี่นี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นไหมหรือจะหลับหูหลับตาอ้าปากหาเห่าฟ่อฟ่อเห่าทำความมือสุดกองมูดกองคูดที่มันพันคออยู่นั้นทำไมไม่เห่ามันบ้างพิจารณาสิกองมูดกองคูดกองฟืนกองไฟความโลภความโกรธความหลงทำให้เกิดกองมูดกองคูดคือฟืนไฟขึ้นมามันเต็มอยู่ในหัวใจของทุกคนทำไมไม่มองดูมันบ้างไปตำหนิติเตียนอะไรธรรมชาติที่ดีเสียวิโสเลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยมาแล้วถ้าหลวงตาบัวผิดพระพุทธเจ้าก็ผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายผิดมาแล้วท่านเหล่านี้เลิศมาตลอดเวลาแล้วไปยังไงแล้วกองมูดกองคูดมันเลิศที่ไหนจึงไปโอ้ไปอวดไปตำหนิติเตียนหรือไปชมท่านนั่นท่านนี่ไปให้คะแนนตัดคะแนนท่านพวกมูดพวกคูดเข้าใจหรือลู่ที่ยังพวกเราเวลานี้กำลังเป็นมูดเป็นคูดเต็มหัวใจเรายังเย่อหยิ่งจองของหรือเย่อหยิ่งจองของตัวเองนี่เรามันจะฟาดหัวเราให้พังลงอีกนะมันไม่เห็นโทษของกิเลสตัวเย่อหยิ่งจองของแล้วมันจะไปกระเทือนธรรมละกระเทือนธรรมมันก็เหมือนเอามีดไปฟัดเอามีดไปฟันหินนั่นแหละเป็นยังไงมีดฟันหินเอาขับรถชนภูเขาทั้งลูกเป็นยังไงทางไหนเสียหายพิจารณาดูทั้งที่นี่แหละมันจะเสียหายนะท่านผู้เลิศผู้เลอผ่านไปแล้วท่านอะไรมาเสียหายถ้าจะฟังให้เป็นคติเครื่องเตือนใจสมเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งมูดถึงพูดเหล่านี้มาวิจารณ์เหยียบย่ำทำลายเจ้าของนะเหล่านี้ไม่ใช่ของดีของเลิศอย่างนี้เกินมาจากที่ไหนบ้างในสมัยปัจจุบันนี่ก็หลวงตาบัวแสดงมาให้เห็นไหมหลวงตาบัวนี่เลวร้ายที่สุดเลยในเมืองไทยเรานี่นะแล้วเลิศเลอที่สุดคือคนทั้งประเทศในเมืองไทยของเราดีเลิศเลอที่สุดเอาเอามาเทียบกันสิพูดอย่างนี้ไม่ยอมฟังเสียงท่านจะฟังเสียงอะไรท่านหาอะไรทุกวันนี่หลวงตาเนี่ยหาจนเป็นแดนตายมาถึงได้ปรากฏธรรมประเภทนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในฐานะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็พูดสู่กันฟังด้วยเจตนาเมตตาสงสารไม่มีเรื่องโอ้เรื่องอวดเอามาจากที่ไหนเรื่องโอ้เรื่องอวดเรื่องที่ฉินนินทามันเป็นส่วนเกินเท่านั้นธรรมชาติที่ว่าพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นถ้าเพิ่มได้อีกที่ว่าพอได้ยังไงนี่จำท่านทั้งหลายโง่จนจะตายเมืองไทยชาวพุทธเราโผล่ขึ้นมาคนเดียวนี่เห่ากันฟ่อแฝ่แฝ่หมดประเทศชาติบ้านเมืองเราทุเรศนะสงสารมากนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าทำไมโลกมันถึงได้มืดบอดขนาดนี้ขินน้ำตาพังก็ทั้งสงสารโลกด้วยทั้งอัศจรรย์ธรรมชาตินั้นด้วยแล้วทำไมโลกมู่โลกคู่จึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านฉุดลากขนาดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสลดสังเวชท้อพระทัยเพราะเห็นโลกมันหนาแน่นเอาอย่างมีด้วยความมืดบอดทำพูดให้ฟังแทนที่จะมีความขยิบยิ้มย่องให้เป็นคติเครื่องเตือนใจอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปไม่ได้มากก็ได้ในฐานะลูกศิษย์มีครูก็อย่างไรแต่ทำไมมันไปหาตำหนิติเตียนในสิ่งที่จะทำลายตัวเองสิ่งที่จะส่งเสริมตัวเองทำไมมันไม่ชินไม่อ่านบ้างมันโง่ขนาดไหนชาวพุทธเหล่านี้หลวงตาบัวจะพูดเต็มปากนะหลวงตาบัวไม่เคยหวั่นไหวสามแดนโลกธาตุนี้จะมาเห่าไหนก็เห่าเถอะเล่าพูดด้วยความไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมชาตินี้จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ใครไหวหวั่นไหวกับความเสียหายก็อยู่ที่นั่นความได้ความเสียอยู่ที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ดีความดีก็อยู่ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ไม่ดีก็เป็นฟืนไฟเผาตัวเองนั่นแหละท่านทั้งหลายหาชอบนักเหนือสิ่งเหล่านี้นะธรรมพระพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านประกาศก้องอยู่ว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจฉิเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปฏิปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันมืดมันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ามืดบนอรการเนี่ยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลานี้ท่านทั้งหลายลื่นเลงหัวเราะหาอะไรนั่นฟังสิทำไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่ธรรมะประเภทนี้ก็ธรรมโกนุห้าโซจิมานันโดทำไมจึงมาเป็นบ้ากันอย่างนี้เหรอเรียนวิชาที่พวกเมาเหล้าไปมาพูดแล้วได้ยินถึงพระกันของพระพุทธเจ้าท่านแสดงมาโกนุห้าโซพวกที่เล่านะไม่ใช่คนวิเศษวิโสอะไรไปพูดให้ธรรมพระพุทธเจ้าประเภทนี้ออกมานะนี่มีในคัมภีร์เราคัมภีร์มาพูดนี่นะเนี่ยพวกเมาเหล้าคนเมาเหล้ากับพระพุทธเจ้าต่างกันยังไง
ฟังสิพระพุทธเจ้าตวาดขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวนี่ก็

ท่านประกาศออกมาตวาดในวันที่2ทําไมยังไม่รู้ตัวบ้างมันยิ่งหนากว่าพวกนั้นอีกเหรอพวกเมาเหล้านั่นเหรอมันยิ่งหนากว่านั้นกับอีกเหรอให้ถามตัวเองทุกคนนะไม่นั้นจะชิบหายเปล่าๆนะหลวงตาบัวอุตส่าห์พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชีวิตจิตใจหลวงตาบัวไม่มีคําว่ากล้าวาหาญคําว่ากลัวก็ไม่มีคําว่าได้ไม่มีคําว่าเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีหลวงตาบัวช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารเต็มจัดเต็มส่วนสละได้ทุกอย่างเพื่ออาจเพื่อทำเนี่ยเราไม่ได้สละเพื่อความชั่วช้าละโมบแล้วทำมาสอนพี่น้องหลายทำเป็นธรรมที่เราหามาลอดล้มลอดตายเดินตายที่ไหนมาประกาศขึ้นมาตามความเป็นจริงของเจ้าของที่ได้รู้ได้เห็นแล้วทำไมจึงไม่มีใครรับได้เมืองไทยแล้วมันเป็นยังไงกันเราอยากถามว่าอย่างนี้นะยิ่งใหญ่ยิ่งโตเท่าไรยิ่งหนายิ่งแน่นด้วยกิเลสตัณหาพยองคลองตนขึ้นเก่งยิ่งกว่าศาสดาองค์เองมันยิ่งเร็วลงไปทวนทวนรู้ไหมเวลานี้เมืองไทยเรามันโง่ขนาดไหนมันหนาขนาดไหนมันมองดูอันดูทำเมื่อไหร่ดีไม่ดีต่อไปนี่พระจะคนจะเข้าไปวัดไปว่าไม่ได้ยังเคยพูดแล้วนะมันเยาะมันเย้ยมันถากมันถางกันทุกแบบกิเลสมันมีอำนาจมากมันเป็นอย่างนี้พูดนี่แหละสองน้ำตาล่วงมันถางมันถางมันเยาะมันเย้ยแต่หลวงตาบัวไม่มีหวั่นให้มันยกมาหมดทั้งข้อในเมืองไทยเรานี่ที่เป็นชาวพุทธก็ให้ยกมาหลวงตาบัวไม่มีอะไรกับใครสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนทำไมมันไม่ยอมรับมันหนาวขนาดนั้นหรือเมืองไทยเรานี่นะเราอยากพูดว่าอย่างนั้นทำพระพุทธเจ้าสูญสิ้นจากโลกแล้วหรือความเลิศความเลอความวิเศษเดี๋ยวนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าไม่มีในธรรมแล้วหรือการที่ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วได้เหตุได้ผลอย่างไรแล้วนำมาแสดงยึงเป็นโมฆะเป็นฆ่าศัตรูต่อชาติไทยชาวพุทธเราไปหมดมันเป็นยังไงชาติไทยชาวพุทธเราเนื้อมันเป็นผู้เป็นคนหรือมันเลยหมาไปแล้วเดี๋ยวนี้เราอยากพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้โกรธใครผู้ใดละพูดอย่างจังๆอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมจะไม่มีหวั่นมีไหวไม่มีโกรธมีแค้นกับผู้ใดพลังของธรรมมีไงจะออกเต็มเหนี่ยวของธรรมเหมือนกันกับพลังของกิเลสมีมากเท่าไหร่มันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมันต่างกันแต่ว่าพลังของกิเลสมีมากออกไปนี่ทำโลกให้มีหน้าทิพย์หายได้แต่พลังของธรรมออกว่าจะไปเหมือนน้ำดับไฟให้เย็นไปเย็นไปอย่างนั้นนะดังที่พูดเวลานี้ท่านอะไรหลวงเข้าใจว่าหลวงตาบัวโกรธหรือผู้ที่โกรธคือใครกิเลสอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่นั่นถ้าผู้ไม่มีกิเลสทำให้โกรธแล้วยังข้ามก็ไม่โกรธมันไม่มีถ้าหากว่ายังค้นหาตัวโกรธยังไม่อยู่จะว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงกิเลสคือตัวโกรธคือตัวโลภตัวหลงเข้าใจหรือไม่ว่ากันไปนี่พิจารณาฉะนั้นเราสลดสังเวชนะที่พูดเนี่ยธาตุขันธ์มันเป็นสมมุติล้วนเมื่อมันอาศัยอยู่กับวิมุตติมันก็ต้องกระเทือนถึงกันเป็นธรรมดาตามหน้าที่ของสมมุติและวิมุตติแล้วมันผิดไปที่ตรงไหนได้คะแนนความรู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนมาคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าเอามาอวดหลวงตาบัวฟังซะหน่อยนะหลวงตาบัวมันโง่เกินจะเหลือประมาณเวลานี้อยากฟังพี่น้องทั้งหลายที่ฉลาดอยู่ในส้วมในฐานโถออกมาจากส้วมฐานมาอวดธรรมพระพุทธเจ้าลองดูที่เป็นยังไงเราอยากเห็นอยากรู้แล้วก็ไม่มีใครมันไม่เห็นนะที่เดี๋ยวนี้มองไปไหนเห็นแต่มีแต่เสือกับหมอนความโลภความโกรธความหลงเต็มตัวมันเลิศเลออะไรแล้วก็มาโออาฟู่ฟ้าเป็นบ้าไม่เลิกก็คือพวกเรานี่แหละเอาละเท่านี้พูดเท่านี้ละพอพูดไปพูดมาเดี๋ยวโมโหฆ่าคนไปอย่างนั้นเลยก็โมโหมากก็ฆ่ากันได้เราพูดจริงๆนะฟังเปิดให้ฟังอยู่จุดท้ายนะโลกธาตุนี่เหมือนส้วมเหมือนฐานเหมือนกองมูลกองพูดเหมือนถังขยะกับธรรมประเภทนั้นฟังที่น่ะประมาทกันหรือพูดอย่างนี้ประมาทกันหรือฟ้าก็บอกฟ้าดินก็ดินประมาทกันได้ยังไงดินก็บอกเป็นดินฟ้าก็บอกเป็นฟ้าสูงต่ำก็บอกสูงต่ำประมาทกันหรืออย่างนี้นี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องมูดลงพูดเป็นมูดพูดประมาทกันยังไงมีจะลากจะดึงออกจากมูดจากพูดที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเท่านั้นยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่เหรอการเทศนาว่าการก็ตามนะทุกอย่างหลวงตาไม่เคยหวั่นอะไรในสามแดนโลกธาตุฟังให้ดีคำนี้นะตั้งแต่ธรรมชาตินี้ได้ผางขึ้นมาเท่านั้นหมดลบหมดสุญญโตโลกังเวกขสุโมกขลาชัสดาสโตอาตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวขั้นตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมกขราชเธอจึงเป็นผู้มีสักดูก่อนโมกขราชเธอจึงเป็นผู้มีสักติทุกเมื่อ

0: พุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกราบไหว้พุทธังธัมมังสังฆฉามินี่หลวงตาก็แนะนำผู้ปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเหล่านั้นได้ทำมาแจกจ่ายหวังจะเป็นที่มงคลแก่พี่น้องหลายมันกลายเป็นข้าศึกศัตรูอย่างใหญ่หลวงแล้วเหลือเวลานี้นะอยากถามว่าอย่างนี้นะมันไปยังไงท่านทั้งหลายเห็นว่าอย่างไรทำพระพุทธเจ้าถึงเหยียบย่ำไปมาเนี่ยใครพูดความดีไม่ได้เลยเหยียบย่ำกันเลยถ้าเรื่องความชั่วมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่ยอมถอยเรื่องความเข็ดหลับไม่มีมันตายหมดทั้งคนมันก็ไม่เข็ดหลับกับกิเลสถ้าเป็นเรื่องอัดเรื่องทำพูดออกมาเท่านี้เหยียบย่ำดูถูกเหยียบย่ำกันแล้วมันฟังได้ไหมชาวพุทธเราเอาไปพิจารณาอีกนะนี่นะมันโง่ขนาดไหนชาวพุทธเรานี่นะโหยโง่ขนาดนั้นยังโออาอยู่นะเดี๋ยวนี้ยิ่งโออาหนักขึ้นนะเวลานี้จนดูไม่ได้นะสายตาของธรรมท่านดูไม่ได้นะแต่ท่านไม่เหมือนโลกดูรู้ไม่เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรในหัวใจเพราะว่างไปหมดแล้วท่านจะไปแบกกระหามอะไรรู้เห็นก็บอกว่ารู้เห็นไปธรรมดาในความรู้สึกของท่านท่านไม่ได้ไปแบกไปหามให้ดักให้เบาอะไรนี่นะไอ้พวกเราที่พวกแบกไม่ปล่อยไม่วางแบกอยู่นั่นทั้งคืนทั้งวันตายจมกันอยู่เห็นไหมหรืออยากจะตายกองกันอยู่ด้วยนี่หรือว่าพระหันทำไมน้ำตาร่วงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเป็นหันแล้วยาวอยากว่างนี่นะเหรอมึงจะมาอวดพระพุทธเจ้าวะว่างนี่เข้าใจเหรอเอาละนี่เป็นการนี่เป็นการนี่เป็นการที่สองโอ้ฮะท่านทั้งหลายได้ฟังมาแล้ววันนี้ธรรมะวันนี้เด็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแม้เราสลดสังเวชกับชาวพุทธเราโถหาคงดีคงดีมาแทบเป็นอันตรายมายื่นให้มันปัดมือเราเลยนะแหมวะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงมหาบัวโมเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงในรายการแสงส่องธรรมครับคณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ธรรมฟังครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแดม10ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน

พระธรรมเทศนาวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนินต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าเน้นหนักหักบ่วงกิเลสจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมกราคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าโลกแห่งธรรมะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่ากิเลสตีตลาดตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าตามร่องรอยศาสดาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าอย่าตระคุบเงาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าติดสมาธิเพลินในปัญญาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าธรรมชาตินี้ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่างานสำคัญของพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่านักรบกับสรณะจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาประมาณ6ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาดาวรุ่งไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Thailand Against Cancer S1กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิไลไซต์ด้วยกรดออลทรานส์เรทิโนอิกและอาร์เซนิกไตรออกไซด์แนวทางการรักษาแบบชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการแยกตัวที่มีประสิทธิภาพณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

ท่านนมัยยังสังฆานุสสีนยังกะโรมาเส

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปะสิริงสะปะสัมปัสสะนังปฏิฆาตายะยาวะเดวะหิริโกปิ

ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมัตตสวัตตาปัสสิริงสัพพสัมปัสสะนังปฏิฆาทายะยาวาเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะธังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานปัจจยังเหสัจจะปริฆา

ศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นั่นคือทางดำเนินเพื่อความราบรื่นดีงามทั้งในความเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดสิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยในบรรดาศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกไว้นี้เฉพาะผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีหลักภายในจิตใจเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยความเข้มงวดกวดขันตัวเองผู้นี้คือผู้จะก้าวให้หลุดพ้นสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อความเป็นมาของตนไปโดยลำดับจนพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงในบรรดาโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราทั้งหลายก็เรียนแต่ความจำได้โดยไม่มีผู้พาดำเนินกับความมีครูมีอาจารย์ผู้พาดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแปลกกันอยู่มาก เพราะฉะนั้นท่านจึงมีไว้ทั้งปริยัติคือการศึกษาเราเรียนวิธีการดำเนินและการดำเนินคือภาคปฏิบัติตามศาสนธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาผลก็แสดงออกเป็นปฏิเวทธรรมคือรู้ไปโดยลำดับลำดาจากภาคปฏิบัติของตนจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แม้เช่นนั้นก็ยังต้องอาศัยผู้พาดำเนินเพราะเพียงจำได้วิธีการต่างๆที่ท่านประกาศสอนไว้หรือมีในคัมภีร์ไบลานตามหนังสือต่างๆถ้าไม่มีผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบจะหยิบยกเอาอันใดมาก้าวมาเดินมาดำเนินมาปฏิบัติ มีสิ่งที่ขัดข้องแก่ผู้ดำเนินขัดข้องอย่างนี้เพราะหลักของธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายนี้ไม่ว่าธรรมขั้นใดตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงธรรมอันสุดยอดเป็นธรรมที่เกิดจากภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่ได้ทรงศึกษาสำเนียกจากผู้หนึ่งผู้ใดหรืออาจารย์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัติตามที่จะให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตนไถ่เหล่านั้นจึงเป็นการลำบากเมื่อปราศจากครูอาจารย์ผู้พาดำเนิน ในครั้งพุทธเจ้าก็คือพระองค์เองเป็นผู้ประกาศธรรมสอนสาวกตั้งแต่ปฐมสาวกมีเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงปัจฉิมสาวกมีสุปัฏฐะเป็นที่สุดในคืนพระองค์จะปรินิพพานได้บรรลุธรรมเป็นปัจฉิมสาวกอรหันต์ขึ้นมา ล้วนแล้วแต่แสดงภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัติและพาดำเนินด้วยพระองค์เองอีกด้วยอันดับต่อมาก็คือพระสาวกที่ได้สดับจากพระพุทธเจ้าและดำเนินตามพระองค์จนถึงได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคติตัวอย่างพาดำเนินทั้งการแสดงวิธีการทั้งการพาดำเนินเช่นพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิภาวนาให้เห็นและแสดงธรรมวิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงธุดงค์13ข้อนั่น
ล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติและมีผู้พาดำเนินมาด้วยแล้วทั้งนั้นเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินถัดมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย ทุดง13ข้อคืออะไรนั่นแหละคือแนวทางที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายมีทุดงควัตเป็นต้นจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับเราทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยทุดงควัตเหล่านี้และยังต้องมีผู้พาดำเนินให้เห็นเป็นคติตัวอย่างมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เช่นบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัตรเป็นตามหน้าที่ของพระผู้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านเสาะแสวงหามาด้วยกำลังปีแข้งของตนหาเลี้ยงอัตภาพเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายภายในจิตใจของตนไปโดยลำดับลำดาการฉันพร่ำพร่ำเพื่อไม่ได้เห็นแก่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอริดอร่อยฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่หนักในรสในชาติยิ่งกว่าการหนักในธรรมทางด้านปฏิบัติโดยทางจิตใจ มีอะไรมาบริโภคครบฉันตามเกิดตามมีนอกจากนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังว่าอาหารชนิดใดที่จะเป็นภัยต่อจิตตภาวนาของตนอีกด้วยเพราะอาหารบางอย่างให้คุณทางธาตุขันธ์แต่เป็นภัยทางด้านจิตใจเราก็ต้องได้ระมัดระวังเช่นฉันลงไปแล้วธาตุขันธ์มีกำลังบางชาแต่จิตใจอ่อนแอลงไปก้าวไม่ออกเพราะอำนาจของธาตุขันธ์ซึ่งเกี่ยวพันกับกิเลสอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วมันทับถมให้ก้าวได้โดยไม่สะดวกนั้นเราก็จำต้องได้ระงับหรือได้งดหรือได้ลดลงให้น้อยลงไปโดยลำดับแม้จะหิวจะอยากสักขนาดไหนก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของตัณหาไปได้เมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ตรงไหนความอยากมักแม้จะอยากในอาหารก็ตามกิเลสมักจะแทรกให้เป็นตัณหาไปได้เช่นเดียวกันเพราะการฉันนี่ฉันสองประเภทฉันด้วยอำนาจของตัณหาก็มีฉันด้วยอำนาจแห่งความหิวของธาตุของขันพอเยียวยาไปประทังประทังตะวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่ปฏิสังขาโยนิโสท่านแสดงไว้นั่นก็มี นี่ก็มีผู้พาฉันพาดำเนินไม่อย่างนั้นก็ไม่ทราบแล้วฉันในบาตรฉันอย่างไรทำไมจึงต้องฉันในบาตรโลกเขาฉันภาชนะด้วยความสดสวยงดงามด้วยความรู้หลาด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความมีเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อการรับทานเช่นอาหารสำรับหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งราคาเป็นพันพันหมื่นหมื่นเขารับทานกันนั่นเรื่องของโลกเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมจึงต้องแปลกจากโลกการฉันในบาตรเพื่อการละคนปนเปลบล้างสิ่งที่กิเลสมันเคยเสกสรรปั้นยอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าออกเสียหมดรสชาติอันใดก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสนิยมปัดทิ้งให้หมดเหลือแต่รสชาติแห่งธรรมคือจะฉันไปเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี้เท่านั้นไม่ได้สนใจกับเรื่องความอร่อยอะไรมากยิ่งกว่าการฉันอาหารผสมกันนี่เพื่อตัดความนิยมของรสของชาติความสำคัญว่ามีคุณค่ามีราคาในรถในชาติทั้งหลายออกเพื่อจะไม่ให้ธาตุขันมันพอกพูนอาหารการบริโภคมากไปที่เรียกว่าฉันเกินประมาณนี่ก็มีส่วนด้วยฉันด้วยความสัตย์ว่าแต่ฉันพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ของการฉันในผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจึงมีหลายประเภทบอกไว้ว่าฉันเยี่ยมก็คืออาหารไม่ว่าคาวว่าหวานแล้วคนปนเปเข้าเป็นอันเดียวกันนั่น
นี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติประเภทที่สองก็วางไว้มีหวานมีคาวเป็นคนละแห่งที่สามไปอาจจะมีอะไรกั้นไว้เป็นอาหารนั่นแหละกั้นอาหารไว้ก็ได้เป็นมีกล้วยหรือมีผักอะไรกั้นอะไรไว้อย่างนี้ก็มีเหล่านี้ก็มีครูมีอาจารย์พาดำเนินผู้นำจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวทางภาคปฏิบัติยิ่งสำคัญฉันก็ฉันคนเดียวไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายและฉันในบาตรควรได้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะตัดอำนาจของความยินดีในอาหารการบริโภคเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ธรรมหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นสำคัญฉันหนเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายนี่หลักใหญ่ในครั้งพุทธกาลท่านฉันมื้อเดียวเท่านั้นที่อนุโลมก็คือเช่นข้าวต้มท่านว่ายาคูคือข้าวต้มดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่เป็นข้าวต้มทั้งเนื้อนั้นดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่ความมีตบะมีได้ในครั้งพุทธกาลในตำรับตำรามีถ้ามีคนทำถวายแต่ส่วนมากสำหรับความรู้สึกของเราเองมีคิดว่าเป็นผู้ที่ท่านปลดเปลื้องภาระอะไรหมดสิ้นไปแล้วภายในจิตใจโดยประการทั้งปวงเพียงแต่ยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปในวันหนึ่งเพื่อทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นจึงจะมาสนใจกับเรื่องข้าวต้มอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่สนใจเลยวุ่นวายเปล่าสำหรับความรู้สึกของเราในเวลาปฏิบัติก็ดีในทุกวันนี้ก็ดีสิ่งที่จะมาทำก่อนเวลาเช่นเอาข้าวต้มมาให้ฉันเอานี่มาให้ฉันก่อนเวลาหรือก่อนมีสว่านนี้เราไม่เล่นตั้งแต่การไหนมาเพราะถือว่าเป็นความลำคาญและขัดต่อการดำเนินของผู้ที่เพื่อความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดเท่านั้นประจําใจความรู้สึกขนาดนี้ที่มีน้ำหนักมากพอน้อยใจเต็มหัวใจอยู่แล้วเกินกว่าที่เราจะไปคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มาเป็นเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจึงไม่ยอมนี่ความรู้สึกของเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็ยังเป็นไม่ยุ่งกับอะไรจนกระทั่งเป็นนิสัยติดมาถึงทุกวันนี้ นี่เรื่องทุดงแต่ละข้อที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยบังคับจิตใจความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมหรือความฟุ้งเฟ้อเหื่อขนองในปัจจัยทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงมาโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งทุดงควัตหรือธรรมะทุดงเป็นเครื่องกำจัดผ้าถือผ้าบางสกุลอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านถือตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใครจะถือได้อย่างท่านที่ดูทำไมท่านรักท่านสงวนเอาหนักหนาทั้งๆที่ท่านก็สิ้นกิเลสมาตั้งกับปีไหนๆแล้วดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านยิ่งรักท่านยิ่งสงวนเทิดทูนสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นไหนๆทีเดียวนะท่านไม่ใช่สงวนไว้เพื่อชำระกิเลสของท่านแต่ท่านสงวนไว้ด้วยความเทิดทูนด้วยความเห็นบุญเห็นคุณมหาคุณในพระโอวาทหรือขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พาดำเนินมาท่านจึงเทิดทูนไว้ด้วยทุดงควัตเหล่านี้ไม่ลดละปล่อยวางเลยบางสกุลนี้ตั้งแต่บางสกุลทั้งนั้นอันได้เห็นท่านใช้ผ้าที่มีผู้ถวายในท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนไปถวายผ้าอังสะซึ่งเป็นผ้าป่านที่ท่านได้กรอเองไปถวายและกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าเป็นฝีมือของท่านกรอเองปั่นได้ปั่นอะไรป่านนั่นเองให้เขาทอให้ไว้อย่างนั้นท่านรับใช้ให้เห็นต่อหน้าต่อตามีเท่านั้นตั้งแต่ไปอยู่กับท่านมานี่ตอนที่แก่ๆแล้วนะตอนนั้นท่านก็ยังไม่ยอม
นี่คิดดูเราเคยเห็นไหมครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ทำแบบฉบับโดยสมบูรณ์ดังหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เทิดทูนท่านที่สุดหัวใจทีเดียวเพราะเห็นด้วยตาท่านรักธุดงควัตเพราะเห็นคุณค่าจากธุดงท่านได้หลุดพ้นไปนี้จากธุดงควัตอยู่ในป่าท่านก็ได้รับความลำบากลำบนและฆ่ากิเลสให้ตายในป่าท่านก็เห็นคุณค่าของการอยู่ป่าหันจังหันไม่รู้กี่วันถึงจะได้มีกับวันท่านก็พอใจฉันและตัวปลิวเวลาเดินจงกรมท่านว่าเพราะไม่มีอาหารมีแต่ข้าวจะไปอิ่มยังไงอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยอาหารผสมกันนี่ต่างกันอยู่มากผมก็เคยอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยมีกับผิดกันอยู่มากทีเดียวเราก็ยอมรับท่านเนี่ยธุดงควัตไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเนสัชชิธุดงย้อนแล้วแต่เป็นเครื่องชำระกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินของผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยเจตนาหวังหลุดพ้นจริงๆและยึดธุดงควัตเป็นชีวิตจิตใจเป็นทางดำเนินจริงๆจึงไม่ถือทุดงนั้นจึงไม่เห็นทุดงนั้นว่าเป็นของคือเป็นของล่าสมัยดังสมัยที่กิเลสมันพอกหัวใจคนให้ลืมตัวให้หัวใจพระให้ลืมตัวเท่านั้นจึงจะพูดอย่างนั้นออกมาได้และมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ ถ้าเป็นคนเป็นพระที่ยังรู้จักดีจักชั่วรู้จักความเป็นพระของตนอยู่แล้วจะตำหนิธุดงค์เหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกด้วยกิเลสประเภทต่างๆโดยการสั่งสมเพราะโกวาทของท่านไม่มีธุดงควัตนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้สำเร็จขึ้นมาจะเพราะธุดงนี้ทั้งนั้นมีองค์ใดที่ไปหาสำเร็จอยู่ในตลาดอย่างสมัยทุกวันนี้เขาว่าเทศบาล1เทศบาล2มีที่ไหนมีแต่สำเร็จอยู่ในป่าในเขานี่เป็นธุดงควัตหรือไม่ฟังดิท่านดำเนินตามธุดงหรือไม่ในป่านั้นเขาลูกนี้ถ้ำนั้นเงื่อมผานี้ด้วยการฉันคนเดียวหรืออดบ้างอิ่มบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ธุดงเป็นเครื่องกำกับท่านทั้งนั้นนั่นเราดูดิแล้วการพิจารณาการภาวนาของผู้มีธุดงค์กำกับย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามจิตใจก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมเป็นไปด้วยความสงบง่ายกว่าคนที่มีธุดงค์ควัตเพราะฉะนั้นธุดงค์ควัตจึงสมกับนามที่ท่านแปลไว้ว่าเป็นเครื่องชำระกิเลสธุดงค์ควัตธุดงค์ควัตเป็นเครื่องชำระกิเลสกิเลสที่เกี่ยวกับธุดงค์จะต้องชำระไม่มีอะไรบ้างมันเต็มหัวใจของเราเอ๊ะธรรมะที่จะแก้ด้วยที่อำนาจของธุดงควัตจึงต้องมีด้วยกันมีแบบแผนเหล่านี้ต้องมีครูมีอาจารย์พาดำเนินเช่นอยู่ลุกขมูลล้มไม้อยู่ลุกขมูลล้มไม้กับอยู่ที่มุงบังที่มุงที่บังต่างกันนี่ก็เคยอยู่เพราะเป็นความเปรียวเมื่อมันเปรียวแล้วย่อมจิตย่อมกลัวเพราะเป็นภัยง่ายกว่าอยู่ในที่มุงที่บังถ้าพูดถึงความเป็นภัยใจต้องระมัดระวังใจมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อยู่ลุกขมูลคืออยู่โคนต้นไม้เท่านั้นทีนี้เมื่อใจมันมีความระแวงระวังอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีสติย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระแวงระวังถึงยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามจนกระทั่งหลับจะไม่ปราศจากสติเพราะกลัวเผลอตัวแล้วเสียท่าหากเกิดอันตรายอย่างไรขึ้นมานี่ธุดงควัตข้อนี้มีความจำเป็นอย่างไรกับจิตใจของพวกเราทั้งหลายฟังให้ดีนะไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยตัวเองเข้าโดยลำดับไม่ได้นอนใจเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์ขวนขนวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งที่พ่อคุณกิเลสทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายอยู่กันเวลานี้นี่อย่าเข้าใจว่าการอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่
เหมาะสมดีแล้วดังที่โลกเขานิยมชมเชยว่าวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นสำนักที่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอันดีงามสงบเสงี่ยมเจียมตัวมองดูพระเนตรองค์ใดก็สวยงามสวยงามจริงในสิ่งที่สวยงามแต่สิ่งที่ไม่สวยงามซึ่งตัวเราเองก็ยังมองไม่เห็นอย่าว่าแต่คนอื่นมองไม่เห็นเลยนั้นยังมีอยู่แยะภายในหัวใจของเราที่ไม่ได้ยังไม่ได้ชำระด้วยทุดงดังกล่าวมาเหล่านี้มีอยู่มากมายในหัวใจนี้ให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกเอาไว้ในข้อนี้เ ท่าในป่าในเขาลึกเข้าไปเท่าไรน่ากลัวอันตรายเท่าไรจิตของเรายิ่งเด่นยิ่งเด่นยิ่งเด่นเพราะความระมัดระวังตนมีมากสติก็มีมากเมื่อสติมีแล้วปัญญาทำไมจะไม่เกิดขอให้มีสติเป็นพื้นฐานเถิดปัญญาจะเกิดขึ้นโดยลำดับกำดานั่นแหละนี่ก็เป็นทุดงนั่นแหละเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราโดยลำดับเนสัชชิคือไม่นอนก็เพื่ออะไรไม่นอนก็เพื่อจะทำความเพียรอยู่อิริยาบถ3ยืนเดินนั่งภาวนาเวลาจำเป็นเขาจริงๆก็เพราะไม่ได้นอนมันก็ต้องค้นคว้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่จริงต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยพาดำเนินไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปสุดท้ายภายหลังมีตั้งแต่ลูกศิษย์ลูกหาเก่งๆก้างๆเลยลักษณะเป็นขายก่อนซื้อขายก่อนซื้อไปมากโดยลำดับลำดานี่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตนและวงทุดงกรรมฐานไปโดยลำดับลำดาให้พากันคิดไว้ในข้อเหล่านี้ ยังไงก็ตามในเวลาเช่นนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้อย่าสนใจกับสิ่งใดผู้ใดมากกว่าการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจให้จิตใจของเราเด่นขึ้นด้วยสมาธิเด่นขึ้นด้วยปัญญาตามขั้นแห่งสมาธิและปัญญาขั้นนั้นๆแล้วจะได้เห็นคำที่ท่านสอนไว้อันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้วันเห็นเลยคืออะไรคือภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากที่สุดเพียงเราจะมาคิดมาคาดเอาเฉยจะไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้เรื่องได้ราวส่วนสุตตมยปัญญาเล่าพอที่จะคาดคะเนเอาได้คือได้เกิดสติปัญญาและรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้ใดพูดหรือเสียงมาจากที่ไหนก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังขึ้นมาเกิดสติได้สติปัญญาขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าภาว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดสติปัญญาขึ้นมานี่แต่คำว่าภาวนามยปัญญานั้นดีไม่ดีในวงศาสนาของเรานี่แหละผู้เรียนศาสนาเรียนธรรมะของพระเจ้าอยู่นี่แหละจะไม่ยอมเชื่อภาวนามยปัญญาว่าเป็นของเกิดได้มีได้อย่างไรเพราะตนไม่เคยได้ภาวนาจนถึงเกิดผลคือภาวนามยปัญญาประจักษ์กับใจก็ไม่ทราบว่าจะเอาความเชื่อทำข้อนี้มาจากไหนนอกจากจะประกาศไปด้วยความไม่เชื่อของตนว่าเป็นของไม่จริงไปเท่านั้นหรือไม่สนใจเพราะความไม่เชื่อแม้จะไม่ประกาศให้ผู้ใดฟังก็ตามว่าอันนี้เป็นโมฆะหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความไม่มีความสนใจที่จะทำภาวนาให้เห็นธรรมข้อนี้เกิดขึ้นประจักษ์ใจนี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมากมีผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งอกตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเท่านั้นจะปรากฏปัญญาที่เกิดขึ้นที่วายปัญญาที่ใจเพราะภาวนามยปัญญานี้ไม่เหมือนปัญญาใดทั้งนั้นไม่เหมือนสุตตมยปัญญาไม่เหมือนจินตามยปัญญาเป็นหลักธรรมชาติเป็นใหญ่ในตัวเองด้วยคำว่าภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นนี่จึงเป็นภาวนาที่จึงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจาก

ภาวนาโดยแท้หรือจึงเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้เมื่อได้เจอเข้าเห็นเข้าแล้วก็จะรู้เองยอมรับเองและจะเริ่มยอมรับไปโดยลำดับลำดาเพราะเชื่อความสามารถของสติปัญญาที่เกิดขึ้นโดยลำดับลำดานี้และในขณะที่สติปัญญานี้เกิดในลำดับลำดามีความแก่กล้าไปโดยลำดับแล้วสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันในระยะนั้นๆ นี่ยิ่งจะเห็นความชัดเจนความเชื่อในศาสนาเชื่อในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินไปสดๆร้อนๆด้วยวิธีการปราบกิเลสอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนั่นนี่ละเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ไม่มีใครจะไปสอนก็ไม่ได้ขั้นนี้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการอบรมอยู่เสมอเริ่มตั้งแรกตั้งแต่สมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือสมาธิเป็นกำลังเป็นพื้นฐานที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วคิดค้นด้วยปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่พิจารณาอาการใดก็ตามในสกลกายของเราหรือนอกสกลกายเราเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมโดยทางสติปัญญาแล้วเป็นธรรมด้วยกันนับตั้งแต่เจสาโลมานขาทันตาตะโจเข้าไปถึงอวัยวะภายในทุกชิ้นทุกส่วนมันเป็นยังไงนี่เรียกว่าเริ่มปัญญาพิจารณาไปเข้าถึงภายในขยายออกมาภายนอกตลอดทั่วถึงด้วยการพินิจพิจารณาแยบคายให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ในสกุลกายทั้งภายนอกภายในนี้จิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือมีสมาธิเป็นต้นทุนย่อมไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเพราะอิ่มตัวเมื่อนำจิตที่อิ่มตัวด้วยสมาธินี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาโดยมีการบังคับกันทางสติให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพราะในขั้นเริ่มแรกนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาว่าจะสามารถอย่างไรบ้างทั้งยังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วการฆ่ากิเลสด้วยปัญญานั้นฆ่าอย่างไรไม่เห็นคุณค่าทั้งสองอย่างจึงต้องได้ถูกบังคับกันต่อเมื่อได้ถูกบังคับกันไปเรื่อยๆจิตก็ย่อมจะรู้จะเห็นโดยทางปัญญาและเริ่มรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่จะเริ่มสนใจว่าปัญญานี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อฆ่ากิเลสสังหารกิเลสซึ่งอยู่ในฉากเดียวกันคือจิตใจดวงเดียวกันนี้เนี่ยเริ่มทราบชัดประเดิมดับนี่ที่เรียกว่าปัญญาเริ่มคิดเริ่มไหวตัวเริ่มเกิดนะพอเกิดขึ้นเรื่อยๆผลปรากฏขึ้นเรื่อยๆเหตุคือปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยค้นคิดสิ่งที่เป็นฆ่ากิเลสให้เห็นให้เจอขึ้นมาเรื่อยๆสังหารกันไปเมื่อปัญญาเริ่มไหวตัวกิเลสก็เริ่มวุ่นวายนี่แหละภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวตั้งแต่ขั้นนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปเลยจนมีความเชื่อมีความมั่นใจในปัญญาที่จะฆ่ากิเลสทุกประเภทตั้งแต่กิเลสประเภทหยาบถึงประเภทละเอียดสุดด้วยปัญญาตั้งแต่ประเภทนี้ขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหละคือนี่ปัญญาจะไว้ตัวจนลืมตัวคือลืมพักผ่อนท่านก็บอกไว้แต่ผู้ปฏิบัติมักจะลืมเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นเป็นไปด้วยความสดร้อนสัมปยัตท่านบอกไว้ว่าที่จิตที่ควรพักผ่อนจิตเวลามีความเวลาพิจารณามากๆย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักจิตในสมาธิภาวนาเสียท่านว่าอย่างนี้มีในปริยัติท่านบอกไว้เมื่อมีกำลังแล้วถึงออกสู่แนวรบคือพิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไปนี่เป็นความที่เหมาะสมพอดีพองามแต่จิตมักจะเห็นความทุกข์สดร้อนๆในการฆ่ากิเลสของตนนั้นเป็นงานอันสำคัญยิ่งกว่าการจะพักผ่อนเสียเพราะฉะนั้นจิตจึงมักจะเตลิดเปิดเปิงถึงกับได้รับความทุกข์
มากเป็นบางเวลาเพราะงานของจิตไม่หยุดก็มีนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะไม่เจอที่ไหนจะไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับการภาวนากับนักภาวนาทั้งหลายและปัญญาเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจไม่มีปัญญาใดจะสามารถเป็นปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถสังหารได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละถึงจะหยุดได้คำว่าภาวนามยปัญญานี้ถึงจะยุติตัวลงไปด้วยหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้สิ้นกิเลสส่วนมากจึงต้องขึ้นด้วยจิตตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเว้นท่านผู้ที่เป็นทิพปาพิญญาเสียซึ่งก็เป็นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาเหมือนกันแต่รวดเร็วและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ได้สั่งสมตัวให้ก้าวเดินไปเป็นลำดับลำดาเหมือนผู้ดำเนินธรรมดาทั้งหลายเรียกว่าผู้ดันทาปิญญาคือผู้รู้ช้าแล้วเดินอย่างเต็มภูมิเต็มสติกำลังของตัวเองทุกระยะทุกวรรคทุกตอนเห็นไปหมดรู้ไปหมดเรียกว่าเรียงทางลำดับลำดากันไปได้ในสายทางที่จิตก้าวเดินไปแต่ภาวนาเอาแต่จิตที่เป็นทิพปิญญานั้นแม้จะเป็นภาวนามยปัญญาก็รวดเร็วถ้าจะว่าเอามาเรียงอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกทั้งที่ท่านก็ไปตามแถวนี่แหละหากไปเพราะความรวดเร็วของจิตต่างกันอย่างนี้นี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้เราเห็นแต่อยู่ในคัมภีร์เพราะเราไม่สนใจนำมาใช้นำมาดำเนินจึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราดังที่ปรากฏในใจของสาวกทั้งหลายท่านผู้เป็นสนะของพวกเราธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้สดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เป็นธรรมชาติสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจสัตว์นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันวาระใดที่สิ่งใดทำงานสิ่งนั้นต้องทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตัวเองเมื่อไม่มีสิ่งที่คัดค้านต้านทานกันในระยะนี้กิเลสมันต้านทานธรรมมันจึงก้าวเดินออกด้วยความสะดวกสบายทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของจิตที่เคลื่อนไหวเราไม่มีสติปัญญาต้านทานมันเราจึงยอมแพ้ความแพ้กิเลสเป็นของดีเมื่อไหร่แม้แต่เขาเล่นกีฬาแพ้กันเขายังฮะเป็นทุกข์ไม่ใช่น้อยการต่อสู้กับกิเลสมีแต่ความแพ้เราไม่อายตัวเองบ้างเหรอผู้ปฏิบัติทั้งหลายการภาวนาต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆสอนจิตใจของตนเพียงสักแต่ว่าทำไปตามหน้าที่อะไรๆขนบประเพณีเฉยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกะให้นั่นเองกำหนดให้เดินกำหนดให้ทำความเพียรนั่นเองไม่ใช่ทำกำหนดให้ทำถ้าเป็นทำกำหนดให้ทำแล้วสติสัมปัตถปัฏฐิยานั่นแหละคือสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นคือความเพียรตลอดกาลผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจิตไม่เคยมีความสงบเลยเราจะหาสาระอะไรจากคำว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะจิตไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสคำว่าสมาธิจิตก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเป็นเอาความสุขจากอะไรอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างที่เห็นกันนี้มันวิเศษวิโสอะไรหลับตื่นขึ้นมาแต่ละวันละวันเราเจออะไรทุกวันนี้เจอแต่ของที่เคยเจอแล้วทั้งนั้นไม่เห็นมีของใหม่ที่ไหนพอจะตื่นเต้นเพลินไปกับมันนี่ก็มีแต่อุ่นของเก่ามากินกันตลอดกินสิ่งเป็นเดนคืออารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเดนตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่านี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือธรรมารมณ์ทั้งหลายก็ของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันใหม่สำหรับคนที่โง่เขลาบ่

นั่นแหละจิตที่มีกำลังมีกำลังตรงนั้นแหละเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นภายในจิตใจสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นแหละนั่นเกิดขึ้นตราท่านว่าสมุทัยสมุทัยคืออะไรกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาแน่มันคิดไปเรื่องกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหามันคิดไปเรื่องนี่แหละท่านว่าสมุทัยเสื่อยที่ดังเสื่อยที่ดังคืออะไรอะไรนี่หลักใหญ่ก็คือกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาแล้วที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆในหัวใจของเราตลอดเวลาก็คือกามตัณหาราคะตัณหาเนี่ยสำคัญมากทีเดียวไม่มีคำว่าเข็ดบัลลาไม่มีคำว่าของเก่าไม่มีคำว่าเป็นเดินไปแล้วไม่เอี่ยมตลอดเจอเมื่อไรเป็นติดได้ยินเมื่อไรเป็นติดสัมผัสเมื่อไรเป็นติดไม่มีวันจืดจางนี่จึงว่าเป็นรสที่สำคัญมากของวัฏจักรรสของวัฏจักรมันกล่อมได้สนิทจริงๆถ้าไม่มีธรรมเข้าไปเหยียบย่ำทลายไม่มีธรรมเข้าไปแยกธาตุกันแยกตัวออกได้จากสิ่งเหล่านี้เลยจนกี่กับกี่กันก็อยู่นั่นแหละหาประมาณไม่ได้หาเวลาไม่ได้เลยนะมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่ไหนถ้าไม่เอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยความภาคเพียรของเราแล้วจะไม่เห็นต้นเห็นตายของสิ่งเหล่านี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และกล่อมหัวใจเราอยู่นานเท่าไหร่แล้วแล้วมีวันไหนปรากฏยิบยับเหมือนแสงหิ่งห้อยว่าอิ่มตัวพอตัวแล้วหรือเข็ดแล้วมีไหมมันไม่มีถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปจับเริ่มตั้งแต่จิตให้พอสงบตัวเข้าไปเป็นสมาธินี่ครับจะพอทรงตัวได้บ้างไม่ปวดแสบจนเกินเนื้อเกินตัวจนลืมเนื้อลืมตัวธรรมดาของจิตที่ไม่มีสมาธิเลยนี่ย่อมปวดแสบตัวเองตลอดเวลาเผาผลาญตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนส่วนมากมักจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้นะเรื่องราคะตัณหาเพราะอันนี้รุนแรงมากในโลกอันนี้จมเพราะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเราจะเห็นได้ในจิตของขั้นพระอนาคามีที่สิ้นจากนี้ไปแล้วมันก็เหมือนบ้านล้างอันนี้เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่มาเกิดนี้เพราะมันไม่มีอะไรรุนแรงอันนี้รุนแรงมากที่สุดถ้ากล่อมก็กล่อมได้สนิทติดหัวใจไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นภัยเท่าแก่จนจะตายก็ตายตั้งแต่ธาตุขันธ์ตัวกิเลสตัวนั้นมันไม่ยอมอ่อนตัวของมันลงไปเลยนะถ้าไม่ฆ่ามันด้วยสติปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่เนี่ยเครื่องมันกล่อมใจถ้าได้สมาธิพอสงบตัวแล้วก็พอจะยับยั้งเลยบ้างละนี่จากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาเอามีทุนแล้วถ้าลงมีความสงบเย็นใจได้แล้วนั่นละมีทุนนะที่นี่อาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยการที่นี่พิจารณาเราทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันพาฉุดพาลากไปนี่ทุกข์มากยิ่งกว่านี้เราทุกข์เพราะการบังคับจิตใจให้พิจารณาทางด้านปัญญานี่จะทุกข์ขนาดไหนเมื่อมีความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่จำให้ดีตรงนี้เอาให้ได้ให้สงบถ้าไม่สงบแล้วจะไม่เห็นโทษของธรรมชาติที่ว่านี้จนกระทั่งกับใดกันใดก็ตามเถอะไม่มีความหมายทั้งนั้นหลวงพ่อใจตรงนี้จะต้องถูกถีบถูกเตะถูกยันอยู่ตลอดเท้าอยู่ตลอดด้วยวิเลตตัณหาอันนี้แหละพาให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดจะตายเกิดที่ไหนในจิตนี้แหละมันกิ้งไปกิ้งมาเหมือนฟุตบอลนั่นพออันนี้มันผ่านไปแล้วได้เท่านั้นน่ะจิตนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดมีดึงดูดก็ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองนั่นเรียกว่าอภิชฌาคือดึงดูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นหมดไปแล้วหมดปัญหาเช่นราคะตัณหาไม่ได้ไปดึงดูดกับสิ่งใดอีกแล้วจะมีความดึงดูดอยู่เฉพาะลำพังตัวเองคือพอใจในจิตของตัวพอใจในความเป็นอยู่ของตัวคือจิตดวงเดียวนั้นเท่านั้นดื่มดูดดื่มอยู่นั้นพอใจอยู่นั้นนั่นถ้าว่าดูดก็ดูดอยู่เนี่ยเพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาสืบต่อให้ดูดต่อไปให้ดึงดูดต่อไปให้ซึมซาบต่อไปไม่มีมีเท่านั้นอย่างพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วท่านไปเกิดในพรหมโลก5ชั้นคือสุทธาวาส5ชั้นอวิหาตปาเสือสาเสือสีอกนิฐาคือเลื่อนระดับของจิตไปเป็นลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็เริ่มเพราะมันจะสุกไปเรื่อยๆนะเมื่อมันพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าจะไม่สุก

จะเป็นอื่นไม่มีนี่ก็จะสุขเมื่อแก่เต็มที่ควรจะสุขได้แล้วนั่นน่ะจิตที่ควรจะสุขได้โดยลำพังตนเองก็คือจิตพระอนาคามีท่านจึงไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายในตัวเองนั่นหากการหากรองกันอยู่ในตัวนั่นเองแล้วแก่ไปในตัวแก่ไปในตัวแล้วผ่านพ้นไปก่อนนั้นไปจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยเอาที่จิตถ้ามันเป็นแล้วทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่เป็นด้นมาพูดไม่ได้นะธรรมชาตินี้นะมันเป็นในเจ้าของมันก็รู้เท่านั้นเองธรรมมูลเจ้าไม่ใช่ธรรมโกหกขอให้สัมผัสเข้าไปเถิดท่านว่าสันทิฏฐิโกพอเจอตรงไหนแล้วจะยอมรับพุทธเจ้าทันทีทันทียกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของพระอนาคามีนี่แหละคือทำได้ระดับแล้วที่จะหลุดพ้นโดยสายเดียวเท่านั้นนี่ได้ระดับแล้วถ้าเป็นสอบก็ 50% ขึ้นไปแล้วเอาละที่นี่เริ่มหมุนตัวไปเรื่อยๆถ้าในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเริ่มหมุนตัวแล้วเริ่มหมุนตัวค่าธรรมชาตินี้ได้แล้วคุณง่ายๆนะถ้าพ้นจากนี้ไปเวลาตายทั้งที่ยังไม่สิ้นก็จิตอันนี้ได้ระดับแล้วได้ระดับได้เป็นตัวของตัวแล้วที่จะต้องหมุนไปโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติจนถึงพระนิพพานพูดยังไงเป็นเองแล้วไม่มีอะไรดึงดูดดึงดูดเฉพาะตัวเองไม่ไปดึงดูดกับอะไรดึงดูดกับตัวเองพอใจในความเป็นตัวเองพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแหละคือพอใจในความเป็นตัวเองอยู่อย่างละเอียดแล้วจะทราบได้ก็เวลามันกำจัดกันได้แล้วนั่นทีนี้มันหมดไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดนะตอนที่ดึงดูดตัวเองอยู่โดยเฉพาะคือหมายความเหมือนกับว่ามีรสมีชาติอยู่ในโดยสมมติแทรกอยู่นั้นอย่างละเอียดนะพอธรรมชาตินั้นกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีคำว่ารสชาติของสมมติที่เข้าไปเจือปนในจิตนั้นเลยก็เป็นบรมสุขล้วนๆพานังปรมังสุขดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหละปรมังสุขขังจะเป็นอะไรไปรู้ทั้งที่ยังไม่ตายมันใครจะไปก่อนนิพพานเวลาตายอย่างเดียวผู้เจ้าสอนให้รู้ให้เห็นในเวลายังมีชีวิตอยู่นี่องนั้นบรรลุที่นั่นองนั้นบรรลุอยู่ในนั่นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเขาลูกนั้นนั้นมีแต่บรรลุเป็นทั้งที่เป็นอยู่นั่นอันส่วนนั้นเป็นผลพลอยได้ต่างหากที่ได้ชั้นได้ภูมิไปแล้วอย่างพระอนาคามีท่านก็สิ้นไปเสียแล้วจึงค่อยผ่านไปทีหลังนี้ไปได้นิพพานในวาระต่อไปอันนั้นเป็นผลพลอยได้เราควรจะให้มันได้ในนี้ให้เห็นชัดประจักษ์ตาของเรานี่สิมันเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงความสิ้นที่เหลือเป็นยังไงพระพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่ปฏิบัติให้เห็นตามนี้ลองดูสิทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าศาสนาอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่วะเพราะศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆพุทธเจ้าเอกจริงๆด้วยภาคปฏิบัติเอกจริงๆด้วยสาวกตามเป็นพยานได้เลยสาวกทุกองค์ยอมรับพุทธเจ้า 100% 100% เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานพุทธเจ้าทั้งนั้นจากอะไรจากอริยสัจ4นั่นทุกสมุทัยรวมมรรคนี่เป็นเครื่องกลั่นกรองให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนามีเต็มสมบูรณ์อริยสัจ4นี่หลุดพ้นไปในจากจุดนี้นะยอมรับพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอริยสัจไว้ซะเองสาวกทั้งหลายก็รู้ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรเป็นใครเป็นผู้สอนฟังสิธรรมจักรกัปปวัตตสูตรท่านสอนว่าอย่างไรสอนเพิ่มแต่ว่าทีนั่นน่ะพุทธเจ้าสอนท่านทรงรู้แล้วท่านถึงสอนนี่ว่าไงผู้นั้นก็ปฏิบัติตามในวงอริยสัจดูข้างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังอยู่ที่ไหนก็อยู่ในธรรมจักรท่านแสดงไว้นั่นนั่นท่านรู้แล้วท่านเอามาแสดงทีนี้สาวกทั้งหลายปฏิบัติไปรู้ตามนั้นยอมรับพุทธเจ้าท่านนี่ศาสนาเอกมีตนมีตัวมีเจ้าของจริงๆผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆที่ได้นำศาสนานี้มาประกาศอย่างแจ้งอย่างชัดด้วยความบริสุทธิ์ใจของธรรมจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ประกาศทุกชิ้นทุกอันเป็นสวัสดิ์คารธรรมแต่ไม่ชอบแล้วหมดนะล่าสมัยไปไหนทำอยู่ที่ไหนที่กล่าวเหล่านี้ทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเราใช่ไหมล่าสมัยไปไหนสมุทัยตัวเสนียดจันไรเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ทุกวันนี้การปัญหาวาสนาที่เพราะปัญหาอยู่ที่ไหนมันคิดอยู่ที่ใจใครของใครนั่นมันสุดร้อนอยู่ไหมสติปัญญาจิตตาความเพียรที่แสดงอยู่ตะกี้นี่เดี๋ยวนี้น่ะไปหามาจากไหนมาแสดงแล้วใครจะเป็นผู้รับทราบเรื่องของสติปัญญาและใครจะฟื้นสติปัญญาที่มีอยู่กับใจนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราผู้ฟังอยู่ฉันอยู่เวลานี้เขาสวดนอนใหม่ทำไมจะไม่ทันกันมันอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี่จะไปคิดให้กิเลสมันหลอกหัวเราะเราอยู่ทำไมว่าละเท่าว่าแก่แล้วว่าโง่เง่าเต่าตุนว่าอำนาจวาสนาน้อยบุคคลกิเลสมัน
บีบหัวใจทำไมไม่เห็นเจ้าของว่าวาสนาน้อยกิเลสมันมาบีบแล้วน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินกิเลสนี่ทำไมไม่เบื่อมันบ้างฮะอันนี้ไม่มีถ้าเวลาจะปฏิบัติตามอัตตามธรรมแล้วให้กิเลสมาหลอกต้มมาเรื่อยๆอำนาจวาสนาน้อยขี้เกียจขี้ค้านมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสยอมรับไปหมดมันใช้ได้หรือผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายนี่พูดจริงๆถ้าว่าจะโมโหมันก็โมโหนะทำเป็นของจริงฆ่าได้จริงฆ่ากิเลสมันทำไมเวลาพวกเรามาทรงอัดทรงธรรมมันจึงเป็นของปลอมไปหมดของหัวใจมันพาให้ปลอมธรรมก็เลยกลายเป็นของปลอมเงื้อเนื้ออยู่กับฟันไม่ลงเพราะมือไม่พาฟันมีดนี่จะคมกริบขนาดไหนก็กริบอยู่นั่นแหละมันไม่เห็นเป็นท่าเป็นทางอะไรเพราะคนเงื้อเนื้อไว้เฉยไม่ฟันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นวันโง่โง่ที่ทำไมทิ้งอยู่นั่นเนี่ยเหมือนอย่างเขาเก็บไว้ทุกวันนี่มันเป็นอะไรเรื่องปราบแล้วเราพูดเป็นข้อเทียบเทียมนี่ศีลสมาธิปัญญามีเท่าไหร่ก็อยู่นั่นแหละเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาฟาดฟันหันแหลกไม่ได้สำเร็จประโยชน์มาจากไหนมันเห็นว่าใจของดูเห็นอันนี้เท่านั้นแหละพอหมดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีความหมายยิ่งกว่าหัวใจดวงประเสริฐนี่ได้เด่นดวงขึ้นมาในตัวเองเนี่ยพอหมดเลยเนี่ยท่านว่าเมืองพออย่างนี้มันไม่พอมันหิวมันอยากมันจะตายเพราะความหิวความอยากกิเลสพาหิวกิเลสพาอยากกิเลสไม่มีเมืองพอแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับคนไหนที่ว่ามีความสุขเพราะความอยากอยากมากทุกมากเนี่ยอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากจึงไม่ทุกมีเท่านั้นกิเลสตัวพาให้อยากทำไม่ได้อยากถึงขั้นพอตัวแล้วพอตลอดเวลาอากาลิโกคืออะไรคือจิตดวงนี้พากันโต้จังใจนะมาอย่ามาขี้เกียจขี้ค้านหน่อนแออย่ามาถือทิฏฐิมานะอวดดีอวดฉลาดเพื่อทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆยามาขายในตลาดธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วกรรมฐานที่ได้ซ้ำขายเป็นที่น่าเกลียดที่สุดเลยเอาของเลวที่สุดมาอวดว่าเป็นของดีนี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆที่โลกถือกันทำท่านไม่ถือท่านต่อยทำท่านขยักขยั่งมากเราผู้ปฏิบัติธรรมยามเห็นดีในสิ่งนี้แล้วนำออกมาอวดนะไม่เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจึงต้องได้เก็บจึงต้องได้ชะได้ล้างได้ปราบปรามมันให้ชิ้นซากไปถ้าสิ่งเดียวนี้เป็นของดีผู้ทำนี้จะไม่มีในโลกเพราะทำสู้กิเลสไม่ได้ทำย่อมหมดไปในโลกแต่นี้ทำมีอยู่ในโลกเพราะทำนี้สู้กิเลสพระพุทธเจ้าเคยพาสู้มาแล้วเคยปราบกิเลสมาแล้วเลิศมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์นั่นกิเลสไม่ได้ปรากฏว่ามันเลิศนี่นะทำต่างหากเลิศให้ระวังให้ดีมันเร็วที่สุดนะยิ่งได้หัวแยบออกมาแม้แต่มันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็น่าอายเจ้าของแล้วนะไอ้เรื่องกิเลสอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดอวดนั้นอวดนี้น่ะมันมีตั้งแต่อวดลมอวดแรงมันไม่มีความจริงนะตัวเองนั่นก็เร็วๆมันอวดออกมาเมื่อไหร่ขณะมันแสดงขึ้นมานั่นน่ะตัวเร็วมันออกแล้วนั่นมันแสดงลวดลายอยู่ภายในตัวแล้วถ้ายิ่งมากกระจายกับหมู่กับเพื่อนแล้วนั่นแหละมันยิ่งมาขายตลาดมากที่สุดเลยไม่มีใครที่จะให้อภัยได้แล้วไอ้แบบนี้ให้พระกันจำไว้นะเรามาปฏิบัติธรรมอย่าให้ได้ปรากฏให้เห็นเอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตา นี่ยิ่งอยู่กับหมู่มีหมู่เพื่อนมากด้วยกันมันต้องได้ระวังร้อนระวังมากนะเพราะนี่มันมีครั้งกิเลสทั้งนั้นนะมาอยู่นี่ด้วยกันนะเราอยากมาเหมาเอาตัวว่าดีอย่างเดียวโดยรวมแรงๆว่าตัวเป็นพระตัวเป็นเนรฮะอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้นะกิเลสมันไม่ได้เสกสรรตั้นยออะไรหรอกว่าอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้ว่าเป็นพระเป็นเองเพราะกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นพระมันเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราเผลอเมื่อไรมันเป็นต่อยที่เลยล่ะถ้าเราเผลอมากก็ลำบากกาบสากกระจายไปให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากระบนทุลุทุเรศน่าสลดสังเวชไปจากเราพูดที่สำคัญตนมาเก่งมาเก่งแล้วเอานำธรรมชาตินี้ออกอวดนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันจะได้หอนิมานอันวิเศษวิโสมาจากไหนกิเลสฟังแต่ว่ากิเลสเป็นไรท่านกระแปรไปแล้วมันคือเครื่องเศร้าหมองมืดตื้อมันมืดอยู่ที่ไหนมันก็มืดอยู่ที่ใจมันไม่มีที่อยู่มันอยู่ที่ใจกิเลสมันไม่ไปอยู่ดินฟ้าอากาศมันไม่อยู่เราอยากสำคัญว่ากิเลสมันจะไปอยู่นั่นอยู่นี่นะมันอยู่ที่หัวใจบีบอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นอะไรจะมีก็ตามเป็นความสำคัญก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากพาให้สำคัญแล้วมันก็มาทุกข์อยู่ครับหัวใจเจ้าของเนี่ยว่ามันออกทั้งหมดจะไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วโล่งไปหมดเลยนั่นแหละที่นี่ทุกข์หรือสุขก็รู้เองรู้เองรู้เอง

การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้จะปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือจิตตภาวนาเฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เร่ร่อนๆฉวยนั่นฉวยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่ยิ่งไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้เนี่ยให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่จริงไม่จังจิตละเลาะแหละจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่ดิ้นรนปัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกวกเย็นเย็นจะเทินน้ำจะเทินบกถือเอาหลักเอาเกณฑ์อย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญธรรมท่านมาเลิศท่านมาประเสริฐก็ไม่สำคัญในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักธรรมหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจ แม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือธรรมถือวินัยตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของจิตจิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนาแม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังนิริโอตตัปปะมีประจําใจกลัวจะผิดทางเนี่ยผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างใดเป็นหลักใจนั้นถึงได้ผิดพลาดอยู่เสมอมาทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นภัยจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาะแว้งนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคอกอยู่กับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและสติปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นเลยมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้แต่อยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำออกจากหมู่จากเพื่อนหรือรับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริงๆเป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหมเย็นไหม
ถ้าใจไม่สงบก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างใดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็พอจะให้เกิดความร่มเย็นได้มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้สำหรับวัดนี้เราไม่ให้มีกิจการงานอันใดทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บำเพ็ญความภาคเพียรด้วยความสะดวกทุกเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมากีดขวางทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะเพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่เสาะแสวงหรือดำเนินทางด้านจิตตภาวนาให้พึงระมัดระวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียงกระเรือกบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นนะนี่ท่านสอนไว้แล้วในมหาขันธ์ก็มีให้ไปหาอยู่ในที่สงบสงัดสถานที่ขึ้นลงเช่นท่าน้ำเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพักหาพักในที่สงบสงัดนั่นแหละทำไมท่านจึงให้พักในที่สงัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รู้วิถีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกลู่นอกทางคิดในแง่ใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงบสงัดยังเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านจึงไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกทั้งนั้นในเวลาที่ควรเป็นข้าศึกต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบักขาดตอนเพราะกิเลสย่อมจะกว้านเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับจิตใจของผู้บำเพ็ญเพื่ออัตเพื่อธรรมท่านจึงสอนไม่ให้ยุ่งให้เกี่ยวให้หาอยู่ที่สงัดสงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมดาความอย่างสถานที่เราอยู่นี้เป็นที่สงัดก็จริงแต่หาที่สงัดยิ่งกว่านี้เข้าไปและที่เปรียวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปรียวสถานที่หน้าบาดเสียวหน้ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้ง่ายกว่าที่เราอยู่ธรรมดาเนี่ยท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวกในสันเล

เนกธรรมท่านแสดงไว้คำว่าสันเนกธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีอยู่สิบประการอภิชฌาคือความมักน้อยไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญนะและอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดพระเนนเพื่อนฝูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้เดียวเนี่ยวิเวกตาคือชอบสงัดวิเวกนะนี่หลักที่ท่านสอนผู้ท่านผ่านพ้นไปผ่านพ้นด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นก็พูดถึงเรื่องศีลกล่าวถึงศีลชมเชยในศีลด้วยความรักความชอบใจความใคร่ต่อการรักษาศีลและพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะย่อมไปจากอปิชตาความมักน้อยออกจากวิริยารัมภาการประกอบความภาคเพียรออกไปจากอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงพระเนนด้วยกันวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละเป็นถ้าว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างดีในครั้งพุทธกาลท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสำคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลยยิ่งกว่าทางเดินคือสันเลกธรรมนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวธรรมสิบประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะที่สนทนากันท่านเรียกกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังคือการสนทนาธรรมะกันตามกาลตามสมัยคือสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลกธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสำหรับสมณะเราและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคำว่าสมาธิจะไม่นอกเหนือจากธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลยความสงัดก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกลัวความหวาดเสียวย่อมมีสติจิตย่อมหันเข้าพึ่งธรรมตามธรรมดาของจิตจะเร่ร่อนๆเกาะนู่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัยแต่เวลาเข้าจนกรอกจนมุมในสถานที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวเช่นสัตว์ร้ายเป็นต้นจิตย่อมจะย้อนตัวเข้ามาสู่ภายในระลึกถึงธรรมมีสติธรรมเป็นสำคัญสติบังคับจิตใจเป็นตายก็ให้อยู่กับความรู้หรือจะมีธรรมบทใดเป็นเครื่องบริกรรมกำกับใจไม่ให้ส่งสายไปสู่ภายนอกเช่นอารมณ์ที่กลัวนั้นเป็นต้นจิตย่อมเข้าสู่ความสงบในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่กลัวตามธรรมดานิสัยของจิตย่อมจะออกชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือจิตตภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลยจะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามจิตจะสายแสไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นที่สงบเยือกเย็นกลับเป็นฆ่าศึกต่อตนได้เพ
พราะความคิดนั้นพาให้เป็นฆ่าศึกไม่ได้เป็นไปตามองค์ภาวนาดังที่ท่านสอนว่าสอนไว้ว่าให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวแล้วภาวนาดีคำว่าภาวนาดีคือมีสติดีอยู่กับตัวไม่ยอมให้ส่งไปเลยอะไรก็ตามยิ่งเป็นของน่ากลัวมากเพียงไรห้ามให้จิตคิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรมผู้อยู่ในภูมิวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสือของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็นตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นๆอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายจิตใจให้เกิดความกลัวความตกอกตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คำว่าพุทโธกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนักคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันนี่แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดีจากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวนั่นผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิตได้หลักได้เกณฑ์เป็นตัวของตัวแล้วแม้จะคิดออกไปสู่ภายนอกก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าหาญชาญชัยขึ้นอีกด้วยนั่นนี่แหละวิธีการแห่งการภาวนาท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆผู้ที่อ่านแต่ตำรับตำราไม่เคยได้ดำเนินเลยไม่ย่อมไม่ทราบคุณค่าแห่งการอยู่ป่าคุณค่าแห่งการแสดงไว้เหล่านี้ในธรรมเหล่านี้ไว้แต่เพียงจดจำมาเพียงเท่านั้นไม่ถึงใจแต่ผู้ได้นำธรรมเหล่านี้ออกปฏิบัติได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จนเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พื้นของจิตที่หาความสงบไม่ได้ก็ได้ความสงบมีความสงบได้ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาสักครู่นี้จิตไม่ยอมให้ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็ตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียว2กับคำบริกรรมเท่านั้นคำว่าอันเดียวคือผู้รู้2กับคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้มีเพียงเท่านี้อยู่ในป่าในรกไม่สนใจกับป่ากับรกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นคติแก่เพื่อนฝูงในปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าการทำอย่างนี้สามารถกำจัดความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับตัวเองแล้วนี่อันดับที่สองจิตที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนคลาดออกไปสู่อารมณ์ใดทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดกิเลสแล้วนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆในสถานที่น่ากลัวอันดับที่3เมื่อจิตก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วย่อมจะไม่ถืออารมณ์ทั้ง2อย่างที่กล่าวมาผ่านมานี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องทำงานแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ของเราจนหาที่กลัวไม่ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในปฏิปทาว่าเช่นสัตว์เสือเป็นต้น
กลัวอะไรมันค้นหาสิ่งที่น่ากลัวในตัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นมีอะไรตั้งแต่ผมของมันโอ้ตั้งแต่ขนของมันหนังของมันหูของมันตาของมันจมูกของมันเขี้ยวของมันถึงภายในของมันทุกอวัยวะจนกระทั่งถึงหางของมันหมดทุกชิ้นทุกอันมันมีแต่ธาตุมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟถ้าว่าขนก็สักแต่ว่าขนไม่มีความหมายอันใดที่จะน่ากลัวตัวของมันขนของมันเองตัวขนเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่ทำให้ผู้อื่นผู้ใดหวาดกลัวต่อขนของมันอวัยวะอื่นๆก็ไม่ทราบความหมายของตัวเช่นเดียวกันและไม่มีความหมายกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมุติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือของจิตดวงที่ครองร่างของสัตว์นั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเรานี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี้อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี้เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จนกระทั่งถึงวันตายก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจคือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลยนะนี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันก็ไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสัตว์ของเรามันก็อันเดียวกันนั่นเมื่อเทียบกันเขาแล้วน่ากลัวที่ตรงไหนถ้ากลัวกระดูกสัตว์ร้ายก็ต้องกลัวกระดูกของเราด้วยสิเพราะเป็นอันเดียวกันขนก็ดีอวัยวะของสัตว์ร้ายกับของเราไม่เห็นมีอะไรแตกกันเอามาเทียบกันทำไมจึงไปกลัวในสิ่งอย่างนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้มีแต่ความหมายความหลอกลวงตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นเองมาดูของตัวเองไม่กลัวมีหนำซ้ำยังรักยังสงวนยังยึดยังถือนี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสำคัญแล้วก็ไปเกิดความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงตนเองนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วจะเอาอะไรมากลัวนั่นนอกจากนั้นจิตที่ก้าวเข้าไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทั่งถึงความว่างเปล่านะพอปรุงแพร่ขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาพอปรุงแพบขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็ตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายในจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับเขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอนู่นแล้วก็หลงอยู่ที่จอนั้นเสียว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมันก็อย่างที่กล่าวนี่แหละมันออกไปจากฟิล์มอันนี้ฉายออกไปนั้นอันนี้ก็ออกไปจากฟิล์มภายในจิตใจของเราเมื่อมีสติแล้วย่อมรู้ทันพอปรากฏภาพขึ้นมาเท่านั้นภาพนั้นก็ดับไปรู้ทั้งเวลาปรากฏขึ้นมาว่าภาพนี้ออกไปจากใจไม่ใช่ออกไปจากไหนไม่ใช่มาจากที่ใดและดับลงก็แล้วก็หายไปที่ใจไม่มีจากที่ไหนนี่เป็นประเภทหนึ่งพอปรากฏภาพขึ้นมามันยังไม่ได้แยกว่าธาตุว่าขันธ์เป็นอะไรมันดับไปพร้อมๆกันเพราะอำนาจแห่งความรวดเร็วของสติปัญญาที่รู้เท่าทันนี่การพิจารณาในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นถึงวิปัสสนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อจิตตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของตัวเองคุณค่าของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไปถึงคราวจนกรอกจนมุมและถึงสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการผลต้องการความสัตย์จริงอยู่แล้วทำไมจะไม่หมุนเข้าสู่ความจริงเล่าเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงแล้วย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดทั่วถึงหายความกลัวและจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกำลังวังชาขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวเปลี่ยวนะเป็นอย่างนี้เองนี่แหละการบำเพ็ญหากว่าเราไม่ได้ไปทดสอบ
ไม่ได้ไปดำเนินดังที่ท่านสอนไว้เราจะไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้เลยก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอยู่ป่าก็อยู่ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดเพราะจิตมันด้านจิตมันไม่ยอมรับความจริงเมื่อได้ไปอยู่ได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาดังที่ว่านี้แล้วจิตจะช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่เคยคิดจะคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่จิตที่ไม่เคยฉลาดจะฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญในการพิจารณาขอให้ทุกท่านได้จดจำเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถอะเรื่องความตายนั่นน่ะไม่อย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี้เป็นก้อนเป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเราเพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการของมันแล้วก็สลายตัวไปนี้เท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี้รวมตัวแล้วมีจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นแล้วยึดเป็นเจ้าของยึดเป็นตัวการเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของตนทั้งๆที่อยู่ในร่างของเรานี้มันก็คือธาตุอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปสลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอันเดิมของมันนะแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะเท่านั้นเองไม่เห็นว่าเป็นดินชัดเจนเหมือนที่มันเป็นดินอยู่แล้วเท่านั้นแต่ก็เป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำนั่นแหละจิตก็ถอนตัวออกมาแล้วไปสู่ปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาอย่างนั้นแหละไปอาศัยอย่างนั้นแล้วตายไปหรือว่าตายแล้วเกิดแล้วตายมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในวัฏฏวนไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยเราตื่นเต้นอะไรกับความเกิดความตายเราหวังอะไรในเรื่องความเกิดความตายมันมีเต็มโลกเต็มมงสารเต็มท่านเต็มเราอยู่ด้วยกันบกพร่องที่ตรงไหนสงสัยที่ตรงไหนถึงได้นอนใจนอนจมไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนียดจันไรแต่ตัวของตัวเองเพราะความโง่เขลาสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็แบกธาตุแบกขันธ์ภราหเวปัญจขันธาเป็นกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหนทุกถึงขนาดที่ทนไม่ได้ต้องแตกกระจายไปนั่นเองน่ะดูสิเกิดก็ทุกแสนสาหัสแต่เรามองข้ามกันยินดีตั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างเกิดผู้หญิงบ้างดีอกดีใจผู้ที่เล็ดรอดออกมาจากช่องแคบๆสลบสลายบางรายตายในท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมาแล้วตายก็มีไม่ทุกข์มันจะตายเหรอพิจารณาสิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในท้องก็กองทุกข์นอนจมอยู่ในท้องแม่กี่เดือนเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ถ้าเจ้าของไม่รับทราบคือเจ้าของจำไม่ได้ว่าความทุกข์มีมากน้อยเพียงไรดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี้คือตัวทุกข์ที่นอนอยู่ในท้องแม่นั่นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพิจารณาสินี่แหละเรื่องกองทุกข์อะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิดนี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจที่ได้รู้ได้เห็นอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ก่อนก็ได้ดูตามตำรับตำราว่าการเกิดเป็นอย่างนั้นการเกิดเป็นนี้ธนวัชชาติปิดุขาชราปิดุขามานำปิดุขังในธรรมจักรวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่เรื่องล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ในธาตุในขันธ์นี้เท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าภูเขาเป็นทุกข์ต้นไม้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศเป็นทุกข์น้ำเป็นทุกข์ลมเป็นทุกข์ท่านบอกว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ขันธ์นี้ใครพาให้มันเป็นทุกข์ก็คือหัวใจดวงหลงๆนั่นเองพาให้เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จริงแยกลงไปตามหลักอริยสัจจริงๆแล้วดินมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำทุกข์ที่ตรงไหนลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำเต็มแผ่นดินลมเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงนั่นแหละเป
เป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี่เองด้วยการพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาให้ด้วยความทราบชัดว่านั้นเป็นดินนี้เป็นน้ำนั้นเป็นลมนี้เป็นไฟแข้งขาอวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเองความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นจมูกเป็นตาเป็นหูอะไรอะไรไม่ได้มีความสำคัญในตนไม่มีความหมายในตนมีแต่ใจไปให้ความหมายทั้งนั้นและใจก็เป็นผู้หลงอยู่เต็มหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เขาพิจารณาทางด้านจิตใจไม่สอนที่อื่นจะสอนอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สอนให้มันเป็นอะไรนอกจากสอนตัวใจดวงใจดวงมันรุ่มหลงนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในดินในน้ำในลมในไฟที่สำคัญว่าเป็นตนของผมนี้ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่ยึดไม่ถือกับสิ่งใดนั่นถอนเข้ามาถอนเข้ามาซึ่งดังที่ได้กล่าวแล้วทุกครั้งก็ได้ว่าการพิจารณารูปขันธ์พิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพื่อจะเห็นความจริงของมันทุกข์จริงๆมันอะไรเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นข้าศึกต่อเรามันเป็นทุกข์ต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่ทุกขเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับกองทุกข์มากน้อยภายในขันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยจิตตภาวนาแล้วว่านะกายก็สักแต่ว่ากายนั่นสติปัฏฐาน4ท่านว่าไว้คำว่ากายสักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวกายเองก็เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นกายตัวกายเองมันไม่ได้ว่ามันเป็นกายมันสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟเราก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายของตัวไหมแล้วความร้อนนั้นรู้ความหมายของตัวไหมไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมพันธ์มันต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้ชิดกับไฟมันก็ไหม้เอาบ้างร้อนบ้างนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อนไม่ใช่ตัวใดจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเอ็นกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนมันมีอยู่มาตั้งแต่วันเกิดมันไม่นิยมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่นิยมว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันน่ะเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกข์เองที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจก็ไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นทุกข์และไม่ได้สำคัญว่าตนไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ใดมันนักมีแต่ความสำคัญนั่นหมายของใจนี้ต่างหากไปหลงไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์แล้วก็มาเผาเจ้าของผู้ลุ่มหลงนี่แหละเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นะกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นสภาวะธรรมต่างๆก็เป็นสภาวะธรรมตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแล้วต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันนี่จิตเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึงเราพิจารณารอบเป็นการเป็นเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคืออะไรคือรู้แจ้งแทงทะลุปล่อยฟ้าวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นวิมุตติหลุดพ้นจริงๆภายในจิตใจเช่นจิตพระอรหันต์นั่นจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่านล่มจมไปเพราะทุกขเวทนาเหยียบย่ำทำลายนี้ไม่มีทางเป็นอฐานะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ให้ขาดเกลนออกจากความเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าพระอรหันต์ตายในอิริยาบถใดก็ตายเถอะก็คือพระอรหันต์นั่นเองไม่มีความล่มจมกับความสลายไปแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้ในอิริยาบถใดๆเลยธาตุขันธ์มันจะ
สลายลงไปด้วยอาการใดด้วยอิริยาบถใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์สลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงายใจไม่ได้ยึดไม่ได้ถือ

ในอิริยาบถท่าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อเราพิจารณาถอดถอนให้ถึงขั้นถึงภูมิแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เองไม่ใช่จะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่เช่นนั้นมันเหยียบย่ำทำลายจิตอย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมุจเฉทประหารละไปตัดขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนาทั้งนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตได้ลงได้พ้นจากนี้แล้วจะเห็นอย่างชัดเจนเราจะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ตามมันขาดสะบั้นออกจากกันเหมือนกับว่าขาดญาติขาดมิตรกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่ออีกแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าทันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยหลักธรรมชาติของใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นเงื่อนติดต่อกันเลยทำไมจะไม่ทราบเมื่อจิตทั้งตัวเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลำดับว่าจิตเนี่ยละอันใดได้แล้วจิตยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวโยงกับจิตยังละไม่ได้ย่อมจะทราบไปโดยลำดับของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วย่อมจะทราบได้เรียกถ้าเปอร์เซ็นต์กับเรียกว่า 100% ไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องชาติเป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีละคำว่าการสถานที่เวลาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าสิ้นสุดยุตินี่การในการนี้แล้วก็จะไม่สิ้นสุดยุติในการหน้าอย่างนี้ไม่มี ท่านว่านิพพานเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถอะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของเทียมนั่นน่ะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อมไม่ปลอมหมดความปลอมแล้วเที่ยงนั่นสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องของสมมุติอนิจจังทุกขังอนัตตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นแหละเที่ยงที่ตรงนั้นมีการปฏิบัติก็ให้ทุกท่านได้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นคือไม่เคยตายนี่มีใหม่มันเคยตายมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเคยทุกข์เคยลำบากเคยติดเคยพันมาแล้วมีแต่สิ่งที่เคยเตรียมหัวใจเราเวลานี้แล้วมันมีเศษวิโสอะไรเราจึงจะต้องนอนจมอยู่กับมันด้วยความนอนใจไม่พิจารณาไม่ขวนขวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกเป็นผู้เช่นไรกิเลสใครได้ปราบทั้งหลายองค์ใดผู้ใดที่ได้ชมเชยว่ามันเป็นของดีเป็นของมีคุณค่าน่าติดน่าผัวพันก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกข์นั่นเองถ้าเราชอบสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านจะเรียกว่าสมุทัยแดนผิดทุกข์พูดง่ายๆมันผิดขึ้นมาจากสมุทัยคือจากกิเลสนี่เองทุกข์ขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุทัยคือกิเลสเนี่ยเมื่อทำลายเหตุคือสมุทัยนี้ให้สิ้นซากลงไปแล้วคำว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุนั้นดับแล้วมรรคนี่ท่านเรียกว่าทางดำเนินเป็นเหตุเช่นเดียวกับสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมรรคเป็นสาเหตุให้ทุกข์ดับให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วทุกข์ก็ดับทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธท่านก็ให้ชื่อประเภทหนึ่งต่างหากขึ้นมาแยกเป็น4ประเภททุกข์เมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิติชมทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจจะธรรมนั่นหนูตำหนินี่อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นยังถูกเสกสรรปัญญาวะนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เข้าไปอีกเดี๋ยวไปยกไปยอเดี๋ยวไปตำหนิเขาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วต่างอันต่างจริงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงแม้จะไม่ได้แก้กิเลสต่อไปอีกก็จริงเพราะสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็น

กิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากอริยสัจจะทำทั้งสี่คืออะไรนั่นคือบุคคลบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนี่หลุดพ้นไปแล้วนี่แหละที่ว่าจิตที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสเนี่ยทุกข์ก็คือผลของสมุทัยเนี่ยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลสนะจะให้เป็นนิพพานได้ยังไงแก้กิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์เท่านั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธมรรคคืออะไรและผู้ที่รู้รอบทำทั้ง4ประการนี้คืออะไรและผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กั่นกรองนั่นเองนั่นนี่แหละท่านว่าบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จากสิ่งนี้แต่ก่อนจิตมันพัวพันอยู่กับอริยสัจสำคัญที่สุดก็คืออริยสัจ2ประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนั่นแหละมากไม่ค่อยมีต่อเมื่อมรรคได้มีกำลังขึ้นมาแล้วจึงสังหารสิ่งนั้นให้สำเร็จให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มที่นะคราวนี้ก็หมดหน้าที่แล้วมรรคก็หมดหน้าที่ที่จะแก้กิเลสดับกิเลสต่อไปนิโรธก็ดับครั้งสุดท้ายเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นิโรธจะดับไปจะดับอีกนิโรธคือความดับไม่มีอันใดที่จะให้นิโรธดับอีกเพราะสมุทัยดับไปแล้วนั่นนี่ที่พูดที่แสดงอยู่เวลานี้สดร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะอยู่ในขันนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่เมืองอินเดียไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ใช่อยู่กับพระสาวกองค์นั้นองค์นี้ที่ท่านผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นความบริสุทธิ์ของท่านนี่จะเป็นของเราที่เราฟังเวลานี้เราจะพิจารณาตามธรรมเหล่านี้และจะรู้เห็นธรรมเหล่านี้ขึ้นเป็นสมบัติแห่งใจของเราเป็นของเราอยู่ที่ระหว่างขันธ์กับจิตนี่ท่านเรียกว่าอริยสัจพิจารณาลงไปทุกข์เกิดขึ้นจากสมุทัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆหรือขั้นมากสามารถแก่กล้าแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวอะไรทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัวค้นหาสาเหตุจนเจอเพราะเรียกว่าเพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริงเต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรมทั้ง4ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงอันหนึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจากทุกอยากทราบความจริงจากนิโรธจากมรรคทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงจากมรรคนี้ไม่ค่อยสนใจขอให้สนใจในจุดที่ว่าอยากทราบความจริงจากสมุทัยและมรรคเรื่องสมุทัยและทุกเมื่ออันนี้ได้แจ่มแจ้งแล้วเรื่องมรรคก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ง่ายๆส่วนทุกข์กับสมุทัยนี้รู้ได้ยากอันนี้ไม่กำหนดก็รู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวออกมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นสัจจะเป็นของจริงเครื่องกันกรองจิตให้ได้หลุดพ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้ง4เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้จึงเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันประเสริฐพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมาจากอริยสัจนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันศาสนาว่าเป็นของแท้ของจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทธิ์ต้องได้ผ่านอริยสัจนี้ไปถ้าไม่มีอริยสัจแล้วไม่มีทางอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่เพราะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญอยู่มากทีเดียวฉันขอให้ทุกท่านได้พยายามอย่าลดละท้อถอยความเพียรให้หาอุบายหลายวิธีการเราอย่าใช้แต่วิธีการอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้

ายมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดไปทางกิเลสเสียไม่ใช่ฉลาดที่จะแก้กิเลสมันเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปไม่ได้อาจารย์แล้วนี่ก็เคยพูดแล้วผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านในอย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทำยังไงก็ยังอ่อนเปียกเหมือนกับทารกพึ่งคลอดหรือนี่จะทำยังไงช่วยตัวเองไม่ได้จะตกน้ำเข้าไฟตกเหวตกบ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนกันตกเหวตกบ่อหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาของมันนี่เองมันลำบากนะจะแก้ยังไงเดินยองกลมเอาให้มันเห็นสิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนขนาดไหนก็ให้มันดูสิว่าการเดินยองกลมถึงขนาดที่เมื่อยหิวอ่อนเพลียนี้มันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้างก็ให้เห็นอีกความเมื่อยความเพลียก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพลียอีกเพราะมันหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กับทุกขเวทนาเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่าทนเฉยๆทนทุกข์เฉยๆไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นแหละตายไม่มีเหลือต้องสู้ด้วยศาสตราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นศาสตราวุธของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทําไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างสดๆร้อนๆไม่ได้ห่างไกลจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรานี่ทั้งนั้นแต่มันต้องถูกกิเลสปิดเอาปิดไว้นั่นเองเราไม่สามารถจะรู้ทันมันแหลมคมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแหลมคมมันถึงใจนี่นะพอได้ฟัดกันแล้วเนี่ยเรื่องกิเลสแหลมคมนี่แหมแหลมจริงๆคมจริงๆถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็กำลังวังชามีเท่าไหร่โหมมาหมดถ้าว่ามีอยู่ในสามเดียนโลกธาตุนี้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้คิดดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเจริญในสามเดียนโลกธาตุมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นพาให้ตายทั้งนั้นพาให้วกเวียนทั้งนั้นไม่มีอะไรพาให้วกเวียนมันฉลาดไหมไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบหัวใจได้ยังไงนี่แหละที่เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องได้ท่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าเลยอะไรมีเท่าไหร่ไม่เสียดายขอให้หลุดพ้นคือขอให้ชนะกิเลสนี่เพียงเท่านั้นเป็นที่พอใจเอาตายก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วคำว่าถอยไม่มีจุดอยากเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไปแล้วอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งจริงถึงขั้นมันรู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลยนี่มันมีของมันเป็นวาระของมันและถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแหลมคมจริงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับกิเลสตัวไหนเป็นชนิดใดชนิดไหนมันจะมันถ้าว่าพูดเป็นนักมวยเขาก็หมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อสู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนั่นและหมดทั้งความเคลื่อนไหวในภายในจิตใจเป็นสติปัญญาทั้งนั้นนะถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเราอยากเข้าใจว่าจิตของเราจะโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงๆไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกี่กันบนหัวใจเรานี่หัวใจแต่ละดวงละดวงนี่คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมากี่กับกี่กันเต็มไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงมันจะไปม้วนเสือได้ยังไงนั่นนะฟังสิถึงขั้นมันฉลาดมันฉลาดจริงๆนี่จิตพูดก็สาธุเราไม่ได้โอ้ได้อวดนะเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดในหัวใจดวงนี้นะดวงที่พูดกับหมู่เพื่อนเวลานี้นะแต่เวลามันเป็นมันเป็นจริงๆนี่จนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหถึงขนาดนี้เถอะหรือสติปัญญาเวลามันหมุนเป็นอย่างนี้เถอะหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนติ้วที่รอบตัวเลยสติปัญญาแล้วก็ทันกับเหตุการณ์นั่นนี่แหละกิเลสตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี่เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละเมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทนได้ยังไงถ้าเป็นคนก็แบกไม้หนักๆมันก็หลังหักนั่นแหละพอไม้มันหนักกำลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักที่แบกที่แบกสูงทั้งท่อนเอาลองดูสินี่เหมือนกันกิเลสมันจะเก่งขนาดก็เก่งเถอะลงปัญญาได้หนักข้อหนักมือกับมันแล้วมันหักทั้งนั้นละพังลงไปได้โดยไม่ต้องใส่พระพุทธเจ้าพระสาวกล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ที่พังกิเลสหักหลังกิเลสหักคอกิเลสลงให้ม้วนเสือได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของปัญญาปรีชาญาณไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นนะมันเห็นอยู่ที่ใจของเรานี่สิเวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเลยนะเดินจงกรมมันก็สวมรอยไปอย่างนั้นนะนั่งภาวนามันก็สวมรอยอยู่นั่นทำอะไรความเพียรอะไรมัน
มันมีแต่ตักตวงอะไรได้ไร

ได้แล้วอยู่กับความเปลี่ยนของเราความเปลี่ยนเรามีแต่ร่างเนื้อหนังมันเอาไปกินหมดนี่เวลามันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องเลยพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานทีเดียวถึงขั้นมันฉลาดแล้วมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนจริงอดจริงๆสู้จริงๆจิตเนี่ยจิตนี่แหละเป็นกำลังสำคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะคิดดูที่เดินไปมันล้มก็ล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นั่นทางที่ร่างกายจนจะหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยมันฉลาดในมันแข็งแกร่งในตัวของมันนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสือมันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวแล้วเป็นพังไม่พังพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาได้องค์เอกได้ยังไงพระสาวกไหนมันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกำลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหละแล้วเราจะได้ชมเราเองนะทั้งที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นพื้นเป็นไฟแต่ถึงคราวมันเป็นน้ำมันเป็นจริงๆเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติ้วเข้าไปแล้วช้าออกล้างออกช้าออกล้างออกอะไรเป็นพื้นเป็นไฟดับมันไปดับมันไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นอัศจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอัศจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอัศจรรย์อยู่ในเจ้าของเองอ๋อพระพุทธเจ้าท่านอัศจรรย์เป็นอย่างนี้เองนั่นท่านหลุดพ้นจากทุกข์ผู้พ้นอย่างนี้เองนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายหาที่ค้านกันไม่ได้นั่นแหละท่านยอมรับกันใครจะไปกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ล่ะ 100% 100ทั้ง100ทีเดียวท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วนั้นแล้วอันนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรือนร่างของสัตว์ราตังหาพุทธะแท้ๆเป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันทีเมื่อเจ้าของได้ถึงขั้นความจริงเต็มส่วนแล้วยอมรับไม่มีถ้าไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่เราลูกศิษย์ตถาคตถ้าจะทำเป็นของล่าสมัยที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยสติเอามาใช้สติปัญญามีเอามาใช้อย่านอนจมอยู่เฉยถึงเวลามันควรใช้แล้วเวลานี้เราออกแนวรบแล้วไม่ใช่หรือเราไปจะได้อะไรกับเรื่องดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศซากศพคนเป็นคนตายเกลื่อนอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรพิเศษทำต่างหากวิเศษความหลุดพ้นเสียจากการแบกขามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะการเกิดเจ็บตายนี่เท่านั้นเป็นของพิเศษยันลงไปในกองนี้เลยนักปฏิบัติเห็นมันเหมือนกับว่ามันคันฟันนะแหมมันเข็ดจริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นข้าศึกนะมันเป็นจริงๆในหัวใจเนี่ยมันถึงใจนะเลือกระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นข้าศึกกันอย่างถึงใจดังที่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังแม้แต่นั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพกิเลสมาแล้วเธอมาแล้วเหรอเท่านั้นแหละทิ้งเลยบาปใส่ตุ่มกันเลยถึงขนาดนั้นมันถึงใจขนาดนั้นนะเราพูดนี่หมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงความเพียรมันถึงใจเหมือนกันถ้าลงได้ทำก็ถึงใจกิเลสก็ถึงใจเห็นเป็นไพ่ถึงใจแล้วอย่างไรความเพียรก็ไม่ถอยละเอาตายก็ตายเถอะมันไม่ได้เสียดายแล้วชีวิตอันนี้เพียงลมหายใจดับไปเท่านั้นมันวิเศษที่โถอะไรจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของวิเศษนั่นแหละมันหมุนของมันติ้วติ้วติ้วไปเลยนั่นแหละเทศตอนนี้พอสมควร

คำว่าครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันหมายถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์สมัยปัจจุบันนี้มีแต่พระโอวาทคำสั่งสอนพระองค์เองก็ดับทรงดับขันธ์ปรินิพพานตามเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติมีความต่างกันอย่างหนึ่งความต่างกันอันดับสองก็คือครั้งพุทธกาลมีความมุ่งมั่นและถือการปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายเป็นรากฐานอันสำคัญในวงพระศาสนาในวงของพุทธบริษัทและพระภิกษุภิกษุณีตลอดสามมาเลยมาสมัยปัจจุบันนี้ภาพปฏิบัติรู้สึกว่าเบาบางมากแทบแต่ว่าไม่มีซึ่งเกิดจากความไม่สนใจเป็นส่วนมากเรื่องการร่ำการเรียนเป็นมรรคเป็นผลไปเสียโดยไม่ได้คำนึงว่านั่นเป็นเพียงความจำคือการเรียนเพื่อความจำอันดับต่อไปจึงเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะตักตวงเอามรรคเอาผลขึ้นมาอันนี้ถือเอาภาคปริยัติคือการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นมรรคเป็นผลเสียเลยในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมาได้มากน้อยจึงมีความภาคภูมิใจโออาจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งที่กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยหรือถลอกปลอกเปลือกแม้แต่นิดนอกจากกิเลสพองตัวขึ้นมาเพราะความจำได้นั้นเท่านั้นนั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้หากการศึกษาปฏิเล่าเรียนเพื่อการปฏิบัติมีอยู่ดังสมัยพุทธกาลแล้วการตัดตวงอมตะผลนิพพานก็ต้องมีอยู่เช่นเดียวกันอาจจะต่างกันอยู่บ้างก็คือผู้เชี่ยวชาญต่อการแนะนำสั่งสอนนั้นจะอาจจะมีมากน้อยต่างกันเมื่อมีน้อยต่างกันเช่นนี้การศึกษาทางภาคปฏิบัติย่อมไม่สะดวกเหมือนมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งเสริมสั่งสอนด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดโดยที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายผลดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมีความต่างกันมีเท่านี้ส่วนศาสนธรรมนั้นคงเส้นคงวาสภาพทั้งหลายที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่สอนไว้ประกาศเอาไว้นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอที่จะมาแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาซึ่งดังที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีหรือพูดย่นๆเข้ามาก็กิเลสและธรรมมีอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันหมดต่างแต่ความรู้ความเห็นของคนที่จะนำมาแยกมาแยกมาปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงมากน้อยต่างกันเพียงไรหรือไม่เท่านั้นศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องต่างกันว่าครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้เสียเลยลึกลับกับดีไม่ดีอาจจะสุดเอื้อมหมดฝังในความรู้สึกของคนเป็นส่วนมากก็ได้เรายังแน่ใจด้วยว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความรู้สึกทั้งหลายนี้ถูกทุ่มเทไปในทางอื่นเสียมากกว่ามากที่จะมาคิดให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักความจริงแห่งศาสนธรรมเราพูดอย่างนี้พูดในวงชาวพุทธเก่าไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เคยสนใจต่อพุทธศาสนาใดเลยพูดในวงชาวพุทธซึ่งมักจะทุ่มเทจิตใจไปทางอื่นเยอะมากนี่แหละความรู้สึกของใจมันต่างกันที่นี้กับขั้นพุทธการผลจะพึงได้รับจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวหากมีผู้สนใจฝ่ายอัดฝ่ายธรรมด้วยภาพปฏิบัติสมเช่นเดียวกับทางภาคปริยัติด้วยแล้วผลจะสืบต่อกันมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดว่าขาดตอนตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะสืบต่อไปเรื่อยๆเพราะธรรมทั้ง3อย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกคือปริยัติได้แก่การศึกษาสำเนียกศึกษาเรื่องเรียนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วใฝ่ต่อการปฏิบัติจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติดังที่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้ทุกๆองค์ในขณะที่บวชจะบวชเป็นเณรก็ตามบวชเป็นพระก็ตามนั่นคือภาคปริยัติอยู่แล้วนั่นแหละพื้นเพแห่งปริยัติคืออะไรก็คือกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้นั่นแหละนั่นคือพื้นเพแห่งปริยัติที่อุปัชฌาย์มอบให้คุณบุตรผู้บวชใหม่เกศาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลม
พิจารณาให้พิจารณาอนุโลมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท่านสอนลันตาหน้าขาโลมาเกศานี่คือปฏิโลมคือให้กำหนดพิจารณาไข้ครวญสิ่งเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังท่านเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอยู่ภายในกายของเรารอบตัวหรือเต็มตัวมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเต็มอยู่นี่เพราะมันเกี่ยวโยงกันจริงๆว่าไม่มีอย่างอื่นมีแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันเต็มหมดในร่างกายของเราอโจนั่นครอบไปแล้วมีท่านเรียกว่าภาคพื้นปริยัติที่ประชายมอบให้เป็นเรื่องสำคัญมากอุปชาแต่ละองค์ที่จะได้มาบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต้องเป็นผู้สำเนียกศึกษาสนใจในกรรมฐานทั้ง5นี้เป็นอย่างน้อยทุกองค์จึงต้องบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้และสอนไปตามแนวนี้นี่คือภาคปริยัติเราจะเข้าใจองค์ไม่เรียนนะเรียนแล้วเนี่ยครั้งพุทธกาลท่านเรียนอย่างนี้เรียนจากอุปชาแล้วก็เรียนจากครูจากอาจารย์

แขนงต่างๆวิธีปฏิบัติพอเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเสนาสนังนะฟังที่ท่านบอกนะอุปัชฌาย์บอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุกขมูลเสนาสนังมีสายปัปปัชฌาตะเปยาวะเชืองอุสาโหกรณโยนี่คือถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดาธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาชนหมดแล้วพึงอยู่ตามลูกขมูลล่มไม้ถ้าต่อไปนั้นก็ชายป่าชายเขาตามถ้ำเหมือนล่มผาให้พึงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดแต่ผู้ที่สอนเพื่อความเอาจริงเอาจังโดยเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกเป็นภัยจริงๆต่อจิตใจของสัตว์โลกแล้วจะมาสอนแบบคนสุภาพอ่อนโยนให้กิเลสมันหัวเราะได้อย่างไรก็ต้องสอนลงแบบจริงแบบจังทีเดียวที่ตรงไหนกิเลสจะสะเทือนหัวใจกิเลสจะถลอกปอกเปิกจะเดือดร้อนวุ่นวายแล้วสั่มละสายจนถึงแตกบ้านแตกเมืองก็จากจิตใจต้องเน้นหนักศาสตราอาวุธคือพระโอวาทคำสอนลงที่ตรงนั้นถ้าเป็นอุปชาก็โอวาทคำสอนตีลงที่ตรงนั้นให้ถึงใจคุณบุตรสุดท้ายภายหลังผู้มาบวชกับอุปัชฌาย์นั้นว่าโน่นน่ะป่าเห็นไหมที่นั่นน่ะที่กิเลสกลัวตลาดเทศบาล1เทศบาล2นั่นเป็นที่สังสมของกิเลสนะนะมันแก้กันเข้ามาพลิกกันเข้ามาอย่างนี้หลักธรรมกับหลักกับกิเลสมันอยู่คนละเปียวมันติดพันกันอยู่นั้นอยู่ในจิตดวงเดียวอยู่คนละฉากเพราะฉะนั้นการแก้จึงต้องให้เน้นให้หนักการสอนต้องเน้นหนักไม่เน้นหนักผู้ฟังผู้จะรู้สึกมีความรู้สึกเน้นหนักหรือถึงใจได้อย่างไรแล้วผู้สอนต้องเป็นผู้เข้าใจนั่นเป็นอันดับแรกทีเดียวเข้าใจเรื่องเกสาลุมานาขาธรรมตาตะโจเข้าใจเรื่องกรรมฐานได้เป็นอย่างดีอย่างครั้งพุทธกาลท่านเป็นอุปัชฌาย์มีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเป็นอุปัชฌาย์นั่นขนาดพระอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์ทำไมจะไม่เด็ดไม่เดี่ยวทำไมจะไม่เน้นหนักถึงจุดอันสำคัญของกิเลสแต่ละตัวละตัวมันซุ่มซ่อนมันหลบซ่อนหากินอยู่ในที่ตรงไหนบ้างท่านต้องตีต้อนกิเลสฆ่ากิเลสท่านก็ทราบหมดเพราะงั้นการแสดงออกแต่ละบทละบาทของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะหรือท่านฆ่ากิเลสตายหมดเรียบร้อยแล้วภายในใจนั้นจึงเน้นหนักหรือจึงกระจ่างแจ้งจึงแตกฉานมากทีเดียวผิดกับคนทั้งหลายเป็นอันมากสอนลุคโมโลเซนาสนังก็ชี้บอกนู่นป่านู่นเขานั่นแหละกิเลสจะพังทลายลงไปที่จุดนั้นตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมตรงไหนที่ไม่น่าหวาดน่ากลัวกิเลสก็ไม่กลัวตรงไหนไม่ล่อแหลมกิเลสก็ไม่ล่อแหลมนะตรงไหนไม่น่ากลัวกิเลสไม่น่ากลัวตรงไหนไม่กลัวตายกิเลสก็ไม่กลัวตายตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นแหละกิเลสมันก็กลัวตายเหมือนกันตรงไหนที่เราอดอยากขาดแคลนกิเลสจะอดอยากขาดแคลนตรงไหนที่เราว่าจะตายแล้วกลัวตายหรือเราจะตายนั่นน่ะกิเลสจะตายที่ตรงนั้นน่ะนั่นมันย้ำกันลงอย่างนั้นธรรมะคำสอนของพระเจ้าย้ำลงเพราะเหตุใดถึงย้ำลงผู้ที่ท่านมาสอนอย่างนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วคือเข้าใจตามวิธีที่ว่านั้นทั้งนั้นถ้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่เห็นกำลังของตัวเองไม่เห็นกำลังของความกลัวซะก่อนจะไม่เห็นกำลังของความกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่เห็นกำลังของกิเลสต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วจะไม่เห็นกำลังของธรรมแล้วจะไม่เห็นความแพ้ความชนะกันเพราะนั้นจึงต้องเอาให้เน้นให้หนักเช่นสอนเขาอยู่ในป่านะเขาก็สอนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะชี้เข้าไปชี้เข้าไปนั่นน่ะเป็นสถานที่กิเลสจะเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสจะทะสัมทะสายกิเลสจะแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองสาแหลกภพชาติขาดจากจิตใจของเราจะขาดที่ตรงนั้นแหละที่คงที่เราพะกลัวเรากลัวตายเรากลัวอดอยากขาดแคลนนั้นตรงนั้นกิเลสกลัวเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขความสบายนั่นคือความสุขความสบายของกิเลสไม่ใช่ความสุขความสบายของเรามันเอาเราเป็นฉากเฉยๆด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับความกระทบกระเทือนในร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับเขาขึ้นต่อก่อนหรือต่อยกันบนเวทีเขาไม่ต่อยเวทีนั่งมวยเขาต่อยกันต่างหากแต่เวทีก็พ้นความกระทบกระเทือนไปไม่ได้ต้องกระทบกระเทือน
นี่ก็ร่างกายจิตใจมันเป็นเวทีของระหว่างที่เหลือกับธรรมต่อสู้กันจึงต้องมีความกระทบกระเทือนกระทบกระเทือนไปเถอะนะถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วให้ได้เห็นเรื่องเห็นราวจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนให้มันเห็นให้มันรู้สิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาถ้าไม่ได้ทุกข์ซะก่อนมันไม่เกิดปัญญาคนเราเมื่อไม่ถึงขั้นที่ปัญญาจะเกิดหรืออัตตหิตโนนาโถช่วยตนเองได้มันไม่เกิดนะเมื่อถึงขั้นจนกรอกจนมุมแล้วนั่นแหละเกิดปัญญาไม่มีที่อาศัยพึ่งอาศัยแล้วมันก็วิ่งเข้าหาตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละอัตตหิตโนนาโถแต่ก่อนเราเองก็ไม่เข้าใจแปลว่าอัตตหิตโนนาโถให้ช่วยตัวเองตัวนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวท่านว่าอย่างนี้ก็เลยคิดไปหาแต่เรื่องที่พึ่งคนอื่นถ้าไม่พึ่งคนอื่นมันจะได้หรือมันคิดไปอย่างนั้นเสียทั้งๆที่นิสัยของสัตว์โลกมันก็พึ่งคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้หวังพึ่งตัวเองควรที่จะมาพึ่งตัวเองดังที่พระเจ้าสอนซะมั่งให้ได้เห็นเหตุเห็นผลมันไม่คิดแต่พอเข้าทางจนตอบจนมุมแล้วมันเป็นไปได้นี่เราพูดถึงเรื่องภาคปริยัติท่านสอนอย่างนั้นพอสอนเรื่องเจสาลุมานะขาตันตาตะโจกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานเมื่อแกออกแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานงานอะไรงานเพื่อตัดภพตัดชาติงานวิเศษวิโสหรืองานกองทุกข์ทั้งหลายระหว่างที่เหล็กกับธรรมหรือกับจิตจะต่อสู้กันนี่จะทุกข์ที่สุดก็คืองานอันนี้แล้วลื้อภพลื้อชาติให้พ้นให้ขาดสะบั้นจากจิตใจถึงบรมสุขได้ก็คืองานอันนี้ท่านจึงว่ากรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานของพระงานของผู้ที่จะลื้อตนออกจากวัฏสงสารจะไม่ต้องมาเย็นมากตายเกิดในภพในชาติดังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในสามโลกธาตุนี้อีกต่อไปจึงควรเข้มข้นในเรื่องความภาคความเพียรความอดความอดความทนควรอดควรทนเพราะทุกข์กับเพราะกิเลสเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยทุกข์มาแล้วสุขเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยสุขมาแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษที่โสอย่างไรบ้างจะทุกข์เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กิเลสก็ให้เห็นบ้างสิแล้วเวลาได้รับความสุขความสบายความอำนาจแห่งธรรมก็ให้รู้เห็นภายในจิตใจของเราเมื่อได้เรียนกรรมฐานนี้เอาลุคโมโรเซนาสนังสถานใดที่เป็นป่าเป็นเขาลำนาวไพรที่เปรียว ที่เป็นที่สงัดเงียบไม่มีอะไรยุ่งกวนใจให้เข้าสู่สถานที่นั้นเอาธรรมเป็นธรรมาวุธเจสาลุมานาถาตันตาตะโจนี่เป็นเครื่องศาสตราวุธที่ต่อสู้กับที่เหลือกันหาคือพิจารณาในนี้เป็นชายสมรภูมิเจสาเป็นยังไงโลมานะขาทันตาแต่จบเป็นยังไงอยู่ในตัวของเราที่นี่จิตขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันจิตเมื่อไม่มีที่ไปที่มาถูกบังคับบัญชาอยู่เสมอด้วยความจดจ่อจนมุมแล้วย่อมทำงานให้เมื่อได้ทำงานแล้วความจริงมันเป็นยังไงจะไม่ทราบความจริงยังไงปัญญาต้องหยั่งเข้าหาความจริงเมื่อหยั่งเข้าหาความจริงต้องรู้ความจริงมารู้ความจริงแล้วทำไมจะไม่อาจผ่านจิตใจของเราอย่างดังตามภาคปริยัติเราเรียนมาเรียนมาจำได้หมายรู้ตามบทตามบัตรอัฏฐบาลีนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจำได้นั้นไม่ได้มีความอาถรรพ์อะไรเลยหากจำได้หากไม่อาถรรพ์ทำไมถึงแปลรู้ก็ไม่คล่องตัวเพราะเพียงจำได้แต่พอมาปฏิบัติได้เข้าอกเข้าใจพระเจสาโลมานะขันตาตะโจเป็นต้นมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันอาถรรพ์อย่าว่าแต่อาการ5นี่เลยหมดอาการทั้ง2มันก็อาถรรพ์เพราะสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกเข้าไปจนแตกกระจัดกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือภายในขันธ์5นี้เลยยึดที่ขึ้นชื่อว่าปัญญาได้อย่างลงไปแล้วที่ตรงไหนต้องแตกกระจัดกระจายไปด้วยความรู้แจ้งแทนกระลุกเป็นนั่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาถรรพ์ร่างกายเป็นยังไงเราพิจารณามารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงด้วยปัญญาชัดเจนไม่ต้องไปถามใครเลยมันทราบด้วยปัญญาของตัวเองนะเนี่ยออกจากนี้เราจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาไอ้เวทนานี่สำคัญมากนะรูปขันธ์ก็สำคัญอย่างหนึ่งแต่เวลาจนกรอกงมจริงมันมักจะเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นของสำคัญเมื่อทุกข์มากๆแล้วนั้นแหละปัญญามันก้าวเดินถ้าผู้มีใจกล้าหาญจริงๆแล้วจะหินทุกขเวทนาจะเป็นหินรับปัญญาได้เป็นอย่างดีทีเดียวขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนสมมุติว่าทุกข์เกิดที่ขาหรือที่เข่ามากกว่าเพื่อนที่สุดเอากำหนดลงไปที่เข่ามีอะไรมีหนังหุ้มเนี่ยกำหนดดู

เป็นยังไงหนังเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปทำไมหนังยังมีอยู่นี่ปัญญามันเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปหรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ย้อนหน้าย้อนหลังว่าอะไรเป็นทุกข์จิตเจาะลงไปตรงนั้นปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นจนเห็นความจริงไม่เห็นความจริงย้อนหลังกลับมาดูจิตย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาเวทนาเป็นยังไงคำว่าทุกขเวทนาเขารู้ความหมายของเขาไหมเขาว่าเขาได้เป็นทุกข์แก่เราไหมเขาว่าเขาให้เขาบีบคั้นเราไหมคำว่าทุกข์ทุกข์เป็นยังไงแล้วเป็นหนังเป็นต้นเขาว่าเขาเป็นทุกข์ไหมดูหนังอีกตัวที่ระวังเป็นทุกข์หนังก็สักแต่ว่าหนังมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ก็มีความเกิดขึ้นระดับไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเลยและไม่มีความหมายในตัวของเราด้วยจิตเป็นยังไงจิตเมื่อเราพิจารณาเข้าไปจริงก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นมีสัญญาอารมณ์ท่านเป็นความหมายไปหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์สุดท้ายก็มาว่าเราเป็นทุกข์เราเลยไปแบกเอาทุกข์ทั้งที่ร้อนๆทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่กลัวๆนั้นเข้ามาใส่หัวใจเขาอีกยิ่งเป็นทุกข์ทรมานขึ้นมากมายถ้าสติปัญญาไม่ทันถ้าสติปัญญาทันแล้วก็ถ้าเนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นความจริงของใครของเราอยู่เท่านั้นเวทนาคือความทุกข์มันก็เป็นสักขเวทนาอยู่เท่านั้นไม่เป็นอันอื่นอะไรเลยไม่มีความหมายตัวเองอาการเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองและไม่มีความหมายในจิตมีแต่จิตต้องให้ความหมายเขาจิตก็คือตัวหลงแต่สำคัญมันหมายมันออกจากอะไรมันไปหลงก็ตัวอวิชชานั่นแหละแต่เรายังไม่กล่าวมันไปสำคัญมันนั่นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์แล้วก็ป้านเอาสิ่งนั้นเข้ามาเผาตัวเองทีนี้พอมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วอาการแต่ละอาการเป็นตัวเองเป็นของตัวเองของเองเป็นความจริงของตัวแต่ละอย่างละอย่างเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความจริงของแต่ของตัวเท่านั้นจิตก็มาย้อนรู้ตัวเองเจ้าจิตก็สักแต่ว่าจิตเมื่ออาการไม่หลอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาหลอกตัวเองจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นของจริงอันหนึ่งกายส่วนต่างๆเป็นของจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่กระทบกันเลยเป็นความจริงตามสภาพของตนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกันเพียงเท่านี้เราก็ทราบความจริงในการพิจารณาสติปัฏฐาน4หรือพิจารณาเวทนาหรือเวทนาพิจารณาขันธ์มีรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็ทราบไปในตัวนั้นสังขารขันธ์ผู้ปรุงผู้หลอกตัวเองสัญญาขันธ์ผู้หลอกตัวเองก็ทราบไปในตัวด้วยการที่นี่พิจารณาของเรานะมันรู้ชัดเจนอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละนี่คือความจริงที่เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้รู้ได้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เปิดความกล้าหาญชาญฉลาดภายในจิตใจเพราะได้รู้ได้เห็นอ๋อการพิจารณารู้ขันรู้ทุกขเวทนารู้อย่างนี้เหรอก็ไม่ต้องถามใครอาถานชาญฉลาดมากทีเดียวแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงอนาคตถึงขันจะแตกอย่าว่าแต่ทุกในปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้เลยแม้จะทุกในเวลาตายเจ้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะหนักไม่ต้องเป็นเวทนาหน้าเก่าที่เคยเป็นอยู่บัดนี้และในบัดนี้เราได้ทราบชัดหมดแล้วเรื่องเวทนาจะเป็นยังไงเราทราบทั้งหมดแล้วเป็นข้างหน้าก็คือทุกขังอริยสัจจังอันเดียวกันแล้วเราตื่นมาที่ไหนในปัจจุบันนี้ไม่ตื่นอนาคตจะเป็นอะไรถ้าเป็นอยู่ในขันอันนี้นะอนาคตก็ไม่ตื่นนะเมื่อทราบชัดแล้วเกิดความกล้าหาญนี่แหละย้อนพิจารณาแยกออกไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรตายเลยเมื่อมันถึงรู้ได้ชัดแล้วตายอะไรส่วนรูปนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนแข็งหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นส่วนธาตุดินแต่กระจายไปแล้วก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนน้ำก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟตามเดิมอะไรตายไม่เห็นมีตายไฟตายไปไหนที่หายไปไหนดินที่หายไปไหนลมที่หายไปไหนมีอยู่ตามสภาพของตนจิตผู้รู้ผู้กลัวตายนี้มันที่หายไปไหนเมื่อพิจารณาชัดกับอะไรจิตยิ่งเด่นนะมันตายได้ยังไงธรรมชาติอันนี้มันก็รู้ได้ชัดว่าจิตนี่ไม่ตายนี่เพียงเท่านี้ก็จิตก็รู้แล้วว่าจิตไม่ตายเราอย่าด่วนพูดถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเลยเพียงขั้นนี้เท่านั้นได้บาดจิตก็ไม่ตายหายความกลัวมันกลัวอะไรเมื่อจิตก็ไม่ตายแล้วกลัวอะไรมันกลัวบ้ามันเฉยๆโอ้ยหลอกกันทั้งที่ใครต้องมีเจตนาหลอกแต่หลอกเพราะความหลงน่ะพาให้เป็นไปเช่นนั้นจิตได้อย่างทราบแค่หนหนึ่งนี้เท่านั้นคราวหลังเกิดความกล้าหาญจันทร์ไทยถึงจิตจะไม่ได้รวมลงไปขนาดนั้นไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั้นก็ตามจิตจะไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยแล้วจะไม่สงสัยในความจริงที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั้นนี่เป็นบทเป็นบาทเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามของผู้ที่เคยได้รู้ได้เห็นแล้วและเป็นต้นทุนอันสำคัญในการพิจารณานี่แหละเกิดความกล้าหาญชาญไทยมากทีเดียวผู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นแม้แต่ทุกขเวทนาจะครอบจนถึงเวลา

เจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายก็ตามจะไม่มีสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยเพียงมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่ความจริงของจิตมีอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวไม่ได้ประสบกระทานไม่ได้ไปอาจไปเอื้อมหรือไปพึ่งพิงอันนั้นพิงร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่ได้พึ่งนี่ถอยเข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองด้วยความรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วอยู่ถึงจะแตกก็แตกสภาพใดไม่ทนเอาแตกไปสภาพที่ทนอยู่นั่นให้รู้ได้ชัดเจนอย่างนั้นที่นักปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆจึงมาสอนโลกไม่ใช่มาสอนแบบหลอกลวงเห็นแล้วปฏิบัติที่เป็นเรื่องแบบหลอกตัวเองเดินจงกรมหยอกก็หลอกตัวเองกลัวจะมากไปนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกตัวเองทำความภาคความเบียนมีแต่หลอกตัวเองให้กิเลสมันหลอกนั้นเลยไม่ได้ทำของจริงมีแต่เรื่องหลอกมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันคือปฏิบัติต้องให้มันจริงมันจังสินี่แหละท่านว่าภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ปฏิเวทะคืออะไรคือความรู้แจ้งรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาดังที่กล่าวมานี้ก็คือความรู้แจ้งเป็นประเภทจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งแทงทะลุหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาตั้งข้าลาอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาอวิชชาตะเวว่าเสสวิลาการิโลธาตั้งข้าลานิโรธดับไปนั่นยิ่งสุดยอดเลยจะตายก็ตามจะเป็นอยู่ก็ตามจะไม่มีความทุกข์ทรมานจะไม่มีความกลัวตายไม่มีความกล้าหาญความกล้าก็หมดความกลัวก็หมดเพราะเป็นเรื่องสมมติด้วยกันมันตอบรับกันในหลังสมมติเฉยๆเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ขั้นเป็นตัวเด่นอย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยที่สมมติทั้งหลายมีขันเป็นต้นเข้าเกี่ยวข้องมาได้แล้วกลัวอะไรกล้าอะไรความกลัวก็เป็นสภาพหนึ่งความกล้าก็เป็นสภาพหนึ่งในขณะที่ดำเนินปฏิปทานั้นความกลัวความกล้าต้องพัดต้องเหวี่ยงกันไปมันเป็นคู่แข่งกันเหมือนกับนักมวยถ้าต่อยกันอยู่แล้วต้องหวังมีแพ้มีชนะกันอยู่โดยดีมีการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ต้องมีการแพ้การชนะแล้วมีการกล้าหาญชาญชัยด้วยการกลัวกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อติดถึงขั้นหลุดพ้นหรือได้เต็มชัยชนะเต็มที่แล้วกล้าก็มีกลัวก็มีเอาเป็นก็อยู่ตายก็ตายไปที่อะไรตายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะโทษท่านในหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นนั่นท่านมาพิจารณาให้มันถึงดูที่เรื่องเหล่านี้น่ะไม่ตายไม่ก็รู้นะเราอย่าไปคอยเอาเวลาตายน่ะนี่สอนกันทั้งที่รู้ให้รู้ทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่น่ะการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่ให้มันรู้ในทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แล้วจะเป็นยังไงระหว่างขันกับจิตเป็นยังไงที่นี่เมื่อถึงขั้นนิมมุติหลุดพ้นจริงๆในหลักธรรมชาติทั้งตนแล้วมันจะไม่มีอะไรแล้วพูดนี่แล้วพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจพูดเพื่อให้หมู่ให้เพื่อนในประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่านี่หน้านี่หน้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในดวงสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมทั้ง4คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจิตอยู่ที่ขันธ์5ธรรมชาติที่รู้นี่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์5นี่แหละให้มันรู้ชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วจะหายสงสัยไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ว่ามาตรัสรู้เราจะหายสงสัยไปหมดว่านิพพานไปไหนถ้าลงในธรรมชาติเอาความบริสุทธิ์ตลอดถึงการพึ่งปฏิบัติของตนมาโดยลำดับดาทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์กันเต็มที่แล้วมาเป็นเครื่องยืนยันภายในจิตใจแล้วสงสัยพระเจ้าไปที่ไหนไม่ว่าการดำเนินของพระองค์ไม่ว่าการรู้แจ้งแทงทะลุของพระองค์ตลอดถึงสาวกทั้งหลายจะผิดกันไปจากอันธรรมชาตินี้ได้ยังไงมันเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีร่ำเวลาเป็นความจริงตลอดเวลาอยู่กับความจริงตัวเองเมื่อจิตได้รู้ความจริงแล้วจริงๆๆอย่างนั้นไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละทางพุทธการก็ตามทางไหนก็ตามขอให้ดำเนินตามหลักสารธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เถิดพิจารณาลงในธาตุในขันธ์ในสัจธรรมหรือสติปัฏฐาน4ให้ชื่อไว้ว่าธาตุว่าสัจธรรมอริยสัจ4สติปัฏฐาน4มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่จิตของเราเนี่ยครอบอยู่นี่แบกกันไปมาอยู่นี่แทนมีแต่เรื่องแบกกับกิเลสไปด้วยนี่ไม่ได้แบกธรรมคือสติปัญญารู้แจ้งการทะลุในตัวมันสำคัญมันยังไม่ค่อยรู้ค่อยเรื่องราวอะไรท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีความสนใจสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วผลทั้งทำทั้งสามนี้จะเกี่ยวโยงกันไปไม่ว่าสมัยใดปริยัติคือการศึกษาเพื่อเข้าอกเข้าใจในแนวทางที่จะถอดถอนกองทุกข์ออกจากใจคือกิเลสที่เป็นเชื้อที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันรู้วิธีการแล้วเป็นภาคปฏิบัติดำเนินงานด้วยความสนใจเช่นเดียวกันเห็นได้จะไม่รู้ไม่เห็นทำไม่ได้ปิดบังต่อผู้ใดเลยมีตลอดเวลาอาการดีขึ้นฝึกหัด
ดัดแปลงเจ้าของเขาอยู่นะเคยมาชิมชาหน้าด้านหรืออะไรกับกองทุกความสุขผิวอันของกิเลสขาดเท้าความสุขอันหายกังวลวุ่นวายทั้งหลายหายห่วงที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่สนใจให้มันถึงใจบ้างสินักปฏิบัติถึงจะมีความเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือเรื่องของกิเลสมันติดมันพังอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ใครประเสริฐในโลกนี้มีไหมแล้วก็มาเทียบบ้างสิยกแต่ตัวเราไปหาสู่แดนโลกธาตุมีใครที่เสียจะมากกว่ากันตรงไหนมีที่ไหนอันส่วนให้ชื่อให้นามและยศถาบรรดาศักดิ์ซื้อสิ่งการบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นให้ไปตามธรรมชาตินั้นว่าคนนั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะมีเงินทองครอบของบริษัทบริวารก็ว่ากันไปอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไปถูกกิเลสบีบไปแล้วอยากเข้าใจว่ามันจะมีสุขเลยนี่คือหลักธรรมชาติแท้นี่แก้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่แก้มันออกเยอะแล้วแก้ทุกไม่ตกก็ต้องบีบคั้นอยู่นั่นอย่างน้อยเป็นไฟเผาที่แกรบเห็นไหมมันเผาอยู่ภายในจิตใจกิริยามารยาทแสดงมาเป็นอย่างมันไม่ได้เหมือนกันนะกิเลสมันมีกลมายาหลายด้านหลายทางเหมือนกันมันสุมอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แกรบกองแกรบนั่นเป็นอย่างอันนี้เป็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะเป็นเหมือนกันหมดเหมือนเอาเรียนให้มันถึงถ้าอยากจะทราบพอได้พังอันนี้ออกแล้วจะอยู่ยังไงมันเป็นก็อีกโครงข่ายเหมือนกันอยู่ยังไงมันก็คือ ความหมดเชื้อ ความหมดห่วงหมดใจความเป็นมรรคมรรคสุขความหายห่วงหายกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เยื่อใยเลยก็คือจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั้นเท่านั้นนั่นแหละผู้ทรงความสุขคือผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่กล่าวมาเหล่านั้นเพราะจึงไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของประเสริฐสิ่งประเสริฐคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นดังพุทธังสนังฆามิเรากราบไหว้ด้วยธรรมังก็คือธรรมันประเสริฐสังฆังสนังฆามินี่ประเสริฐจริงสมชื่อสมนามที่เรากล่าวอ้างว่าประเสริฐจริงเหล่านั้นก็เป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราในโลกสมมติก็ต้องตั้งการเราไม่ได้ตำหนิตอนนี้แต่เราเทียบเอาหลักความจริงเข้ามาพูดกันต่างหากเราไม่ได้ลบล้างสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมจะทำยังไงโลกสมมติมีก็ต้องมีนิมิตมีสิ่งเหล่านี้แต่เราอย่าหลงถ้าเป็นนักปฏิบัติเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสของมัตตวนของสมมติทั้งหลายที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้เรารู้ทางออกทางเข้ารู้ทางแก้ทางปลดเครื่องตัวเองมันจะได้พ้นภัยถ้าไม่รู้เราไม่พ้นยังไงก็จมอยู่นี้จนได้นั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายเราไม่ต้องสงสัยในตัวของเราเอาตัวของเรานี่เป็นเครื่องประกันเลยทีเดียวไม่ว่าดวงวิญญาณใดไม่มีว่างจากความเกิดตายเป็นอย่างนี้ทุกดวงวิญญาณถ้าอวิชชาปัญญาสร้างขลามไม่ได้ถูกพังทลายไปด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วยันได้ขนาดนี้เลยตายก็ตายแล้วไม่ได้เราไม่เคยมีความหวั่นไหวได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจแล้วเท่านั้นไม่ว่าใครแหละจะอาหารนั้นกันหมดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นพระสักขิพยานพระองค์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูถึงขนาดที่พระสารีบุตรได้พูดว่าแม้พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่ามันก็เพราะอะไรจึงไม่เชื่อก็เชื่อพระสารีบุตรที่เป็นขึ้นภายในตัวเองเป็นหลักสักขิพยานของพระพุทธเจ้านะไม่เชื่อแต่เป็นสักขิพยานของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีนั่นแหละสันติโกโอเป็นอย่างนี้นั่นคำว่าสันติโกโอเป็นอย่างนี้เองจำเป็นอะไรจะต้องให้พระพุทธเจ้ามาบอกมาประกาศมายืนยันมารับรองล่ะพระสันติโกพระองค์ประกาศยืนยันไม่แล้วยังไงนี่คืออันนี้เองนี่ที่เรามาเชื่อพระพุทธเจ้าดังที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วในปริยัติหนึ่งจนพระตาบอดหูหนวกปัตภาพปุถุชนทั้งหลายยกโทษท่านสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นขนาดถึงขนาดท่าอรหันต์แล้วอาคาสาวะข้างขวาทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งมาเป็นยังไงสารีบุตรไม่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราสาวกใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้เชื่อความสัตย์ความจริงในหัวใจของข้าพระองค์โดยเด็ดขาดด้วยสันติกะธรรมของพระองค์เออใช่แล้วสารีบุตรใช่ไหมสันติกะคือหมายว่ารู้เองเห็นเองดังพุทธเจ้าสอนไว้มันก็เป็นสักขิพยานของพระองค์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สาวกของไหนเอารู้ก็ไปที่องค์ไหนรู้ไม่ว่าวันไหนวันนี้ก็เอาเถอะถ้าจะเป็นสักขิพยานพุทธเจ้าไม่ได้แล้วมีหรือในโลกนี้ตัวข้าทำแต่ไม่ชอบถึงขนาดนั้นทีเดียวยืนยันทีเดียวอาถรรพ์ต่อหลักความจริงที่หลายพระองค์สอนเพื่อหลักความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทำที่จะไปอุตริบอกว่ามีถ้าเป็นของไม่มีแล้วไม่มีถ้ามีบอกว่ามีลบล้างไม่ได้ก็คือศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ที่มาตรัสรู้ธรรมแดนแห่งความจริงทั้งหลายเองตามความจริงไม่เอียงสอนแบบตามแบบแห่งความมีความเป็นทั้งหลายสอนแบบเดียวนั้นหมดผู้ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามนั้นแล้วค้านได้ยังไงก็เมื่อมารู้มาเห็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไง
นอกจากคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไม่มาเห็นมันค้านกันได้หูหนวกมันก็บอกมันไม่ได้ยินใช่ไหมตาบอดมันก็บอกไม่เห็นและผู้ไม่มาก็บอกไม่เห็นมันค้านกันได้แต่ผู้ที่ตาดีหูดีมาเห็นด้วยกันมารู้ด้วยกันเช่นรู้ในธรรมทั้งหลายรู้แบบกันเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงแต่ตาเนื้อเรานี่ไปเห็นด้วยกันนั้นยังค้านกันไม่ลงต่างคนต่างลงเสียงเดียวกันพอเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันได้ยินด้วยกันพูดเป็นภาษาเดียวกันเข้าใจด้วยกันมันก็รู้ด้วยกันยอมรับกันหมดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ยอมรับเพราะแสดงตามหลักความจริงไม่มีที่ไหนจะขัดค้านนอกจากคนหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราท่านนี่มันค้านพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสพาให้ค้านเราเองเราก็ไม่ตั้งใจอยากจะค้านเราหากไม่ทราบว่าเราเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสเอาไปค้านพระพุทธเจ้าเอาเครื่องมือเราไปต่อสู้พระพุทธเจ้าเองทั้งที่เราเป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมันต่อสู้ครูโดยไม่รู้สึกตัวมันมีอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละพอกิเลสพาให้ต่อสู้นี่เนี่ยเอาจริงจังที่จะได้เห็นหมดเรื่องเหล่านี้หนีจากภาคปฏิบัติไปไหมสติตั้งให้ดีตั้งให้ดีอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ไปไหนแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันไปมาอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันคือเราแต่ละท่านละท่านเราแต่ละรายสงสัยไปไหนที่จะออกจากนี้ที่มันเป็นของสำคัญเอาบึกบืนสิด้วยข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสทั้งหลายนี่ละตัวภัยคือกิเลสไม่มีอะไรเป็นกิเลสยิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อจิตใจมันพาให้วกเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเป็นก็มันก็เป็นแต่แล้วมันก็หลอกสิ่งใดที่จะจริงมันหลอกสิ่งใดที่จะปลอมมันเอามาย้อมจิตใจของเราขัดโลกทิ้งหลงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความเครียดเคลิ้มรักก็ไม่อิ่มพอโกรธไม่อิ่มพอเกลียดไม่อิ่มพอเข้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิ่มพอถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วกิเลสให้อิ่มพอทันทีให้เบื่อให้หน่ายนั่นเมื่อกิเลสมีกำลังมากเป็นงั้นแต่พอธรรมมีกำลังมากแล้วควักกับกิเลสเอาอีกแล้วที่หนีรู้กันโกงกันข้ามนะเป็นร้อยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปจิตใจตรงนี้มันกิเลสมันเอาไปถลุงก็แหละทำเข้าไปแทรกไม่ได้เลยถึงเวลามันในระยะที่กิเลสมีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราแต่ละดวงรู้ในนี่แหละเวลานั้นเราจะรู้ในภาคปฏิบัติของเราเองพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มเป็นปัญญาเข้าไปนั่นแหละที่มีจิตเริ่มนะจิตตรงนี้จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมกิเลสจะเริ่มค่อยเสื่อมค่อยคลายค่อยพังทลายลงไปโดยลำดับต่อไปก็จิตตรงนี้เป็นโรงงานของการผิดธรรมไปเลยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละที่นี่เอาละที่นี่คำว่าความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าแล้วเราก็เห็นโทษของกิเลสที่อ๋อความกิเลสเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้กันไปหมดเลยทีเดียวพอทำได้ขึ้นแล้วมันมองเห็นหมดนั่นแหละท่านว่าธรรมอัตโนมัติจิตสติปัญญาอัตโนมัติได้ทำงานอยู่ในภายในของจิตกิเลสทางลงสุดท้ายกิเลสมีอยู่ที่ไหนไม่ได้งานไม่ว่างจากการค้นคว้าไม่ว่างจากการทำลายกิเลสไม่ว่างขึ้นที่ว่ากิเลสมีอยู่ตรงไหนงานการบำเพ็ญธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี้จะไม่มีเวลาว่างเลยท่านพระมหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธการท่านว่าไงสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีการได้ตั้งสติหากเป็นตั้งหลักธรรมชาติตัวเองเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือจิตที่ถึงขั้นที่หมุนตัวเองแล้วจะทราบหมดกลมายาของกิเลสทราบไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วที่ธรรมจักรที่หมุนตัวเป็นเกลียวด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรนี้จะหยุดตัวลงไปเองไม่ต้องบอกเพราะสติปัญญาสัทธาความเพียรนี้ไม่ใช่บ้านี่นะทำสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อไรกิเลสต่างหากสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อกิเลสมันสิ้นสุดลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมาวุธแล้วมันก็ยุติกันเองเรียกว่าชัยชนะแล้วไปลบกับอะไรอีกชัยชนะอย่างเด็ดขาดนี่ที่นี่หมดเรื่องกังวลแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปถามที่ไหนป่าช้าที่นี่ได้ทำลายหมดแล้วป่าช้าในภายในจิตใจไม่ทำลายนี่เกิดเรื่อยตายเรื่อยนั่นแหละมันเอาเชื้อป่าช้าไปอยู่ภายในจิตไม่พาไปเกิดไปตายไม่สงสัยมันพาจัดเกิดจัดตายอยู่ทุกดวงวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณในสามแดนโลกธาตุนี้จริงไม่มากความเกิดความตายของสัตว์โลกตามภพภูมิมันหยาบละเอียดนั้นตามมาภพรูปภพอรูปภพทั้งเสร็จเว้นแต่อนาคามีถึงสุทธาวาสห้าชั้นนั่นเป็นยังไงสุทธาวาสห้าชั้นอวิหาตปาสุรสาสุทธสีอคณิฐานี่เป็นที่บรรจุของพระอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับแห่งความเป็นพระอนาคามีถ้าทดสอบก็ได้ 50% ไปแล้วเรียกว่าได้และ 50% แล้วจะค่อยก้าวขยับขึ้นไปเรื่อย 60% 70% เรื่อยขึ้นไปโดยหลักธรรมชาตินี้อัตโนมัตินี่ของจิตของผู้บำเพ็ญเมื่อก้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ได้สำเร็จพระอนาคามีก้าวขึ้นถึงขั้นสุทธาวาส5ชั้นนี้แล้วจึงไม่กลับคือหมุนตัวไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่ได้ระดับแล้วจะไม่เน่าไม่แพ้จะแก่ไปเรื่อย

จะบ่มก็ตามไม่บ่มก็ตามแล้วแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดจิตที่แก่ตัวก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ระดับอัตโนมัติของตัวเองที่จะบ่มตัวเองบินทีนตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติด้วยธรรมธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติค่อยหมดไปหมดไปโดยหลักธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจนก้าวขึ้นไปก้าวเลื่อนอวิหารอัตตาแล้วก็สุตตสาโยสีไปตามภูมิของจิตของธรรมถึงอกนิฐาผ่านจากนั้นก็นิพพานนั่นไม่ขึ้นมาอีกขั้น5พระอนาคามีตั้งจะได้ระดับจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเต็มอนาคามีเต็มภูมิก็ไปอนิฐาแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานนี่ท่านเหล่านี้ไม่กลับถ้าลงได้เป็นอัตโนมัติภายในจิตในธรรมแล้วไม่กลับเนี่ยขั้นภูมิของพระอนาคามีนี่เป็นภูมิอัตโนมัติไม่กลับไปเรื่อยๆเลยท่านผู้สำเร็จพระอนาคามีจึงไม่วนเวียนมาเกิดอีกต่อไปนี่อำนาจของกามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสุดเลยมันหมุนไปขนาดนั้นพอออกจากนั้นแล้วก็ไปเรื่อยไปโดยธรรมชาติของเองถ้าหากว่าเราจะเที่ยวก็เหมือนอวกาศมีเครื่องดึงดูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็รู้เองอยากให้รู้ในนี้นะอย่าไปหมายนะอวิหาตภาสุรสาสุรสีอย่าไปหมายนั่นที่เป็นที่บรรจุของจิตที่อยู่ในระดับใดเท่านั้นให้บำเพ็ญตนของตนให้อยู่ในระดับที่จะก้าวขึ้นสู่โดยความสิ้นทุกข์โดยลำดับภายในจิตนี้เกิดให้มันรู้ตรงนี้อวิหาตรงนี้อัตตาตัวขาตัวสีตรงนี้นะอยู่ภายในจิตใจนี้ก่อนเมื่อทราบนี้แล้วเราทำไมต้องพูดถึงข้างหน้านั้นกำลังของเราขนาดไหนขนาดไหนจะกล้าไปได้ขนาดไหนมันจะรู้ภายในตัวภายในตัวแล้วก็สุดท้ายก็รู้ภายในตัวนี้หมดจดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เหลือความสิ้นอะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ทุกวันนี้มีอะไรยืนภายในหัวใจมันจะมีอะไรมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกิเลสมันสิ้นสร้างไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องหรอกเขามีแต่ขันธ์ห้ายุบยิบยุบยิบยุบยิบเป็นเหมือนหางกินเหลนเท่านั้นเองมันดิ้นของมันไม่มีเจ้าของนี่อวิชชาปริยาซึ่งเป็นตัวที่ให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมันมันตายไปแล้วอะไรมาเป็นเจ้าของขันธ์ห้าไม่มีเจ้าของทำเป็นผู้เอามาใช้เท่านั้นท่านถึงจะเป็นเจ้าของท่านก็ไม่ยึดทำจิตเป็นความบริสุทธิ์แล้วเอาขันธ์ห้านี้มาใช้ขันธ์ห้านี้คือวิบากของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสแต่กิเลสมันตายไปแล้วธรรมก็มาใช้นั่นแหละท่านใช้ประกาศศาสนาศาสนธรรมสอนโลกแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอาขันธ์นี้เราไปสั่งสอนโลกเสด็จไปโน่นต่อที่นี่เสียงก็เสียงของขันธ์ห้าจะว่าไงประกาศคำสอนโลกถ้าสาวกทั้งหลายประกาศศาสนาก็เอาขันธ์ห้านี่ท่านอาศัยสมบัติของกิเลสคือขันธ์ห้านี้ไปใช้ทำประโยชน์ทางด้านธรรมประโยชน์แก่โลกแก่สงสารถ้าท่านไม่ยึดเนี่ยพอสิ้นวาระของมันหมดกำลังแล้วขันธ์ห้านี้พังทลายท่านก็ปล่อยไปตามหลักธรรมชาติมิจฉาโตปรินิพพุตโตนะดับรอบหมดความกังวลที่ถือไม่ต้องยุ่งนั่นแหละผู้ดับจริงดับอย่างนั้นดับไม่ได้ดับล่มดับจมไปไหนดับบรมสุขนะมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับผู้รู้นี่ปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ตัวของเรานี่กิเลสก็อยู่เป็นปัจจุบันนักจิตอยู่ในปัจจุบันนักจิตปัจจุบันธรรมมีที่ไหนมันแทรกอยู่ในนี้แก้มันลงที่ตรงนี้สิไปคิดอะไรเรื่องพุทธการอย่าไปคิดถึงเรื่องไม่เรื่องชราค่ำค่าเรื่องการเกิดการตายของเราเป็นอย่างนี้อำนาจวาสนาน้อยในกิเลสมันหลอกไปมันจะให้ออกหนีจากหลักเกณฑ์ที่จะฆ่าตัวหัวมันอ่ะฟันมาตรงนั้นสินั่งปฏิบัติเอาให้มันจริงมันจังในการปฏิบัติหนีได้หายไปหมดบรมสุขไม่ต้องถามแหละเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดเป็นได้ตายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าจอมปัญหาก็คือกิเลสอย่างเดียวผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันความรู้สึกของชาวพุทธเรามันกลายเป็นเรื่องความสุดเอื้อมหมดหวังแล้วนะในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปนรกสวรรค์ถูกกิเลสมันคืนไปหมดกิเลสมันมีนรกสวรรค์ที่ไหนกิเลสมีแต่หลอกโลกว่าไม่มีทางนั้นหลอกโลกหลอกใครหลอกจิตเรานั่นธรรมท่านสอนว่ามันไม่ยอมรับเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะไปยอมรับความจริงไงกิเลสไม่เคยยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงต่อความจริงเสมอไปจึงชื่อว่ากิเลสตัวหลอกลวงถ้าเป็นลัทธิก็คือลัทธิที่ตัวหลอกลวงนั่นดีๆนั่นแหละมันไม่ยอมรับความจริงมีตลอดสะพัดตะเผยหลอกเอาเบ็ดเกาะปากหรือว่าไงเอาเหยื่อล่อนี่แล้วตวัด
ทีเดียวเสร็จเสร็จเสร็จเสร็จมีแต่จำพวกหลอกนี่ทั้งนั้นทำท่านไม่หลอกว่าอะไรจริงหมดจริงมาตั้งแต่ครั้งไหนเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นฉันนั้นเหมือนกันมีมัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมตลอดเวลาทั้งการปราบตามกิเลสทั้งการเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันตลอดเวลามีความจริงเท่ากันไม่มีอดีตอนาคตขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัตินะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันนี้จังทุกขังอัตตาดีดเส้นมันทัดไม่เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มร่างกายจิตใจของเราทุกๆท่านไม่มีใครบกพร่องต่างกันไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทำงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกองนี้จังทุกขังอัตตาในท่านในขันของเราเนี่ยในจิตในใจของเราเนี่ยไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนเราจะไปว่านั้นไม่เที่ยงนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งไม่เที่ยงแทรกแสงกันอยู่แล้วเมื่อจิตได้ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเที่ยงมาเที่ยงจิตไม่ได้สนใจจิตไม่แบกไม่หามจิตเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์นั่นนู่นสมมติกับวิมุตติต่างกันหนังนี้สมมติมันจะดิ้นไปทางไหนก็ดิ้นไปเถอะวิมุตติแล้วไม่ดิ้นด้วยนะกินตามหลักธรรมชาติของตัวเองเอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอที่จะ

านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดทำความเข้าใจกับตนเองว่าบัดนี้เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาที่เรียกว่าวงแห่งธรรมะหน้าที่ของผู้มีความเป็นอยู่กับวงแห่งศาสนาในความเป็นนักบวชของตนโปรดได้ทราบตนเสมอว่าแม้จะอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันที่เรียกว่าโลกก็ตามแต่ว่าความเป็นอยู่ความรู้สึกความประพฤติทุกด้านของนักบวชผู้อยู่ในวงแห่งพระศาสนาย่อมมีความแตกต่างพวกจะยากจะง่ายจะลำบากฝืดเคืองสะดวกอย่างใดต้องเป็นผู้อุตส่าห์พยายามดำเนินไปตามหน้าที่ที่เข็มทิศแห่งธรรมได้ที่บอกไว้แล้วอย่างใดอย่าปล่อยให้ความอิจฉาละอาใจเข้าแทรกสิงภายในใจจะอยู่ในโลกแห่งธรรมะนี้ไม่ได้โลกที่อยู่ทั่วดินแดนเขาเป็นอยู่ด้วยความฝืดเคืองความสะดวกความสุขความทุกข์ความยากความง่ายเช่นเดียวกันกับโลกแห่งธรรมะของเราเพราะใครอยู่ที่ไหนก็มีเครื่องบังคับที่จะให้ดำเนินกิจการงานทั้งยากและง่ายสิ่งบังคับนั้นได้แก่ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี้ทุกอาการที่มีอยู่ในตัวของเราและตัวของสัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องบำรุงรักษาเสมอไปถ้าขาดการบำรุงรักษาแล้วชีวิตจิตใจจะสืบต่อในร่างนี้ไปไม่ได้ต้องแตกสลายลงเพราะขาดปัจจัยเครื่องอุดหนุนเมื่อสิ่งจำเป็นซึ่งบีบบังคับให้เราจำต้องทำงานเรื่องของงานยากบ้างง่ายบ้างการไปการมาทุกอย่างที่เพื่อความจำเป็นอันนี้ทุกคนและทุกตัวสัตว์จึงฝ่าฝืนไปไม่ได้จะยากง่ายลำบากขนาดไหนก็ต้องฝืนไปเราอยากเข้าใจว่าบ้านนี้เมืองนี้บ้านโน้นเมืองโน้นประเทศนี้ประเทศโน้นจะมีความสะดวกกายสบายใจไม่มีสิ่งมารบกวนให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโลกไหนก็คือโลกแห่งดินฟ้าอากาศโลกแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอตัวด้วยกันไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรืออยู่เหนืออำนาจของโลกบีบบังคับโรคบีบบังคับคือธาตุขันธ์นี้ไปได้สัตว์ตัวเล็กๆก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตนสัตว์ตัวใหญ่ก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตัวเองมนุษย์และสัตว์ทุกชั้นทุกประเภทย่อมมีความจำเป็นเท่าเทียมกันในการที่จะวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อจะลดหย่อนผ่อนผันความบีบบังคับของธาตุขันธ์ให้เป็นไปพอประมาณเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกกับธรรมจึงมีการงานเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจะผิดแปลกกันอยู่บ้างก็เพียงว่าทำตามหน้าที่หรือความจำเป็นและเพศ
ของแต่ละฝ่ายเท่านั้นส่วนเรื่องการงานนั้นที่แปลว่าการกระทำนั้นเหมือนกันฉะนั้นผู้อยู่ในโลกต้องฝืนความลำบากด้วยการทำงานแสวงหารายได้ไม่ฝืนก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่บีบบังคับนั้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นแม้ที่สุดเรารับทานอิ่มหนำสำราญแล้วโรคภายในกายยังต้องมีขึ้นอาการใดที่เป็นไปอยู่ในกายไม่ปกติอาการนั้นแสดงว่าจะต้องการสิ่งเยียวยาเมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นเช่นนั้นผู้เป็นเจ้าของจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องวิ่งเต้นขวนขวายสุดวิถีทางเพื่อสิ่งที่บกพร่องหรือจำเป็นซึ่งบีบบังคับอยู่นั้นให้ลดน้อยถอยลงฉะนั้นการงานของโลกกับการงานของธรรมจึงมีหน้าที่ดำเนินไปตามเพศของตนหรือตามความจำเป็นของตนแต่ละฝ่ายละฝ่ายไม่มีโลกใดไหนจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำกิจการงานใดๆไม่กระทบความยากความลำบากความทุกข์ความผุดเคืองเพราะโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ของผู้ผุดเคืองเป็นโลกที่อยู่ของบุคคลผู้ยุ่งยากและสัตว์ผู้จำเป็นที่จะต้องแสวงหาทุกสิ่งซึ่งเป็นความจำเป็นแต่ตนเองเยียวยาถ้าตัวเองมีความเกียจคร้านและความโง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถจะปกครองตนได้ก็ยิ่งมีความทุกข์ทวีคูณขึ้นเป็นลำดับในบุคคลและครอบครัวนั้นๆหรือในสัตว์ตัวนั้นๆเพราะฉะนั้นกิริยาของสัตว์และบุคคลที่เคลื่อนไหวไปมาขวักขวายให้เราได้เห็นอยู่นี้ทั้งบนแผ่นดินบนอากาศตามบ้านตามถนนหนทางเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยบุคคลที่วิ่งขวักขวายกันอยู่เพื่อสิ่งจำเป็นซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของตนทั้งนั้นผู้อยู่ในน้ำก็ต้องแสวงหาผู้อยู่บนบกก็ต้องแสวงหาอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งว่อนกันอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะอยู่เฉยๆได้นี่โลกมันจำเป็นอย่างนี้เรื่องโลกจำเป็นก็เกี่ยวกับเรื่องของเรานั่นเองจำเป็นคำว่าโลกนี่มันของเรานั่นเองจำเป็นคำว่าโลกนี่หมายถึงส่วนรวม

แห่งพระศาสนาแม้จะให้ชื่ออันหนึ่งก็ไม่ผิดว่าโลกแห่งธรรมะคือเป็นวงอันหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กับโลกทั่วๆไปเราจำเป็นจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อเยียวยาสิ่งที่บกพร่องหรือขัดขวางภายในจิตใจของเราให้คอยหมดไปเป็นลำดับถ้าเราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนาว่าเป็นของลำบากไม่สามารถจะประพฤติตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วเราไปอยู่โลกไหนเราจะสามารถปกครองตัวของเราได้เพราะเราอยู่ในธรรมเราก็ไม่สามารถเราอยู่ในโลกเราจะไปหาความสามารถมาจากไหนเพราะความสามารถนั้นเกิดขึ้นจากเราและความไม่สามารถก็เกิดขึ้นจากเราคนเดียวขอให้คำหนึ่งถึงเรื่องของตัวเสมอที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความอาจหาญร่าเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งอยู่ในวงแห่งพระศาสนาประการหนึ่งเราที่อาศัยวงของพระศาสนานี้ได้ครบได้ฉันได้อยู่ได้หลับได้นอนได้ใช้ได้สอยด้วยความสะดวกสบายนี้เป็นมาเพราะเหตุใดทุกสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นมาจากเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกพระพุทธเจ้าที่จะได้อุบัติขึ้นมาในโลกนั้นทรงทำอย่างไรมันได้ปรากฏว่าความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ได้เข้าเคลือบแฝงในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและเคลือบแฝงในธรรมะที่ทรงประทานไว้ทุกบททุกบาทรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดที่เจือไปด้วยความท้อแท้อ่อนแอความเกียจคร้านความมักง่ายความประพฤติตนตามอำเภอใจชอบเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะทำลามกเหล่านี้แต่อุบัติขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรแก้วกล้าสามารถที่จะปลดเครื่องพระองค์ด้วยความเพียรทั้งนั้นจนปรากฏเป็นองค์พุทธะขึ้นมาแล้วสอนอัดสอนทำให้เราทั้งหลายได้รู้ร่องรอยเมื่อโลกทั้งหลายได้เห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็บวชเข้ามาเพราะความเชื่อเลื่อมใสในธรรมของพระองค์ท่านผู้ที่ให้อุปถัมภ์ประทานดูแลรักษาให้ชีวิตจิตใจของนักบวชเป็นประจำก็คือศรัทธาญาติโยมท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าสามารถที่จะเสียสละของมีค่าของตนจะเป็นจำนวนมากน้อยไม่คำหนึ่งหวังผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมให้พระเจ้าประสงค์ได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติที่อยู่หลับนอนก็บำรุงรักษามีศรัทธาสละทรัพย์ออกมาไม่คำหนึ่งถึงคุณค่าราคาที่เราได้รับความสะดวกนี้ได้รับความสะดวกเนื่องมาจากคำว่าพุทธะคือองค์ของศาสดาซึ่งทรงดำเนินเป็นตัวอย่างและวางร่องรอยแห่งธรรมมาไว้พร้อมทั้งพระเมตตาแต่หากเราจะเป็นคนอ่อนแอมองข้ามตัวเองไปเสียว่าทางโน้นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะดีแล้วจะไม่มีวันเป็นตัวของตัวได้เอียงไปทางไหนก่อนเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากสำหรับผู้เราที่ไปอาศัยจะไปอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยหมู่เพื่อนถ้าเราเป็นตัวของตัวไม่ได้ตามกำลังของเราก็ทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนลำบาก

อกหนักใจถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ที่คดงอเหลือเกินขวางไม้ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆท่านโปรดได้ทราบว่าวัดป่าบ้านตาดนี้ไม่ใช่เป็นวัดแดนสวรรค์พอที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาเองแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอุตสาห์พยายามยิ่งเต้นขวนขวายแม้ที่สุดข้อวัดปฏิบัติที่ประจำองค์ของพระแต่ละรูปละรูปก็เป็นเรื่องที่จะตัวเองจะพยายามบำรุงให้เกิดมีขึ้นด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่เกิดขึ้นเองผู้ก้าวเข้ามาสู่ที่นี่ก็ดีจะไปสู่ที่ไหนก็ดีอย่าลืมคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าขันติคือความอดทนวิริยะคือความภาคเพียรภาคเพียรอะไรจึงจะเรียกว่าวิริยะขันติความอดทนอดทนต่ออะไรจึงจะเรียกว่าขันติที่ชอบธรรมและเป็นธรรมประดับใจของผู้นั้นวิริยะก็คือเพียรในกิจการงานที่ชอบซึ่งจะสามารถผลิตผลให้ตนได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับขันติก็คือความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระเทือนหรือความลำบากยากเย็นเข็นใจของตัวเองจะมีมากมีน้อยจะลำบากขนาดไหนไม่ยอมปล่อยวางหน้าที่ของตนมีความอดทนบึกบึนต่อสู้เสมอสมชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตผู้มีความอดทนจนเป็นศาสดาของโลกได้ด้วยอำนาจแห่งความอดทนการอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่ตนเองเราต้องดูนิสัยของเราถ้าว่าเป็นนิสัยของเราเป็นผู้ที่มีความเบาบางอยู่แล้วจะบำเพ็ญเพียงนิดหน่อยก็สามารถจะรู้ขึ้นมาได้ตามต้องการแต่ถ้าเราบำเพ็ญอย่างนั้นผลไม่ปรากฏแล้วก็แสดงว่าเราจะต้องรีบเร่งหรือหนักมือเข้าไปเพื่อเห็นผลขึ้นมาถ้าทำขนาดนั้นยังไม่เข้าใจอีกเราต้องหนักเข้าไปอีกในทางความเพียรนั่นจึงชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตไม่ใช่จะไปลูกๆคำคำแล้วตั้งคะแนนขึ้นมาให้ธรรมะอยู่เหนืออำนาจของตัวเองโดยที่ว่าเราบำเพ็ญเพียรมาเพียงขนาดนี้นั่นตามหลักธรรมชาติของผู้มีความรู้สึกเช่นนั้นจะเพียงลูกๆคำคำเท่านั้นแต่เข้าใจว่าตนนี้มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาแล้วก็ตั้งคะแนนให้ธรรมะว่าเราบำเพ็ญขนาดนี้ไม่เห็นมีผลประโยชน์อะไรเราจะไม่ควรจะบำเพ็ญต่อไปออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนยังดีกว่านี้ถ้าคนคนนั้นออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนดีแล้วทำพระเจ้าก็ล้มละลายชิบหายคนที่มีแสนขี้เกียจแสนเกียจคร้านแสนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะไปดำเนินอะไรให้เป็นไปโลกก็ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความเจริญไม่ใช่จะเป็นไปด้วยเพื่อความเจริญได้ด้วยความเกียจคร้านความอ่อนแอเท่านั้นผู้ที่ตั้งคะแนนให้ธรรมเป็นเครื่องกดขี่บังคับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีที่กล่าวนี้ก็จะไปตั้งคะแนนให้โลกอีกเหมือนกันตกลงก็ไม่มีโลกอยู่เพราะไปโลกไหนก็คือโลกของเราโลกเกียจคร้านโลกอ่อนแอนี่เองไปทำความเดือดร้อนรังควานแก่ตัวเองให้รับความเดือดทุกความทรมานอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกกายไม่สบายใจเพราะความทุกข์ยากความลำบากหากินไม่พอปากพอท้องเพราะความขยันหมั่นจะบำเพ็ญในทางธรรมะก็เป็นไปไม่ได้นี่โลกเกียจคร้านได้ฝังเข้าหัวใจผู้ใดแล้วต้องทำผู้นั้นให้เป็นคนล้มละลายตั้งหลักฐานไม่ได้
นี่หลักสำคัญเราไม่ต้องไปตั้งคะแนนให้ธรรมะไม่ต้องไปบังคับให้ธรรมะมาให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นผลชั้นไหนก็ตามขอให้ตั้งคะแนนในตัวเองในเรื่องความเพียรเป็นหลักสำคัญวันนี้ทำความเพียรขนาดนี้ไม่เห็นผลเราทราบว่าที่เราเท่าที่เราทำนี้ไม่เห็นผลคือความสามารถหรือการกระทำของเราไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มปริมาณเข้าอีกเพิ่มปริมาณความเพียรเพิ่มความทั้งรวมระวังเข้าทุกระยะการเอายังไม่ปรากฏเอาเพิ่มเข้าอีกพยายามระมัดระวังรักษาตัวสติกับความเพียรให้มีการจดจ่อเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วผลนั้นเราไม่ต้องไปบังคับเพราะผลก็จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทำอยู่นั่นเองไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาตั้งคะแนนให้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสไว้เลยว่าเป็นผู้ตั้งคะแนนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายบรรดาที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านมอบให้เป็นเรื่องของเหตุซึ่งผู้นั้นบำเพ็ญได้แค่ไหนแล้วผลจะเป็นของผู้นั้นขึ้นมาตามลำดับแห่งเหตุที่มีมากน้อยสมบูรณ์หรือไม่นั่นนี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้เกียจอ่อนแอไม่ใช่คนตำหนิโน้นตำหนินี้โดยไม่มองดูตัวว่าดีชั่วแค่ไหนไปที่นั้นอากาศไม่ดีไปที่นี่ที่อยู่ไม่สะดวกไปที่โน้นอาหารการกินไม่ดีไปที่โน้นหมู่เพื่อนไม่ดีนี่แสดงว่ามองข้ามตัวเองที่ดีหรือที่ไม่ดีเหล่านั้นมันเป็นของมีอยู่ประจำโลกโลกนี้เต็มไปด้วยของดีและของไม่ดีแต่ผู้มีปัญญาเลือกเฟ้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นผู้ที่โง่เขลาได้ก็จะได้ตั้งแต่การเที่ยวตำหนิโลกตำหนิสงสารโดยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในทางจิตใจแม้แต่นิดหนึ่งชื่อว่าความดีแล้วแล้วก็จะมองเตลิดเปิดเปิงไปหมดทีนี้ก็เลยอยู่กับโลกไม่ได้นะไปหาครูหาอาจารย์ตรงไหนก็คอยไปจ้องมองของท่านตรงนั้นเป็นยังไงท่านตรงนี้เป็นยังไงท่านดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนคอยจ้องมองถ้าไปถูกองค์ที่ท่านดีเราก็ไม่ได้มองดูเราว่าเราเป็นยังไงถ้าอกไปถูกองค์ของท่านที่เราเห็นว่าไม่ถูกกับจริตของเราก็ไปเหยียบย่ำตำหนิท่านมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ได้มองดูตัวเองว่ามันเท่ากิ่งกาหรือกิ่งเหรียญหรือไม่ตัวของเรานั้นทำไมจึงใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกเหยียบย่ำทับผมครูบาอาจารย์ไปหมดนั่นแล้วเอาที่ภูเขาทั้งโลกมันคือทิฏฐิคือเข้าใจว่าตัวนี้ดียิ่งตัวนี้ฉลาดพอตัวดียิ่งตัวฉลาดพอเลยมันเลยทับเลยไปมองเห็นตั้งแต่ข้างนอกลืมตัวของตัวนี่ก็เลยจับหลักจับเกณฑ์ไม่ได้ไปที่ไหนโลกก็ร้อนเพราะมันร้อนอยู่ที่หัวใจส่งออกไปขอบนอกขอบเขตจักรวาลมันก็ได้ใจเนี่ยแต่มันจะเอาของดีหรือของชั่วมาให้ตัวเองนั้นมันแล้วแต่ผู้ที่จะปรุงจะคิดหาเอาเองการปฏิบัติธรรมไม่ว่าใครปฏิบัติก็ชื่อว่าทำงานต้องมีความลำบากเหมือนกันหากว่าเราจะเอานิสัยที่เราเคยสะดวกสบายมาตั้งแต่ทางโลกนำมาใช้ในธรรมะนั่นก็จะทำให้เราเหลวคือตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกนั้นมันต่างกันสำหรับตระกูลและทรัพย์สินสมบัติเงินทองของแต่ละครอบครัวถ้าพ่อแม่เป็นคนมั่งมีลูกก็ได้รับความสะดวกสบายคิดอะไรต้องการอะไรก็ได้สมมากสมหมายนี่เคยอยู่ในความสะดวกสบายนั้นเวลาจะออกมาปฏิบัติธรรมะก็จะให้เป็นความสะดวกสบายอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมาพึ่งตัวเองนี่หลักสำคัญทีนี้นิสัยนั้นเคย
ฝังอยู่ในใจเวลาออกมาแล้วทำตัวให้อ่อนแอเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้หรือไปที่นั่นก็ตำหนินั่นไปที่นี่ตำหนินี่ตัวเองที่เป็นคนขวางโลกเลยไม่ตำหนิขวางทั้งโลกขวางทั้งธรรมเลยไม่ตำหนินี่ก็หาที่แก้ไม่ได้ตกลงก็เป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเปล่าในวงแห่งภาคกาสาวพัดคือนักบวชจะดีที่ร่มเย็นของตัวเองและโลกของสารให้ได้กราบไหว้หรือรับความร่มเย็นไปด้วยพร้อยให้เป็นสิ่งที่ล้มละลายไปหมดภายในตัวนั่นเรื่องของนักบวชแล้วต้องเป็นนักไตรตรองดูเหตุดูผลดูความประพฤติของตัวเองบกพร่องจุดไหนรีบแก้ไขเป็นลำดับไปเท่านั้นไม่ต้องเอาเรื่องความว่าง่ายหรือว่ายากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงงานของตนจะง่ายหรือยากก็จะทำให้ถูกต้องหรือให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ตนตั้งจุดมุ่งหวังไว้แล้วนั่นเป็นหลักสำคัญถ้าเราไม่ไปตั้งคะแนนให้ธรรมะแต่มาตั้งคะแนนให้ตัวเองแล้วนั่นแหละเราจะดีสังเกตตัวเองบกพร่องตรงไหนพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่จะบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ถูกการสังเกตหรือซ่อมแซมด้วยตัวเองในทางความประพฤติจะต้องมีวันดีขึ้นจิตไม่ว่าจิตใครจิตที่เกิดมาในโลกนี้เป็นจิตที่มีกิเลสด้วยกันอยากเข้าใจว่าจิตของใครจะเก่งกล้าสามารถไปโดยที่ไม่ได้อบรมจะฉลาดแสนฉลาดแค่ไหนก็ฉลาดอยู่ในวงแห่งธรรมะอยู่ในวงแห่งกิเลสนั้นเหมือนนักโทษในเรือนจำจะเป็นนักโทษเพียง3เดือนหรือ4เดือน3ปี5ปี10ปีตลอดชีวิตเขาจะเรียกนักโทษด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันอยู่ในวงแห่งคนผู้คุมขังเป็นคนหมดความหมายที่โลกเขาไม่ต้องการเรื่องของจิตที่มีเจเลตมันจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไปมันหากอยู่ในวงนั้นถ้าไม่อาศัยการอบรมแก้ไขตนเองแล้วจะผ่านพ้นความโง่ภายในตัวเองไปไม่ได้ถึงฉลาดก็ฉลาดเพื่อโง่นำความทุกข์เดือดร้อนมาเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องบำรุงหรือแนบนำอยู่ด้วยปล่อยให้แต่ความรู้ความฉลาดเป็นไปในทางโลกโดยล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนเบอร์ติดไว้ในบุคคลคนนั้นๆแต่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งใครจะให้ชื่อให้นามไม่ให้ชื่อให้นามก็ตามเมื่อทำถูกธรรมะก็คือความถูกนั่นเองเราบวชเข้ามาในศาสนาตั้งหน้ามาฝึกหัดนิสัยดัดแปลงตัวเองเรื่องประเพณีของโลกที่เคยผ่านมาแล้วเป็นยังไงไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องในวงของพระในวงปฏิบัติของเรานอกจากจะพยายามแก้ไขออกไปสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นเครื่องกังวลหรือเป็นอุปสรรคแก่ตนเองฝืนคิดไปมากเท่าไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดที่เป็นความผิดแล้วต้องพยายามปล่อยวางเป็นลำดับไปไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องภายในใจนี่เราจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเอาทุกข์ก็ให้ทุกข์คนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ทุกข์แต่เราเช่นอยู่ในวัดนี้มีกี่รูปพระต้องทุกข์ด้วยกันเพราะเป็นนักบวชด้วยกันอาศัยชีวิตความเป็นอยู่จากชาวบ้านด้วยกันอยู่ในวงล้อมแห่งดินฟ้าอากาศเหมือนกันอยู่ในวงล้อมแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน
อยู่ในวงล้อมของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับภายในใจโดยเฉพาะเหมือนกันใครจะมีความสุขแค่ไหนนอกจากจะพยายามฝึกฝนอบรมดัดแปลงตนเองให้ถูกตามหลักของธรรมะแล้วก็จะมีโอกาสตดเครื่องไปได้วันเล็กวันน้อยแล้วจะกลายเป็นคนสะดวกขึ้นมาภายในใจใจถ้ามีธรรมแล้วสะดวกทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกนั่งอยู่โคนต้นไม้ก็สะดวกอยู่อัพโอกาสก็สะดวกอยู่ในถ้ำในเขาในเหวที่ไหนก็สะดวกอดบ้างอิ่มบ้างก็สะดวกอาหารหวานคาวประเภทไหนได้มารับทานพอยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสะดวกไปหมดไม่ได้คำนึงถึงเรื่องใดๆทั้งนั้นมีแต่เข็มทิศมุ่งต่ออัตธรรมเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองผู้นั้นแหละสะดวกอยู่ไหนตนเองอยู่ได้อย่างสันสมายประพฤติธรรมได้ด้วยความสม่ำเสมอไม่เป็นอุปสรรคต่อตนเองเรื่องทำการจิตขวางตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่เป็นเรื่องสำคัญหาแต่เรื่องก่อแต่เรื่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วมานั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีสักแต่ว่าเท้าก้าวไปก้าวมาสักแต่ว่าจิตก็สักแต่ว่ากายที่นั่งอยู่เหมือนหัวต่อแต่ความรู้สึกที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธรรมะหรือไม่นั้นเราไม่ได้คำนึงในขณะเดียวกันมีแต่โลกล้วนๆสัญญาอดีตเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรสัญญาอนาคตหมายไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปเรื่องความเป็นมาเป็นยังไงเรื่องความจะเป็นไปข้างหน้าเป็นยังไงเกี่ยวกับทางโลกทางสงสารรูปนั้นเป็นยังไงเสียงนี้เป็นยังไงยุ่งไปหมดตั้งแต่เรื่องเครื่องพัวพันภายในจิตใจทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบสบายมาจากที่ไหนในวงแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อธรรมะแทรกเข้าภายในจิตใจไม่ได้แต่ปล่อยให้โลกล้วนๆซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาล้อมรอบและผูกมัดรัดลึงทั่วทั้งจิตตลอดเวลาด้วยเลยเราจะหาความสุขความสบายจากวงธรรมะคำสอนของพระเจ้ามาจากที่ไหนเพราะธรรมะแทรกซึมไม่ได้เพียงขณะเดียวก็ไม่มีนอกจากมีแต่โลกล้วนๆหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจโลกกิเลสโลกมืดแปดด้านนี้เราจะหาความสุขจากที่ไหนนี่ที่บำเพ็ญจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเพียงกิริยาที่เดินที่นั่งที่ว่าทำความเพียรเท่านั้นมันไม่มีสาระสำคัญอะไรในหลักการเดินการนั่งภาวนานั่นเลยแล้วจะหาความสุขความสบายภายในใจมาได้อย่างไรผู้จะทำความสุขความสบายให้แก่จิตใจได้ต้องเป็นผู้ฝืนอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกส่งเสริมอารมณ์ที่เป็นธรรมะให้เข้าแทรกสิงภายในใจจนมีธรรมะล้อมรอบภายในใจกลายเป็นความสงบขึ้นมาใจก็เยือกเย็นสบายมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็เป็นมิตรเป็นสหายมองเห็นครูเห็นอาจารย์ก็เป็นที่เคารพกราบไหว้มองเห็นผู้เห็นคนก็เป็นที่สงสารเพราะมองเห็นตัวเป็นธรรมถ้าโกงกันข้ามแล้วมองหาเห็นอะไรมีตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกศัตรูทั้งนั้นแต่สิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกศัตรูนั้นถือว่าเป็นมิตรอีกแล้วนั่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งจะเป็นข้าศึกต่อตนเองถือว่าเป็นมิตรเป็นอันสนิทสนมแล้วจิตใจก็กลมกลืนกับเรื่องนั้นตลอดเวลาจึงหาความสุขความสบายภายในใจไม่ได้แม้จะนั่งสมาธิตลอดรุ่งก็ตามเดินจงกรมตลอดคืนก็ตามจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นจากกิริยาที่ทำเช่นนั้นเลยสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความเพียรอันสัมปยุตด้วยสติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะไม่มีทางผ่านพ้นไปได้เราจะถือว่ากิริยาเหล่านี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า
สิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆก็คือความเพียรที่เป็นไปด้วยสติด้วยความจงใจ

ลยต่อตนเองนั่นแหละเป็นหลักความเพียรจะไม่บอกว่าเป็นความเพียรก็คือความเพียรนั่นเองขอให้ทำความสำนึกในตัวของเราเสมอเราจะเอาความยุ่งความยากความลำบากเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมโดยไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์นั้นเพื่อการถอดถอนแต่เป็นเครื่องที่จะส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเมื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับใจลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าออกบวชในศาสนาปรากฏชื่อลือนามสะเทือนสะท้านทั่วทั้งไตรโลกธาตุว่าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรสามารถคว้าเอาชัยชนะมาได้เป็นชั้นๆจนถึงชั้นยอดเยี่ยมแห่งธรรมะเราบวชในศาสนาทำไมจะให้เขาได้เล่าลือว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะนำเอาความแพ้กลับไปบ้านมีอย่างนี้เรามาหาธรรมทำไมจะได้โลกรวดกลับบ้านโลกนั้นอยู่ที่ไหนมันก็มีหัวใจของบุคคลจิตต้องอาศัยการรบเร้าการอบรมสั่งสอนไตร่ตรองซ้ำๆซากๆจากตนเองเสมอไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำได้ขอให้พากันพิจารณาให้ดีสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลาหลายปีสอนหมดจนสามารถไม่ว่าธรรมะท่านไหนนำออกมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในตัวเองนอกจากนั้นยังอัดเทปคอร์ดออกพิมพ์อีกไม่รู้กี่เล่มอันนี้เป็นส่วนเดียวที่เทศให้หมู่เพื่อนฟังมาเป็นเวลาตั้ง10กว่าปีแล้วนี่จะเป็นจำนวนมากแค่ไหนสำหรับท่านผู้มาอาศัยก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับไปใครจะดำเนินก็ดำเนินเท่านั้นใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเท่านั้นผู้เทศก็ไม่ดีได้ชั่วอะไรจากคำเชื่อหรือคำไม่เชื่อนั้นนอกจากเทศแล้วก็หมดการเทศแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะมาตำหนิให้เสียมันก็เหมือนมีอะไรจะเสียจะมาชมให้ดีมันก็ไม่มีอะไรจะดีนอกจากมันจะดีอยู่กับผู้ตำหนิผู้ชมนั้นจะดีจะชั่วอยู่กับผู้ติผู้ชมเท่านั้นเพราะมันออกจากหัวใจคนนั้นเหตุออกจากที่ไหนผลมันก็จะมีที่นั่นเรื่องติก็ดีเรื่องชมก็ดีผลดีผลชั่วมันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นเรื่องของผู้นั้นรับเองสิ่งที่มุ่งประสงค์อย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งทำอย่างจริงจังแล้วหลักธรรมที่ท่านสอนยังไงนำไปดัดแปลงตนเองนั่นแหละหลักเหตุอยู่ที่นั่นผลจะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านเทศไปไหนก็จะไปถูกเรื่องของตัวเองถ้าตนรู้ก็จะไปเข้าใจในนั้นหมดพอท่านเทศเรื่องของเราท่านก็รู้เราก็รู้อย่างนี้นั่นมันเป็นอันเดียวกันขันเป็นอันเดียวกันจิตเป็นอันเดียวกันคือความมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมาของท่านของเรามันเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันคือเป็นอันเดียวกันในหลักธรรมชาติว่ามันมีด้วยกันทุกคนแม้จะต่างก็เพียงแต่ว่าชื่อนายกนายขอพระกอพระขอแต่เรื่องของสัจธรรมแล้วเหมือนกันถ้าเราได้พิจารณาตามที่ท่านสอนเรื่องของเราก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลงมาตลอดมรรคผลนิพพานจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันไม่มีการมีสมัยมากดขี่บังคับไปด้วยนอกจากเรื่องของเหตุเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นผู้สามารถผลิตผลออกมามาได้เป็นขั้นๆตามแต่อำนาจของเหตุมีมากน้อยถ้าถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ผลจะรอตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาอย่างแน่นอนอยากฟังเหลือเกินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของหมู่เพื่อน
และเกิดขึ้นจากการแนะนำท่ำสอนหมู่เพื่อนด้วยความเสียสละทุกอย่างและหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าหมู่เพื่อนจะเป็นผู้นำพระศาสนาต่อไปให้เป็นที่ร่มเย็นแก่ตนเองและประชาชนทั้งวงของพระและคารวะดังนั้นจงพยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นใดให้ดีเรื่องผลพลอยได้นั้นก็จะกั้นกลางไม่ได้เหมือนกันนอกจากผลสำคัญที่เกิดขึ้นจากตัวเองแล้วยังจะมีผลพลอยได้ไปอีกทำให้บ้านเมืองได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็ชื่อว่าเป็นผลพลอยได้จากเราผู้ทำตัวให้ดีแล้วจึงขอยุติ

การได้ยินได้ฟังอัตธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมเป็นความราบรื่นภายในจิตใจเพราะใจของเรานั้นใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดบุคคลใดที่จะประกอบหน้าที่การงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยเหมือนใจที่คิดอยู่ตลอดเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าใจนี้ทำงานไม่หยุดไม่ถอยทั้งหนักทั้งเบาไม่ทราบว่างานใดเป็นงานหนักจะค่อยพักผ่อนหย่อนกำลังแห่งความหนักนั้นลงสู่ความเบาเพื่อบรรเทาตนเองอย่างนี้ไม่มีเพราะใจไม่รู้ว่าจะพักผ่อนอย่างไรบ้างมีแต่หนักก็ดิ้นเบาก็ดีดมีแต่ความดีดความดิ้นอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งผลักดันนั้นดันไม่ถอยจิตจึงต้องดีดต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเทียบกับงานทางโลกแล้วก็ไม่มีงานใดที่จะทำมากมีงานมากหมุนตัวอยู่ตลอดเวลานี่เหมือนจิตนี่เลยเมื่อการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาเป็นเครื่องประกอบกันเข้าบ้างใจก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวเช่นหดตัวเข้ามาสู่ความสงบเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องดึงดูดในเบื้องต้นมีคำบริกรรมเป็นสำคัญบังคับจิตใจให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรมเช่นเดียวกับทำจิตใจคิดอันหรือปรุงแต่งในงานอื่นนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติเพราะงานนี้เป็นงานทางด้านของมรรคที่จะทำจิตใจให้สงบได้ไม่เหมือนกับงานทางด้านสมุทัยที่กิเลสบีบบังคับให้ทำให้คิดให้ปรุงใจเมื่อได้มีอัตมีธรรมเข้าเป็นเครื่องระงับดับอารมณ์ทั้งหลายยังเหลือแต่อารมณ์คือคำบริกรรมนั่นเท่านั้นย่อมจะ สงบตัวเข้ามาได้แล้วเห็นความเย็นใจเห็นความสบายใจขึ้นภายในจิตดวงที่เคยรุ่มร้อนนั่นแหละแต่การเทศนาว่าการดังที่ผมเป็นอยู่เวลานี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเลยเพราะธาตุขันธ์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่สามารถอ่อนลงทุกเวล่ำเวลาความจดความจำอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำงานในการเทศนาว่าการนี้

ก็เราไม่อยากจะพูดเพียงคำว่าสึกหรอนอกจากว่าเสื่อมลงไปโดยลำดับลำดาจนจะไม่มีความจำเหลืออยู่แล้วภายในใจนี้เท่านั้นแล้วเหมาะกับความเป็นอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเทศนาว่าการอบรมพระเนนดังที่เคยปฏิบัติมาได้จึงต้องพักไปพักไปนี่ก่อนนับแต่วันกลับมาจากกรุงเทพวันที่20เมษาจนกระทั่งบัดนี้ถึงได้เริ่มมาประชุมเทศบ้างวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทศไปได้มากน้อยเพียงไรเพราะความจำนี้เสื่อมลงเสื่อมลงจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าหลงหน้าหลงหลังเหมือนกับคนไม่เคยเทศประหนึ่งว่าเด็กเพิ่งฝึกหัดพูดเท่านั้นนี่แหละเรื่องสำคัญมันไม่สืบไม่ต่อกันพอพูดไปพูดไปลืมหายเงียบไปเลยไม่ทราบว่าตกไปไหนถ้าระลึกได้ก็มาต่อกันไปความต่อกันไปด้วยความระลึกได้นี้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักแห่งการเทศทางภาคปฏิบัติถ้าระลึกไม่ได้ก็ตั้งใหม่ขึ้นมาก็ไปเรื่องใหม่เสียพอจะเป็นเรื่องเป็นราวก็ลืมหายตกไปอีกแล้วก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเทศเพียงครั้งเดียวนั้นซะเป็นตั้งขึ้นเป็นเทศไม่รู้กี่ครั้งคือขึ้นไปคนละแห่งละหนไปคนละวรรคละตอนไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยเพราะความจำหายไปแล้วนี่จึงไม่ได้เทศส่วนอื่นก็นับว่าพอประมาณกำลังบังชาก็พอเป็นไปแต่ความจำนี้รู้สึกว่าเสื่อมลงอย่างมากทีเดียวเป็นเจ้าของก็รู้ได้ชัดถึงกับได้พูดออกมาในก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้เพราะเครื่องมือคือความจำสัญญาไม่ทำงานให้เหมือนอย่างแต่ก่อนอยากขาดเมื่อไรก็ขาดไปอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดไปแล้วการเทศจะเทศไปได้ยังไงเมื่อไม่มีสัญญาความจำได้หมายรู้จะจับปฏิปต่อกันเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปได้นี่หลักใหญ่ฉันขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทพก็มีที่เทศไว้แล้วเอาเทปไปฟังเทปนั่นแหละคือธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการเทศนาว่าการผมก็ไม่ได้มีความสงสัยในการเทศนั้นว่าไม่ถูกเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจเทศด้วยความแน่ใจในทางเหตุก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยทางผลจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามก็แน่ใจไม่สงสัยเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างคือเหตุกระพรวมลงในเทพแต่ละกันละกันอยู่แล้วเมื่อฟังนั้นก็พอจะเป็นคติเครื่องเตือนใจเราได้ถ้าไม่ปล่อยใจให้ทะเลถลายไปเสียดังที่เคยเป็นมาแล้วอยากจะพูดว่าเป็นและเป็นอยู่เวลานี้ต่อไปก็ยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้แล้วก็หมดหวัง ในเพศนักบวชของเราคำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเลยกลายไปอยู่เมืองอินเดียกลายไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากลายไปอยู่กับพระสงฆ์สาวกที่ท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นเสียหมดไม่มีอะไรติดหรือเหลือหรือตกค้างอยู่เลยในศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้ซึ่งท่านได้จดจารึกในคัมภีร์ไบลานเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ถือคัมภีร์บาลานอันเป็นศาสนธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่ว่าทางแง่ธรรมไม่ว่าทางแง่วินัยกลายเป็นความไม่สำคัญไปหมดสิ่งที่สำคัญก็คือความดื้อด้านหาญธรรมโดยไม่คิดอ่านแต่ตรองอะไรในเรื่องความผิดความถูกประการใดให้เหนือไปจากความอยากที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้แสดง
ออกมาทางกายทางวาจาทางความประพฤตินั่นเลยนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมหมดหวังไปหมดโน้นคิดไปเมืองอินเดียคิดไปถึงความปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นเลยทุ่มเทไปโน้นหมดความทุ่มเทไปโน้นเพื่อจะได้ผลกลับมาก็ไม่มีทั้งทุ่มเทไปด้วยทั้งเป็นความล่มจมหมดหวังไปด้วยในเวลาเดียวกันที่จะย้อนเข้ามาสู่ศาสนธรรมที่ท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์ไบรันทั้งสามปิฎกใจก็ไม่ได้สนใจเสียไม่มีหวังอะไรกับนี้เสียไปหวังโน้นหวังก็หวังลมๆแรงๆไม่ได้หวังอย่างที่จะนำมาเป็นคติเพื่อปรับปรุงตนเองให้เกิดผลขึ้นมาเสียเนี่ยถ้าย้อนเข้ามาสู่คัมภีร์ก็ไม่ได้เห็นคัมภีร์เป็นของสำคัญยิ่งกว่าความอยากความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เสียสุดท้ายเขาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวของพระของเนนผู้ปฏิบัติเราเหลือก็เหลือแต่กิริยาว่าเป็นพระธุรงค์กรรมฐานเป็นกิริยาที่แสดงออกอย่างผิวเผินๆนี้เท่านั้นส่วนใจไม่ได้ฝังลึกลงในอัตในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติความหลุดพ้นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้นั่นเลยนี่จึงเป็นพระที่เรียกว่าโมฆะปราศจากผลจากประโยชน์ในเพศของพระทั้งที่เพศของพระนี้เป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเพศอันนี้แหละทรงผ้ากาสาวพัดไม่เว้นแต่พระองค์เดียวที่ไม่ได้ทรงผ้ากาสาวพัดและเพศอันนี้แหละเป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานและเป็นเพศที่ได้ประกาศกระเทือนโลกแห่งชาวพุทธของเรามาจนกระทั่งบัดนี้ว่าพุทธังธรรมังสนังคัจฉามิเป็นสารณะที่ตายใจมั่นใจได้คือออกมาจากเพศอันนี้แหละแต่เมื่อเพศอันนี้มาถึงพวกเราแล้วเลยกลายเป็นผ้าเหลืองปกคลุมหุ้มห่อตอไม้ไปเสียเราจึงเป็นเหมือนกับตอไม้จะจับกิเลสจะจับโยนไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่ามันจะบ่งการไปทางไหนไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรเลยว่าความอยากประเภทนี้มาจากอะไรไม่ว่าอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากปรุงในแง่ใดเรื่องใดอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันที่เป็นธรรมอารมณ์ก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการชำระกิเลสหรือเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากมูลขึ้นนี่จึงเรียกว่าเป็นพระหัวต่อครองเรื่องครองผ้ากาสาวพัสแต่ตัวของเราไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นพระดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินและสอนไว้โดยลำดับมาอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผลจึงไม่ปรากฏเรื่องมรรคผลนิพพานประหนึ่งว่าเป็นเสนียดจันไรแก่ชาวพุทธเราเข้าไปโดยลำดับแล้วทุกวันนี้จะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อมรรคผลนิพพานรู้สึกจะแสลงแทงใจของชาวพุทธเรามากมายเพราะในชาวพุทธของเราล้วนแล้วแต่เป็นครั้งที่เหลือคนต่างสุขมือมากเข้าทุกทีจนปรากฏที่ว่าเป็นหน้าอุจาดบาดตาของท่านผู้ดีทั้งหลายเพราะในโลกนี้ปราดยังมีไม่จะมีแต่ประเภทเล่นละครจดร้อนๆต่อหน้ากันอย่างไม่อายอย่างนี้นี่ที่เป็นหน้าสลดสังเวชมากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรบกบังเลยสิ่งที่บกบังก็คือผู้จะประกอบหน้าที่การงานเพื่อมรรคผลนิพพานนี่มันบกบังหรือเบาเอามากหรือจนแทบไม่มีไม่ปรากฏเลยนี่ที่สำคัญ
แล้วสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อถือศาสนาก็สักแต่ว่าเป็นพิธีตนกิริยาแห่งชาวพุทธเพียงงามตาโลกคืองามตากิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้งามหัวในหัวใจแห่งที่เป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมเลยเนี่ยเป็นที่น่าสลดสังเวชเอามากมายนักหนาพวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้จนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมนั้นไปรวมตัวถูกกักขังไว้ที่เมืองอินเดียหมดแล้วเหรอตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของดูแล้วไปรวมตัวอยู่กับพระสงฆ์สาวกท่านผู้ปรินิพพานไปจนไม่มีเหลือแล้วนั่นแล้วเหลือท่านขวนขวายด้วยเหตุผลกลไกอะไรทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างทำทุกบททุกบาทสอนเพื่อแก้เพื่อชำระกิเลสเพื่อให้จิตใจมีความสะอาดสงบร่มเย็นและมีความเฉลียวฉลาดตาเปลืองเรื่องดูภายในหัวใจของตนเองขึ้นโดยลำดับทำไมจึงไม่ได้คิดและไม่ได้นำมาซักฟอกแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนบ้างมันเป็นยังไงนี่ให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของ เวลานี้เป็นอย่างนั้นช้ามากต่อมากแล้วและสุดท้ายต่อไปนี้จะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้หัวเราะกันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะกิเลสมันหน้าด้านอย่างออกหน้าออกตาไม่มีขยะขยงต่ออัดต่อทำเลยไม่มีอย่างอายมันแสดงได้อย่างเต็มที่อย่างที่เรารู้เห็นถ้าดูก็เห็นถ้าสังเกตก็รู้ว่ากิเลสออกตีสลัดตะเลเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งชาวพระของเราทั้งชาวโลกทั่วๆไปสำหรับชาวพุทธและกระจายออกไปจากนั้นมันมีแต่นำเรื่องเหล่านี้มาใช้กันอย่างออกหน้าออกตาถือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยทั้งที่ไร้ผลไร้ประโยชน์ไร้ความสุขก็พอใจที่จะสั่งสมอยู่นั่นแหละนี่และสิ่งที่จะระงับดับสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงถึงเลยอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นจะระงับดับลงได้อย่างไรเมื่อไม่มีใครสนใจนำมาระงับดับมันหรือชะล้างกันสุดท้ายมันก็ดำเหมือนตอตะโกหมดทั้งตัวทั้งใจนั่นแหละทั้งที่ประกาศตนอยู่อย่างอาถรรพ์ว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธมันก็มีแต่ลมปากเท่านั้นเราเองก็ว่าเป็นพระมันก็มีแต่ลมปากตัวจริงที่จะควรได้ทรงคือสมาธิปัญญาวิมุตติพ้นไม่มีในหัวใจเพราะภาคปฏิบัติที่จะนำธรรมเหล่านี้ขึ้นมาปรากฏในหัวใจเรามันไม่มีนี่สำคัญอยู่ตรงนี้จึงทำให้วิตกวิจารผมพูดตามหลักความจริงผมวิตกวิจารมากจริงๆไม่ใช่ว่าเรานี่เลิศเลิศกว่าโลกกว่าสงสารไปที่ไหนความคิดอย่างนั้นเราก็ไม่มีแต่ความเป็นอย่างนี้มันมีอยู่ก็ต้องบอกว่ามีวิตกวิจารเพราะสิ่งที่มันล่อมันแหลมมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจของสัตว์โลกจนแสดงมาทางกิริยามารยาทแทบหาอย่างอายไม่ได้และหาอย่างอายไม่ได้นั้นมันท่วมท้นเต็มสัตว์เต็มบุคคลเวลานี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชฆราวาสใครก็มีแต่เรื่องเสาะเรื่องแสวงเรื่องส่งเรื่องเสริมกันให้เป็นฟืนเป็นไฟหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันคำว่าธรรมคำว่าธรรมคำว่าบาปว่าบุญนั้นหมดไปหมดไปสุดท้ายคำพีก็อยู่ในตู้ในหีบเปิดออกมาดูไม่ได้หัวเราะกันไม่ต้องพูดถึงจะมาปฏิบัติให้เห็นต่อหน้าต่อตากันนี่เลยเพียงแต่จะเปิดคำพีธรรมะออกมาอ่านก็หัวเราะกันแล้วนั่นแหละเรื่องของกิเลสเมื่อมันมีมากเข้ามากเข้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นเนื้อหัวใจของท่านของเรานี่แหละอย่าไปหมายหัวใจของผู้ใดดูหัวใจของเจ้าของนี่เป็นสำคัญกิริยาใดแสดงออกมามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราก็ภูมิใจแม้ที่สุดเดินจงกรมอยู่นั่นเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเรามันไปไหน
กี่ทวีปอดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็เอามาปรุงมาแต่งมาอุ่นอยู่นั่นแหละให้เป็นของสดๆร้อนๆแล้วเผาเจ้าของอยู่ต่อหน้าต่อตาต่อในทางจงกรมนั่นแหละอนาคตก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเป็นลมๆแรงๆมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสมบัติพระสถานเป็นเทบุตรเทวดาขึ้นมาในหัวใจของเรานั้นด้วยความเป็นลมๆแรงๆนั่นแหละปัจจุบันคิดออกก็คิดออกเพื่ออดีตเพื่ออนาคตซึ่งเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ไฟที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นมันเป็นไฟจริงๆเผาหัวใจของเรานั่นแหละนี่เรื่องเป็นอย่างนี้เนี่ยถึงว่าเดินจงกรมอยู่มันก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสและธรรมจะมีที่ไหนปรากฏถ้าผู้ตั้งใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจริงๆความจดจ่อต่อเนื่องแห่งสติปัญญาของเราตัดใจจ้อมไม่ห่างกันประหนึ่งว่าใจดวงนี้ถูกจองจำตลอดเวลาด้วยอำนาจของสติปัญญาครอบอยู่เสมอเพราะกิเลสมันครอบอยู่ภายในสติปัญญาครอบอยู่ภายนอกบังคับกิเลสไม่ให้มันดิ้นมันดีดพาจิตใจดิ้นดีดไปดังที่เคยเป็นมานี่จึงเรียกว่าใจนี้เป็นเหมือนกับผู้ต้องหาปกติก็เป็นผู้ต้องหาของกิเลสถูกย่ำยีสีไฟตลอดเวลาถัดออกมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเข้าช่วยจิตใจนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเพราะต้องต่อสู้กับกิเลสนี่จึงเป็นเหมือนจิตจึงเป็นเหมือนกับผู้ต้องหาเวลาหนักต้องหนักการประกอบความภาคเพียรนี้จะว่าเบาไม่ได้ในนิสัยวาสนาฐานะของเราท่านที่เป็นอยู่บัดนี้ไม่ใช่ผู้ที่จะสุกเอาเผากินได้อย่างง่ายดายเหมือนครั้งพุทธกาลที่มีปุญญสัยสามารถต่างกันกับพวกเรานั้นไม่ได้ว่าท่านเป็นสุกเอาเผากินแต่เป็นผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วพ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะความพร้อมแล้วที่จะพ้นพวกเราไม่เป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถของตนเราอย่าไปคำนึงว่างานนี้หนักไปกิเลสบีบบังคับเราหนักมากยิ่งกว่านี้และบีบบังคับมานานเท่าไหร่ตัวเราเองก็นับไม่ได้นี่ก็เคยแสดงให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนานเท่าไหร่การประกอบความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจหายความทุกข์ทรมานทางใจโดยประการทั้งปวงนั้นทำไมเราจะทำไม่ได้ทุกนานขนาดไหนในชีวิตของเรานี้มีกี่ปีกี่เดือนมันก็ตายเอาขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ซึ่งพอจะต่อสู้กันได้เอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นอันถึงจะได้ครองอย่างน้อยก็ความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาวันนี้ว่างั้นเลยขึ้นเวทีนั่นการขึ้นเวทีเป็นยังไงอย่างเขาต่อยมวยนั่นชกมวยเป็นยังไงพอขึ้นเวทีก็พร้อมแล้วที่จะต่อสู้ใครก็หวังเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะนี่ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ส่วนมากต่อมากก็คือกิเลสมันเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วธรรมที่จะเข้าไปต่อกรกับกิเลสจึงต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความภาคความเพียรความอดความทนอย่างหนาแน่นแม่นยำไม่เช่นนั้นวิเดชจะไม่ถลอกปอกเปิดเลยเอาขณะนี้สู้ได้อย่างนี้ขณะต่อไปก็ให้เป็นแบบเดียวกันเหมือนกับขณะที่เป็นอยู่เวลานี้ชั่วโมงใดก็ตามเวลาใดก็ตามวันใดก็ตามต้องมีการต่อสู้กันอยู่นี้ตลอดเวลาที่วิเดชยังฝังอยู่ภายในจิตใจหาเวลาไม่ได้เลยการประกอบความภาคเพียรเราจะไปหาเวลาอย่างนั้นไม่ทันกับวิเดชนี่แหละที่ว่าหนักที่ตรงนี้ผู้ประกอบความเพียรในเบื้องต้นหนักด้วยกันทุกคนแต่ไม่ได้หนักไปตลอดเวลาเมื่อเราหนักมือเข้าสติหนักเข้าปัญญาหนักเข้าความเพียรทุกด้านความอดความทนหนักเข้าวิเลศจะค่อยอ่อนตัวลงไปให้พึงทราบว่านี้ผลแห่งการประกอบความภาคเพียรปรากฏเช่นนี้เพราะสติดี
ปัญญาดีความเพียรดีความอดทนดีความสืบต่อเนื่องกันดีเป็นสัมปชัญญะถ้าพูดถึงเรื่องสติให้ตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้เห็นความเบิกกว้างออกของกิเลสมันเบิกกว้างออกจากใจไม่บีบบังคับเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาจิตใจถ้าว่าพูดถึงเรื่องเป็นลมหายใจก็พอหายใจได้พอสะดวกสบายสู้กันเรื่อยไปนี่ขั้นเริ่มแรกไม่มีขั้นใดจะหนักยิ่งกว่าขั้นเริ่มแรกทั้งไม่รู้วิธีด้วยถูไถกันนี้เราอุบายวิธีการต่างๆจากครูจากอาจารย์พอจะยึดเป็นคติหรือเป็นเครื่องมือแห่งการดำเนินได้นอกจากเราไม่นำมาใช้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักสำคัญในเบื้องต้นนี้ต้องได้หาอุบายวิธีการต่างๆใช้อยู่ตลอดเวลาสติปัญญาไม่เพียงจะไปแก้กิเลสต้องหาอุบายมาแก้กิเลสหาอุบายหาวิธีการวิธีใดถูกวิธีใดได้ผลวิธีใดไม่ได้ผลพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมนี่เรียกว่าปัญญาแล้วก็มีคมหนึ่งสันหนึ่งจนได้ขณะหนึ่งจนได้ที่จะไปเจอกันกับกิเลสแล้วได้ผลขึ้นมาแล้วยึดเอาไว้เป็นหลักเกณฑ์เนี่ยสำคัญดังที่ผมเคยพูดเรื่องผ่อนอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะในวัยของเราท่านนี้เป็นวัยที่คึกที่ขนองทางท่าทางขันเพื่อเสริมจิตใจให้คึกขนองยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของมันนะอาจจะถ้าว่าร่างกายมีกำลังมากราคะตัณหาก็มีกำลังมากรุนแรงสติปัญญาไม่มีความหมายเลยล้มละลายนี่เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเห็นได้เอากันถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายเมื่อทางนี้อ่อนร่างกายเราอ่อนลงเพราะไม่เสริมมันสติปัญญาก็ค่อยดีขึ้นนั่นในวันนั้นแหละเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปเรื่อยๆสติปัญญาค่อยดีขึ้นค่อยสืบต่อกันไปได้เนี่ยแล้วค่อยเด่นขึ้นร่างกายกำลังของร่างกายอ่อนตัวลงเท่าไหร่สติปัญญาของเราที่หนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรนั้นย่อมเจริญขึ้นเรื่อยๆเด่นชัดนะถึงขั้นเด่นชัดว่าสติเป็นอย่างนี้นะเมื่อสติดีใจย่อมไม่ดีดไม่ดิ้นเพราะกิเลสไม่เตะไม่ยันมันเอาว่าเตะว่ายันนี่ดีกว่ามันก็เหมาะเพราะกิเลสประเภทนี้มันก็อ่อนตัวลงไปเมื่อไม่มีเครื่องเสริมแล้วค่อยพยายามหนักเข้าไปหากมันจะเป็นจะตายจริงๆเราไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราถึงเวลาจะผ่อนผันสั้นยาวกันแล้วก็ผ่อนผันสั้นยาวถึงเวลาจะเด็ดก็ต้องเด็ดนี่คืออุบายวิธีการบำเพ็ญตัวให้ได้หลักได้เกณฑ์ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ต้องหนักเพราะกิเลสประเภทนี้หนักมากนะผมพูดโกงๆตามหลักแห่งความจริงไม่ได้เป็นของหยาบโลนอันใดเลยเพราะมีอยู่ในหัวใจของสัตว์ของบุคคลทุกประเภทไปถ้าหยาบโลนเอามันมากอดไว้ทำไมตื่นมันทำไมเป็นบ้ากับมันทำไมถ้าว่ามันเป็นของหยาบโลนฉลาดทิ้งเขาป่าเขาลกที่ไหนมันก็ไม่ได้เสียดายเราแต่เราเสียดายมันต่างหากเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนและทำลายสัตว์โลกให้รับความบอบช้ำรับความทุกข์ทรมานจนถึงการทำบาปทำกรรมอย่างชั่วช้าและโมกแสนสาหัสก็เพราะธรรมชาตินี่แหละจึงเรียกว่ามันหยาบโลนเมื่อนำสิ่งที่จะแก้ไขความหยาบโลนนี้ออกทำไมจะเป็นของหยาบไปนี่ที่ว่ามันรุนแรงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักมากทีเดียวนี่แหละเริ่มที่จะได้ผลก็คือการผ่อนการอดอาหารอดนอนก็อดนี่ก็เคยอดเหมือนกันจะเป็นเพราะจริตนิสัยยังไงเราก็ทราบไม่ได้แต่เรื่องของการผ่อนอาหารอดอาหารนี่เห็นชัดรู้ชัดภายในจิตใจอย่างน้อยทรงตัวได้นะมากกว่านั้นขยับเข้าไปเรื่อยๆมากกว่า

อันนี้ดึงดูดจริงๆหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นการดื้อการถอนการเข็นการลากกันออกจากที่จมมีดจมมีดนั้นจึงต้องได้ใช้กำลังวังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านทุกทางโหมกันเข้าไปไม่เช่นนั้นไม่เห็นผลนี่ที่ว่าเป็นขั้นที่ยากที่หนักมากเพราะมันหยาบมากก็หนักมากดึงดูดมากเมื่ออันนี้ค่อยเบาลงไปเบาลงไปพร้อมกับอุบายวิธีการต่างๆที่เราพินิจพิจารณามีหลักของอสุภะอสุพังเป็นสำคัญพิจารณาร่างกายทั้งของเขาของเราส่วนมากเอาตัวของเราเนี่ยออกกระจายไปหรือท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็มีแนวอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องให้มันเบื่อมันหน่ายในของอันนี้มีอยู่เต็มหัวใจเราแต่มันไม่เบื่อหน่ายมันยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ว่าเขาว่าเราผู้ใดมันติดมันพันกับสิ่งสกปรกสมมอมนี้ทั้งนั้นจึงต้องเนี่ยคลี่คลายออกมาเอาความจริงเข้าให้มันดูให้มันพิจารณาความในร่างกายนี้มีอะไรบ้างดูสิแม้แต่หนังมันก็หาความสะอาดที่ไหนได้ชะล้างอยู่ทุกวันถ้ามันสะอาดและชะล้างหาอะไรดูสินะก็คือความสกปรกของมันแต่ผิวเผินๆนี้มันก็ยังแสดงให้เห็นแล้วข้างในเข้าไปเป็นยังไงบ้างนั่นคือความจริงแต่กิเลสมันจะไม่เอามาใช้เพราะโลกทั้งหลายจะไม่ติดมันมันต้องหาสิ่งที่โลกทั้งหลายจะติดจะพันที่มันกล่อมได้ง่ายมันจึงเอาเศษสันตั้งยอขึ้นมาแบบลมๆแรงๆว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาโลกไหนสู้โลกนี้ไม่ได้ฟังสิโลกไหนมันก็ไม่อยากไปข้าลงมันไปติดอันนี้แล้วไม่ว่าผู้ใดสัตว์ทั้งหลายติดกันเพราะอันนี้นี่ติดกันเพราะการเสกสรรปั้นยอแห่งความจอมปลอมของกิเลสเมื่อเปิดออกไปด้วยกฎแห่งธรรมที่เป็นความจริงด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะอสุพังแล้วมันจะไปไหนตีเข้าหาความจริงเมื่อเจอความจริงแล้วบอกให้ยึดก็ไม่ยึดปล่อยสลัดปัดทิ้งโดยไม่มีความอะไรเสียดายเลยนี่แล้วยังเสียดายรู้ตั้งแต่ก่อนๆที่ยังไม่รู้ซะอีกน่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เมื่อเข้าถึงกันแล้วนี้เมื่ออันนี้เบาลงไปความดึงดูดก็ย่อมเบาลงไปจิตใจย่อมพอทรงตัวได้ไม่ดีดไม่ดิ้นไม่ถูกกวัดถูกแกว่งลากไปโน้นเข็นไปนี่ถลอกปอกเปิกเหมือนอย่างแต่ก่อนพอทรงตัวได้จิตใจมีความสงบน่ะนี่แหละวิธีการปฏิบัติให้จดจำมาไว้ให้ดีนี้คือธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆเคยพระองค์และสาวกทั้งหลายแก้มาแล้วแก้โดยวิธีนี้ธรรมชาตินี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสิ่งที่จะพิจารณานี้ก็เป็นสภาพเดิมเหมือนอย่างนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นไปด้วยความปฏิกูลโศกพวกอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอต้นเสมอปลายกันหมดเป็นแต่กิเลสมันหลอกว่าให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นแล้วก็หลงมันเมื่อเอาความจริงจับเข้าไปเข้าไปทำไมจะไม่เข้าจุดแห่งความจริงทั้งหลายเสมอต้นเสมอปลายเหมือนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายแล้วทำไมจิตจะไม่ปล่อยวางเหมือนท่านล่ะนี่พิจารณาอย่างนี้ในขั้นหนักต้องหนักเอาให้พันกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่อารมณ์อันใดเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากอารมณ์อันนี้เท่านั้นข้าว่าป่าเยี่ยมป่าช้าก็เยี่ยมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนอนก็เยี่ยมยืนนั่งก็เยี่ยมเดินก็เยี่ยมอะไรก็เยี่ยมดูกันดูอย่างนั้นเรียกว่าเยี่ยมพิจิตรพิจารณาใคร่ควรเห็นตามหลักความจริงเอาจิตมันดูดไปไหนมันอยากไปไหนความอยากอันนั้นมีแต่เรื่องของสมุทัยมากต่อมากจะให้เป็นความอยากเป็นมรรคนี้ยังเป็นไปไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกต้องเป็นเรื่องความอยากของสมุทัยทั้งนั้นจนกว่าว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจิตมีกำลังแล้วที่นี้ความอยากทางด้านธรรมะไม่ต้องบอกนี่ชนะกันไปเรื่อยเลยความอยากทางนี้ดิ้นออกดูดออกตรงไหนมีแต่จะที่ออกจากความผูกพันทางนั้นนี่ความอยากนี้เป็นมากไงมันก็รู้ในหัวใจเจ้าของเองนั่นแหละไม่ใช่รู้ที่ไหนนี่ในเบื้องต้นจะแก้ธรรมชาติคือราคะตัณหาที่เป็นเครื่องก่อกวนบีบบังคับให้จนกระทั่งถึงเหมือนประหนึ่งว่าซวงอกจะแตกนะเวลามันบีบพอๆมันเสียดมันแทงพอๆแล้วเหมือนกับแหลมกับเหลาแทงอยู่ในหัวใจมองเห็นอะไรไม่ได้ได้ยินอะไรไม่ได้มันเป็นข้าศึกเข้ามาทิ่มแทงนี่ทั้งนั้นทีเดียวนี่เรื่องกองทุกข์มันอยู่ตรงนี้ที่มากที่สุดแล้วสิ่งที่ดูดดื่มก็ดูดดื่มอันกองทุกข์มากๆอันภัยมากๆนี่แหละมากที่สุด

จึงต้องเลยตะเกียกตะกายกันอย่างหนักเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดเหวี่ยงกันอยู่นั่นเมื่อหลายครั้งหลายหนความจริงจดเข้ามาถอยแทงเข้ามาถอยขุดค้นเข้ามาถอยมันก็เข้าถึงความจริงด้วยความเชื่อทีนี้อ๋อเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนเข้าไปยิ่งชัดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปสิ่งที่ว่าสวยๆงามมองหาที่ไหนมันไม่มีก็มันไม่เคยมีอยู่แล้วจะเอาอะไรมามีมันหลอกเฉยๆนะความจริงต่างหากมีอยู่คืออย่างที่ว่าอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตานั่นมีอยู่ประจำอันนี้แต่มันไม่ดูมันไม่เชื่อมันเชื่อไปลมๆแรงๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนในหัวใจของเราแต่ละดวงละดวงนั่นแหละยาไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดมันดูหัวใจเจ้าของเวลามันดีมันดิ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้เอากันอย่างหนักอันนี้ขั้นนี้ค่อยเบาบางลงไปใจมีความสงบเย็นได้แล้วการรบกวนจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เบาลงเบาลงนั่นจึงจิตสบายเอาปัญญาพิจารณาเข้าไปยิ่งแยกยิ่งแยกเข้าไปให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงความรวดเร็วของปัญญาจะมองเห็นรูปใดหญิงใดชายใดก็ตามมันจะรวดเร็วเหมือนฟ้าแลบพอมองเห็นภาพความปฏิกูลโสโครกมาพร้อมกันเพิบเพิบเพิบนั่นเรียกว่าความรวดเร็วของสติปัญญาเป็นเองเป็นเองเมื่อถึงขั้นเป็นเองแล้วไม่ต้องบังคับให้เป็นอย่างนั้นหากเป็นเองเองมองเห็นเราฉันใดมองเห็นคนอื่นก็ฉันนั้นดังที่เคยได้ยกนิทานในธรรมบทมาได้แสดงเป็นคติแก่ผู้ฟังทั้งหลายว่ามีพระองค์หนึ่งท่านกำลังบำเพ็ญเวลานั้นเดินกรรมฐานมีอัตถิเป็นสำคัญพิจารณาร่างทั้งหลายนี่มันเปื่อยมันถูกมันพังไปหมดยืนเดินนั่งนอนตัวเจ้าของเองนี้มีตั้งแต่ร่างกระดูกเท่านั้นโครงกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังติดตัวเลยตั้งจากหัวใจอยู่ตลอดเวลาของท่านผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นนั้นน่ะทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมานี่แล้วสามีเขาก็ตามมาก็มาถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านได้เห็นผู้หญิงเดินผ่านมานี้บ้างหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่ได้เห็นผู้หญิงผู้ชายที่ได้ผ่านมาเห็นแต่กองกระดูกผ่านไปนี่นานฟังสิคือท่านดูของท่านเป็นฉันใดดูภายนอกก็เป็นฉันนั้นเพราะความชำนาญของใจและรวดเร็วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นมองเห็นคนทั้งคนนี่แต่ก่อนมันเป็นเทวดาไปมันกิเลสมันเสกสรรปั้นยออย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าเป็นเทวดาพูดอยู่บนชั้นสวรรค์มันก็ถึงกันได้อย่างรวดเร็วแต่พอสติปัญญาทันเข้าทันเข้ารวดเร็วก็โดนดับมองเห็นภาพมันถ้าผู้ทำนานในทางโครงกระดูกมันจะเห็นแต่โครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังไม่ทราบไปไหนเอาผู้ที่ทำนานทางเนื้อมองเห็นร่างกายของคนแดงโล่ไปหมดเหมือนกับร่างกายของตัวเองนั่นมันทำนานจากความทำนานนี่แล้วเป็นยังไงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงนั่นนี่แหละขั้นปล่อยวางนี้เป็นปัจจกสิทธิคือรู้เฉพาะตนการอธิบายในขั้นนี้อธิบายยากเมื่อพอแล้วจิตจะถอยเข้ามาเห็นโทษทั้งสิ่งนั้นด้วยเห็นโทษทั้งความทั้งใจผู้ไปมั่นหมายอันนั้นว่าเป็นของสวยของงามและจิตนั้นด้วยนั่นเมื่อเห็นโทษทั้งภายนอกเห็นโทษทั้งภายในแล้วก็จะหลงอะไรผู้นี้ก็เป็นผู้ไปยึดไปถือก็รู้มันอยู่แล้วนี่คือตัวขโมยตัวโจรอันนั้นเขาอยู่ตามสภาพของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นของสวยของงามแต่ผู้นี้ต่างหากเป็นผู้ไปสำคัญว่าสวยว่างามเมื่อตนได้รู้โทษของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางนะหาปล่อยอันเมื่อปล่อยอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องหลุดอันนี้ไปในขณะเดียวกันแล้วที่นี่จิตใจเป็นยังไงเมื่อเครื่องหลุดอันหนักที่สุดภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปยื้อแย่งแข่งดีกันกับภูเขาเรายื้อแย่งแข่งดีกันกับอันนี้ต่างหากเราจะเห็นได้ชัดว่าหนักขนาดไหนทีนี้พอปล่อยอันนี้ลงไปแล้วเบาขนาดไหนหนักฟังสินี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติแห่งการพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นมาตายไม่ว่าครั้งโน้นครั้งนี้จะเป็นแบบเดียวกันนี้
พราะสวัสดิธรรมจัดไว้ชอบแล้วปรินิพพานไปแล้วก็ชอบอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าสวัสดิธรรมไม่ใช่เวลาพระองค์ยังทรงประชนอยู่ธรรมที่ตัดไว้แล้วนี้เป็นธรรมที่ชอบเวลาปรินิพพานไปแล้วธรรมนี้เหลวไหลเหลวแหลกไม่มีสวัสดิธรรมเอิ่มธรรมที่คงเส้นคงวาตรัสไว้ตามความจริงทั้งหลายความจริงมีจริงฉันใดธรรมก็ตัดไว้ฉันนั้นเช่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อสุภะอสุภังทุกขังอนัตตาเป็นของจริงมาแต่ไหนแต่ไรธรรมก็ตัดไว้แล้วอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นของจริงตลอดไปถ้าผู้ดำเนินอย่างนี้แล้วมีทางที่จะหลุดจะพ้นปล่อยวางไปได้ไม่สงสัยนี่แหละขั้นสำคัญวันนี้เปิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังขั้นสำคัญที่มันดูดมันดึงมันบีบมันบังคับจิตใจหาที่อยู่ที่ไหนอยู่สบายไม่ได้เลยก็คือธรรมชาติอันนี้มันบีบมันบังคับเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงมีกำลังบังคับสามารถรอบตัวแล้วไม่ต้องบอกก็ปล่อยอย่างที่ว่าเมื่อปล่อยนี้แล้วความมันดูดก็เป็นนั้นว่าปล่อยไปด้วยกันนั่นเพราะเหตุนั้นพระอาคามพระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิดให้มันเห็นชัดๆในหัวใจเจ้าของนั่นเองเกิดเพราะอันนี้เป็นเครื่องดึงไว้ไปไหนไม่ได้ต้องลงมาเกิดตายเกิดตายอยู่นี่เมื่อเครื่องดึงดูดนี้มันขาดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือจิตก็ดูดเหมือนสำลีเหมือนนุ่นเหมือนสำลีเบาหิวค่อยลอยตัวขึ้นไปลอยตัวขึ้นไปนั่นเรื่องอะไรไม่มีหนักยิ่งกว่าเรื่องราคะตัณหาพาในหัวใจของสัตว์โลกเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไม่ว่าอย่างไรอันนี้หนักมากไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสัตว์ประเภทใดไม่ต้องไปหาศึกษาเรียนมาจากที่ไหนดังที่เขาโฆษณาเป็นบ้ากันทั่วโลกดินแดนนี้โฆษณาหาอะไรมันมีอยู่กับทุกคนใครไม่ไปเรียนมันก็รู้มันก็เป็นด้วยกันหมดนี่สัตว์เดรัจฉานเขามีโรงแรมโรงเรียนที่ไหนเขาจะเป็นไหมก็ดูสิเพราะมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนเป็นทุกคนลากเข็นจากให้ดีให้ดิ้นด้วยกันทุกคนนี่เห็นมันเห็นชัดๆงั้นสิการปฏิบัติเมื่อสิ่งที่ดึงที่ลากให้ดิ่งลงจมอยู่ตลอดเวลานี้มันขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วไปยังไงหัวใจตรงนั้นไม่มีเครื่องดึงดูดได้เป็นไงนั่นแหละที่ว่าลอยขึ้นละเอียดสติปัญญาก็ไม่ต้องใช้แบบผ่าโผนโจรทยานเอาเป็นเอาตายเขาว่าเหมือนการพิจารณาทะหลงอสุทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่เลยอันนี้หนักมากปัญญาก็ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวสติก็เลยตั้งจริงๆไม่ตั้งไม่ได้ไม่ทันกันปัญญาก็ต้องขุดต้องค้นจริงๆไม่งั้นไม่ทันกันนั่นต้องมันต้องหนักขนาดนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของผู้ปฏิบัติมันก็พูดได้เองละไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมพระพุทธเจ้าทำเพื่อรู้เพื่อพูดได้ทำไมจะรู้ไม่ได้ทำไมจะพูดไม่ได้ฮะเอามันอย่างนั้นสิเมื่อเวลานี้มันขาดสะบั้นลงไปในหัวใจแล้วใจเหล่านั้นก็ลอยตัวขึ้นมาเท่านั้นเองหมดความดึงดูดอย่างรุนแรงอย่างนั้นมีก็มีอยู่อย่างละเอียดละออนั่นแหละที่นี่ท่านว่าทำส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นพระนาคามีท่านจึงไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกท่านค่อยลอยตัวขึ้นไปคำว่าลอยตัวขึ้นไปนั้นลอยขึ้นไปด้วยอัตโนมัติคือความบ่มอินทรีย์ของตัวเองไปในขณะนั้นในขณะนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็คือการบำเพ็ญตนได้สะดวกง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นถึงขั้นอรหัตภูมิในชีวิตนั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังพระอนุนเป็นตัวอย่างเราไม่ยกมามากเอาละยกอย่างพระอนุนท่านสำเร็จพระโสดาในขั้นนั้นแล้วแล้วก็ถึงขั้นพระอรหัตบุคคลขึ้นในชาตินั้น ก็ได้เพราะการบำเพ็ญการบำเพ็ญคือการหนุนอยู่ตลอดเวลาบำรุงอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมตลอดเวลาก็ค่อยเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายนี่ยิ่งจิตถึงขั้นนี้แล้วก็ย่อมเป็นจิตอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เร่งเข้าไปอีกนั่นมันหนักเข้าไปอีกถ้าไม่มีชีวิตตายไปแล้วก็เป็นอัตโนมัติทั้งตัวเองค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปควรอยู่ขั้นใดก็ขั้นนั้นอย่างที่ท่านว่าอวิหาตปาสุรสาสุรสีอคณิฐานี่ท่านหมุนขึ้นไปเรื่อยๆของท่านด้วยอำนาจแห่งความเพียรอัตโนมัติหากเป็นอยู่ในใจพูดไม่ถูกนั่นนี่ที่ว่าความเพียรนี่ก็นำมาพูดเฉยๆเพราะโลกนี้มีสมมติถ้าให้ละเอียดกว่านี้ก็พูดได้ยากทั้งที่ใจรู้อยู่อย่างละเอียดก็ตามนะเมื่อพูดออกมามันพูดไม่ได้จะทำไงก็ต้องเอาสมมติที่อยากมาพูดกัน

นี่ยพูดกันพอรู้เรื่องกันก็คือเป็นอัตโนมัติจิตนั้นเป็นอัตโนมัติค่อยหมุนตัวไปหมุนตัวสู่ความละเอียดหมุนตัวเข้าไปสู่ความละเอียดเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ดิบถึงจากท่านอกนิฐาถึงนิพพานหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสมมุตินั่นที่ว่าสมมุติมีก็อย่างพระอนาคามีเขามีสมมุติขั้นละเอียดแต่ไม่ถึงเป็นขั้นสมมุติอันดึงดูดที่หนักมากที่สุดเหมือนธรรมชาติอันนี้นี่ทำเหล่านี้เป็นทำสดๆร้อนๆเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาเมืองอินเดียเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วว่าเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้แต่พระองค์เดียวสถานที่เดียวนั้นสถานที่นี้ก็คือวงแห่งอริยสัจตัวของเรานี่คืออริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยสัจพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเว้นไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวตรัสรู้บรรลุธรรมด้วยอริยสัจนี้ทั้งนั้นเวลานี้อริยสัจมีหมายอยู่ในตัวของเราทุกขสัจเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสมุทัยสัจมีกามราคะเป็นต้นจะว่างี้กันเลยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่หลักใหญ่นี่แหละคือตัวสมุทัยตัวผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าสัจจะสองแล้วอริยสัจฟังสิสัจจะสองแล้วนิโรธมากนิโรธดับเพราะอะไรนั่นดับทุกข์ไปโดยดับเพราะอะไรถ้าสมุทัยไม่ดับไปโดยดับทุกข์จะดับไปโดยดับได้ยังไงสมุทัยดับไปโดยดับเพราะอะไรเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรสมาธิสมาสังโฆสรุปลงแล้วคือสติกับปัญญานั่นแหละเป็นสำคัญนี่อริยสัจดูที่ไหนเวลานี้เหลวไหลไปหมดแล้วเหรอพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเหลืออริยสัจถ้าเรายังเห็นอริยสัจเป็นความจริงดังพุทธเจ้าที่ทรงสอนและทรงผ่านพ้นไปแล้วนั้นดูในตัวของเรานี่เป็นความจริงอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะนำสิ่งนี้มาถ้าฟันหรือหั่นแบกกันกับกิเลสไม่ได้ล่ะแต่มันมีอยู่สี่อย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มีหกอย่างสิบอย่างเมื่อพระพุทธเจ้าปฏิพันธ์ไปแล้วมีอยู่เท่าเดิมสติปัญญาฝึกเข้าไปให้ดีสิแล้วจะปรากฏขึ้นมาที่นี่เมื่อสติปัญญานี่เรียกว่ามรรคหนึ่งถึงขั้นละเอียดเต็มภูมิแล้วกิเลสจะละเอียดขนาดไหนเถอะมรรคเนี่ยฟันขาดสะบั้นไปเลยไม่มีเหลือนั่นแหละท่านอริยมรรคนะเป็นมรรคที่ละเอียดมากสามารถที่จะสังหารกิเลสได้ทุกประเภทอย่างที่ท่านแสดงไว้ในภาวนามยปัญญาสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มันก็แตกแขนงออกไปอ๋อท่านว่างั้นนั่นเกิดปัญญาขึ้นมาแขนงหนึ่งแขนงหนึ่งนี่เรียกว่าสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นนิสัยคนชอบใคร่ครวญเห็นอะไรๆชอบคิดชอบอ่านแม้จะเป็นนิสัยสามัญชนก็ตามแต่เป็นนิสัยที่ชอบคิดอ่านนั่นท่านเรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานี้เกิดนาล้วนๆไม่ขึ้นกับอะไรไม่ขึ้นกับการเห็นการได้ยินได้ฟังการสัมผัสสัมผัสอะไรทั้งนั้นแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเพราะเวลานั้นกิเลสอยู่ภายในแล้วก่อนที่สติปัญญานี่จะฟาดฟันหั่นแหลกกันหรือจะทำลายกันก็เพราะกิเลสนั้นถูกต้อนเข้ามาหมดแล้วส่วนหยาบดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดแล้วอยู่ภายในอย่างละเอียดสติปัญญาก็ทำหน้าที่ของตนอย่างละเอียดเป็นอัตโนมัติเมื่อเจริญขึ้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเรื่อยมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงให้มันเห็นกับหัวใจของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะบุคคลเหรอสอนโลกแบบเปล่าๆนั่นเหรอแล้วทำไมพวกเรามันจึงเป็นแต่โมฆะเต็มไปหมดทั้งๆที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ศาสดาองค์เอกและสอนพวกเรามันเป็นอะไรหูมันก็โมฆะตาก็โมฆะจิตใจเป็นโมฆะหมดมันมีพิษมีสงตั้งแต่ที่เหลือนั่นเหรอถึงได้มัดคอเราตลอดเวลาเนี่ยเราอยากพูดอย่างนั้นนะมันคันฟันจริงนะเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจนี่อริยสัจอยู่ในหัวใจทำไมมาฟาดฟันกันมันแหลกไปนี่เราพูดถึงเรื่องมหาสติมหาปัญญาแล้วก็ก้าวเข้าสู่ธรรมละเอียดละเอียดเข้าไปเรียนแบบแล้วเทคนิคกิเลสละเอียดขนาดไหนก็เอาเถอะว่างั้นเลยธรรมชาตินี้จะเป็นเหมือนไฟได้เชื้อละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นไฟไปได้เลยไฟจะลุกลามนู่นลามไปจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานนั่นแหละไฟถึงจะหยุดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วทําหน้าที่ของตนบนหัวใจของเราที่กิเลสเคยฝังจมอยู่ภายในนั้นลึกและกิเลสเคยครองอยู่นั้นตอนอัตโนมัติของตัวเอง
จนกว่าว่ากิเลสนี้จะพังไปหมดเสียเมื่อไรตั้งสติปัญญาความเพียรประเภทนี้จึงจะหยุดตัวได้ไม่งั้นไม่หยุดกิเลสทำหน้าที่ของอยู่บนจิตใจเป็นอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาขั้นนี้ก็ทำหน้าที่ทำลายกิเลสหรือสังหารกิเลสบนจิตใจในทำนองเดียวกันโดยอัตโนมัติไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยจนกระทั่งมันกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกก็หยุดเองฮะเป็นหลักธรรมชาติอีกเหมือนกันไม่ต้องไปบังคับหากเป็นเองนี่ทำเหล่านี้มีตั้งแต่ทั้งพุทธเจ้าเหนือพวกเรามันทำไมมันถึงเหลวไหลโดเลโลเลอยู่ไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยผู้สอนก็จะตายผมสอนนี่เต็มภูมิมานะผมพูดจริงๆผมไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในหัวใจของผมเลยสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความเมตตาสอนด้วยกำลังใจไม่ได้ปิดได้บังพูดให้เห็นตามความจริงอย่างนี้จะว่าไงใครจะว่าบ้าก็บ้าไปสิก็พูดความจริงนี่อย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรนี่แหละมันพูดได้มันเป็นได้แล้วทำไมเราจะตามแก้ตามถอดตามถอนที่เด็กแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้วะมันที่เด็กมันเป็นประเภทใดธรรมะก็ต้องเป็นประเภทนั้นตามแก้ตามล้างตามผ่านกันให้มันจนกระทั่งมุดมอดซิกสิ้นซากไปหมดเลยในหัวใจแล้วที่ใครจะว่าอะไรก็ช่างเถอะเรื่องโลกมันเป็นสมมติอยู่อย่างนั้นธรรมชาตินี้ไม่เหมือนอะไรท่านฟังสินั่นแหละพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของสาวกท่านจึงไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรในโลกนี้ความรู้ใดก็ตามจะไปแข่งกับความรู้ของผู้สิ้นกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะความรู้ของเราท่านทั้งหลายในโลกนี้เป็นความรู้ของที่เกิดขึ้นจากกิเลสทั้งนั้นเป็นความรู้ของคนอยู่ในตั้มหน้าของกิเลสจะรู้ขนาดไหนกิเลสต้องครอบหัวอยู่เสมอนี่ไม่ให้จิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปเลยเป็นยังไงที่นี่มีอะไรมาบีบบังคับไหมไม่มีนั่นแล้วความรู้เพศนั้นเป็นยังไงจะพูดได้หรือว่าจะเห็นได้ชัดเจนก็ตั้งแต่ผู้ที่สิ้นนั้นเท่านั้นเองทำให้เป็นพระอรหันต์อย่างพวกเราเรื่องท่านนี้ก็ว่าก็ว่าไปงั้นเป็นลมปากไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรพากันตั้งอกตั้งใจมาแม้นั้นมาเรื่องนั้นเนี่ยมันจะจมไปจมไปทุกวันสุดท้ายก็พระเหมือนโยมเหมือนพระบ้านเหมือนวัดเหมือนบ้านแต่นะมันไม่มีอะไรผิดแปลกกันมีแต่ผู้สั่งสมกิเลสผู้อยู่ในวัดก็สั่งสมให้เต็มภูมิเต็มสติกำลังความสามารถของพระญาติโยมก็เต็มภูมิของเขาโลกก็เต็มภูมิของโลกศาสนาก็เต็มภูมิศาสนามีแต่ผู้สั่งสมกิเลสอย่างเดียวแล้วจะเอาความเย็นมาจากที่ไหนไม่มีโลกนี้ใครจะอวดเก่งปานนั้นก็เก่งเถอะถ้าปราศจากธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นจมโลกนี้ยังขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัพติศพิจารณาให้ประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังนี่แหละผลจะเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยสวัสดิ์คารธรรมตัดไม่ชอบอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกับอริยสัจมันมีตลอดมาแต่การไหนถ้าเราเดินฟื้นฟูขึ้นไอ้ยักษ์สัตว์ฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนขึ้นมาให้มันทันกันแล้วยังไงที่เดือดจะต้องพังเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลท่านพอ

ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นได้พาดำเนินมาเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอมากหาที่ต้องติไม่ได้เพราะท่านเดินดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแท้จริงหลักธรรมหลักวินัยเครื่องดำเนินและการดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละเป็นการตะล่อมจิตใจเข้าสู่ทางเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยากที่จะเป็นไปได้เหมือนเราข้ามน้ำมหาสมุทรต้องอาศัยเรือเท่านั้นเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งไปกว่าเรือนั่นแหละจะถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยการดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินผลเป็นไปมาแล้วได้สั่งสอนไว้นี่แหละเป็นทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยผลที่จะพึงได้รับไปตามการตามเวลาที่ประกอบความดีทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไปโดยลำดับสำหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นย่อมเห็นศาสนธรรมและการดำเนินตามเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแม้จะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแนะแนวทางให้ตรงแนวต่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยหลักธรรมหลักวินัยนี้พระองค์ทรงดำเนินหรือบำเพ็ญมาแล้วผลที่ได้ถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกก็ออกมาจากการดำเนินตามนี้ไม่ผิดเพี้ยนจึงได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแน่พระทัยและเป็นสวาขาตธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมผู้อยากจะเห็นการดำเนินของพระศาสดาพึงดูหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหวของการก้าวไปและการดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์ของโลกมีหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันพระอากัปกิริยาแห่งการดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะดำเนินเพื่อความสวยงามทั่วๆไปในวงพระศาสนาและความเป็นศาสดาก็ตามและไม่ว่ากรณีใดก็ตามนับตั้งแต่สั่งสอนสัตว์โลกในขั้นพื้นๆจนกระทั่งถึงขั้นมีมุตต์หลุดพ้นย่อมเป็นไปตามพระโอวาทที่ทรงแสดงออกแล้วนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าพระโอวาทคำสั่งสอนทั้งมวลนี้เป็นพระการแห่งความเคลื่อนไหวขององค์ศาสดาก็ไม่ผิดเพราะตามหลักธรรมชาติของศาสดาแล้วย่อมจะเป็นแบบฉบับของโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงละเว้นพระอาการความเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนไปจากองค์ศาสดานั่นเลยผู้ดำเนินตามก็ยึดพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวด้วยการประทานพระโอวาทไว้ทุกแง่ทุกมุมผู้นั้นจะไม่ผิดพลาดแม้จะช้าบ้างก็ช้าเพื่อการก้าวไปไม่ใช่ช้าเพราะการผิดพลาดผิดและจากทางแห่งความถูกต้องไป นั่นแหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงควรให้มีจิตใจหนักแน่นต่อองค์ศาสดาคือพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราในสมัยปัจจุบันนี้หาที่ต้องติไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทรงดำเนินในแง่ใดย่อมมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เสมอไปด้วยเหตุนี้ผู้ที่ยึดเอาหลักปฏิปทาการดำเนินของท่านไปประพฤติปฏิบัติจึงเป็นผู้ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่แสลงตาแสลงใจแก่ผู้ได้เห็นได้เห็นได้ยินแม้ตัวเองก็ไม่มีความคึกความขนองใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยตัวเองก็เย็นใจอยู่ด้วยกันจำนวนมากน้อยต่างคนต่างถือหลักศาสดาคือพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับเป็นหัวใจเป็นกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวแล้ว
จะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันดังพระสาวกท่านมีจำนวนร้อยๆพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนองค์ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันเรื่องความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันหนังนี้ไม่ปรากฏแม้รายหนึ่งเลยในตำรับตำรานี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมแท้นี้เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นความแท้จริงอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวจากนั้นสู่ความจำปลอมแม้แต่น้อยเลยพอที่จะให้เกิดความทะเลาะเบาแว้งหรือขัดแย้งกันในเรื่องหลักธรรมหลักวินัยหรือความประพฤติต่างๆบรรดาพระอรหันต์อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากมายเพียงไรย่อมมีธรรมของแท้ของจริงประจักษ์ใจของท่านเป็นหลักใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยการอยู่ด้วยกันจึงอยู่ด้วยความเป็นธรรมแท้หาที่จะละแคงละแวงแข็งใจต่อกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยนี่ละธรรมแท้เมื่อได้เข้าสู่จิตใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ขอให้ได้ตระหนักภายในจิตใจของเรายึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าธรรมที่ท่านพาดำเนินมาจะเป็นความเสียหายแก่ตนไปวันละเล็กละน้อยเมื่อนานเข้าไปก็กลายเป็น

นิสัยและฝังลึกแก้ไม่ตกหรือไม่สนใจที่จะแก้นี่แหละความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเข้าไปแทรกอย่างนี้เองแทรกอัดแทรกทำเราอย่ามองดูที่อื่นที่ใดอันเป็นสถานที่จะแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสและเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายพึงดูที่ใจของเรานี้แห่งเดียวเป็นสำคัญกระจายออกไปข้างนอกก็ดูเพื่อจิตใจจิตใจส่งกระแสไปในเรื่องใดจิตใดการใดอารมณ์ใดให้พึงสอดส่องมองดูด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อความไกร่กรองหรือกันกรองของจริงของแท้หรือของปลอมที่เคลือบแฝงกันไปผู้นั้นจะได้ทราบเหตุทราบผลไปโดยลำดับความสำคัญคือความอยากภายในจิตนี้ไม่มีความอิ่มพออยากอยู่เสมอช่องทางที่จะให้ก้าวออกแห่งความอยากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละทางเดินของความอยากออกตรงนี้ถ้ามีสติก็จะได้ทราบทางเดินทราบอารมณ์ของทราบจิตใจว่าออกไปในทางใดเพื่ออะไรออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่ออกไปเพื่อความเสียหายเมื่อเผลอสติเพราะส่วนใหญ่ที่จะทำจิตให้เกิดความเสียหายนั้นฝังลึกอยู่แล้วภายในจิตใจจึงแสดงได้ทุกเวลาเนื่องจากมีความคล่องตัวอยู่แล้วอัตธรรมยังไม่ทันกันจึงมักจะเผลอไปตามอาการทั้งหลายที่แสดงออกอยู่เสมอนี่แหละการบำเพ็ญของเราที่ก้าวเดินไม่ได้สะดวกเพราะมีอุปสรรคหยิดขวางอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ทั้งที่เข้าใจว่าตนได้สังเกตและเข้าใจว่าตนประกอบความภาคเพียรในขณะเดียวกันกิเลสที่ไม่ว่าภาคเพียรมันเพียรของมันอยู่แล้วภายในจิตใจยังขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้สำคัญคือใจดังหนังสือที่บอกไว้ว่าธรรมแท้ปรากฏที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อันใดมาสัมผัสกับใจใจต้องรู้ใจเป็นผู้ปรุงขึ้นเองใจก็รู้ถ้ามีสติหากไม่มีสติแล้วใจมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้พระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในบทใดบาทใดพึงทำความเข้าใจสังเกตสอดรู้ไปตามอัตถธรรมนั้นๆเราจะเห็นความลึกตื้นอันสำคัญอยู่ภายในพระโอวาทนั้นโดยลำดับไปเพราะคำว่าศาสนาแล้วการแสดงออกย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางใดได้เข้าใจและได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำได้คติเครื่องเตือนใจขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์โดยสม่ำเสมอถ้าตั้งใจสังเกตเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยสุดส่วนแล้วจากพระทัยการแสดงออกมาในบทใดบาทใดจึงไม่ผิดพลาดสำคัญที่ผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินี้เป็นความผิดพลาดภายในตัวเองเสียเองเพราะความไม่รอบคอบหรือความไม่ค่อยสนใจนักเนี่ยที่ทำให้ผิดให้พลาดอยู่เสมอการดำเนินที่เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่มองไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นที่ตายใจและอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเหมือนหลวงปู่มั่นที่พาดำเนินมาไม่ใช่เราจะแกล้งหาเรื่องหาราวยกท่านแล้วเหยียบย่ำท่านผู้อื่นผู้ใดนอกนั้นเราไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมพอที่จะทราบเรื่องราวความหนักเบามากน้อยแห่งการปฏิบัติของท่านเราจึงไม่อาจที่จะตำหนิติเตียนหรือเหยียบหรือชมเชยท่านเหมือนปฏิปทาที่
ท่านอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่หากก็ควรจะตำหนิการตำหนิโดยธรรมเราก็อาจจะพูดได้เพราะธรรมเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่นี้หาที่ตำหนิท่านไม่ได้ท่านดำเนินในแง่ใดมุมใดมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมคือเรื่องธรรมเรื่องวินัยยืนยันรับรองไว้โดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยถึงงามตาการปฏิบัติของท่านราบรื่นดีงามมากสงบเย็นใครเข้าไปที่นั่นก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งความร่มเย็นของท่านย่อมมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกันเหมือนหนึ่งว่ากาจับภูเขาทองหนังว่านั้นทำให้เหลืองอลามไปหมดทั้งๆที่กาตัวดำๆนี่เมื่อเราก้าวเข้าไปสู่แวดวงแห่งธรรมแห่งความเมตตาสงสารและความบริสุทธิ์ของท่านแล้วย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันให้มีแก่จิตใจที่จะสังรวมระวังตนเพื่อความดีงามมากยิ่งกว่าที่จะมีเจตนาในทางผิดนี่แหละการคบค้าสมาคมหรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจแล้วจึงมีผลเกินคาดไม่มีวันหลงลืมได้เลยฝังอยู่ภายในจิตใจเป็นเรื่องสัจธรรมขึ้นมากับจิตใจของเราจึงไม่มีวันหลงลืมทุกท่านที่มาอย่าได้ลืมเรื่องศาสดาว่าอยู่ที่ตรงไหนอย่าเข้าใจว่าท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านปรินิพพานแล้วนั่นเป็นสถานที่เป็นการเป็นเวล่ำเวลาไม่ใช่องค์ศาสดาที่แท้จริงเหมือนหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือพระทัยของท่านนั่นแลคือศาสดาองค์แท้ถ้าเราอยากจะทราบว่าศาสดาอยู่ที่ตรงไหนโดยไม่ต้องสงสัยเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นองค์ศาสดาก็ตามให้พึงปฏิบัติตนตามพระโอวาทคำสั่งสอนนี้อย่างหนักแน่นแม่นยำอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ทำที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิตั้งแต่เป็นพื้นขึ้นไปที่จะปรับระดับจิตให้เข้าสู่ความละเอียดแหลมคมที่สุดเราจะได้ทราบจากภาคปฏิบัติของเราด้วยความสนใจกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้จะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามนี่คือเหมือนกับว่าเราได้มีวิวแววหรือมองเห็นพระบรมศาสดาเพียงยิบยิบยับยับแล้วแม้ไม่เห็นทั้งองค์ก็ตามเพราะคำว่าสมาธินี้องค์ศาสดาก็เคยเป็นมาแล้วและได้ปรากฏกับใจของเราพอเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักฐานพยานกันได้ในขั้นหนึ่งแล้วท่านสอนไว้อย่างไรอีกล่ะนอกจากสมาธิแล้วท่านยังสอนเรื่องปัญญานี่ก็คือท่านดำเนินไปแล้วท่านรู้เห็นไปแล้วพระจิตของท่านเป็นทั้งสมาธิผ่านไปแล้วเป็นทั้งปัญญาผ่านไปแล้วจึงได้สอนย้อนกลับมาหาบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ก้าวเดินตามทางสายนี้แล้วปัญญามีกี่ขั้นกี่ภูมิท่านสอนไม่หมดไม่มีอัดไม่มีอั้นสมภูมิแห่งศาสดาโดยแท้เมื่อถึงขั้นปัญญาที่ทราบภายในตนเองว่าพระศาสดาท่านดำเนินท่านทรงบำเพ็ญปัญญาบำเพ็ญอย่างไรท่านรู้ท่านเห็นด้วยพระปัญญาของท่านท่านรู้เห็นอย่างไรแม้ภูมิของเราจะไม่เต็มภูมิดังศาสดาเป็นเต็มภูมิของศาสดานั้นก็ตามภูมิของเราก็พอทราบได้เช่นเดียวกับเรารับทานเด็กรับทานอิ่มเป็นอย่างไรผู้ใหญ่รับทานอิ่มเป็นอย่างไรเด็กย่อมไม่สงสัยความอิ่มของตนผู้ใหญ่แม้จะท้องใหญ่ท้องโตกว่าเด็กก็ไม่สงสัยว่าผู้ใหญ่ขนาดรับทานแล้วอิ่มเป็นอย่างไรนี่ภูมิแห่งธรรมที่บรรจุภายในจิตใจเต็มที่ในหัวใจตนแล้วย่อมจะอย่างทราบถึงภูมิแห่งศาสดาว่ากว้างแคบขนาดไหนอีกด้วยและลึกซึ้งอย่างไรอีกด้วยความที่ว่าอัศจรรย์องค์ศาสดาอัศจรรย์นั้นอัศจรรย์ที่ตรงไหนด้วยเมื่อใจของเราได้แสดงผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแสดงผลเต็มที่ภายในจิตใจหาอะไรสงสัยไม่ได้แล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาซึ่งเป็นภูมิเลิศประเสริฐสุดไปก่อนพวกเราแล้วอย่างไรเล่านี่
ย่อมหาความสงสัยไม่ได้นี่แหละการดูการเห็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ดำเนินตามวิธีการที่ท่านพาดำเนินไปนี้และไม่เห็นจุดใดเด่นยิ่งกว่าจุดแห่งความพ้นทุกข์หรือจุดแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งใดๆความอยากให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การประพฤติปฏิบัติให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามทุกด้านให้ทุ่มเข้ามาในจุดนี้อันถูกต้องตามจุดที่ว่าประเสริฐเลิศเลอเป็นลำดับไปจนถึงขั้นแห่งความพ้นทุกข์จะทราบประจักษ์ภายในจิตใจของตนโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามธรรมนี่เป็นของจริงมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันไม่อาจจะนับได้เลยและทำโลกให้เป็นโลกที่ดีที่สงบร่มเย็นและพ้นจากทุกข์จากภัยไปมากเพียงไรแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกันกรองเป็นเครื่องยกเป็นเครื่องขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นไปจากทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหนือธรรมนี้ไปได้ให้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทุ่มจิตใจลงจุดนี้จุดนี้หมายถึงความรู้ของตนความเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างไรอย่าลืมดังที่บอกแล้วว่าสิ่งภายในที่มันผลักดันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพาให้จิตเคลื่อนไหวไปในทางผิดโดยที่เราไม่รู้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าตนประกอบความเพียรอยู่เพราะสติไม่ทัน ปัญญาไม่รอบตัวย่อมจะเผลอต่อสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวมาแล้วได้จากที่เหลือประเภทต่างๆนั่นให้ตั้งจุดเป็นที่มุ่งหมายจุดอันสำคัญไว้ที่นี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีมากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเข้ามาจุดนี้อย่าสำคัญว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เลิศเลอเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่แหละท่านว่าธรรมเหนือโลกอยู่ที่ใจกับธรรมสัมผัสกันเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่ว่าจะธรรมเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งนั้นพูดไม่ได้สำหรับผู้ที่ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันถึง 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คือเข้าถึงกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นของจิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ภายในใจดวงเดียวกันแล้วไม่มีทางที่จะแยกแยะออกไปได้อันนี้ก็จะทราบเองรู้เองเห็นเองด้วยสันติโกของผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงมอบไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ให้สงสัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพระโอวาททั้งหมดนี่พร้อมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงตามศาสดาองค์เอกได้ไม่มีอะไรเกินสวดคาถาธรรมนี้ไปเลยให้จงพากันเป็นที่แน่ใจในพระโอวาทนี้ที่สอนแล้วและให้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอ่อนตัวไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านในการสั่งสมเพื่อประโยชน์ของตัวก็ได้แก่กิเลสนี่แหละจะเป็นอะไรไปทำเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นย่อมถูกกิเลสแทรกเข้าไปให้ขี้เกียจขี้คร้านต่อการบำเพ็ญเพื่อความดีทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใจท่านจะเรามีเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ต้องถามก็ได้อันนี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้อ่อนแอพาให้ทอดแท้เหลวไหลนะเรื่องของกิเลสนั้นแหละที่เข้าแทรกเข้าสิงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตอนที่เราจะรู้ก็คือการบำเพ็ญตนไปโดยลำดับลำดาสติก็ตั้งเข้าไปอย่าลดละท้อถอยจิตเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจะค่อยปลอดภัยร้ายกังวลค่อยสงบตัวเข้าไปเรื่อยๆและแสดงผลคือความสุขเย็นใจขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมนี่ต่อจากนั้นก็ค่อยก้าวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้คร้านที่เคยบีบบังคับเราในการประกอบความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจางไปจางไปจนกระทั่ง
ไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยและทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังถึงขั้นธรรมเป็นตัวของตัวแล้วกิเลสย่อมเข้าแทรกเข้าสิงไม่ได้กิเลสมีตั้งแต่วันจะหมดจะสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยความขี้เกียจมาจากไหนจริงไม่มีการปฏิบัติธรรมต้องทำความรู้สึกให้ผิดแตกจากความรู้สึกที่เคยเป็นโลกมานานเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระและการปฏิบัติแล้วให้พยายามเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยชินมาในทางโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆก้าวเข้าสู่ธรรมอันเป็นเรื่องของธรรมที่จะทำเราให้ดีให้มีกำลังวังชามากขึ้นโดยลำดับอย่าให้อ่อนแอลงไปโดยลำดับใช้ไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็เห็นแล้วประจักษ์แต่ก่อนก็รู้สึกว่าเป็นที่อบอุ่นคิดไปทางในมุมใดก็มีครูมีอาจารย์เป็นล่มโพล่มใสเข้าไปกราบไหว้บูชาท่านเท่านั้นยังไม่ได้ถามอัตถามธรรมก็เย็นแล้วเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วความด้วยความเย็นอันประเสริฐแล้วเวลานี้เป็นอย่างไรลดล่วงไปลดล่วงไปผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหน่อต่อแขนงกันไปในความดีในความเลิศความประเสริฐทั้งหลายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะล่วงโรยไปล่วงโรยไปก่อนครูบาอาจารย์ล่วงโรยไปเป็นไหนเมื่อเป็นฉะนั้นความหวังจะอยู่ที่ไหนจะลงจุดใดหาความลงที่ลงไม่ได้หวังแล้วครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอท่านที่เรากล่าวถึงนั้นเรากล่าวด้วยความแน่ใจไม่สงสัยท่านเลยเพราะเคยสนทนาอัตธรรมกับท่านจนเต็มหัวใจแล้วหาที่จะจืดจางไปอีกแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในความจริงทั้งหลายของท่านจึงสามารถพูดออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นกิเลสมันไม่เห็นอายเวลามันจะเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำเหยียบย่ำทำลายธรรมมันไม่เห็นละอายเราพูดเพื่อจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสทำไมเราจะอายพูดเพื่อเป็นกำลังใจพูดเพื่อให้ความหวังในการดำเนินของเราว่าสิ่งที่จะสนองความหวังนั้นมีอยู่เช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ให้ความหวังแก่เราเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่อากัปกิริยาท่านแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดล้วนแล้วแต่เป็นความหวังให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเวลานี้ก็ล่วงไปล่วงไปจนแทบจะไม่มีแล้วนะเวลานี้พี่นาทีแล้วที่เดินตามหลังนี้มักจะแทรกจะแซงทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางถือว่าอันนั้นเลิศอันนี้ประเสริฐนอกเหนือธรรมไปเสียแล้วไปยังไงเลิศนั้นมันเลิศของกิเลสเสกสรรปั้นยอเลิศกับเลวมันไปด้วยกันไม่ใช่เลิศกับเลวกับประเสริฐเหมือนธรรมท่านพาเป็นเรื่องกิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นน่ะดูเอาเรามีตาเรามีหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอยู่นี่ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดทำไมเราจะพอยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้ทำไมจะมีแต่ความลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสมันฉุดลากไปซะโดยถ่ายเดียวจนหาเวลารู้ตัวไม่ได้เลยนี้มันไม่เกินไปแล้วหรือนักบวชนักปฏิบัติเราว่าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงถึงไม่เล็ดรอดออกมาสู่เนี่ยอาจจะทำบ้างนอกจากไหลไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนแค่อย่างเดียวมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรานี่เราสร้างความหวังอะไรไว้ให้เราเวลานี้เราดูที่จิตใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างอยู่เวลานี้มันสร้างความเสกสรรตั้งยอขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรดีหมดแล้วสุดท้ายมันก็จมไปพังลงไปพังไปเห็นไหมโลกไหนโลกพังนอกจากสามโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดพังทำไม่พังนิพพานพังไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเอามาเทียบกันสินิพพานคือวัฏฏะไม่หมุนจะอะไรมาเวียนจะอะไรมาเกิดมาตายนี่มันโลกหมุนโลกเวียนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันมันกี่กับกี่กันแล้ว
ทำไมการหลงมันจึงไม่มีวันอิ่มพอสำหรับพวกเรามันเป็นเพราะเหตุไรวินิจฉัยบ้างสิจิตดวงนี้ทำเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอยู่ทำไมไม่เอาไปวินิจฉัยเครื่องแก้กันมีอยู่ที่มืดมีที่เครื่องสว่างมันมีแก้กันอยู่ทำไมไม่เปิดความสว่างขึ้นมาให้เห็นสติปัญญามีไว้ทำไมหุงต้มแกงกินก็ไม่ได้เอามาใช้สำหรับแก้กิเลสเลยเนี่ยผู้ที่จะเอาขึ้นปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้พินิจพิจารณาใคร่ควรกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางนี้เลยให้ได้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงของมันบ้างดีกว่าที่มันจะหลอกไปซะตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกอย่าว่าเป็นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เลยขณะนี้ต่อไปอีกก็ยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าเราไม่สร้างสติปัญญาอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นเพื่อแก้เพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์กันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะหาทางปลดเรื่องตนไม่ได้ตายก็ตายอยู่อย่างนั้นเกิดก็เกิดอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้ว่างจากความเกิดตายที่ไหนมีเต็มไปด้วยความเกิดตายความเกิดตายความทุกข์มันอยู่ในฉากเดียวกันทำไมเราจึงได้ตื่นมันเอานักเอาหนาเรื่องเกิดตายเป็นของดีแล้วเหรอก่อนที่จะเกิดเล็ดลอดออกมาจากช่องแคบเป็นยังไงบางรายตายอยู่ในท้องแม่ก็มีบางรายตายอยู่ในช่องคลอดก็มีบางรายตกลงมาแล้วออกมาแล้วตายก็มีมันสุขแล้วเหรออย่างนั้นนี่ความเกิดผลของความเกิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นเห็นไหมพวกเราเราเกิดมาด้วยกันทุกคนทำไมไม่เห็นพระพุทธเจ้าทำไมเห็นพิจารณาสิต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้ากับเราถ้าเราจะนำธรรมพุทธเจ้ามาวินิจฉัยไขควรสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงวินิจฉัยและรู้มาแล้วทำไมจะไม่รู้ทำเป็นอันเดียวกันของจริงเป็นอันเดียวกันควรจะรู้จะเห็นอย่างเดียวกันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นได้ล่ะเมื่อนำมาใช้นี่นี่เราความเกิดตายมันมีเท่านี้แหละมันมีวิเศษวิโสอะไรอีกนอกจากความคาดความเดาความฟุ้งเฟ้อเหิมของใจด้วยอำนาจของกิเลสหลอกไปเท่านั้นว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแล้วสุดท้ายก็พังไปด้วยกันมีใครสมหวังบ้างในโลกนี้เห็นไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพินิจพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พอที่จะหาทางหลบหลีกปีกตัวออกให้พ้นจากความเป็นกงจักรนี้แล้วก็เป็นวิวัตจักรได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยคือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วเอามาพิจารณาแล้วก่อนจะตายเป็นยังไงแล้วเวลายังเป็นอยู่นี่เป็นยังไงได้บำบัดรักษากันอยู่ตลอดอิริยาบถไม่ใช่หรืออิริยาบถทั้งสี่เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันนี้ให้พอเบาบางไปบ้างพอบรรเทาพออยู่ได้ทรงไปได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนมันวิเศษวิโสอะไรมันเพื่อบำบัดธาตุพอเป็นไปได้เท่านั้นนั่นก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งแล้วถึงเวลาจะเป็นจะตายเป็นยังไงแม้แต่ไม่ตายมันเจ็บปวดแสบร้อนที่ที่ไหนก็ไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกมันเป็นอยู่ในธาตุในขันของเราทำไมจะไม่เห็นเรื่องกองทุกข์ที่มีอยู่ในนี้เนี่ยนี่มันน่าพิจารณาจริงๆทำไมไม่พิจารณาปัญญาไปไว้ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันกระเทือนหัวใจเป็นดวงที่รู้เมื่อหัวใจมีปัญญาทำไมจะไม่แยบๆออกมาให้รู้ตามหลักความจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราซึ่งถูกสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยมันควรจะรู้ได้แล้วในเวลาจะตายเป็นยังไงอีกเราพิจารณาสิบางรายไม่มีสติสตังค์เลยทิ้งขว้างตัวเองกิ่งเกือกไปทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่มีสติสตังค์เลยนี่แสดงว่าหมดแล้วสติก็เหมือนไส้เดือนตัวหนึ่งที่มันคืบคลานไปตามพื้นที่ที่ร้อนๆเท่านั้นคืบคลานไปไหนก็มีแต่ความร้อนมีเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะดินมันถูกแดดแผดเผามันร้อนแล้วไส้เดือนเมื่อเสือคลานไปไม่ได้นานสุดท้ายก็ตายนั่นเป็นยังไงพิจารณาดิเรื่องธาตุเรื่องขันของเรานี้มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงวาระที่มันจะไปแล้วจะเป็นไปแล้วยังไงมันก็แบบใช่เรือนั่นแหละเสือคานไปอย่างนั้นแล้วคำที่ว่าสติไม่มีนี่สิมันสำคัญสติเป็นของมีได้ฟังสิสติไม่มีได้อย่างไรเมื่อทำให้มีสั่งสมให้มีบำรุงให้มีได้ปัญญามีได้พระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหูรับตามาสอนโลกศาสดาองค์เอกสว่างจ้ารอบทิศรอบด้านรอบจักรเขตขอบเขตจักรวาลทั้ง3ภพไม่มีใครเกินศาสดานั่นแหละความสว่างเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้มาสอนความจริงเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายฟัง
ทำไมเรามันจึงไม่ถึงใจของพวกเราถูกที่เด็กปิดกั้นเราเสียตลอดเวลานั่นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายไม่มีกุศลาสิกุศลาแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดหาความฉลาดไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนถ้ามันไม่จมจะไปที่ไหนกันนี่ก็ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพิสูจน์กันได้ระหว่างแห่งความเผลอกับระหว่างแห่งความมีสติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้ยังไม่ถึงไหนเนี่ยเมื่อปฏิบัติสติปัญสมาธิปัญญาเข้าให้ประชิดติดกับตัวเองแล้วย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของธาตุของขันธ์มันแปรไปอะไรบ้างเจ็บท้องปวดศีรษะตามเนื้อตามตัวมันเจ็บตรงไหนตรงไหนทราบมันหมดแต่ก็ทราบตามจุดของมันเท่านั้นไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมาถึงจิตใจเลยเพราะใจรอบตัวใจรู้รอบหมดย่อมเป็นอย่างนั้นสติไม่ต้องบอกรู้กันอยู่ในหลักธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วเมื่อได้อบรมให้เป็นไปย่อมเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยแล้วให้เห็นกับตัวของเรานี่เราอย่าไปคอยทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอุบายวิธีการที่ให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างก็ทรงสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องในตัวของเราเองซึ่งเป็นตัวหาผามกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมนี้อยู่เต็มหัวใจเต็มตัวของเรานี้เท่านั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นอันใดที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตัวเรื่องความเกิดความตายมันแสดงที่ไหนแสดงที่ธาตุที่ขันธ์นี้ถ้าจิตลุ่มหลงก็แสดงในจิตด้วยกระเทือนเข้าในจิตด้วยจิตย่อมได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าธาตุขันธ์แสดงนี้อีกถ้าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้าเราได้รับการอบรมสติปัญญาให้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วเราจะทราบได้ชัดเจนว่าขันธ์อันนั้นแสดงอาการวิกลวิการอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นใจเราไม่วิการนั่นแสดงวิปริตผิดตั้งความเป็นธรรมปกติไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้แสดงผิดปกติใจคือผู้รู้ด้วยความมีสติจากนั้นก็ความมีสติในหลักธรรมชาติเอาจะแสดงไปท่าใดในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รู้หมดรอบหมดโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างที่แต่ก่อนที่เคยตะเกียกตะกายกันเลยนี่ถึงขั้นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์ท่านตายจึงไม่มีปัญหาอันใดเลยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมุติธาตุขันธ์นี้ไม่เป็นสมมุติเป็นอะไรไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวสมมุติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติจะไปทำลายกันได้อย่างไรไปทำให้จิตใจหวั่นไหววุ่นวายได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติจิตแล้วธาตุขันธ์ก็เป็นหลักธรรมชาติของเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่นี่แล้วมันหลงกันที่ตรงไหนยึดกันที่ตรงไหนรูปก็กองกระดูกดินน้ำลมไฟมันอยู่ในนี่หลงมันอะไรดินน้ำลมไฟเต็มไปด้วยแผ่นดินเต็มไปด้วยน้ำด้วยลมและไฟในโลกอันนี้บกพร่องที่ตรงไหนพอที่จะไปหลงในร่างกายที่เท่ากำปั้นนี้เท่านั้นอยู่ในนี้แบกมันอะไรนี่ถ้าสติปัญญาทันต้องทันอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ถามพระพุทธเจ้าถามท่านทำไมท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินก้าวไปตามที่ท่านสอนวันนี้และรู้ตามนั้นแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพพานแบบไหนไม่สงสัยถ้าสาวกท่านนิพพานแบบไหนเอาอะไรมาสงสัยเมื่อเจ้าของไม่สงสัยเจ้าของแล้วเจ้าของรู้เต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาสงสัยนี่แหละเครื่องยืนยันอันนี้เองมันเป็นเครื่องกระเทือนโลกกระเทือนหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจํานวนมากแล้วกระเทือนไปหมดเพราะความจริงอันนี้ไม่มีประมาณนี่แหละที่หน่วยได้ชัยชนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายท่านไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของสมมุติก่อนหมดนอกจากทราบแล้วยังถอนอุปทานโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยเหลือเป็นแต่เพียงว่าครองท่าครองขันรับความผิดชอบกันอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นเลยแล้วจะให้ท่านหลงอะไรนี่ระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเรากับผู้ที่ไม่รับการรวมเลยมันผิดกันราวฟ้ากับดินผิดกันถึงขนาดนั้นนะความรู้ของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเราอยากเข้าใจว่ามันฉลาดความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้อยู่ในจุดนี้นอกเหนือไปหมดแล้วเพียงธาตุขันธ์ทำไมจะไม่รอบเมื่อนอกเหนือไปหมดแล้วนั่นนั่นท่านไม่ทุกข์นะอากัปกิริยาเหล่านี้แสดงเท่าไหร่ท่านก็รู้เมื่อครองกันได้ท่านก็ครองไปเมื่อครองไม่ได้ก็ปล่อยลงตามความจริงของมันหมดปัญหาความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงนั่นเรียกว่าปรินิพพานแล้วนั่นดังพระอนุพานแล้วนั่น

พราะสมมุติไม่มีในจิตดวงนั้นผ่านนั้นพูดได้ยังปรินิพพานแล้วนั่นนั่นล่ะคือหมดปัญหาหมดความทุกข์ความเยื่อใยความรับผิดชอบเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะรับผิดชอบอีกเลยขึ้นที่ว่าสมมุตินั่นท่านเรียกว่านิพพานไม่ใช่ความล่มจมแห่งการนิพพานไม่ใช่การสูญสิ้นแห่งการนิพพานไม่ใช่การหมดหวังแห่งการนิพพานสมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกอย่างคือนิพพานไม่มีอะไรบกพร่องเลยคือนิพพานไม่มีเข้าไปยุแย่ก่อกวนคือนิพพานนั่นเมื่อมีขันยังได้ยินได้ฟังยังได้รับทราบเมื่อขันสลัดออกไปหมดแล้วรับทราบกับอะไรอันขึ้นชื่อว่าเรื่องที่จะกังวลให้กังวลวุ่นวายให้รับผิดชอบไม่มีแล้วนั่นน่ะท่านว่าสมบูรณ์เต็มที่คือนิพพานเอาให้เห็นที่นักปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วจะถามใครแล้วกราบเองกราบพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนกราบเองเมื่อยอมรับธรรมชาติอันภายในจิตใจที่ว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหากกราบเองลงถึงเองเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะหลักธรรมชาติอันนี้เหนือสิ่งใดแล้วพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เหนือแล้วแล้วจะไปมอบกายถวายตัวต่อสิ่งใดนอกจากต่อองค์ศาสดาผู้พาให้หลุดพ้นเท่านั้นนั่นนี่แหละเรื่องความหลุดพ้นจากความเกิดตายเป็นยังเป็นยังไงร่มจมใหม่พิจารณาสิอันเรื่องตะเกียกตะกายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินบ้างนอนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลานี้มันดีแล้วเหรอมันทุกข์อะไรบ้างทุกวันนี่ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เหรอสัมผัสสัมพันธ์การคาดการหมายยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่สิ่งก่อควรสิ่งก่อควรนี่หรือพาคนได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้นอกจากพายเป็นปืนไฟเผาลนตลอดเวลาเหมือนกับฟุตบอลกิ้งโน่นกิ้งนี่อยู่เท่านั้นมีอะไรเราหาดูสิถ้าว่าทำมวยเจ้าเป็นโมฆะเอาให้เห็นสิว่าเป็นยังไงอะไรเป็นโมฆะแท้สิ่งเหล่านี้เราตะเกียกตะกายวุ่นวายกับมันตลอดแล้วได้อะไรกับมันนี่มันเป็นยังไงอันนี้อ่ะมันเป็นโมฆะไหมใครก็ตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายไม่มีวันอิ่มวันพอจนกระทั่งจะหมดลมหายใจแล้วยังตะเกียกตะกายอยู่ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นมันก็ยังตื่นลมตื่นร่างไปหัวใจมนุษย์ที่เป็นไปด้วยกิเลสนี่เป็นอย่างนั้นนะฟังสิเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันพาคุณให้ดีให้ดีใหม่เราเอามาสอนเรานะการพูดเหล่านี้พูดเพื่อนำอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนตนต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อดุเพื่อด่ามากกล่าวหรือเห็นค่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อยื่นอุบายให้เท่านั้นให้นำอุบายเหล่านี้เข้าไปพร่ำสอนตนเองให้มันเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อทำเป็นความฉลาดขึ้นมาแล้วกิเลสมันฉลาดขนาดไหนมันก็ตามกันทันเมื่อทำไม่มีความฉลาดพอมันแล้วมันหลอกได้วันยังค่ำคืนลุกขี้กับขี้กันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีใครจะเบื่อหน่ายพอที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเบื่อหน่ายนั่นเลยถ้าไม่ได้อัดทำเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยอัดด้วยทำนั่นแหละมีทางไอ้เบื่อหน่ายเฉยๆมันก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยทำเนื้ออยากตายเสียตายไปมันวิเศษวิโสอะไรคนตายสัตว์ตายเต็มแผ่นดินอยู่ใครวิเศษวิโสจึงอยากตายกันนี่มันโง่ขนาดนั้นมนุษย์หรอกพี่นาเลยเอาให้เห็นชัดๆเจ้าของนี่เมื่อเห็นชัดประจักษ์ภายในจิตใจแล้วมันจะไม่มีอะไรสงสัยเลยภายในใจนี่ได้กล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านนิพพานท่านตายเป็นยังไงตะกี้นี้นั่นแหละท่านเป็นอย่างนั้นผิดกับพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแสดงดังที่ได้เขียนไว้ในประวัติว่าพระอรหันต์ท่านนิพพานท่าต่างๆกันนะเรายอมรับเลยทั้งตัวเท่าหนูเนี่ยก็ตามยอมจริงๆบางองค์ยืนนิพพานฟังสิบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานบางองค์เดินนิพพานนั่นฟังสิท่านทำไมถึงทำได้คนทั้งโลกนี้ทำได้ไหมจะดิ้นดนกวนตลอดเวลาหาสติสตังค์ไม่ได้เท่านั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องของธรรมล้วนๆใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นยังไงผิดกันไหมก็สิ่งเรื่องความตายมันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งในธาตุในขันธ์มันเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้ยังไงนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจึงทำได้ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีใครที่จะไปเทียบไปเคียงไม่มีใครที่จะไปกล้าให้คะแนนตัดคะแนนท่านได้หรอกนอกจากจะหาบบาปหาบกรรมเอาไปจึงไปกล้าตัดคะแนนลดคะแนนหรือให้คะแนนท่านด้วยความเข้าใจสำคัญผิดของตนหรือด้วยความสำคัญตนว่าฉลาดทั้งๆที่โง่จนจะตายไม่มีใครเกิน

ิเลสครอบหัวใจละพาคนให้โง่พาสัตว์ให้โง่ถ้ากิเลสออกหมดแล้วเอาอะไรมาโง่นี่ตรงนี้นะคงที่เทียบเคียงกันได้เอาพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเป็นห่วงเป็นยายหมู่เพื่อนไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวนะต้องคิดต้องหลายแง่หลายกระทงหมู่เพื่อนความเป็นอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้คิดได้สอนได้แทรกได้พินิจพิจารณาไปหมดไม่อย่างนั้นไม่ได้การสอนหมู่สอนเพื่อนการรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนอะไรไม่ดีไม่งามก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนต้องได้ดูได้แล้วอยู่นั่นแหละแล้วทางด้านจิตใจเราเป็นยังไงก็ต้องได้อบรมสั่งสอนกันเพื่อให้รู้วิธีการดำเนินดังที่เป็นอย่างนี้ประชุมแล้วก็ประชุมสอนอยู่อย่างนี้จะว่าไงการทำอย่างนี้มันเป็นความสุขเมื่อไหร่การอยู่ธรรมดาธรรมดาตามท่าตามขันตัวนั้นมันพอดีแล้วกับแบกขันอันนี้ถ้าเอาอะไรมาเพิ่มอีกมันก็หนักเข้าไปอีกการรับภาระด้วยการแนะนำสั่งสอนงานนั้นงานนี้นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับเพราะความเห็นใจของหมู่ของเพื่อนไม่ว่าใจท่านใจเรามีความรู้สึกเหมือนกันก็ต้องเอานั้นมาเทียบมาเคียงแล้วถูไถกันไปนี่นะขอให้ทุกท่านได้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความเย็นใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจในโลกอันนี้ลงในจุดเดียวนี้เท่านั้นเป็นจุดที่สำคัญมากเย็นที่ตรงนี้ร้อนก็ร้อนที่ตรงนี้เนี่ยกิเลสพาให้ร้อนเย็นก็เย็นที่ตรงนี้ทำพาให้เย็นเอาแก้กันลงไปสิให้มันเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนการปฏิบัติอย่าให้นอกเหนือไปจากแนวทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาคำว่าธรรมะพระพุทธเจ้าวินัยของพระพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นบางรายเราก็จะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องธรรมท่านสอนไว้อย่างไรบ้างแต่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั้นพอรู้พอเห็นกันบ้างให้ยึดอันนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดยิ่งกว่าท่านพาดำเนินมันจะเป็นความโง่หาที่ให้อภัยไม่ได้ตัวเองนั่นแหละจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็จมไปเพราะความสำคัญผิดทั้งตนนั่นแหละให้พากันพิจารณาเดี๋ยวนี้เบาบางลงมากแล้วปฏิปทาเครื่องดำเนินมันหักมีมองดูในตามันก็รู้มันทิ่มแทงตาฟังทั้งหูมันก็ทิ่มแทงหูอากับกิริยาที่แสดงออกมามันมีแต่เป็นข้าศึกของธรรมของธรรมในวงของผู้ปฏิบัติแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่ที่มันน่าวิตกอันหนึ่งขอให้พากันพิจารณาเอาให้เห็นพาจิตใจของเราตัวผิดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เอาแก้กันลงไปที่ตรงนี้แก้ไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้แก้ฝึกทรมานมาได้พระเจ้าไม่สอนให้ฝึกทรมานท่านผู้ที่หลุดพ้นไปแล้ววิเศษวิโสเหล่านั้นมีแต่ท่านผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอใจและพอพระทัยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้มาสอนเราธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะโมฆะนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นโมฆะสำหรับตัวเองเท่านั้นนั้นก็ช่วยไม่ได้จะทำไงเวลานี้เราไม่ได้ตั้งหน้าต่างๆมาเป็นโมฆะสำหรับเรานี่นะเราตั้งหน้าต่างๆมาเพื่อจะบรรจุธรรมเข้าสู่ใจให้เต็มหัวใจแล้วไปอย่างหายห่วงไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าใจที่ไปด้วยความหายห่วงนี่เป็นตัวสำคัญอันสำคัญอยู่ที่จุดนี้การปฏิบัติต้องให้เป็นผู้พร้อมเสมอเช่นเดียวกับเขาก้าวขึ้นสู่เวทีนี่สำคัญก้าวขึ้นสู่เวทีที่ต่อกรกันแล้วใครจะไปเผลอเลอไปเลิกเผยสติอยู่ได้ถูกนอกตายเลยนี่ก็เหมือนกันเราก้าวเข้าสู่เวทีมาพูดปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นอย่างน้อยเพื่อความร่มเย็นเป็นจุดภายในใจเป็นอย่างน้อยเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เป็นจุดสำคัญสำหรับเราที่จะไม่มีอะไรติดพันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่บีบบังคับภายในจิตใจแล้วนะให้เหลือแต่เอกจิตเอกธรรมล้วนๆเป็นอิสระเต็มตัวการประกอบความเพียรจึงต้องในเข้มข้นให้ถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นยังไงก็ปิดไม่อยู่เรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ในเรื่องความทุกข์ความลำบากระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบและวิธีการที่จะหลบหลีกปิดตัวหรือหลบหมัดหลบเพลงต่อยของกิเลสก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพึงสั่งสมหรือรีบเร่งขวนขวายสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปเพื่อทันกับคนมายาของกิเลสจนกระทั่งถึงเอากิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปเห็นประจักษ์ภายในจิตใจมีผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากนี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่หรือเป็นอะไร
เราไม่ต้องกลัวเราจะไปคาดอดีตอนาคตเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนะถ้ามาผลลบอย่าส่วนมากมักจะเป็นผลลบคาดไปทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลลบคาดอนาคตก็เป็นผลลบผลลบมาเป็นข้าศึกต่อตัวเราเองคือจิตใจนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มาอัดอั้นตันใจตัวเราเองเป็นทุกข์ในตัวเราเองเพราะความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่จิตคิดขึ้นนี่สำคัญเพราะนั้นจึงต้องระงับอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปยุ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วหนักเบาขนาดไหนผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้จิตเป็นยังไงเวลานี้มันคิดเรื่องหาเรื่องอะไรหาเรื่องอันใดมายุ่ยแย่ก่อกวนเราให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและเหมือนอย่างมันจะเป็นไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่รอบคอบในปัจจุบันนี้แล้วข้างหน้าตัวนี้แหละตัวที่จะไปก่อเหตุก่อเคราะห์กรรมมาทั้งหลายให้เราได้แบกได้หามอีกเราต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์ของจิตนี่แหละที่ว่าผู้ประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วยังไงก็เพลินถึงขั้นต่อสู้ตะเกียบตะกายก็ต้องตะเกียบตะกายทุกก็ยอมรับว่าทุกข์เอาแต่ถึงเป็นถึงตายก็ตายด้วยความภาคเพียรเป็นอะไรตายตายอย่างอื่นโลกตายกันเกลื่อนหมดหาช่องว่างไม่ได้เลยว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แม้ที่สุดในร่างกายเรานี้ก็มีป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดภายในนี้ว่าไงเราจะไปอะไรกับตายเอาให้มันเห็นในสนามรบนี้ผู้ปฏิบัติต้องให้เป็นอย่างนั้นจริงให้จังให้เด็ดให้เดียวในอันใดที่เป็นผลบวกให้เด็ดเดียวอันใดที่เป็นผลลบอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเกาะให้เชื่อศาสดาศาสนาทรงดำเนินมาแล้วสิ่งใดที่ควรกล้าให้กล้าสิ่งใดที่ควรกลัวอย่าหันให้กล้าตามครูกลัวตามครูแล้วจะเห็นสิ่งที่พึงหวังดังที่ครูสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมนี่แหละการแสดงธรรมเห็นมาสมควรมีเพียงแค่นี้

ผมแล้วก็อารมณ์สุขการปฏิบัติฝนลมเราที่ใจกำลังถูกกับเขาด้วยที่เดือดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกขณะจิตจิตถ้ามันมีก็ถึงมีแต่ใจแผลเผาอยู่ตลอดเวลายังไม่เสร็จไม่หลับกันแล้วเราจะเสร็จหลับที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนเวลาพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์อยู่ในสถานที่ใดความสุขอยู่ในสถานที่ใดถ้าสายดินฟ้าอากาศอาหารการบริโภคก็เพียงพอประมาณเท่านั้นหลักใหญ่ต้องใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นการสอนถึงสอนลงในหลักใหญ่และใจเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแก้ไขดับแปลงจิตใจให้เป็นไปเพื่อถูกทางแล้วความลบเย็นก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับท่านสอนโดยถูกต้องที่สุดหาที่แย้งไม่ได้เอาปฏิบัติไปด้วยจะค้างพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนต้องหัดปฏิบัติอย่าเรียนเอาความจำมาถกมาเสียงมาลบลากันด้วยน้ำลายศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาน้ำลายปริยัติคือการศึกษาเรียนเพื่อปฏิบัติหนักจังเรียนรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้วิธีการแล้วพยายามปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติได้ผลมากน้อยเรียกว่าปฏิเวทะค่อยรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดับตามหลักความจริงจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายท่านเรียกว่าสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้เรายังไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่โลกอยู่หรือไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่เราอยู่หรือเรายังไม่ยอมรับความร่มเย็นจากศาสนาเรายอมรับแต่ความรุ่มร้อนกับเรื่องที่เหลือมาเป็นเวลานานแล้วเราไม่เป็นหลักหรือเราคิดสิปัญญามีต้องคิดเรื่องนี้ผู้จะเอาตัวรอดต้องใช้ปัญญาคลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสังหลายคมไม่งั้นไม่ทันกรรมยาของกิเลสพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนโง่ฉลาดจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็คือพระสาวกทั้งหลายเรายังเห็นว่าท่านโง่อยู่ใครที่พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดาสัตว์โลกในสามภพนี้นอนตายกองกันอยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปได้ใครจะว่าใครฉลาดใครจะว่าใครโง่เอามาเทียบเคียงกันสิแล้วคำสอนวิธีหรืออุบายวิธีการต่างๆใครเยี่ยมอุบายวิธีสอนนี้ที่เรียกว่าเป็นมียานิกธรรมนำสารในพ้นจากทุกข์ก็เนื่องมาจากขั้วขาธรรมที่กระทำชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนตามการตามดูการฐานที่อะไรทั้งนั้นเพราะที่เหลือมัน

ไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นกิเลสตายตัวความโลภ ก็ตายตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความโกรธความหลงราคะตัณหามันเป็นของตายตัวและฝังอยู่ภายในจิตพระพุทธเจ้าสอนไปทางไหนจะได้จะเปลี่ยนแปลงอัตธรรมไปอย่างได้อย่างไรต้องแสดงหลักธรรมให้ถูกต้องแสดงธรรมให้ถูกต้องตามหลักความจริงนี้นะใครจะเห็นโทษถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาซึ่งได้ศาสนามาเป็นเครื่องมือไตร่ตรองที่นี่พิจารณาตามเรื่องความเป็นโทษเป็นคุณซึ่งมีอยู่กับเราด้วยกันทุกคนเฉพาะอย่างนี้มีอยู่กับใจใจเป็นผู้ผิดวัฏจักรมันผิดความคิดความปรุงในแง่ต่างๆออกมากระทบอะไรไม่กระทบอะไรไม่สำคัญมันคิดมันปรุงของมันอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคำว่ารูปมีกี่ประเภทเต็มแผ่นดินกันอย่างนี้เสียงที่เป็นไพมากก็คือเสียงมนุษย์อะเอาแค่ท่าแค่มนุษย์ก็พอในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงเรื่องนักปฏิบัติย่นเข้าไปอีกรูปใดก็ตามไม่ได้เป็นภัยต่อนักบวชยิ่งกว่ารูปหญิงท่านว่าอิทธิรูปังในพระไตรปิฎกเสียงใดก็ตามไม่มีเสียงที่จะเป็นพิษเป็นภัยเสียดแทงเข้าในพวกหัวใจยิ่งกว่าเสียงอิทธิสัตว์โดกนั้นกลิ่นรสความสัมผัสถูกต้องอยู่ในตัวรูปอันนี้ทั้งนั้นนี้เป็นภัยอันดับหนึ่งที่เดียวท่านนี่ท่านสอนในพระไตรปิฎกโยนสอนที่สุดทั้งหลายดูความที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายได้เห็นโทษนี่แหละสิ่งที่ให้โลกตายกองกันเพราะอันนี้เป็นเครื่องล่อนะท่านว่าถ้าหมดอันนี้แล้วไม่กลับมาเช่นอย่างพระอนาคามีสำเร็จจากขั้นนี้แล้วถ้าไม่กลับมาเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับผลไม้ที่แต่ควรจะสุกโดยลำพังตนเองแล้วตัดมาโบมก็สุกไปเลยหรือไม่โบมก็สุกไปแม้ต้นไม้ต้นนั้นจะตายจากเสียในขณะที่ผลไม้นั้นต้นนั้นมันแก่แล้วมันควรจะสุกโดยลำพังตัวเองไปแล้วมันก็สุกของมันได้นะพระญาติเรื่องพระนาคามีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกิดคือเลื่อนไปเดิมดับค่อยแก่กล้าเดิมดับเป็นอัตโนมัติของจิตในขั้นนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทราบในขันของเราก็ทราบจิตเมื่อถึงก้าวถึงขั้นอัตโนมัติแล้วจะไม่ถอยหลังมีแต่หมุนติ้วติ้วเป็นอัตโนมัติของตนเองโดยลำพังนี่ที่พระนาคาท่านนะครับกลับมาเพราะสิ่งทั้ง5นี้ที่กล่าวมาตะกี้นี้รูปเสียงรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ก็กับอันนี้แหละกับ5อย่างนี้มาบวกเข้าเป็นธรรมารมณ์ก็เป็นอารมณ์ประสิทธิ์นี้ได้ผ่านกันไปแล้วได้ผ่านจากกันไปแล้วท่านจึงไม่มีเรื่องใหญ่ไม่ต้องกลับมาแล้วนิพพานไปเลยทีเดียวผู้ได้เพียงระดับขั้นซึ่งมันสอบได้ในลำดับสอบได้เป็น 50% ได้มีขั้นได้นี่หมายว่าขั้นนี้จะไม่กลับแล้วขั้นพระอนาคามีผู้ได้ 60% 70% 80% ก็แก่กล้าเดินแบบก็เวลาเปลี่ยนภูมิก็เปลี่ยนไปตามท่านอวิหาเป็นท่านต่ำอาตปะอาตปาท่านสูงขึ้นไปสุทัสสาถึงท่านที่3คือท่านสีท่านที่4อัปนิสถาออกจากนางกก้ามีกก้าขึ้นจากอวิหาไปอัตตาคือสาคือสีแล้วก็อัปนิสถาแล้วนิพพานท่านเหล่านี้ไม่กลับมาเพราะมีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตใจแล้วจะไม่มีสิ่งนี้มาดึงดูดจิตใจให้ล่มให้จมให้กดทวงให้ทนทุกข์ทรมานเลยสิ่งที่ฝังจมจิตคือเพื่อนี่แหละทำวุ่นวายจิตใจก็มีการฝึกจิตเพื่อจะให้เห็นสิ่งนี้ก็มักยากที่สุดมันยากที่จิตนี้ยากมากต้องฝืนถ้ารู้ว่าเป็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องฝืนเหมือนหนามยอกบนฝาในฝาเท้าของเราเราถอนหนามออกไม่ได้เราเพ้อเสียดคนนั้นต้องยอมตายให้ท่าเปื่อยหมดไม่ยอมถอนหนามเพราะเจ็บความเห็นแก่เจ็บเท่านั้นไม่นึกถึงเหตุผลว่าน้ำเมื่อน้ำฝังจมอยู่นั้นมันจะทำอันตรายแก่ร่างกายไปได้มากน้อยเพียงไหนจะเกิดความเสียหายเพียงไหน
ไม่ได้คิดเหตุผลถึงขนาดนั้นผู้ที่คิดเหตุผลอย่างนั้นแล้วหนักเบาขนาดไหนต้องถอนออกให้ได้นั่นแหละผู้มีเหตุผลมันต่างกันว่าเจ็บแล้วก็หยุดเสียเจ็บแล้วก็หยุดเสียผู้นั้นนะผู้จะได้เจ็บตลอดไปอันนี้ก็เหมือนกันการฝึกหัดอบรมจิตใจเทียบเทียงเหตุเทียงผลด้วยเราไม่ต้องไปคำนึงคำนวณว่าเราได้เคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดมาในชาติใดพบใดหรือเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี้เราจะไปคิดให้เสียเวลาเอาฟาดลงไปเรื่องข้อปฏิบัติมีมากน้อยอย่างไรพระเจ้าสอนเรื่องด้วยความจริงทุกอย่างเกิดพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องความเกิดเหตุสาเหตุให้เกิดคืออะไรพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วเราสงสัยที่ตรงไหนอวิชชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัญญาวิญญาณญาปัญญานามรูปังเรื่อยไปเลยจนกระทั่งเป็นรูปเป็นนามขึ้นมามีข้ออวิชชาเป็นต้นเหตุท่านก็บอกอยู่แล้วแล้วพิจารณาลงไปอวิชชาอยู่ที่ตรงไหนมันเป็นคล้ายเกิดเสมออวิชชากับใจเป็นเพื่อนกันอย่างสนิทมิตรสหายอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายเพราะจึงต้องถามเข้าไปหาองค์กษัตริย์คืออวิชชาซึ่งเป็นจอมไตรภพนั่นได้แก่อวิชชาพิจารณาไปธาตุสามเข้าไปตั้งแต่การพิจารณาหนึ่งทำความสงบใจเวลาจะภาวนาให้ใจสงบเอาสงบให้ได้เราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทำไมทำใจให้สงบไม่ได้มีอย่างเหรอมันจะฟุ้งไปไหนฟุ้งขนาดมันฟุ้งขนาดไหนเครื่องมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์ของคนฟาดกันหมดเราจะไปขอพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะทำเหล่านี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้ากำลังห้าฉันท้าวิริยะจิตตะวิมังสานี่ฉันท้าพอใจที่แต่ที่จะถอดจะถอนวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยจิตตะไม่ติดทางเหินไม่สติทางเหินจากหน้าที่การงานของตนวิมังสาทำอะไรอย่าให้ขาดปัญญาพิจารณาให้ควรเสมอนี่เดี๋ยวอิทธิบาทสิ่งที่สมตามความมุ่งหมายก็คืออิทธิบาทสิแต่เราไม่สามารถใครจะสามารถเราถอนทุกข์ไม่ได้ใครมาถอนให้เราเราต้องคิดถึงเรื่องอัตตหิโนนาโถซึ่งเป็นธรรมจริง 100%ด้วยความจริงสุดส่วนสุดท้ายเราต้องอัตถิโนนาโถการพูดปฏิบัติครูอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนเลยดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเฮจะจิตจังอาตตังอาฆาตโลถาระตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อถอนตนให้พ้นจากทุกข์นั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ที่บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้แก้ที่เหลือให้นะฟังเถอะเมื่อได้อุบายจากท่านแล้วก็นำอุบายนั้นเข้าไปช่วยตัวเองหนักก็หนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ต้องถอยชื่อว่านักรบไม่ใช่นักตบนักรบเป็นยังนักรบเป็นยังนี่อามิตรหลบแต่หลบใช่ได้ยังไงหลบหน้ากิเลสมันจะหลบไปไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจฟาดกันให้มันแหลกไปเป็นหลักหลบไปไหนก็ไม่พ้นกิเลสถ้าลงหลบแล้วต้องตายแล้วเพราะกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าสู้กิเลสแล้วกิเลสมีวันตายเราจะเอาแบบไหนมีอุบายวิธีแก้ไขตัวเองคลิปแทนแต่ให้ทันกับเหตุการณ์ด้วยยิ่งเวลามันจนกรอบจนมุมมันฉลาดเองเพราะปัญหาต่างออกคนหลับอยู่เฉยๆก็มีแต่กินแล้วนอนก้อนแล้วมีอย่างนั้นมันไม่ประโยชน์สติปัญญาไม่เกิดลำจนกรอบจนมุมมันเกิดขาอุบายคลิปแทนแก้ไขอยู่สองตัวเรียกว่าปัญญาต้มแกงกินไม่ได้นอกจากจะมาใช้มันเป็นสิ่งที่ควรแก่ตนแก่ฐานะของตนเท่านั้นเองปัญญามีฐานะทางพิจารณาสอบสอบมองดูเหตุผลดีชั่วไม่ควรจะกดเครื่องแก้ไขด้วยวิธีหรือด้วยอาการใดนี่คือเรื่องของปัญญาสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการประกอบความภาคเพียรมันไม่มีอะไรจะสงสัยเรื่องเกิดเรื่องตายออกจากภพนี้จะก่อไปภพหน้าอวิชชาพาให้ไปนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เยียนเข้าให้ถึงเราจะรู้ว่าอวิชชาเป็นตัวปงจักรสำคัญถ้าไม่เห็นแล้วงมเงาอยู่นั่นแหละตัวเกิดมาก็เข้าใจว่าตายแล้วมันศูนย์ไปไหนพูดเรื่องศูนย์ด้วยความมืดดำกรรมตาต่างมืดบอดต่างไม่ใช่พูดด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมาพูดกับพระพุทธเจ้านั้นหาที่ค้างไม่ได้อวิชชาและตะเวอาเซสมิราอาเซสมิราและนิโรธาสร้างข้าราเนโธสร้างข้าราเนโธวิญญาณานิโธเรื่อยพอวิชาดับเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นดับไปนิโรโทโหติดับสนิทไม่มีเหลืออะไรเหลือสั่งสุดท้ายท่านก็สรุปความว่าจะตายอายะสัจจานี้ส
สุขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจัง

นิโรธอริยสัจจังนิโรธามีปฏิปทาอริยสัจจังนี่คืออริยสัจอวิชชาปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนเวลานี้อวิชชาปัญญาทั้งข้าราทั้งราปัญญาเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ดวงใจของเรานี่อยู่ที่ไหนนี่อริยสัจอยู่ที่ตรงนี้เอี้ยนี่ให้มันถึงเลยเมื่อถึงแล้วก็รู้เรื่องภพเรื่องชาติจะไม่พ้นไปจากรวมจิตที่กลมกลืนกับอวิชชาพาให้เกิดให้ตายภพน้อยภพใหญ่อยู่นี่อยู่ไม่ถอยนี่ดูอย่างเด่นๆอยู่ภายในหัวใจนี่เวลาตัดขาดจากกันทางทลายตอนนี้มีอะไรเหลือเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันเหมือนกันถามพันธุ์ธรรมยกตัวอย่างเช่นท่านนะครับที่ขุดกำลังจะทูลถามพระเจ้าเกี่ยวเรื่องอวิชชาเนี่ยธรรมะท่านสูงแล้วละเอียดพอแล้วพอไปขึ้นไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงฝนตกพอดีไปถึงใต้หลวงพระกันตะบุรีฝนตกก็พิจารณานั่นนี่เรื่องสังขารกับเรื่องน้ำที่กระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปแล้วดับไปดับไปมันไม่มีอะไรนักมาเทียบเรื่องความคิดความปรุงปรุงได้ปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรใดดับดับเกิดขึ้นมาจากไหนอันใดเป็นสาเหตุที่พาให้ทั้งผักดันทั้งขันอย่างนี้ให้คิดให้ปรุงอยู่ไม่หยุดไม่ถอยค้นลงไปค้นไปก็เจอวิชาเลยพอเจอแล้วก็สรุปทับเดียวเท่านั้นวิชาขาดกระเด็นเลยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเถรเลยอย่างสบายหายห่วงนะนั่นแหละความจริงเป็นอันเดียวกันถามพระเจ้าเขาจะได้อะไรมาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านะความจริงพระองค์สอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมสันทิฏฐิโกจะพึงเห็นเองปัจจังเวสบูรณ์อยู่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงรู้โดยลำพังตนเองโดยเฉพาะผู้ปฏิบัตินั้นเท่านั้นนะก็บอกไว้แล้วไม่จำเป็นต้องมาถามมาถามโคตรเพราะความจริงประกาศสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมให้รู้ดังภาษาที่บุตรท่านพูดถ้าตาบอดหูหนวกข้าหาว่าท่านตุ้มลุ่มหมิ่นเดียดยามพระพุทธเจ้าว่าเราเชื่อความจริงเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าให้ยิ่งกว่าความจริงว่านี่นะความจริงใดถ้าเรายังไม่ถึงจะก่อนความเชื่อนั้นก็ยังไม่เป็นเม็ดเป็นหน่วยแม้จะเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างไรก็ตามความเชื่ออันนั้นเลือกท่าออกยังไม่ถึงความจริงแล้วไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่เต็มตัวว่าพระสงฆ์ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตาบอดผู้ทุคนจะว่าไงพระสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งมาให้เข้าเฝ้าการรับสั่งพระเจ้ามีความหมายไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เชื่อพระสารีบุตรแล้วทำไมจึงมาที่ศีลมีที่มานะกับเราอย่างนี้พระองค์ไม่มีอย่างนั้นอาศัยเหตุนี้เท่านั้นรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้ามาเฝ้าแล้วทรงรับสั่งถามนายพระสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราจริงไหมจริงพระเจ้าค่ะนั่นไม่เชื่อเราเพราะเหตุใดนั่นฟังที่พระพุทธเจ้าถามหาตนไม่เชื่อในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วข้าพระองค์เชื่อด้วยเพียงการด้นเดาเท่านั้นยังไม่ถึงความจริงตอนเมื่อข้าพระองค์ได้พึ่งปฏิบัติเห็นตามความจริงแล้วเพราะข้าพระองค์เชื่อความจริงนี้อย่างเต็มใจการเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างเต็มใจเต็มหัวใจจิตใจเอาละนะถูกต้องแล้วสาธุทำเราสาคตสอนไว้เพื่ออย่างนั้นในธรรมขั้นละเอียดก็อย่างการทดสอบแสดงแต่การามาชนคือแสดงยกกาลามสูตรขึ้นมาเตือนแก่กาลามชนอย่าเชื่อด้วยอย่าเชื่อสำหรับตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ควรที่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่าเชื่อคนที่ถือว่าควรเชื่อได้แล้วก็อย่าเชื่อนั้นเชื่อนี้เชื่ออย่าเชื่อไปเลยให้เชื่อตัวเองสุดท้ายแล้วให้มาเชื่อตัวเองก็หมายถึงธรรมบทนี้เองแต่ที่ผู้ที่ฟังผู้ที่อ่านทั้งหลายไม่ได้คิดถึงธรรมบทนี้เพราะไม่เคยเห็นธรรมบทนี้ไม่เคยรู้ธรรมบทนี้ประจักษ์ใจเลยถามว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อตำราตำนานแล้วจะสอนโลกแล้วอยากทำไงวะกับตำนานนี่ก็เป็นตำนานที่ถูกต้องเรียกว่าสวดคาถาธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วจารึกลงในความมีเวลาก็ดีสอนคนก็ดีก็สอนเพื่อให้เข้าถึงความจริงแล้วทำไมไม่เชื่อตำรานี่คิดแต่นั่งเสียมันหมายที่

เพื่อไม่เชื่อตำราก็หมายถึงทำขั้นนี้ต่างหากไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อในธรรมท่านนี้ให้เชื่อตัวเองด้วยความรู้ความเห็นตนเองนั้นจึงเป็นที่ไว้ใจตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงรับรองนั้นเราเพราะเรารับรองเราแล้วด้วยความสมบูรณ์บริสุทธิ์เต็มที่นั่นเอาตรงนี้ต่างหากเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วต้องตัวเองต้องเชื่อตัวเองนี่เรียกว่าปัจจตังเวหรือสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองเชื่อตนเองได้เป็นอันดับหนึ่งเชื่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นแนวทางที่จะเข้ามาทำถึงทำขั้นนี้นั้นเป็นอันดับสองเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วอันนี้เป็นอันดับหนึ่งนี่แหละที่แสดงในกาลามสุขแจกกาลามชนพระองค์ทรงหมายที่นี้เราจะเห็นได้เวลาตามัญชนฟังเทศน์สำเร็จมาผลนิพพานตั้งมากมาแต่สองก็เพราะเขาต้องควรจะทำขั้นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนแบบนี้เขาจะสอนแบบกลุ่มแบบชาวคนตาสีตาสาวรู้อะไรอะไรไม่มีอุปนิสัยพอที่จะรู้แค่เห็นจริงกับธรรมที่พระองค์สอนในขั้นนี้แต่พระองค์สอนแบบต้นดังนั้นเป็นไปไม่ได้เราดูผลที่พระองค์สอนด้วยพวกกาลามัญชนทั้งหลายนั้นได้สำเร็จมาผลนิพพานมากน้อยเพียงไหนมันก็เหมาะสมกับธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้มันก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสอนแล้วลงทำลงไปให้มันเห็นความจริงในตัวเองเมื่อเห็นความจริงในตัวเองอันใดแล้วมันจะปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยหมดกังวลหมดกังวลไปอย่าลืมว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดออกมาเพื่อสิ่งใดส่วนมากถ้ามีสติจะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำงานทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนและทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาห้ามหันกันดูตลอดเวลาแล้วนั่นแหละทำงานแล้วไม่ใช่กิเลสทำงานทำงานเพื่อมรรคเพื่อผลและถอดถอนกันหน้าโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนหน้าโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอไม่ใช่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่เป็นตัวอย่างของโลกทั้งความภาคเพียรทั้งความอดทนทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งเป็นความเป็นนักต่อสู้มาใช่นักล่าถอยเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตแม้ไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามธรรมานธรรมปฏิปโนโหติผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำผู้ชื่อผู้นั้นบูชาตถาคตด้วยการปฏิบัติและเป็นผู้เดินตามตถาคตไม่จำเป็นจะต้องตถาคตพาเดินว่าเดินก่อนเดินหลังไม่สำคัญจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับความนานไม่นานเป็นการเวลาซึ่งเป็นของอนิจจังการปฏิบัติตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมถึงกลางเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมนี่แหละเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงมุตต์หลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทันท่วงทีให้สิ่งที่เมื่อไรก็คู่นั้นแหละได้เข้าพระพุทธเจ้าเต็มองค์เห็นตถาคตเต็มดวงนางธรรมท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนะสัจธรรมนี่เริ่มเห็นในเบื้องต้นตั้งแต่สมาธิไปจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิขั้นหนักลงไปก็เริ่มเห็นชัดขึ้นปัญญาก็ดำเนินทางปัญญาก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญาเต็มภูมิถอดถอนกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่างอันนี้เป็นเรือนร่างของพุทธะของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงต่างหากซึ่งเหมือนกับพวกเราธาตุ4ขันธ์5องค์พุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค์นั่นแหละที่ว่าเห็นตถาคตเห็นที่ตรงนั้นไม่ใช่เห็นที่ตรงไหนอาภรณ์ไม่ยุ่งละพอไม่ยุ่งเท่านั้นมันก็เป็นอารมณ์มันก็ตั้งหน้าทำงานเป็นอีกเนี่ยพอก็เผลอก็เป็นอีกเผลอเรื่องไปยุ่งอีกแล้วขยับอีกเป็นบ้าเขาอีกจะเอาให้เป็นน้ำอีกเป็นน้ำอีกเรื่องจิตจะไปยุ่งนู่นแถมไม่เข้าทำงานตามหลักความจริงมันก็ไม่ได้เรื่องนะเวลาออกปฏิบัติทางนี้จะไม่เอาอะไรหนังสือปฏิโมกข์เล็กเล็กปฏิโมกข์ทกหนังสือทกเหมือนปฏิทินทกติดย่ำอันเดียวเท่านั้นนี่เอาตันละที่นี่ติดดวงนี้เอาให้ได้เราเห็นมา3ผมแล้วนี่
เร่งใหญ่ทั้งวันทั้งคืนจะดีไม่มีงานอะไรมายุ่งเหยิงนี่ตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีเต็มๆนี่เรียกว่าตะลุมบอลกันเลยเชียวไม่มีงานอะไรมายุ่งเราได้มีแต่หน้าที่ภาวนาอย่างเดียวมันจะอยู่กับวัดที่ไหนที่ท่านก่อสร้างเพราะเราไม่ชอบมันขาดงานของเราประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนั้นถ้าทำอะไรทำอย่างนั้นจริงๆพอปล่อยก็ปล่อยจริงๆปัจจุบันมันก็ไม่นานนะงานเดือนฝ่าแล้วนั่นได้หลักสิบเลยเนี่ยก็ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่อยๆต่อกันได้ทุกคืนได้ทุกวันทุกเวลาจนแน่วแน่จิตแน่นฝังเป็นสมาธิแล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่เป็นมารู้วิธีรักษาเผลอตัวมาทำสดหลังหนึ่งพอทำสดก็ไม่เสร็จจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพ่งเลยพอทำสดเสร็จถึงขนาดนั้นมันเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนไม่มีใครที่จะร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติซึ่งเคยได้ผลมาแล้วแต่เสื่อมไปเทียบแล้วเหมือนกับคนที่มีเงินเป็นจำนวนล้านล้านแต่ได้ล่มจมเสียด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินอยู่ในธนาคารที่ฝากเอาไว้หรืออยู่ในบ้านในเรือนมีเป็นแสนๆก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยโน่นมันจะมีความหมายอยู่กับเงินที่สูญหายแต่ได้โน่นนั่นละที่ทำให้คนนั้นเสียอกเสียใจจนแทบเป็นบ้าไปได้แต่จิตไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเป็นอะไรจิตตามภาษามันก็เหมือนกับชาวบ้านเขาที่ว่ามีเงินถึงหมื่นถึงแสนก็ตามเขาก็มีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านแต่ล่มจมไปเสียด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งมากมายเขามีความสุขกว่ากันอยู่มากนะทีนี้พูดที่ภาวนาแล้วไม่เคยเห็นจิตนะครับความสงบได้เป็นหลักเป็นฐานพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอบอุ่นจิตใจให้เกิดเป็นความอัศจรรย์ทั้งใจมันก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ความเพียรก็ขี้เกียจนะไม่อยากทำความภาคความเพียรขี้เกียจเพราะยังไม่เคยเห็นผลพอได้ปรากฏผลแล้วความเพียรก็ขยับเข้าขยับเข้าแต่ถ้ารักษาเป็นมันก็เสื่อมอย่างที่ว่าความเสื่อมนั่นแหละทำให้เราประจักษ์ใจจนได้ทุกวันนี้ไม่ติดไม่จางเลยเสื่อมจนขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพียงเข้าได้สงบบ้างไม่สงบบ้างรีบออกไปมันเอาซะจนไม่มีอะไรเหลือเลยไม่สงบยากนี่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจเพราะเสียดายจิตดวงนั้นเป็นปีนานไม่ใช่เล่นนะมันเสื่อมลงไปไม่นานอ่ะจอมเวลามันเสื่อมไปเราต้องปีนก็ไม่ฟื้นให้เวลาจะฟื้นเพราะบวกอารมณ์ปัจจุบันภาวนาแต่พุทโธเท่านั้นจิตนั้นจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมไปเถอะเราได้มีวันเราได้ขอร้องพอแล้วเราความหมองใจเสียดายก็แทบเป็นแทบตายก็เห็นได้ผลอะไรเลยทางนี้ปล่อยทิ้งอ่ะถ้าเสื่อมก็เสื่อมไปแต่ว่าพุทโธเราจะไม่ละเราชอบพุทโธเราภาวนาพุทโธไม่ยอมปล่อยอยู่ที่บ้านนาพินวนตอนออกวัดบารมีเจดีย์อยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่วัดร่างเขาสามองค์เป็นเรื่องภาวนาพุทโธตอนนั้นท่านขอศพท่านอาจารย์เสาถ้าเราเข้าวัดแล้วก็ยิ่งสนุกเล่นความเพียรเสื่อมก็เสื่อมไปทั้งนี้เดี๋ยวทอดอะไรตายอยากหมดแล้วจะเอาตั้งแต่พุทโธเสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธไม่เสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธเจริญแค่ไหนก็ไม่ปล่อยพุทโธที่นี่แล้วเคยปล่อยไปแล้วต่อการเดินนะนี่จะพุทโธเลยดูทุกอิริยาบถไม่ให้เผลอขัดกวาดลานลาดนำมาทำอะไรนี่จะพุทโธติดแน่ที่มันค่อยสงบค่อยสงบค่อยลงได้ที่ดีจิตสงบลงแน่วหาได้แล้วที่นี้พอถามขึ้นมาเอาอีพุทโธอัดเข้าไปอัดเข้าไปไม่ถอยเอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมจนกระทั่งจิตขึ้นถึงขนาดที่เคยเป็นนะก็ปล่อยไม่ได้ไม่เสียใจไม่ดีใจกับความเสื่อมความเปลี่ยนขึ้นแต่พุทโธจะไม่ยอมต่อทีนี้พุทโธไม่ถอยเลยมันเลยไม่เสื่อมที่เราถึงรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะจิตมันไปคาดหมายสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนต่างหากมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่พอตั้งหน้าทำงานกับพุทโธจิตมันไม่เผลอจากหลักที่จะให้เจริญมันก็เจริญขึ้นมาได้นะรู้แล้วหลังจากนั้นก็เอา
เอากันอย่างหนักนะโหไม่ทราบเป็นยังไงมัน

โมโหเจ้าของเครียดแค้นเจ้าของนี่ถ้าว่าเป็นดอกคารวาสหรือเป็นอะไรถ้าลงในเครียดแค้นในคนที่ขนาดนั้นยังไงก็ต้องฆ่าคนแน่แน่นี่แหละความเครียดแค้นมันถึงขนาดนั้นพอได้ที่แล้วเอาวันนี้หนักเลยเอาที่คราวนี้เมื่อว่าอย่างนั้นแบบเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตนี่เพราะเคยทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วแล้วเห็นประจักษ์เจ็บหลาบที่สุดแล้วหากจะเสื่อมคราวนี้ขอให้ตายซะเลยดีกว่าตายไปเพราะมันกับความเสื่อมดีกว่าที่มันยังเป็นมนุษย์แบบไฟถึงอยู่ทางหัวใจว่าจึงเป็นเหตุให้คิดถึงพระโพธิสัตว์ที่ท่านเจริญฌานแล้วเสื่อมเจริญฌานแล้วเสื่อมถึง5หนหนที่6คิดว่าจะฆ่าตัวตายนี้เข้าจะเข้าได้เข้ากันกับเราได้เพราะมันเสียใจขนาดนั้นแต่สุดแล้วสุดท้ายท่านก็พระโคติกาท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านพิจารณาตรงตกตอนจะฆ่าตัวเองเลยตรงตกตอนนั้นเลยบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเลยเราถึงไม่เจ็บนั้นมาถึงไม่เสื่อมเลยเสื่อมไม่ได้ความระมัดระวังรักษาตัวเองนี้เป็นยอดของตัวเองคุณงามคือมันเข็ดความเข็ดนั่นแหละมันตายไม่นอนใจไปอยู่ที่ไหนไม่สะดวกในความเพียรหนีทันทีจริงๆไม่เอาใครมาเป็นอารมณ์ไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นนิมนต์ไปฉันที่ไหนไม่ไปไม่มีใครมาช่วยเราเวลาเราจมไปนะผมไม่มีใครช่วยเราเคยจมมาแล้วหนึ่งนะเป็นเวลาทั้งปีนี่เอาเนี่ยเป็นหลักใครนิมนต์ฉันในบ้านในเรือนที่ไหนไม่ยอมรับเลยเอาในขนาดนั้นแต่นั่นมันก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยจิตนั่นเหมือนแต่หินเด้อเรื่องสมาธิเต็มที่ถึง5ปีเต็มเต็ม5ปี6ปีนะ6ปีไม่เต็มนะแต่5ปีนี่เต็มก็จิตเป็นสมาธิเข้าได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันเป็นสมาธิอยู่แล้วจำเป็นอะไรเข้าหรือไม่เข้ามันเป็นเหมือนกับหินอยู่แล้วคือความมั่นคงของจิตในฐานสมาธิทัดจะของจากนั้นถึงได้ถูกให้การใหญ่ท่านจะมั่นเถิดไปอย่างนั้นถึงเรื่องพิจารณาพิจารณามันจึงได้ออกพิจารณาพอออกพิจารณานี่มันก็รวดเร็วนี่พอสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกพิจารณานั่นก็หมุนติ้วติ้วติ้วคราวนี้มันก็เหมือนกันเป็นไฟเลยเรื่องก็ติดปัญญาทำความเพียรลืมหลับลืมนอนคนนอนไม่ได้สองคืนสามคืนก็มีแทบเป็นแทบตายนี่ทีนี้มันเพลินอันนี้มันเป็นด้วยความเพลินในความเพียรเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้ากลางวันเดินจนคงไม่รู้จักหยุดจับหย่อนค้นพิจารณาตลอดเวลาแดดเที่ยงเที่ยงนี่โอ้โหหนึ่งนี่รู้สึกร้อนอะไรใจไม่ได้มาส่งมาตาบีหาดีฟ้ากับนั่นมีความเปลี่ยนไปนั่นเบื้องต้นมันลำบากเอาให้ดีหมุนเอาลงไปสู้นักสู้ตายเขาตายตายเพื่อบูชาธรรมเป็นอะไรไปละยังมีชีวิตอยู่ร้อยปีพันปีไอ้บูชาที่เหลือมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยการบูชาธรรมนี่มันเลิศนะตรงนี้เป็นหลักกับให้เห็นที่ความจริงอยู่ภายในจิตทุกองค์นะว่านิพพานนิพพานจะอยู่ที่ไหนขอให้จิตบริสุทธิ์เถอะรู้เองไม่ต้องไปถามใครนิพพานคืออะไรก็รู้เองก็ตื่นเงาเอาลงในวงสัจธรรมตัวไหนเป็นตัวสำคัญมากในวงสัจธรรมที่มันติดอย่างมิจฉิตมืดแปดทิศไปได้คือตัวสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาราคะโทสะโมหะเหล่านี้เรื่องของสมุทัยทั้งนั้นความคิดความปรุงออกมาจากสิ่งนี้เป็นผู้กักกันให้คิดให้ปรุงจึงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเส้นเป็นสายยาวเหยียดไปตั้งแต่เส้นสมุทัยแล้วก็มาพันเจ้าของพันเจ้าของให้เป็นกินเป็นใส่ไม่เกิดดาบเหลือความทุกข์ร้อนเพราะกิเลสตัณหามันเผาร้อนตัวเองความทุกข์ร้อนความทุกข์เพราะประกอบความเพียรทุกข์ในร่างกายตั้งใจมีความก็อยู่ต่อธรรมเป็นนักสู้สู้กันไปมันจะถอยถึงขั้นถึงขั้นมันจะถึงหนองอ้อมันอ้อจนได้คำว่าหนองอ้อนะก็หมายถึงอ้อภายในจิตนี่เองหนองอ้ออ้ออย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลือความจริงแต่ละขั้นละขั้นเป็นไงอ้ออย่างนี้เหลือนะรู้เองทัดเองทัดเองผมพูดถึงเรื่องตัวจิตเกี่ยวจิตเกี่ยวนี้เหมือนกันพอเวลามันถึงขั้นมันปั๊บเลยอย่างนี้ที่ไม่เสื่อมมันรู้เลยทันทีนะไม่มีใครบอกก็ตามรู้ทัด
ตอนที่จะรู้ก็เอากันขณะเอากันอย่างนั่งหามุ่งหามค่ำนี่แหละตอนนี้จะได้หลับเตือนอย่างประจักษ์นะนอกจากนี้เหลือไม่เสื่อมที่นี่นะแน่จริงมันรู้ชัดเห็นไหมผมก็ปีนไปปีนไปแล้วตกมาลงปีนดีมาโตมาคือไม่เสื่อมมันก็เลยมีตามขั้นของมันขั้นหยาบก็เสื่อมตามความหยาบของขั้นขั้นละเอียดก็เสื่อมเจริญเสื่อมเจริญตามขั้นละเอียดของธรรมไม่ใช่เสื่อมแบบขั้นต่ำหากรู้สติปัญญาทำไมจะไม่รู้มันไม่ถนัดแล้วก็เจริญขึ้นเสื่อมลงเจริญขึ้นเสื่อมลงพลิกแพงเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาพอได้ที่ปั๊บติดตึ๊กต้องอย่างนี้แน่เองแต่ยังแต่จะมาคาดนะคือพูดอย่างนี้ให้เป็นหลักของคาดตัวเองอย่าไปคาดไปหมาอย่าคาดหมาไปเองค่ะทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำคาดหมายมีเป็นผลของการปฏิบัติต่างหากให้เร่งทางด้านปฏิบัติการพูดว่าไม่เสื่อมนี่เป็นผลอย่ายึดอันนี้ไปเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนงานที่ควรจะทำให้ถึงไปเพื่อขั้นนั้นๆจะไปไม่รอดต้องเลยบอกไว้เสมอนิสัยของผู้ใดเป็นยังไงก็ตามเรื่องสมาธิความสงบของจิตสงบยังไงให้รู้ในตัวเองอย่าไปยึดเอาของใครมาเป็นสมบัติทั้งตัวอย่าไปเอาอย่างใครทั้งหมดลงแน่นเราได้ทำองค์สมาธิโดยถูกต้องเช่นเรากำหนดนี้ด้วยสติในทำบทใดที่เหมาะสมกับเราแล้วเราพิจารณาอย่างไรที่กรมปฏิบัติของเราแล้วให้ดำเนินอย่างนั้นไปผลเกิดขึ้นมาอย่างไรเราไม่ต้องไปเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติของตัวมันจะมาเป็นการทำลายนิสัยตัวเองแล้วจะไม่ได้ผลท่านจำมั่นไม่มีใครสอนท่านท่านบึกบึนโดยลำพังท่านแทบต้องตายทุกข์มากท่านทุกข์มากกว่าเราเป็นยังไงเพราะทำทางไม่เคยเดินไม่มีใครบอกใครสอนเรามีครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะนำต่างๆท่านมีท่านจำมั่นเป็นต้นเนี่ยท่านอธิบายวิธีรู้เรื่องรู้ราวท่านเองไม่มีใครอธิบายท่านมีสามบุญบุญท่านควรถามคนแต่หน้ามีเราต้องมีผู้แนะนำผ่านสารอยู่แล้วเขาเป็นหน้าที่จะต้องฝึกปฏิบัติตามเอาให้จริงให้จังฝึกขัดนิสัยให้จริงให้จังอย่าเลาะเลยพระไม่ใช่นิสัยหรอกเพราะพระเป็นแนวหน้าถ้าพูดถึงการรบก็ออกแนวหน้าเลาะแหลกไม่ได้เลยเอาให้จริงให้จังอยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้ถึงความจริงมันเป็นคนเราสอนคนเดียวเหมือนหาเรื่องมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นเปล่าๆให้เห็นความจริงนะดูยังใจมีแค่ไหนจริงขอให้ความเพียรให้พอเถอะจะเห็นเป็นระยะระยะระยะไม่ว่าสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจะขนาดแหลมคมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมุนตัวไปเองตัวขนาดนั้นแล้วแหลมคมแน่ๆไม่สงสัยอะไรผ่านมาพับรู้ทันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งอกตั้งใจให้รู้ก็รู้เพราะตั้งขันความปรุงขึ้นภายในจิตใจก็เท่ากับเตือนสติปัญญาปลุกสติปัญญาให้ตื่นในระยะอื่นปกติสติปัญญาก็ไม่หลับอยู่แล้วตื่นเป็นชาคระผู้ตื่นอยู่ในทางมรรคท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเรียกว่าชาคระความตื่นอยู่ในทางมรรคพอถึงขั้นที่สุดที่จิตแล้วเป็นชาคละโดยหลักธรรมชาติตื่นอยู่ตลอดเวลาความหลับก็หลับไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์หลับไปเรื่องจิตบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านเรียกว่าตื่นตลอดเวลาไม่มีการใดที่กิเลสจะเข้าแทรกแสดงได้พอให้เห็นเป็นเงาของสมมติแม้นิดหนึ่งภายในจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นเลยนั่นแหละท่านธรรมชาติอันนั้นแหละท่านคิดเพียงท่านเรียกว่าชาคละบุคคลมีเป็นผลชาคระจิตหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของตนตลอดเวลาไม่คุ้นกับอะไรไม่ติดกับอะไรไม่นอนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นโดยหลักธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับหวังให้คุ้นสิ่งนั้นให้คุ้นสิ่งนี้ชาเป็นเองภายในจิตส่วนชาคระชาคระบุคคลประเภทมากก็คือว่าดำเนินอรหัตธรรมะมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีครั้งมีเผลอหมุนตัวเป็นเตียวอยู่นั่นโดยหลักธรรมชาตินี่เรียกว่าชาคละในทางมากพอชาคละนี้เต็มภูมิแล้วก็เป็นชาคละสายผลเป็นความรู้สึกนั่นเป็นชาคละโดยหลักธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าพระเจ้าผู้ตื่นดีตื่นชาพยานิโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ด้วยสตินั่นท่านบอกอีกสตินะนะถ้ามีสติไม่เรียกสติชาคยะ
บุคคลผู้ตื่นในทางความเพียรด้วยสตินะฝึกจิตเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้พุทธเจ้าเป็นศาสดาไม่ได้สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วท่านสอนมาลองมาทำไมท่านล้วนแล้วแต่ท่านฝึกแล้วทั้งนั้นอุบายวิธีต่างๆเป็นอุบายท่านได้ทรงฝึกพระองค์มาคอยแล้วจึงได้มาฝึกพวกเราจิตเป็นของฝึกได้จิตเป็นสมบัติของเจ้าของเจ้าของเวลานี้เราจะแย่งออกมาเป็นสมบัติของเจ้าของคนเดียวในขณะเดียวกันที่ถูกความเปลี่ยนเรายังไม่สามารถมันเป็นสมบัติของกิเลสโดยตรงเวลานี้กำลังยื้อแย่งแข่งดีกันสู้กันด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาใครเฉลียวฉลาดก็ได้จิตดวงนี้มาครองเมื่อได้จิตดวงนี้มาครองก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์กิเลสเอาไปครองไม่มีตั้งแต่สกปรกโสมมทั้งนั้นแสดงอาการออกมาในกิริยาทางจิตก็ดีแสดงมาทางวาจาทางกายก็ดีล้วนแล้วมันจะออกมาจากความสกปรกโสมมของกิเลสทั้งนั้นหนักกิเลสเป็นเจ้าของของจิตจิตเป็นของเป็นสมบัติของเจ้าของเพราะฉะนั้นจึงแยกแยะอันนี้ต่อสู้กันเพื่อจะถอดถอนกิเลสออกหมดให้จิตนี้มาเป็นสมบัติของธรรมเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนั่นแหละถึงอ่ะธรรมยาสบายเพื่อนฟัง

ได้ศึกษาเล่าเรียนถือเป็นสติเครื่องยึดของใจมีจำนวนมากทั้งแรกพระพุทธเจ้าอยากจะรู้เฉพาะพระองค์เดียวนั้นก็ทรงแนะนำสั่งสอนสาวกผู้พร้อมแล้วในบุคคลประเภทที่นี้ที่เรียกว่าอุคติตันยูผู้พร้อมที่จะรู้จะเห็นทำได้อย่างเมื่อเองวิปัสสิตันยูก็รองกันลงมาเกิดในสมัยที่เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นมาถ้าจะเทียบอุปมาต้องรถก็ดีใหม่เอี่ยมคนขับก็มือดีถนนก็ราบเรียบเมื่อพร้อมกันทั้งสามอย่างนี้แล้วการเดินทางก็ย่อมสะดวกและถึงรวดเร็วพระพุทธเจ้าผู้ให้โอวาทสั่งสอนเยี่ยมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมมีทรงกลั่นกรองมาแล้วจากความบริสุทธิ์พระทัยซึ่งได้ทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจมุ่งหน้าต่อความจริงล้วนเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วองค์นั้นบรรลุโสดาองค์นั้นสติกาคาองค์นั้นอนาคาองค์นั้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นลำดับลำดาเรื่อยเหมือนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นประกาศออกหน้าร้านให้คนเห็นทุกๆคนไม่อยู่ลึกลับอะไรเลยหรืออยู่สองฝากทางคนเดินผ่านไปมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเป็นอย่างนั้นส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็มีส่วนที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มีส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองย่อมแสดงด้วยสวดคาถาธรรมทั้งนั้นแสดงโดยชอบโดยชอบโดยชอบกลับโดยชอบทุกอย่างไม่มีแง่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากถูกต้องกับความจริงเงื่อนล้วนโดยลำดับในธรรมทุกขั้นบรรดาผู้ฟังก็ฟังเพื่อความจริงทั้งหลายในธรรมทุกขั้นเหมือนกันมันควรจะรู้จะเข้าใจหรือจะบรรลุธรรมในขั้นใดแล้วจึงต้องบรรลุไปได้ตามความมุ่งหมายของธรรมที่สอนเพื่อความรู้แจ้งของจริงทั้งหลายนี่ความพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จริงทั้งจิตผู้ที่ลดลำดับจากอุคติตันยูวิตติตันยูลงมาก็คือในยะ

ครูที่ควรแนะนำสั่งสอนได้ผู้นั้นประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามหนักพอเอาเบาก็สุดฟังแล้วฟังเล่าหลายครั้งหลายหนด้วยความอุตสาห์พยายามหรือความตะเกียบตะกายเหมือนอย่างพวกเราท่านๆที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่พ้นไปได้ที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายดังสาวกทั้งหลายท่านรู้ครั้งพุทธกาลด้วยเหตุนี้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นจึงเป็นธรรมเหมาะสมอยู่ทุกการทุกสมัยนี่เกือบพูดได้ว่าทุกบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมทั้งหลายจะพึงได้รับสนองตอบแทนด้วยมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะธรรมนั้นเป็นตัวขาตธรรมจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทหยาบโลนก็ต้องใช้มัชฌิมาประเภทหนักมือเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนหรือตึกรามบ้านถ่องมีเครื่องมือตั้งมากมายให้เหมาะเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างซึ่งมีหลายขั้นหลายตอนหากมีเครื่องมือเพียงอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นจะปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นให้เป็นหลังไม่ได้มีธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ให้ถึงใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วในความรู้สึกของผมเองที่ปฏิบัติมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมในการแก้ริกาตามที่เรียกทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงธรรมนี้จึงเป็นท่ามกลางคือจะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งจิตบรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางอยู่เสมอพอดีอยู่เสมอเวลากิเลสมันผ่าโผล่เราต้องใช้ความเบิกบานมีการต่อสู้กันอย่างหนักมือนี่คือเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับกิเลสประเภทนี้กิเลสประเภทลดลงไปกว่านั้นเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกันเป็นลำดับลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสเข้าสู่ธรรมละเอียดหรือละเอียดยิ่งธรรมมัชฌิมาปฏิปทาก็กลายเป็นธรรมอันละเอียดและละเอียดยิ่งไปตามๆกันจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะคือเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งเลยนอกจากพักในสมาธิและพักธาตุขันธ์ด้วยการหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือสำคัญกับความเพียรเป็นเครื่องหนุนจะต้องเข้าสู่แนวรบคือกิเลสประเภทละเอียดและละเอียดสุดนั้นตลอดไปไม่มีการท้อถอยเลยมีเรียกว่ามัชฌิมาประเภทนั้นมันทำเป็นเครื่องแก้หรือเครื่องปราบปรามกิเลสเมื่อกิเลสทุกประเภทได้หมอบราบลงไปหรือชิบหายไปหมดจากใจแล้วมัชฌิมาปฏิปทาทุกประเภทซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือก็หมดความจำเป็นไปเช่นเดียวกับเขาปลูกบ้านสร้างเรือนเมื่อสำเร็จเป็นหลังเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดที่จะต้องส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเสร็จเติมสมบูรณ์เนี่ยเครื่องมือก็เสร็จไว้ในที่ควรสถานที่ควรเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจไม่มีส่วนใดแม้ละเอียดสุดเหลืออยู่แล้วคำว่ามหาสติมหาปัญญามหาวิริยะปัญญา

จผู้ครองร่างกายคือขันธ์อันนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขันธ์เมื่อขันธ์ทำงานมากเกิดความเมื่อยหรืออ่อนเพลียเป็นความคิดความปรุงของใจเกี่ยวกับเรื่องสังขารสัญญาที่นำไปใช้งานต่างๆมากไปขันธ์จะรู้สึกมีความอ่อนเพลียเกลี้ยลงไปโดยลำดับกำหนดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เข้าพักเรือนสมาธิเพื่อระงับขันธ์ให้อยู่สะดวกสบายจิตก็ไม่กังวลที่จะไปใช้ขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเพื่อให้ระงับตัวลงไปแล้วเกิดความสุขความสบายขึ้นมาที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านใช้มาประจําจนกระทั่งวันปรินิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าการประกอบความเพียรของท่านจึงมีไปตลอดวันนิพพานแต่ไม่ได้เป็นความเพียรประเภทที่ถอดถอนกิเลสหากเป็นความเพียรเพื่อสว่างขันธ์กับจิตอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายไม่กำเริบอายุขัยก็เป็นไปโดยสมบูรณ์พูดถึงเรื่องสติปัญญาที่หมดภาระในการเชื่อและการตอบถอนที่เหลือแล้วก็มาใช้ในวงสมมุติตามธรรมดามีขันธ์เป็นสำคัญเราทั้งหลายบวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอย่างเอกที่เดียวในความรู้สึกของเราที่เคยปฏิบัติมาเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่ามี 1,000% เราก็เชื่อถึง 1,000% ไม่มีคำว่าเศษว่าเหลือว่าบกพร่องอะไรเลยเชื่ออย่างเต็มหัวใจด้วยการปฏิบัติเป็นสิ่งทดสอบกับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแห่งทุกหนแต่พ่อยานยิ่งเป็นนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวที่จะถ่ายถอนกิเลสอาสวะการทำงานให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงดำเนินมาและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาการทำงานก็คือความเพียรเพียรในสถานที่เช่นไหนเพียรกับอะไรสถานที่เช่นนั้นสิ่งนั้นเรียกว่างานการประกอบงานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนที่ทำเรียกว่าทำงานงานนี้เป็นงานสำคัญคืองานบ่อนกิเลสตัวภัยฝังอยู่ในจิตใจพาเกิดแก่เกิดตายหมุนไปวนมาคือกลับนับไปถ้วนเจ้าของก็ไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่าเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่พบกี่ชาตินี่หนังซ้ำยังหลงเรื่องของตัวลืมเรื่องของตัวไปโดยสิ้นเชิงหรือไปอย่างท่านกลับพลิกความเห็นอันเมื่อตื้อเข้ามาทำงานจนเขาอีกว่าตายแล้วสูญนี่แหละกิเลสมีเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประกอบงานให้เข้มแข็งงานในเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกฝนอบรมใหม่ก็คือบริกรรมภาวนาเพราะตามธรรมดาของจิตจะต้องสร้างไปทั่วสารพางร่างกายคือรู้ไปหมดแต่ยึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ว่าตัวรู้แท้ๆความรู้แท้ๆอยู่ที่ไหนอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้ไปหมดแต่จับตัวไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นการลำบากสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดภาวนาที่จะหาตัวจริงจากจิตใจจึงต้องอาศัยการภาวนาด้วยบทบริกรรมคือมีอารมณ์เป็นเครื่องกึ่งพึงของใจหรือเป็นที่ยึดของใจเสมอมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าจนทางบัดนี้ในกรรมฐานท่านคือจะเหมาะกับจิตใจในกรรมฐานใดก็ตามท่านแสดงไว้ถึง40ห้องกรรมฐานสรุปลงแล้วก็มีอนาปานสตินิพพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดของจิตผู้เริ่มภาวนาพึงกำหนดทำที่ตนเห็นว่าเหมาะกับจริตเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญในการบริกรรมในการกำหนดเช่นกำหนดอานาปานสติ

ให้ทำความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสส่วนใดมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นก็ให้ทำความรู้ไว้กับที่ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกนั้นเช่นเดียวกับบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูดูคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตานี่ก็ไม่ลดละสติลมหายใจเข้าก็เหมือนกับคนเข้าประตูลมหายใจออกก็เหมือนคนออกประตูเราทำความรู้ด้วยสติของเราอยู่ตรงนั้นตรงลมนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปเหมือนกับผู้เข้าประตูไม่ต้องตามคนเข้าไปในห้องไม่ต้องตามคนออกไปนอกห้องเลยประตูไปเป็นแต่เพียงว่ายืนอยู่ที่ประตูคอยรับทราบคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตาเท่านั้นมีสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหากเราจะตามลมเข้าไปตามลมออกมาย้อนไปย้อนมาจะเป็นการเพิ่มภาระอันหนักให้แก่เราซึ่งเริ่มปฏิบัติที่ไม่มีกำลังพอที่จะรับภาระให้มากเกินไปเลยกลายเป็นความกังวลแทนที่จะได้รับประโยชน์เลยเหลวไหลไปเสียด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีตั้งลมเพื่อให้เป็นที่ยึดของจิตจึงควรตั้งในที่ใดก็ตามที่เราเข้าใจว่าลมสัมผัสที่มันมาและถนัดที่จะกำหนดในจุดนั้นมากเราพึงกำหนดจุดนั้นยกตัวอย่างเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมเข้าก็สัมผัสลมออกก็สัมผัสให้ทำความรู้อยู่กับลมไม่ลดละและไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่สำคัญมั่นหมายเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นไรบ้างเป็นต้นจะเป็นความกังวลแล้วจิตจะพลาดจากงานหรือสติจะพลาดจากงานที่กำลังทำตามลมหายใจไม่ทันทุกระยะขาดวักขาดตอนไปเสียซึ่งก็เป็นการขาดการกระทำและขาดผลไปด้วยในขณะเดียวกันด้วยเหตุนี้การกำหนดในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยสติเป็นสำคัญมีความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจแต่อย่าทำจนกระทั่งเกรงตัวไปหมดให้ทำความรู้อยู่ด้วยความมีสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้รู้เมื่อสติกับลมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอแล้วลมหายใจนั้นในเบื้องต้นรู้สึกหยาบท่านนานเข้านานเข้าก็รู้สึกละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยว่าลมมีคือลมได้หายไปในความรู้สึกเมื่อลมหายไปแล้วสิ่งที่ไม่หายคืออะไรและขณะที่ลมหายไปมักจะเกิดปัญหาขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอว่าเมื่อลมหายไปแล้วมีจะไม่ตายแล้วหรือลมหมดไปแล้วนี่เกิดความตกใจขึ้นมานี่คือการรบกวนจิตใจหรือกระตุกใจตนซึ่งจะเข้าสู่ความสงบหรือความละเอียดนั้นให้กลับตัวมาสู่จิตหยาบเสียเลยได้เพียงเพียงแค่นี้ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาก่อนนี้จึงพึงทำความเข้าใจว่าแม้ไปก็ตามเมื่อเราทราบในความรู้สึกของเราว่าลมนี้ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งหายไปจริงๆในความรู้สึกก็พึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็หายไปเถอะเมื่อความรู้คือจิตนี้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเราไม่ต้องกลัวตายในขณะที่หลับเราก็มาเคยได้กังวลกับลมที่หายใจเข้าออกเราก็ไม่เห็นตายในขณะนี้เรายังมียิ่งมีความรู้สึกอย่างชัดเจนอยู่ด้วยว่าลมได้หายไปความที่รู้ว่าลมหายไปนั้นยังไม่ได้หายไปคือผู้รู้มีอยู่กับตัวของเราเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหานี้ให้ขาดออกไปได้ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นสิ่งกวนใจต่อไปและไม่เป็นมารของใจในจุดนี้ด้วยจิตก็ยิ่งละเอียดเมื่ออะไรๆก็หายไปหมดลมตั้งแต่ขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงหายไปหมดในความรู้สึกนี่คือจิตละเอียดละเอียดเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจะเหลือแต่ความรู้และสักแต่ว่ารู้อย่างละเอียดให้รู้อยู่ตรงนั้นอยู่กับความรู้นั้นให้อยู่

0: ยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องสำคัญมั่นหมายไปไหนเรื่องเป็นเรื่องตายนั้นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทำลายจิตภาวนาขั้นนี้ให้หยาบกลับขึ้นมาจิตจะไม่ทรงตัวถึงความละเอียดและทรงตัวอยู่ด้วยความละเอียดนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็คือทำในลักษณะเดียวกันนี้ตามกระดิ่งนิสัยที่ชอบในคำบริกรรมบทใดจิตเมื่อไม่มีที่ยึดมีสิ่งกำกับใจมีสติเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจิตจะมีหลักมีเกณฑ์พอกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่บทบริกรรมหรือเข้ามาสู่งานทั้งตนที่กำลังทำอยู่โดยลำดับแล้วความรวมตัวของจิตจะเข้าเป็นจุดแห่งความสงบจุดแห่งความเด่นแห่งความรู้แล้วจะมาเด่นอยู่ในจุดเดียวนี้นี่แหละวิธีการที่เราจะจับเอาความรู้ให้ได้เห็นชัดเจนว่าความรู้อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราจะทราบได้ด้วยหลักวิธีการภาวนาเท่านั้นแต่จะไม่มีทางทราบได้ด้วยวิธีอื่นใดโดยคำคาดกันเองด้วยความสำคัญมั่นหมายเอาอย่างนี้จะเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการนี้เป็นไปได้เมื่อรวมเข้าหลายครั้งหลายหนจิตมีความสงบเย็นตัวข้างหลายครั้งหลายหนนอกจากจิตมีความสงบตัวและมีความสบายในขณะนั้นแล้วความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจคือความสงบนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นฐานของจิตที่สงบเรียกว่าสมาธิมีสมาธิแล้วที่หนึ่งนั่นเรียกก็ได้สมาธิก่อนปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หายไปหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็เลยสร้างฐานแห่งความมั่นคงให้ตนขึ้นมาจนเป็นสมาธิโดยปกติของจิตแม้จะคิดถึงเรื่องอันใดอยู่ก็ตามเมื่อย้อนเข้ามาดูจิตของตนเองเราจะเห็นฐานของจิตก็เป็นฐานที่มั่นคงอยู่ภายในตัวโดยเฉพาะนี่เรียกว่าจับผู้รู้ได้แล้วผู้รู้เข้ารวมตัวสร้างตัวเข้าเป็นฐานแห่งความรู้แล้วนี่เกิดขึ้นจากที่ตัดภาวนาเมื่อจิตมีความสงบเช่นนี้เราก็มีความสุขความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายกับโลกกับสงสารอันเป็นนิสัยสันดานของจิตที่มีกิเลสครอบงำหรือกิเลสผลักไสให้ออกไปคิดนั้นก็ย่อมสงบตัวลงไปเลยไปถึงกลายเป็นความสบายเมื่อจิตเป็นเพียงแม้เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นเราก็รู้สึกว่ามีฐานที่ตรงที่ว่ามีที่พักผ่อนอย่างใจเหมือนกับเดินไปตามหนทางได้อาศัยร่มไม้เวลาแดดจัดจัดและมีน้ำท่าเป็นที่อาบดื่มสบายสบายเมื่อจิตทำการทำงานวุ่นไปกับการทำงานซึ่งเป็นทางถอดถอนที่เหลือและทำจิตให้สงบนานไปจิตก็เข้าสู่ความสงบพักตัวเองสบายนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิท่านเขียนไว้ในตำราว่าสมาธินั้นคือชื่อของสมาธิไม่ใช่สมาธิแท้ปัญญาวิโมกข์หลุดพ้นเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของวิโมกข์เป็นชื่อของความหลุดพ้นแต่สมาธิอันแท้จริงปัญญาอันแท้จริงวิโมกข์หลุดพ้นอันแท้จริงนี้เป็นขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัติปรากฏขึ้นที่นี่หลุดพ้นกันที่นี่คำว่ากิเลสตัณหาอาสวะที่ท่านจดจารึกไว้ในตำหนักตำรามีแต่ชื่อทั้งนั้นและวิธีบอกแนะแนวทางในการแก้และการตัดถอนกิเลสไปผู้ได้รับได้อ่านได้ศึกษาอบรมจากนั้นแล้วจึงต้องย้อนเข้ามาทำงานของตัวเองตามอุบายที่ท่านสอนไว้เช่นท่านสอนว่าให้ทำภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นดังที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นนั่นแหละเรานำอุบายนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นสมาธิชั่วคราวเป็นสมาธิอย่างหยาบๆเป็นสมาธิอย่างละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นฐานแห่งสมาธิอยู่กับใจเป็นปกติทั้งที่ออกที่ภาวนาแล้วก็ไม่ละฐานคือความสงบและความแน่นหนามั่นคงของใจนี่เรียกว่าจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิสมาธิอยู่ที่จิตนี้เมื่อจะพิจารณาทางด้านปัญญา ก็หยุดการที่จะทำให้จิตสงบหยุดกิริยาแห่งความคิดปรุงใดๆแต่ใช้กิริยาแห่งความคิดปรุงเพราะปัญญาก็เกิดขึ้นจากสังขารคิดไตรตรองด้วยความแยกขาดมีไตรลักษณ์เป็นสายทางเครื่องดำทางเป็นสายทางดำเนินของสติของปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะแยกแยะร่างกายนี้ออกด้วยวิธีใดก็ตามเช่นพิจารณาให้เป็นอสุภะพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องความเป็นความตายตามแต่ถนัดเราเลือกถึงความตายที่มีอยู่ภายในตัวพิจารณาเรื่องความตายในร่างกายของเรานี้ทุกส่วนล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องวัตถุแห่งความตายทั้งสิ้นเป็นสภาพแห่งความแตกสลายทำลายหรือตายทั้งสิ้นมีส่วนไหนชิ้นไหนที่พอไว้วางใจได้พอให้เย็นอกเย็นใจไม่หนีถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความตายพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรที่จะโสโครกยิ่งกว่าร่างกายของมนุษย์กระตับเราพิจารณาให้ถึงความจริงนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาข้างนอกก็ได้พิจารณาข้างในก็ได้เมื่อพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งจริงแล้วเป็นมากช่วยกันทั้งนั้นอาศัยการพิจารณาเนี่ยนี่เรียกว่าสังขารเนี่ยกลายไปเป็นปัญญาสังขารอันที่กิเลสเอาไปท้าก็เป็นสมุทัยสัญญาที่กิเลสเอาไปท้าก็เป็นสมุทัยเป็นกิเลสขึ้นมาผลก็คือความทุกข์เมื่อทำเอามาใช้ก็สังขารก็เป็นปัญญาขึ้นมาสัญญาก็เป็นปัญญาก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาเราคาดเราหมายในสกลกายว่าอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่มีปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมทันกับเหตุกับผลก็ต้องอาศัยสัญญาความคาดซะก่อนหมายซะก่อนว่าสิ่งนั้นตามลักษณะความจริงของมันเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเนื้อเป็นอย่างนั้นเอ็นเป็นอย่างนั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงภายในร่างกายเป็นของปฏิกูลด้วยกันทั้งหมดในอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนี้หาความสะอาดสวยงามดังที่โลกสมมติเรียนไม่มีเลยเศษฐานกันไปอย่างนั้นทั้งๆที่มันเป็นความจอมปลอมแต่กิเลสทำให้จอมปลอมก็ต้องเชื่อกิเลสเมื่อเชื่อกิเลสก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของตนจึงเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นภายในใจเช่นแตกสลายลงไปหรือตายอย่างนี้มันไม่ยังไม่ถึงการที่จะตายไม่ถึงการมันตายได้อย่างไรพอถึงการทั้งมันความไม่ถึงการนั้นเป็นเรื่องของเราตัดปันเจ็บเอ็นต่างๆนี่แหละความสำคัญการพิจารณาทางด้านปัญญาถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะแยกออกส่วนใดก็ตามขอให้ถนัดในขันธ์ทั้ง5นี้เฉพาะอย่างยิ่งรูปขันธ์เป็นสำคัญพิจารณาถึงเรื่องปฏิกูลพิจารณาถึงเรื่องอสุภะถึงความเป็นความตายความแตกสลายทำลายดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เพราะยังไม่เห็นป่าช้าภายในตัวของตัวนั่นเองให้ไปดูภายนอกเสียก่อนดูตั้งแต่ก่อนคงเป็นเวลาคนตายแล้วคงไปทิ้งเกลื่อนอยู่อย่างนั้นแหละในป่าช้าไม่มีการเผาการฝังกันเพราะนั้นจึงสอนให้ไปดูซากอสบซากอสบที่ตายใหม่เป็นอย่างนั้นตายเก่าเป็นอย่างนี้แล้วอุบายวิธีสอนอุบายวิธีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับซากอสบให้ไปทางเหนือลมอย่าไปทางใต้ลมถ้าว่าจิตยังไม่สามารถอย่าด่วนไปดูรูปที่เป็นปรปักษ์ต่อตนซึ่งตายเพิ่งตายใหม่ๆให้ไปดูสภาพที่มันตายเก่าซะก่อนแล้วไม่เป็นข้าศึกต่อตนจนกระทั่งมีความสามารถแล้วจะมาดูสภาพที่เพิ่งตายและเป็นวิสภาพแก่ตัวเองเช่นรูปหญิงเป็นต้นสำหรับผู้ชายเป็นข้าศึกกันในตรงนี้เรื่องที่เกิดกับความเป็นข้าศึกกันตอนนี้ท่านสอนวิธีให้เข้าไปดูแล้วก็แยกแยะออกโดยกำหนดออกดูให้เห็นชัดเจนเมื่อกำลังสติปัญญายังพอสมควรที่จะพิจารณาชาติอสบชนิดใดยอมพิจารณาได้หมดไม่ว่าตายเก่าตายใหม่ไม่ว่าหญิงว่าชายพิจารณาถึงเรื่องความตายลงสภาพแห่งความตาย อย่างประจักษ์ใจแล้วมันไม่มีหญิงมีชายไม่มีความสวยความงามตกค้างอยู่นั้นเลยพอที่จะติดจิตติดใจไปทางฝ่ายที่เหลือท่านถึงสอนให้ไปที่นาไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อเห็นสิ่งนั้นประจักษ์กับจิตใจแล้วนำสิ่งนั้นน้อมเข้ามาสู่ตัวเองจนได้หลักได้เกณฑ์ภายในตัวเองแล้วทีนี้การไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกก็ค่อยหมดปัญหาไปหมดปัญหาไปเพราะยึดป่าช้าภายในได้แล้วด้วยสติปัญญาของตนโดยอาศัยป่าช้าภายนอกเป็นแนวทางหรือเป็นเชื้อพอได้หวานผลเข้ามาที่ร่างกายของเราเองนี่เพราะฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าในผู้ลงควันนี้จึงเป็นธรรมสำคัญมากไม่ใช่ธรรมเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมสามารถที่จะรื้อวัฏสงสารลงจากจิตใจได้จริงๆพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานั้นพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่สำคัญสำคัญคือความเข้าใจเราจะไปนับว่าเราพิจารณาเท่านั้นครั้งแล้วกันแล้วเท่านั้นครั้งแล้วเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาเพื่อนับเพื่อเอาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่เราพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนทั้งภายนอกตาท่าภายนอกก็เห็นชัดตาท่าภายในของตนก็เห็นชัดแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าสวยว่างามมันจะมีมาได้ที่ไหนเพราะถูกทำลบล้างหมดแล้วกิเลสประเภทที่เสกสรรปั้นรอขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าเป็นสาระแก่นสารนั่นคือเรื่องของกิเลสปัญญาได้สอดส่องมองทะลุไปหมดและลบล้างสิ่งจำตอนทั้งหลายออกหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความเป็นจริงถ้าพูดถึงธาตุมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายจะมีอะไรนะว่าผมขนและฟันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกอันใดมันก็เป็นธาตุเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาเป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปเสียลมก็เป็นธาตุลมส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินไปเสียเนี่ยไฟก็เป็นธาตุไฟไปเสียพิจารณาหลายครั้งหลายหนหักซึ้งเข้าไปเองซึ้งเข้าไปเองเมื่อรู้ชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางรูปประขันปล่อยวางเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าใจรูปประขันชัดเจนอันเป็นส่วนหยาบนี้ชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันดังนั้นจิตก็ซึมซาบเข้าไปถึงเวทนาสัญญาทั้งสามวิญญาณจะเป็นอาการใดก็ตามในสี่อาการนี้หรือในสี่ขันธ์แล้วแต่จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์ที่จะชอบที่จะนานในอาการใดแล้วจะซึมซาบไปถึงอาการทั้งหลายโดยลำพังตนเองเหมือนเราจ่อไฟเข้าไปสู่เชื้อไฟแล้วเข้าสู่ปืนหรือสู่ขยะฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะกองขยะพอจ่อไปแล้วมันมีสิ่งที่จะทำให้ไหม้อยู่ที่ตรงไหนมันลุกมันลามมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยขอให้จะมีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้ไปเรื่อยเรื่อยอันนี้ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจับจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นมันก็ค่อยกระจายไปเองกระจายไปรอบหมดทั้งขันธ์ห้ารูปก็ทราบแล้วว่ารอบมาแล้วปล่อยมาแล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้ไหนสังขารความคิดคำตุงซึ่งหลอกตนอยู่ตลอดเวลานี้ก็รู้เท่าทันวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งภายนอกเกิดจะนับภายนอกมากระทบแล้วนับภายในเป็นตาหูเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาแยบแยบแยบแยบตามอาการหนึ่งของสิ่งนั้นสัมผัสสั้นยาวแล้วดับไปดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นของเป็นอาการของจิตเหมือนแสงนิ้วห้อยนั่นเองมันปรากฏขึ้นแยบแล้วก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมดับไปพร้อมทั้งขันเหมือนกันตุงขึ้นมาพับประดับไปพร้อมดับไปพร้อมตุงเรื่องดีก็คือเรื่องหัวใจเจ้าของปรุงขึ้นมาเองเรื่องชั่วเจ้าของปรุงขึ้นมาเองแล้วเจ้าของก็หลงเรื่องดีเรื่องชั่วของตัวเองอยู่กับเรื่องตลอดเวลาให้สังขารมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์นี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้เราพิจารณาในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เพลินที่สุดบรรดานักปฏิบัติเพราะเห็นอะไรเป็นเพลินเพราะสังขารเป็นผู้ที่กระจายเรื่องออกมาเรื่อยๆตรงเรื่องนั้นตรงเรื่องนี้สัญญาคอยจับคอยหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้สัญญานี่ละเอียดกว่าสังขารมากทีเดียวในหลักปฏิบัติ รู้สึกว่าสัญญานี่ละหมายละเอียดมากจริงๆแต่ยังไงก็ไม่ทนสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมมาอย่างเพียงไกลได้ต้องรู้ต้องเข้าใจมีการที่จะนี่แหละคือการขุดค้นกิเลสกิเลสเข้าไปแทรกอยู่ตามอาการเหล่านี้แทรกอยู่ในรูปกายนี้กับทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วอะไรมันพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาที่มีในกายมันถือว่าเป็นของมันทั้งนั้นมันยึดหมดที่อุปาทานซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสด้วยเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้จึงต้องดูเมื่อได้ที่คลาดูเห็นตามความเป็นจริงมันอย่างชัดเจนแล้วก็หายสงสัยนั่นแหละคือความถอนอุปาทานสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเดียวกันนั้นการพิจารณาดังที่กล่าวแล้วอย่าถือการนับเป็นความเพียรเป็นผลที่ถึงได้รับให้ถือความรู้แจ้งจริงเป็นสำคัญพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างเต็มภูมิแล้วย่อมปล่อยถ้ายังไม่เข้าใจเต็มภูมิยังไม่ปล่อยนั่นแหละต้องพิจารณาซ้ำๆซากๆไม่ถอยเมื่อจิตมีความอ่อนเพลียเพราะการทำงานด้วยการพิจารณาซึ่งเป็นงานของจิตประเภทนี้เราก็เข้าพักสมาธิปล่อยวางอาการของจิตที่คิดตรงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าปัญญานั้นเสียโดยสิ้นเชิงแม้เราจะย้อนเข้ามาบริกรรมในธรรมบทใดที่เราเคยบริกรรมในขั้นธรรมภาวนาเบื้องต้นแห่งสมาธิกว่าตามหรือจนทำนานในทางสมาธิแล้วถึงกับขั้นปัญญาต่างเราจะนำมาบริกรรมได้เพื่อให้จิตอยู่ในจุดเดียวหรือกำหนดลมหายใจดังที่เราเคยพิจารณาเลยจิตอยู่ในจุดเดียวแล้วสงบตัวเข้าไปนี่คือจิตพักพักอาการของความคิดความปรุงความพินิจพิจารณาในแง่ต่างๆซึ่งเป็นงานของจิตเข้าสงบตัวอยู่เป็นหนึ่งสบายพอควรแก่การแล้วจิตก็ถอยออกมาพอออกมาจากความสงบแล้วดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปในขณะที่จะให้จิตสงบเราปล่อยโดยประการทั้งปวงเรื่องของปัญญาไม่นำเข้ามายุ่งไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยในขณะที่ออกทำงานเรื่องของสมาธิก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องคือทำงานคนละเวลาเวลาให้เป็นงานนั้นจริงๆเช่นงานจะทำจิตให้สงบตัวก็ตั้งหน้าทำให้สงบจนจิตสงบได้อย่างใจหมายเมื่อควรแก่การแล้วจิตถอยออกมาและทำงานเมื่อจิตได้กะได้เริ่มทำงานแล้วเรื่องสมาธิก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นอารมณ์ของสมาธิว่าจะต้องพักอย่างนั้นอย่างนี้ให้พิจารณาตลอดไปจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจโดยลำดับลำดับเมื่อเหนื่อยแล้วพักได้กำลังแล้วออกพิจารณานี่คือปฏิปทาที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติเราได้เคยดำเนินมาแล้วเราเห็นโทษแห่งความผาดโผนของเราในขณะที่จิตเป็นสมาธิติดใจสมาธิจนกลายเป็นสมาธิจนกลายเป็นสมาธิที่เกี่ยวขึ้นมาโดยตัวเองไม่รู้สึกเธอจิตเป็นสมาธิจนขนาดถึงว่าจะให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นเพราะความกำหนัดนี่เราเคยเป็นแล้วดูธรรมดานี่พอกำหนดจะให้สงบนี่แน่วเลยทันทีเพราะทำหนักทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาจิตถอยมาก็จะพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับคนขี้เกียจจับจอบจับเสียมขึ้นมาจับฟักจับฟันจับขุดอะไรต่ออะไรไม่รู้สึกว่าหนักแดดก็ร้อนอุ้ยไม่ไหวเขาพักก็ดีกว่าเขาไปนอนเสียมาในงานอะไรเขาอยู่ในสมาธินั้นเสียมีอุปมาเป็นอย่างนั้นการพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนเราออกไปทำงานขึ้นยกจอบยกเสียมขึ้นขุดนั่นปันนี้อย่างนั้นแหละ มันขี้เกียจแล้วถ้ามาพักนี้ก็มีเสียแดดก็ไม่ถูกจกจอบอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหนักมือนี่ละแต่ไม่ได้งานอะไรมีจิตที่เข้ามาพักแต่สมาธิฐานเดียวโดยไม่คิดค้นทางด้านปัญญาและเห็นว่าการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความลำบากลำบนผู้นั้นมันก็เลยติดสมาธิถึงนิดตัวนี่เราเคยเป็นแล้วเราเห็นโทษแห่งความติดสมาธิจึงได้นำ เรื่องเหล่านี้มา อธิบายให้เพื่อนทั้งหลายได้ทราบว่าทางที่เหมาะสมราบรื่นสม่ำเสมอก็คือวิธีการเช่นไรก็คือวิธีการดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้การพักจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวให้สมาธินี้เป็นปัญญาไปเลยนั้นไม่มีทางจะเป็นบ้าจะเป็นได้ท่านว่าสมาธิที่อะไรศีลปฏิภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมาให้ตั้งโซ่ศีลเป็นเครื่องอบมีสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วจะมีผลมากมีสูงมากนั่นก็คือหมายถึงว่าศีลเป็นพื้นอยู่แล้วสำหรับนักบวชเราไม่ได้มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรที่ว่าศีลตนด่างคล้อยต่างๆพอที่ให้เป็นนิวรณ์กั้นกลางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบเมื่อทำสมาธิด้วยความตั้งอกตั้งใจหรือความมีสติมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้อย่างง่ายเพราะไม่มีนิวรณ์เครื่องก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสารปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสมมากนั่นก็คือหมายความว่าจิตที่เป็นสมาธิพร้อมแล้วที่จะออกดำเนินทางด้านปัญญาได้อย่างสะดวกสบายไม่มีความบกพร่องอะไรเลยถ้าเทียบก็เหมือนกับอาหารนั้นเครื่องปรุงอาหารนั้นได้มารวมตัวไว้หมดแล้วเป็นแต่ยังไม่ปรุงอาหารให้สำเร็จรูปขึ้นมาเท่านั้นเครื่องแกงเครื่องอะไรเราได้ทำหมดแล้วมีสมาธิพร้อมแล้วมีกำลังพร้อมแล้วไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่สายไม่แสไม่หิวไม่โหยกับอารมณ์ใดๆเพราะอิ่มตัวสมาธิคือจิตที่อิ่มตัวอิ่มตัวกับอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอิ่มด้วยความถอดถอนที่เดือดอัตมะหมดแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นแต่เพียงว่าอิ่มตัวไม่หิวโหยทีนี้เมื่อจิตมีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆเช่นจิตฟุ้งซ่านรำคาญดังทั่วไปที่มีสมาธิเรานำออกพิจารณาอะไรจิตต้องย่อมทำหน้าที่ตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างพิจารณาอะไรเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจิตไม่เถลอถลายไม่ถลบออกไปนอกลู่นอกทางทำงานตามที่ปัญญาที่สั่งอย่างไรนะก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดับเนี่ยก็เข้าภาคอย่างที่ว่านี่แหละคำว่าสมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เรายืนยันได้เลยในทางภาคปฏิบัติเราเคยติดสมาธิมาแล้วถึง5ปี จะเกิดปัญญาเกิดอะไรแล้วเลยไม่คอยจะเกิดปัญญาไม่เกิดมีพอหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็ความรู้อันเด่นๆนี่แหละจะเป็นนิพพานความรู้เด่นๆนี่แหละจะเป็นนิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานมันมีแต่กองกิเลสรวมตัวอยู่เท่านั้นเ มื่อพิจารณาออกทางด้านปัญญาถึงได้รู้เหตุรู้ผลเพราะสมาธิพร้อมตัวอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เข้าอกเข้าใจในสิ่งนั้นถึงนั้นพอเข้าใจเท่านั้นก็เห็นผล เมื่อเห็นผลแล้วก็เกิดความดุจดื่มในการพิจารณาทีนี้ก็เอาอีกแล้วทีนี้นะเวลาติดสมาธิก็ติดแล้วจนไม่ถอยไม่ยอมถอยที่จะออกเพิ่มในสมาธิเพิ่มเสียจนขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าการพิจารณาปัญญาไม่จำเป็นเท่าการดูความรู้อันนี้นั้นเด่นๆนี้นี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นี่แหละนี่แหละอยู่นั่นก็เหมือนอย่างเครื่องปรุงแกงทั้งหลายนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแกงมันเป็นแกงอะไรผักก็เป็นผักหญ้าก็เป็นหญ้าพริกเป็นพริกอะไรก็เป็นอะไรอยู่นั่นเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาแต่มันไม่เป็นแกงให้เห็นอยู่ต่อหน้านั่นแหละมันไม่เป็นแกงถ้าเราแม่ครัวไม่นำมาปรุงหรือเราไม่นำมาปรุงให้เป็นแกงประเภทใดเป็นอาหารประเภทใดมันเป็นไปไม่ได้มีสมาธิก็มันรวมตัวแล้วกิเลสรวมตัวเข้ามาจิตจึงมีความสงบแต่เราจะคลี่คลายกิเลสตัวใดตัวออกมาเพื่อทำลายมันด้วยปัญญาเราไม่สนใจจึงเรียกว่าหลงในสมาธิเพื่อให้ความเหมาะสมเมื่อมีความสงบจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามมันควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆทุกขั้นของสมาธิไปเราพิจารณาทางด้านปัญญามีเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวเพลินถ้าไม่มีใครสั่งสอนไว้ไม่มีใครแนะทางไว้แล้วต้องติดต้องผิดด้วยเวลาพิจารณาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วก็เลยเปิดเปิงไม่ยอมพักในสมาธิเห็นว่าการพักในสมาธินอนอยู่เฉยๆไม่เห็นเกิดประโยชน์ตายการพิจารณานี้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับๆนั่นแหละเป็นความผิดอีก
1: เมื่อเป็นฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้พิจารณาในเวลาที่

ธิให้พักเหมือนกับในเวลาที่จะทำงานเอาทำลงไปให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยจะขุดดินฟันไม้ฟันขวานอะไรก็แล้วแต่เอาให้เต็มเหนี่ยวแต่เวลาหิวเมื่อล้าแล้วให้เข้ามาพักผ่อนรับทานอาหารเอาอาหารจะสิ้นเปลืองไปหมดไปเสียเวลาไปก็ไม่เป็นไรเพราะละเราทำเพื่อได้กำลังของทางร่างกายที่จะประกอบงานต่อไปอีกอันนี้การพักสมาธิก็เพื่อเป็นพลังของจิตที่จะดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปอีกได้เหลือเวลาก็ไม่เป็นไรพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อความเหมาะสมเพื่อความรอบคอบเพื่อความราบรื่นไม่ผ่าโผนไม่หนักในแง่ใดแง่จึงต้องมีวาระต่างกันอย่างนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ให้เป็นที่แน่ใจได้ดำเนินมาอย่างนี้หรือเคยหลงแล้วหลงสมาธิก็เคยหลงเคยติดมาพอแล้วเอาเพลินกับปัญญาก็เคยเพลินมาพอแล้วเหมือนกันจนแทบจะเป็นจะตายคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยปัญญาเดินอยู่ตลอดเวลากลางวันยังไม่ได้พักนอนอีกปัญญาเดินตลอดเวลาเดินหลายนานเท่านานเข้าร่างกายมันก็อ่อนเพลียจนจะตายแล้วทีนี้เหนื่อยจึงต้องมายับยั้งทางสมาธิเมื่อมันจะตายจริงไม่ไปไหนมันก็ต้องถอยมาสมาธิให้พักสบายสบายสักหน่อยพอพักสบายแล้วจะเห็นคุณค่าของสมาธิอ๋อเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็ก้าวแหละพอก้าวแล้วเมื่อมันเหนื่อยแล้วเข้ามาพักพักหนักนั่นเป็นบทเรียนเหมือนกันผิดแต่ละอย่างอย่างนี้เป็นบทเรียนแต่ละอย่างอย่างจนกระทั่งถึงว่ามันทะลุไปเลยพ้นไปไม่ได้ถ้าดำเนินแบบที่ว่าขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้เห็นงานของพระเป็นงานสำคัญยิ่งงานของพระคือยังไงงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้คืออะไรได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วตั้งแต่ขณะบวชที่แรกพระองค์ทรงมอบงานให้เลยเจซ่าลงมานะข้าทันตาตาโจนี้คือปริยัติที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้นจริงๆและภาคปฏิบัติจะให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมโลมาเจสาลงมาตันทานนะคะลงมาเจสาเนี่ยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเหมือนเขาคาดมาคาดไปคาดมาจนกระทั่งมูลคาดมูลไขแหลกละเอียดโดยไม่ต้องไปนับเที่ยวมันเอาให้มันแหลกละเอียดนี่เจสาลงมานะคะตาลตัวตัวตัวนะคะลงมาเจสาค้นมันไปค้นกันมาย่อร้อนไปนี่แหละคือการทำงานเรียกว่างานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญงานลึกที่เรียกตัณหาสภาวะวัฏฏะสงสารออกจากจิตใจจึงเป็นงานที่ใหญ่หลวงมากสถานที่ทำงานคือที่เช่นไรลุคโมระเซนาสนาเนซ่าและปปจาตาเตยาวลังสร้างโอกระนีวัวในวิสัชนาแล้วที่ทั้งหลายเนี่ยพยายามไปอยู่ตามลุคโมลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อมผาอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้และพยายามทำความสะอาดตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่แหละคืองานของพระงานพระสาวกทั้งหลายท่านทำงานอันนี้ท่านได้เป็นผู้วิเศษที่โสพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่านทำอย่างนี้เราก็ดำเนินตามทางของท่านแล้วกิเลสจะไปไหนถ้าไม่มันจะไปไหนถ้ามันไม่ตายเพราะความเพียรประเภทนี้กิเลสครั้งนั้นกับกิเลสครั้งนี้มันเหนียวแน่นต่างกันอย่างไรมันไม่ได้เหนียวแน่นต่างกันคุณชื่อว่ากิเลสประเภทไหนก็คือกิเลสเอาเหนียวแน่นก็เหนียวแน่นเหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็เป็นมัชฌิมาธรรมอันเดียวเรียกว่าออกมาจากสวดสวดคาถาที่พระพุทธเจ้าแล้วเหมือนนำเข้ามาประกอบให้ถูกตัดถูกส่วนเถอะกิเลสจะขาดกระเด็นลงไปโดยลำดับลำดับดีทางจงกรมก็กิเลสตายฆ่าฟันมันในทางจงกรมนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรยืนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเดินอยู่ก็ฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรนี่นี่แหละเรียกว่างานที่มีงานฆ่ากิเลสฆ่าไปฆ่ามาฆ่าเข้าไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือเอารู้แจ้งเห็นจริงในรูปประขันก็เหมือนฆ่ากิเลสตัวประธานยึดขันเอาไว้แล้วนี่รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างก็เท่ากับว่าได้ฆ่าอุปทานในขันธ์นี้แล้วด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยออกจากนี้ไปไหนที่นี่กิเลสก็รวมตัวเข้าไปหาทางเดินไม่ได้แต่เดินออกมาทางรูปนี่ก็รูปก็ได้ถูกตัดขาดแล้วด้วยปัญญาความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็ไม่มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นทางเดินออกมาของกิเลสก็ได้พิจารณาตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปจนขาดหมดแล้วขันทั้ง5รู้เท่าทันหมดนั้นก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เด่นรวมไปตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีทางออกทางเดินตัดหมดกิ่งก้านสาขาที่ไหนตัดเข้าไปตัดเข้าไปเหลือแต่รากแก้วอันเดียวที่เด่นก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตนี่การพิจารณาทางด้านปัญญามันเห็นได้ชัดๆอย่างนี้เมื่อรวมตัวเข้าไปเช่นนั้นแล้วสติปัญญาประเภทฟาดฟันทันแดดก็คือมหาสติมหาปัญญานั่นเองนะ
ก็ฟาดกันลงไปที่นั่นแหลกละเอียดอาจิตจนจะชิบหายแล้วก็ให้ชิบหายมันมีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใสอยู่ในจุดนั้นเหมือนนั่นแหละคือตัวอวิชชาแท้ฮะนางบังเงาเรามองดูอวิชชาคาดอวิชชาคาดเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เข้าไปเจอวิชชาจริงๆถูกอวิชชากล่อมสลับสนิทแม้สติปัญญาเป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็เคลิ้มหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นเราจะเห็นถ้าจะชัดว่ากิเลสนั้นละเอียดขนาดไหนตั้งแต่เพียงสมุนของกิเลสความโลภความโกรธความหลงหยาบๆที่เรายังหลงมันไปโดยลำดับความโลภ ก็เห็นได้ชัดๆตามเรื่องของความหยาบความโกรธก็เห็นได้ชัดความมันเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดแสดงออกมาในรายใดนี่รายนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีเนี่ยความหลงงมงายวันคืนปีเดือนหลงเนื้อหลงตัวลืมเนื้อลืมตัวอันนี้มันก็เป็นของหยาบจะมีความหลงจิตนั่นล่ะนั่นเป็นซึ่งเป็นตัวอวิชชาแท้มันยิ่งละเอียดกว่านี้งั้นทำไมอวิชชานั่นซึ่งเป็นจอมกษัตริย์จะไม่แหลมคมยิ่งกว่าที่เหลือประเภทดังที่กล่าวมาคือความโลภความโกรธหลงทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะเป็นแหลมคมยิ่งกว่าอวิชชาเนี่ยเราก็ยังหลงทำไมสิ่งดับดับนี้ยังหลงแล้วเมื่อถึงเข้าถึงขั้นอวิชชาแล้วทำไมจะไม่หลงมันต้องหลงเพราะอวิชชานี่ละเอียดกว่าสิ่งนี้นั่นแหละจอมวัฏจักรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยจิตปัญญาอัตโนมัติหมุนเกี่ยวเข้าไปพิจารณาเข้าไปเอามันขาดกระเด็นไปทั้งจิตจิตจะพิพายถ้าให้รู้อะไรที่มันมีความสง่าผ่าเผยความผ่องความใสให้รักให้สงวนอยู่นี่ถ้าไม่ใช่อวิชชาเป็นเครื่องหลอกให้เรายึดเราถืออะไรอะไรก็ปล่อยมาหมดแต่ตัวจิตแท้ๆทำไมไม่ปล่อยมีอวิชชาอยู่ที่นั่นเกาะอยู่ที่นั่นเราฟาดเข้าไปที่นั่นแล้วกระเด็นออกไปไม่มีอะไรเหลือดับสนิทเมื่ออันนี้ดับสนิทแล้วอะไรที่นี่ที่จะเป็นเครื่องยึดเครื่องถือยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วนี่แหละวุติตังธรรมจริยังกตังกัลยานิยังงานที่เราได้รับมอบจากอุปชายะตั้งแต่วันบวชนั้นได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เนื้องานที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเป็นอันว่าสิ้นสุดงานนี้จบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตั้งแต่ขณะนี้ไปเรื่องของเราก็กิเลสไม่ได้มีอะไรกันอีกแล้วล่ะที่หนึ่งได้เหนือเผาตัวกิเลสในวาระสุดท้ายก็คือเผาตัวอวิชชาที่มีภายในจิตด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วก็อย่าไปหมดนั่นแหละคือหมดภาระเรื่องหมดเป็นอิสระอิสรอยู่กับใจไม่มีคำว่าการสมัยอาการลิกจิตอาการลิกธรรมได้แต่จิตที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละธรรมก็คือนั้นจิตก็คือนั้นทีนี้ใครจะสมมติว่าไงไม่สนใจเมื่อรู้นี้เต็มใจแล้วก็สมมติตั้งไปอย่างนั้นเองเท่านั้นนิพพานนิพพานว่ากันผู้ที่รู้นิพพานจริงท่านไม่สนใจกับคำว่านิพพานเหมือนอย่างป้ายวัดที่ติดไว้หน้าวัดนะวัดนั้นวัดนี้เพื่อคนอื่นที่ไม่รู้วัดนั้นต่างหากเขาจะได้รู้ว่าวัดนี้คือวัดอะไรคนที่อยู่ในวัดถ้าเน้นที่อยู่ในวัดจะไม่จำเป็นต้องไปอ่านป้ายนี้เพราะรู้แล้วไม่จำเป็นมีก็เหมือนกันผู้ที่รู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงความสัตย์ความจริงอย่างเต็มที่แล้วหมดปัญหาที่จะแย้งตนเองและแย้งสิ่งใดทั้งนั้นเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายเพื่อนกัน

อายุสังขารแก่เข้าเท่าไรชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามีแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในจิตการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่คงกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั้นนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดลอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกครานก็ทกเป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้พอทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปิดตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกข์ไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็น
สิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั่นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยถึงความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรละฆ่าทีวีโบยซึ่งกันอยู่กันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่การไหนๆไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเดินมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่ม้วนเสือลงไปเสียตัวนั้นเราก็ต้องม้วนเสื
พราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีคนอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งๆที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี่จึงเป็นหน้ายินหนาละอา

ใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีไม่แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดิ้นให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับลำดาและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่าเป็นเสือร้ายใครเล่าแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อใดจากกงจักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทางนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึดจะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบักบั่นหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกเกิดมาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสัตว์โลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอยู่พอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพักผ่าจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับขูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตาม

เป็นนักบวชด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหละอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดหมายกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นแหละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสติมหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เปลี่ยนต่างเปลี่ยนกายแล้วหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันทันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วแต่เพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเสียเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ล่ะเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปลีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี้พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันเพราะมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่า

0: ังทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกกระทำนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรเพียงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกธาตุอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำสัตว์โลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดให้สัทธาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันรังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อหัดดัดแปลงให้มีความเพียรไกลหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และเรื่องธรรมหลักไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงมาทรงนำมาสอนโลกอยู่นี้เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิบเท่านั้นทำไมจะต้องเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะทิก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะฉันจึงเรียกว่าราคะทิไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระอรหันต์ไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองกองใหญ่ๆราคะคิโทสะคิโมหะคิโลภะคิ 3-4 กองนี้แล้วเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาแล้วธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้น ถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูกมันจูงจมูกต้อยต้อยไปอย่างมันจูงจมูกธรรมดาก็ยังชั่วสิมันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอวิกีเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ทั่วเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าทิฏฐวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายและเสาะแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เสาะแสวงหาที่เกิดและเกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมกับกรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีสังฆพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่หรือจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วสิ่งที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมามาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังทำมาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกงกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดตะวันเลยนี่กับพระพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมสวัคคธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่สวัคคธรรมตัดไว้ชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรกิเลสมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆธรรมท่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้หมดว่ากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยเลยนั่นนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าแต่เกิดไปนี้อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกับเปล่าตายทิ้งกับเปล่าเกิดมีจะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรละโลกอันนี้น่าจะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายที่ธรรมดาความชั่วสิไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วแต่ไม่มีทางออกนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี้เคยพูดแล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองเราหวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ตัวสำคัญอันนี้แหละอย่าพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนะ นี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นแต่แล้วมีแต่แล้วปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละ
1: เหนื่อย
0: นี่ไม่ได้กินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามเดือนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบังแดดบังฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วนี่ร่างกายอันนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งมันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อเราจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวล่ำเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันจะหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีป่าช้าคำว่าไม่มีป่าช้าคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งๆที่จะตายทั้งๆที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพร้อมที่มีคุณงามความดีนั่นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนตรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปไอ้สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นก็ละเหนื่อยเพศอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไรแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่จะควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้นไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกกันแหละความจริงจริงมันไม่มีแหละหวังอยู่นั่นดีที่ดูอะไรอย่างอื่น ความเคลื่อนไหวออกจากจิต

ันคิดมันปรุงเรื่องอะไรอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะก็จะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาสลายยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะดูอยู่โผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันหมดเป็นเพียงว่าผู้ที่จัดรู้ช้าและเร็วยากลำบากและง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะว่าไงพูดไม่ออกมันอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้มันใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพอันดั้งเดิมงานของพระเรื่องการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้เวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้จึงเกิดเรื่องอย่างนี้ละเมื่อกี้เด็กเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมมันละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับกิเลสประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดให้คนเป็นภาษาธรรมะกับกิเลสฟัดกันทั้งนั้นไม่งั้นจะลืมเวลาเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำผ่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เดือดกับคำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วลวดลายของจิตเดือดลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นนะเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปิญญาเราก็ยกไว้เราไม่พูดลามปามไปหมดนะแต่สิปาปิญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิบเดียวเลยไม่หมดเลยจิตเดือดไม่เหลือทั้งพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอีกอย่างเหมือนพวกเรานี่สิไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไป
เบิกเบือนลงนรกนี่สิอันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แม่ท่านก็ว่าแม่นั่นน่ะคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะไม่รู้มันเลยนี่สิมันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นน่ะโอ้โหดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟเข้าไฟมันคือความชมเชยกิเลสความชมเชยกิเลสความตำหนิติเตียนกิเลสมันไม่มีที่แสดงออกนี่จะความชมเชยความวิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ารู้จักฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลสมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถื่อชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสพาว่าอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรฟังที่โลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏิจักรวาลฟังสิมันมากขนาดไหนแสนโกฏิจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรมันไม่มีมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงมันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสิสุญญตโลกังอเวคัสสุโอคลาเนี่ยโอคลานมาอะไรนัสราสโตนโอคลานัสราสโตนดูก่อนโมคลาทุกท่านเธอจงมีสติดูโลกให้เป็นความว่างเปล่านะนั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันจะมีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจมันเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนี่ว่างหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดไปแล้วถึงแล้วมันต้องมีอำนาจอะไรที่เขาที่เด็ดตัวยกยอก็เป็นผู้เสียอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไงช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอ่านในนายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าทรงขันตอนนี้ก็พอแล้วนะก็ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่นะแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับๆพอทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ไปอย่างนั้นน่ะลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยๆนะจีรับแขกรับคนรับอะไรละนั่นนั่นนี่นี่ทนเอาทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงดวงมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั่นต่างหากจึงเบิกเบือนลำพังเจ้าของว่าไม่ทราบจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นไปหมดทุกอย่างแล้วคือว่างไม่จะไปหลงกับอะไรคิดดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นฐานะขึ้นจะให้เป็นเรายังไงมันก็
มันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั่นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยมีระหว่างจิตสมมติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฝั่งขาดไปจากกันนะโดยหลักธรรมชาติแต่เสกสรรให้เป็นอะไรอีกไม่ได้บังคับให้ยึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นถึงกล้าอย่างนั้นถึงกล้าพูดบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือสิแล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างหรือสิทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ภาษาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนก็ให้มันแสดงไปสิมันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนก็มันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่จะค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงผู้ใดมียังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีจะแตกต่างกันท่านไม่ได้คิดได้อ่านไว้เรียบร้อยเมื่อก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่ควรที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้ล่ะมันเป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยพ้นไปหมดแล้วนี่มันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาแล้วจึงได้เห็นโทษของตัวเองเราทั้งจิตในขั้นนั่งก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วอยู่ได้นะมันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนาเนี่ยดูสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจยับนึงมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนี่ผ่านอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช้ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นวิมุตติได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมุตินั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมุตินี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคขั้นละเอียดนั่นเองส่วนอวิชชาปัญญาสังขารานั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมรรคความละเอียดสุดของมรรคก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่สมาธิมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงรู้อย่างเต็มหัวใจแต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้ามันเป็นการอาจเอื้อมก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณงานังอุตปาฏิอย่างว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญาเนี่ยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทันคมทันกับคนมายาของที่เด็กอันนั้นซึมไปเลยนั่นนั่นคืออะไรนั่นนี่นี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมุติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไ
เวทนาไหนก็ไม่เป็น

มันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันเป็นคำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้นี่ถึงจะว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วติ้วติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นแหละพูดไม่ได้ท่านไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุตตปานี่เท่านั้นเองอันนี้เป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแหละจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอ่านเรื่องหรือไม่อ่านเรื่องผมก็ไม่ทราบหรอกมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมาปัญญานี่ก็เผาไหม้อีกแบบนึงไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผานั่นนึกว่ามันซึมทั้งหมดนี่ว่าถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับพึบเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยมันเป็นในเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นในเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานคือกับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยเหรอมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นในเจ้าของก็มีเครื่องรับเลยสิมันยอมรับกันเลยสิพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆเหรอไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่เรื่องความเพียรทั้งจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองทีนี้มาอ่อนแออยู่เหรอความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติพวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะคำว่าเนยยะเนยยะกับปัทภปรมานมันแย่งกันอยู่ดีนี่มันเป็นเนยยะหรือเป็นปัสสะปรมะหนาพวกเราเนี่ยหนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลออกแล้วปัสสะปรมะนั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังพวก ICU ประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้ของประเภท ICU หมดหวังเนยยะนี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่มันกำลังไปแย่งปัทภปรมานั่นเลยเนี่ยมันไม่อยู่ในเนยยะนะพอทำลงไปแล้วไม่ไหวแล้วจะตายอ่ะเนี่ยมันเข้าปัทภปรมาแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปัทภปรมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปัทภปรมาแตกนั่นแหละถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันไปแย่งตำแหน่งปัทภปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติทำความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โหผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนก็อันไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นที่ลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกกันเอาออก

วันนี้เป็นย่างเข้าฤดูฝนเป็นวันแรมค่ำ1 เดือน 8ตามหลักพื้นใน

พระสงฆ์ภิกษุบริษัทก็อธิษฐานพรรษากันในวันนี้เรียกว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาด้วยความตั้งอกตั้งใจจงใจจริงๆว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ตนจำพรรษาอธิษฐานจำพรรษานั้นตลอด3เดือนไม่มีเหตุจำเป็นใดๆจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนข้อยกเว้นก็คือสัตว์งานที่จำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณียกิจไปได้ภายใน7วันเช่นบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพระมหากษัตริย์ทรงนิมนต์หรือวัดวาวาดชำรุดเช่นศาลาเป็นต้นหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ในวัดนั้นไม่มีพระปาติโมกข์อันนี้ก็ให้ออกไปเรียนสัตตาหะไปเรียนได้ภายใน7วันแล้วกลับมาอย่างน้อยค้างคืน1คืนแล้วค่อยไปอีกไปเรียนปาติโมกข์การหาทัพสัมภาระต่างๆมาซ่อมกุฏิหรือซ่อมศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมก็ไปได้ภายใน7วันเช่นเดียวกัน มีครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมาอย่างนั้นมีพุทธบัญญัติไว้อย่างนั้นถ้ามันมีเหตุจำเป็นอะไรจะไปแบบทะเลทลายไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักธรรมหลักวินัยทั้งที่หลักธรรมวินัยมีอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าพระจรจัดพระโกโลโกโสหาเหตุหาผลไม่ได้อย่างนั้นไม่ดีอย่างยิ่งสำหรับวัดนี้ก็เคยปฏิบัติกันมาดังที่เป็นมาแล้วไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดหากมีความจำเป็นจะไปในกิจใดการใดงานอันใดด้วยความจำเป็นใดก็ต้องศึกษาปรารภกับครูกับอาจารย์ที่ตนอาศัยอยู่ก่อนแล้วค่อยไปนอกจากท่านมีกิจจำเป็นออกนอกวัดไปแต่เรื่องราวได้เกิดขึ้นหลังจากท่านที่ไปแล้วท่านไปแล้วยังไม่กลับมาแต่เป็นความจำเป็นที่รีบด่วนอันนั้นก็ต้องได้บอกกับพระที่รองกันลงมาเพื่อให้รับทราบในกิจการจำเป็นของตนอันเป็นเรื่องที่งามสำหรับพระเรานอกไม่มีอะไรในอาวาสที่เป็นเมื่อสักครู่นี้ก็หมายถึงกำแพงวัดเฉพาะวัดป่าบันตาเรานี่เป็นขอบเขตแห่งอาวาสที่จะต้องอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนไม่หนีไปที่ไหนแรมวันแรมคืนแม้จะออกจากวัดไปก็ต้องให้อรุณขึ้นเป็นวันใหม่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสว่างขึ้นมาเป็นวันใหม่แล้วค่อยออกจากวัดนี้ไปถ้ายังไม่สว่างออกไปก็ไม่พ้นโทษหรือขาดพรรษาจนได้อันนี้ก็ทราบกันในหลักพระวินัยท่านอธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากมายการอยู่จำพรรษาหรือออกพรรษาไปในครั้งพุทธกาลท่านถืองานสำคัญได้แก่งานจิตตภาวนาไม่ได้งานไม่ใช่งานเรื่อยๆร่อนๆทะเลทลายงานไป
เที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้รบกวนประชาชนญาติโยมอย่างนั้นไม่ปรากฏในหลักธรรมตำรับตำราท่านมีต่างคนต่างได้เห็นได้อ่านได้ดูส่วนมากต่อมากมีแต่ไปเที่ยวประกอบความภาคเพียรอยู่ในป่านั้นเขานั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นสถานที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกท่านย่อมเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนามีพระครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเป็นรากเหง้าเข้ามูลหรือเป็นแก่นเป็นสารของพระศาสนาจริงๆในงานของพระที่กล่าวเหล่านี้มีแต่งานของพระในครั้งพุทธกาลที่สำเร็จงานขึ้นมาก็มาเป็นสรณะของพวกเราให้ได้กราบไหว้บูชาท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญงานจิตตภาวนาดีถึง6ปีผิดถูกประการใดนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ซึ่งไม่ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากผู้ใดผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาดังที่เราเห็นในตำหนักตำราแต่ก็ไม่พ้นที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาคือภาวนาอนาปานสติในคืนวันเดือน6เพ็ญและได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นนี่ศาสดาของเราท่านได้ตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาธรรมได้ปรากฏเด่นขึ้นในโลกขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจนกระเทือนไปถึง3แดนโลกธาตุก็เพราะได้บรรลุจากจิตตภาวนาและธรรมสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะจิตตภาวนาเป็นผู้เบิกทางหรือเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาให้ธรรมนี้ปรากฏแก่โลกพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตตธรรมและใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เสาะแสวงหาทางออกอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เห็นหนทางที่พอจะออกเพื่อความพ้นภัยได้เมื่อพระพุทธเจ้ามาเปิดทางออกให้ว่าเดเวเมภิกขุอันตาปบายิเตนะนะเสยิตบาเป็นต้นเพียงเท่านี้แล้วก็ยกมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นนอกจากทางสองแยกคือแยกซ้ายแยกขวาถ้าจะพูดตามความแยกของเราว่าอัตตกิรมัฏฐานุโยคกามวิขันธิกานุโยคทั้งสองอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์แล้วจัดมัชฌิมาปฏิปทาให้เข้าสู่ศูนย์กลางแห่งทางสองแยกนี้ตรงแนวเข้าสู่อริยสัจทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นปฐมสาวกในเบื้องต้นเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงทั้งฝ่ายผิดแสดงทั้งฝ่ายถูกมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญให้เป็นที่เข้าใจแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นปฐมมรรคในขั้นเริ่มแรกขึ้นมาถึงกับเปล่งอุทานขึ้นมาว่ายังกิจสมุทัยธรรมังนิโรธธรรมังในปริยัติท่านแสดงไว้เรียบเรียบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมเป็นดับเป็นธรรมดาแต่พระอัญญาโกณฑัญญะ
ที่ได้สะดุดหรือได้เจอธรรมเรียกว่าอริยธรรมประจักษ์ในหัวใจแล้วย่อมจะอดเป็นความตื่นเต้นขึ้นมาภายในใจไม่ได้ถึงกับว่าได้เป็นอุทานนั่นคำว่าอุทานต้องเป็นความสะดุดกันอย่างแรงเราอยากจะพูดว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่คือความถึงใจของผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเปล่งอุทานขึ้นมาย่อมไม่เปล่งธรรมดาเรียบเรียบย่อมเปล่งขึ้นมาด้วยความสะดุดตื่นเต้นแล้วก็ไปรับกันที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทานรับพระอัญญาโกณฑยะในวาระสุดท้ายด้วยว่าอัญญาสิวัตโภคนังโยอัญญาสิวัตโภคนังพระอัญญาโกณฑยะได้รู้แล้วหนอรู้หนอนี่ก็ถึงพระทัยของพระองค์เหมือนกันว่าได้สักขีพยานแล้วในเบื้องต้นคือพระอัญญาโกณฑยะถึงว่าพระอัญญาโกณฑยะได้รู้แล้วหนอรู้หนอนั่นนี่พระอุทานจึงไม่ได้พูดธรรมดาเราคำว่าอุทานต้องเป็นสิ่งที่สะดุดหรือตื่นเต้นผิดธรรมดานี่ท่านผู้หวังความหลุดพ้นจากทุกข์ที่หวังความจริงอยู่แล้วย่อมเข้าใจและหาทางออกโดยทันทีไม่ชักช้าดังพระอัญญาโกณฑยะหรือเป็นจักรพรรดิทั้ง5เป็นสำคัญนี่ท่านเหล่านี้เป็นผู้หาทางออกอยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าเปิดทางออกให้ฉะนั้นก็ดีดผึ่งออกไปเลยเมื่อสังฆังสนังคฉามิของพวกเราจะมีจำนวนมากเพียงไรก็ตามให้พึงทราบว่าจะสังฆังสนังคฉามิเหล่านี้นั้นได้สำเร็จขึ้นมาจากจิตตภาวนาเป็นสำคัญไม่ได้สำเร็จขึ้นมาจากกิจอื่นงานใดที่จะให้เหนืองานจิตตภาวนาคือการบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจนี้จนถึงกับกิเลสจางลงไปจางลงไปแล้วสิ้นจากกิเลสจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานนั่นเป็นสาระของท่านอย่างเต็มที่แล้วก็กลายมาเป็นสาระของชาวพุทธทั้งหลายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านดำเนินด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญหลักศาสนธรรมที่แสดงไว้อย่างเด่นชัดสำหรับภิกษุบริษัทนั้นท่านแสดงทางด้านจิตตภาวนามากกว่าด้านอื่นใดตามตำหนักตำรามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงธรรมอันเลิศภายในจิตใจนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกองค์สุดท้ายแล้วและเป็นสาวกมาโดยลำดับลำดาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่หยุดหย่อนบรรลุธรรมอยู่เรื่อยๆองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในที่นั้นในเขาลุงนั้นในป่านั้นในอิริยาบถนั้นด้วยความภาคเพียรคือจิตตภาวนากันทั้งนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นรากฐานสำคัญของศาสนาด้วยมีอริยสัจเป็นรากแก้วอันสำคัญนี้เป็นแก่นเป็นแกนอันสำคัญของศาสนธรรมหรือของพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราการภาวนาก็คือการบำเพ็ญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ดีอริยสัจสี่ก็ดีให้มีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วในธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งเป็นอริยสัจอริยสัจเช่นเดียวกันคือทุกข์สมุทัยสัจทุกขสัจสมุทัยสัจนี่เป็นฝ่ายผูกมัดนี่เป็นฝ่ายบีบบังคับนี่เป็นฝ่ายชั่วมรรคมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่เป็น
ฝ่ายชำระซักฟอกเป็นฝ่ายบุกเบิกเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงต้องได้นำธรรมเหล่านี้เข้าไปติดแนบอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอไม่เลือกว่าอิริยาบถใดต้องหมายถึงขณะจิตเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วจะไม่มีการสถานที่หรืออิริยาบถใดมาสำคัญยิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติกับจิตใจที่ถ้าสุดบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาได้แต่กิเลสประเภทต่างๆเพราะนั้นความเพียรอย่างน้อยจึงต้องมีสติติดแนบไปจนได้ปัญญาในเบื้องต้นคิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่สตินี้ติดแนบตั้งแต่ต้นแห่งการบำเพ็ญเราจะบำเพ็ญบริกรรมภาวนาเพื่อสังรวมจิตใจของเราซึ่งเคยฟุ้งซ่านมาเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมอันเป็นเครื่องกล่อมใจหรือผูกมัดใจให้สงบมีคำบริกรรมเป็นสำคัญเราจะบริกรรมในคำใดก็ตามสติต้องติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมใดความรู้คือจิตนั้นย่อมจะติดแนบอยู่ด้วยกันจะกำหนดอนาปานสติไม่บริกรรมคำใดก็ต้องถือลมเป็นเครื่องหมายที่เกาะที่ยึดของจิตโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติอีกเหมือนกันนะสตินี่ก็คือองค์มรรคนั่นเองสัมมาสตินะเมื่อสติมีความติดแนบอยู่กับใจก็เท่ากับเป็นการรักษาใจที่จะคิดไปในแง่ต่างๆย่อมเป็นการกระเทือนสติที่ตั้งที่คอยนี่ที่รอรู้อยู่แล้วรับรู้อยู่แล้วให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วหักห้ามในความคิดทั้งหลายที่ไม่ควรจะคิดไม่ควรจะปรุงนั้นๆไว้ได้ด้วยอำนาจของสติจนใจมีความสงบเยือกเย็นได้เมื่อใจสงบได้ใจย่อมมีความสุขได้ใจย่อมมีที่ยับยั้งตัวเองได้ไม่ตะเลิดเปิดเปิงจนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ถูกไฟคือกิเลสเผาไหม้ไปตลอดการแห่งความคิดความปรุงทั้งหลายถ้ามีสติแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นจิตย่อมยับยั้งตนได้เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากสตินี้ไปในขั้นเริ่มแรกก็ดีขั้นกลางขั้นละเอียดก็ดีสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการบำเพ็ญภาวนาแม้แต่จิตอื่นใดก็ตามจะพ้นจากสตินี้คอยกำกับอยู่ไม่ได้สติจึงเป็นของสำคัญเว้นไม่ได้ในกิจการทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกการในนี่ยิ่งด้วยเป็นเรื่องภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นของสำคัญมากที่สติจะต้องติดแนบตลอดเวลานี่แหละความเพียรที่เรียกที่ว่าลำบากก็เพราะกิเลสมันรุนแรงมันถาดมันโผล่อยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกย่นเข้ามาก็คืออยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีภิกษุบริษัทหรือว่าเราเป็นสำคัญมันผาดโผนโลดเต้นอยู่ภายในจิตใจมานานเท่าไหร่การหักห้ามการต่อสู้การคัดค้านต้านทานจึงต้องได้ใช้สติและใช้ความเพียรพยายามทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นเครื่องช่วยกันที่เรียกว่าความเพียรรวมตัวเข้ามาสู่สติไม่ขาดวรรคขาดตอนนี้จึงต้องได้รับความลำบากในขั้นเริ่มแรกแห่งการบำเพ็ญแห่งการบำเพ็ญเพียรคำว่าลำบากก็เพราะกระแสของกิเลสมันรุนแรงต้องกระแส

พราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงสติต้องได้โหมตัวเข้ามาเสริมกำลังเข้ามาตั้งอยู่เรื่อยๆถ้าความพยายามอยู่เรื่อยๆท่านเรียกว่าความเพียรอดก็อดเพื่อต่อสู้กิเลสไม่ใช่อดเพื่ออะไรพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้รู้ช่องรู้ทางของทางออกทางเข้าของกิเลสเอามันออกไปในแง่ใดมุมใดไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาจากเรื่องอันใดเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างกิเลสไปกว้านเอาสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายเข้ามาสู่ภายในใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะปัญญาใช้ก็ต้องใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อเราทราบก็ต้องได้ใช้ต้องมีความเฉลียวฉลาดไปโดยลำดับไม่ฝืนคิดสิ่งที่เป็นภัยดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกงดเว้นไปโดยลำดับด้วยการต่อสู้กันเพราะจิตอยากคิดจิตอยากรู้อยากจิตอยากได้ยินได้ฟังซึ่งส่วนมากแล้วอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยในขั้นเริ่มแรกมีแต่ความอยากเพื่อเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตัดไฟออกจากตนด้วยความภาคความเพียรแล้วจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักสติก็ตั้งอย่างไม่ลดละความเพียรความอดทนทุกด้านจึงต้องได้โหมตัวเข้ามาสู่กิเลสประเภทความอยากอันเป็นของสำคัญที่จะรั่วไหลออกภายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ที่สุดธรรมารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเอาไว้ท่านผู้ที่จะสังหารทุกข์ต้องสังหารกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุอันสำคัญภายในจิตใจนี้ด้วยความเพียรในทางมรรคเพียรเฉยๆเพียรไม่ถูกทางมรรคก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมรรคท่านเรียกมรรคสัตว์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็คือปัญญาเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโมโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของมรรคที่จะรวมกำลังเข้าสู่ความคล่องตัวคือปัญญาสติมีความแก้วกล้าสามารถปัญญามีความฉลาดแหลมคมแล้วจะสามารถตัดกิเลสไปได้โดยลำดับลำดาอยู่ภายในใจของตนเองเนื้อใจของเราก็จะปรากฏเป็นความสว่างสวยขึ้นมานี่เรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราออกเพราะฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญธรรมประเภทเพื่อรื้อถอนทั้งรากเหง้าข้าวมูลมันจนหมดสิ้นไปจากใจรากเหง้าข้าวมูลของกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจจึงต้องได้ใช้มรรคอย่างเต็มที่ทีเดียวมรรคอ่อนกิเลสจะมีกำลังมากกว่าสมุทัยมีกำลังมากกว่าก็แก้กันไม่ตกจึงต้องสั่งสมมรรคขึ้นให้มากความเพียรตั้งไม่หยุดเพียรด้วยสติมีสติรู้เท่าถึงความคิดความปรุงของตัวเองรู้เท่าความเคลื่อนไหวของตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสออกมาจากภายในสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสส่วนมากมีแต่สิ่งเป็นภัยให้รอบครอบต่อตนเองอย่างหยาบคือว่าไม่ควรดูไม่ต้องดูนั่นบังคับเอาไว้ไม่ให้ดูไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นภัยหักห้ามเอาไว้นี่ก็เป็นการต่อสู้กันวิธีหนึ่งก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะกิเลสเดินไปข้างหน้าธรรมะฉุดลากย้อนเข้ามาข้างหลังเพราะธรรมะก็หวังชัยชนะกิเลสมันก็เป็นไปตามอำนาจของมันที่เคยตัวและมีอำนาจมากภายในจิตใจมานานแสน

จึงไม่ได้ยอมธรรมะเอาง่ายๆนี่เองที่ได้ต่อสู้กันอย่างหนักในขั้นเริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้เหตุการปฏิบัติธรรม ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสท่านอย่าเข้าใจว่าท่านไม่ทำอย่างนี้ผู้ที่ง่ายก็ยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเช่นอุคติตัญญูผู้ที่รู้ได้อย่างรวดเร็วเราก็เห็นในตำรับตำราดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสุขขาปฏิปทาคิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั่นเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเดินทางก็จวนจะถึงบ้านแล้วถ้าข้ามแม่น้ำก็จวนจะถึงฝั่งแล้วนั่นมันต่างกันอย่างนี้กับผู้ที่อยู่ทางฝั่งนี้กับผู้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ตนมุ่งหวังไปตั้งไม่ทราบว่ากี่สิบกี่ร้อยกิโลมันต่างกันอย่างนี้แม้จะไปทางสายเดียวกันก็ตามผู้ที่อยู่ระยะใกล้ชิดติดกับบ้านที่ตนจะถึงนั้นก็มีผู้ที่ห่างไกลกว่านั้นก็มีห่างอยู่ที่ต้นทางนู้นก็มีมีการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงต้องมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเราอย่าเอาเรื่องของท่านที่ง่ายที่สุดนั้นมาใช้กับเรื่องของเราที่ยากที่สุดมันเข้ากันไม่ได้กิเลสของท่านมีน้อยกิเลสของเรามีมากสติปัญญาของท่านมีมากสติปัญญาของเรามีน้อยความเพียรของท่านเด็ดความเพียรของเราของเราอ่อนแออย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้อย่าเอามาเทียบเคียงกันให้ยกไว้เป็นประเภทประเภทของท่านผู้บำเพ็ญมาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่างสูงต่ำสูงหรือหนักเบาต่างกันเรายากขนาดไหนให้พึงทราบว่ากิเลสของเรานี่มันกำลังดื้อเมื่อกำลังดื้อกำลังต้านหารสู้ต่อตบธรรมแล้วเราจึงต้องทุ่มทำให้หนักมือลงไปเพื่อกิเลสจะได้อ่อนกำลังลงไปนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามจริตนิสัยของตนไม่ผิดไม่พลาดไม่อาจไม่เอื้อมเอาเรื่องของท่านที่ง่ายง่ายได้ง่ายได้นั้นเข้ามาเป็นเรื่องล้างมือเปิบจะเป็นความผิดหวังตลอดไปผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีทั้งยากมีทั้งง่ายดังที่ท่านว่าสุขขาปฏิปทาคิปาภิญญาท่านผู้ปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคิปาภิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีเนี่ยเราอยู่ในประเภทใดแห่งการบำเพ็ญของเราเราอย่ายกไปเทียบไปเคียงกับท่านผู้ใดในธรรมเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่จะเอาไปเทียบเคียงเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรจากเรากับความเทียบเคียงนั้นเว้นแต่นำไปเทียบเคียงแล้วเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนขึ้นมานั่นเป็นธรรมนั่นควรเทียบเคียงแต่ความหนักความเบานี้เราอย่าไปถือท่านผู้สะดวกสบายมาเป็นความสะดวกสบายสำหรับเราทั้งที่กิเลสยังหนาแน่นผาดโผนอยู่มากภายในใจปัญญาเท่าแสงหิ่งห้อยก็ไม่มีเราอยากนำมาเทียบปัญญาของเราเพียงเท่านั้นต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างหนักหนักก็หนักเถอะหนักในการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่หนักเท่ากับเราไปจมอยู่ในแดนนรกมีกับกี่กันอะไรเลยอันนั้นนานแสนนานทุกแสนทุกทรมานแสนทรมานเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ทราบเราจึงดื้อด้านหารทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเพื่อจมลงในแดนนรกนั่นๆอีกไม่หยุดยั้งนี่เรียกว่าจิตใจมันดื้อด้านเพราะกิเลสพาให้ดื้อกิเลสปิดบังเอาไว้ก็ใสเราไปเราก็เป็นผู้สอนง่ายเพราะกำลังน้อยนิดเดียวจะไปต้านทานกิเลสได้อย่างไรจึงต้องเป็นไปเช่นนั้นมีความทุกข์ในการประกอบความเพียรนี้จะทุกข์มากอะไรนักหนาไม่ได้มากเลยทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้สรณะของพวกเราท่านเคยทุกข์เคยผ่านมาแล้วด้วยกองทุกข์เหล่านี้เหตุใดจะมีความทุกข์เฉพาะเราผู้ประกอบความภาคเพียรเพียงคนเดียวรายเดียวนี้เราคำนึงหรือไม่ว่าสาวกทั้งหลายนั้นประเภทที่ยากลำบากท่านมีจำนวนเท่าไหร่มากยิ่งกว่าประเภทที่ง่ายนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียว
ไม่ใช่มากธรรมดามากเอาเสียอย่างมากนะท่านทำไมท่านผ่านไปได้นั่นทางผ่านของท่านก็คือการต่อสู้หนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยถึงระยะที่หนักเอายอมรับว่าหนักถึงระยะที่เบาก็ทราบว่าเบาเดินหรือกล้าเดินไปตามสายทางอันนั้นจะยากลำบากหรือง่ายเพียงไรก็เป็นสายทางที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องเดินด้วยกันนี่กิเลสของเรามันมีความหนาแน่นขนาดไหนเราจะเอาความเพียรมาเพียงแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบอย่างนั้นตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงต้องได้ใช้ความเพียรพยายามหนักเท่าไหร่ก็หนักเถอะความทุกข์ด้วยความเพียรเพื่อการแก้กิเลสสังหารกิเลสนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทำให้เรามีความล่มจมเหมือนไปตกนรกหมกไหม้อยู่นั้นทั้งล่มทั้งจมทั้งทุกแสนสาหัสทรมานกี่กับกี่กันก็ไม่พ้นจากนรกได้อันนี้เราเพียงประกอบความภาคเพียรในชีวิตของเรานี้เอาตายเข้าว่าเลยขีดเส้นให้เลยว่าลมหายใจนี้ยังมีอยู่มากน้อยเพียงไรเราจะต่อสู้จนกระทั่งสิ้นลมหายใจกับกิเลสทั้งหลายไม่มีคำว่าถอยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปโลกเคยทุกข์เราทุกข์อย่างอื่นก็ทุกข์มามากแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแต่ทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลทำไมเราจะไม่ยอมสละตัวเพื่อความทุกข์ต่อสู้กับกิเลสนั่นอันเป็นผลเลิศเลิศซึ่งจะเกิดขึ้นข้างหน้าโดยลำดับลำดาเพราะความต่อสู้ของเราเราต้องใช้วิธีนี้มีการประกอบความภาคเพียรก็ให้ทุกท่านได้จำเอาไว้ถ้าเราอยากเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตย์ความจริงเห็นความประเสริฐเลิศเลอหรือเห็นความภูมิใจของเจ้าของแล้วจงดำเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะเห็นมรรคเห็นผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นและประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีตั้งแต่ท่านเห็นแล้วท่านถึงสอนทั้งนั้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมโมฆะเป็นธรรมที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างจากความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดำเนินตามนั้นจะไม่เป็นอื่นเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ดำเนินตามหลักศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่เต็มด้วยมรรคด้วยผลด้วยนิพพานความสิ้นจากกิเลสอาสวะโดยประเภทต่างๆจนกระทั่งสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงก็ไม่นอกเหนือไปจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมประกันถ้าดำเนินตามหลักอริยสัจนี้แล้วจะเห็นชัดเจนธรรมที่ท่านมาเลิศประเสริฐขนาดไหนจะพุ่งขึ้นในแล้วท่ามกลางแห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมากโดยไม่ต้องสงสัยนั่นน่ะวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตเพราะอาศัยมรรคปฏิปทามีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญชำระซักฟอกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ผ่านพ้นขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลให้เห็นประจักษ์อยู่ในเพศของเราอยู่ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้ที่ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลให้เห็นประจักษ์กับผู้บำเพ็ญไม่เป็นอื่นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วการประกอบความเพียรให้สังเกตประโยคพยายามของตนดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเดินจงกรมเดินมากเป็นอย่างไรนั่งภาวนามากเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่สตินะเดินมากก็ให้มีสตินั่งมากให้มีสติจะอดนอนผ่อนอาหารต้องเป็นเรื่องของสติติดแนบติดแนบทั้งนั้นจึงจะเรียกว่าความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าขาดสติไปมากน้อยก็ไม่จัดว่าเป็นความเพียรจะบำเป็นเพียรในท่าใดก็ไม่ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์และเอาความแน่นอนไม่ได้เพราะสติขาดไปถ้านั่งก็มีสติเดินจงกรมก็มีสติอิริยาบถทั้ง4มีสตินั่นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรตลอดเวลาและยิ่งนั่งภาวนาที่จะเอาจริงเอาจังต่อกันแล้วสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียว
มีเหตุมีผลอย่างไรจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นในเวลานั่งนั่งนานเป็นยังไงไม่ใช่นั่งทนเฉยๆนะนี่ได้เคยอธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วนั่งต่อสู้นั่งค้นหาเหตุหาผลเหตุผลนั่นแหละคืออัตคือธรรมแล้วจะไปเจอที่เหลืออยู่ในวงแห่งเหตุผลนี้จนได้แก้กันก็แก้ที่ตรงนั้นฆ่ากันก็ฆ่าที่ตรงนั้นจนได้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ให้สังเกตในการประกอบความภาคเพียรเดินเราอย่าไปคำนึงถึงเวลาเวลามีสติทุกอาการเดินนั้นเป็นอาการอันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถของเราเพื่อความสม่ำเสมอเคลื่อนไหวไปมาสม่ำเสมอเรื่องตามเรื่องของธาตุของขันธ์ประการหนึ่งประการหนึ่งการเดินจงกรมนี้ก็เป็นความกระตุกจิตใจของเราเคลื่อนไหวเป็นความเคลื่อนไหวที่ให้กระเทือนจิตใจของเราได้แปลกๆต่างๆเหมือนกันเพราะนั้นการเดินจงกรมจึงเป็นท่าความเพียรท่าหนึ่งขอให้มีสติเป็นสำคัญเดินมากเดินน้อยสติติดแนบอยู่นั้นนั่งก็เหมือนกันนี่เราพูดถึงขั้นเริ่มแรกของสติและขั้นต่อไปสติก็สำคัญจนกระทั่งวาระสุดท้ายสติยิ่งแต่กล้าสามารถถึงกับที่ท่านพูดว่ามหาสติมหาปัญญาคือเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วสามารถที่จะฟัดฟันกับกิเลสได้ทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้นเลยลงได้สติได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาสติความเป็นมหาปัญญาแล้วกิเลสมีเท่าไหร่พังลงพังลงโดยไม่ต้องสงสัยแต่ที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้ได้ทรงสิสมาธิท่านสอนไว้ในตำรับตำลานั้นสอนไว้จากความที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านได้มาแสดงไว้ได้ประจดจารึกความจริงจากท่านมาไว้ในตำราให้เราทั้งหลายได้อ่านทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติหลุดพ้นตลอดถึงความภาคเพียรในแง่ต่างๆท่านแสดงไว้ในตำรับตำลาทั้งนั้นและให้นำเอาเรื่องราวทั้งหลายจากตำรับตำรานั้นเข้ามาประกอบกับตนเข้ามาใช้ในตัวของเราความเพียรเพียรอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรนำมาใช้สำหรับเราให้มีความเพียรดังที่ท่านว่าไว้นั้นเนี่ยสติท่านสอนให้มีก็ให้มีภายในใจของเราสมาธิท่านสอนไว้ในนู้นในหนังสือในตำรับตำราก็ให้ปรากฏเป็นองค์สมาธิขึ้นมาที่ใจของเราสมาธิกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นที่ใจของเราปัญญาปรากฏเป็นสมบัติขึ้นที่ใจของเราจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่คือว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ทรงแต่เพียงความจำความจำคือการศึกษาเราเรียนมาเราจำได้อันนั้นเป็นความจำใครเรียนก็ได้เรียนวิชาไหนก็จำได้ไม่ว่าวิชาทางโลกทางธรรมเพราะเป็นความจำมันเป็นธรรมดาเท่าๆกันหมดถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติเมื่อเรียนเข้าแล้วเอามาปฏิบัติระลึกรู้ตามเรียนพินิจพิจารณาตามเรียนนั่นก็เป็นวงก็เป็นความปฏิบัติแทรกกันไปแทรกกันไปถ้าสักแต่ว่าเรียนเฉยๆจำได้ด้วยจากการเรียนเฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับวิชาแขนงต่างๆของโลกที่เขาเรียนกันเพราะฉะนั้นความจำจริงยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรความจำแบบเป็นฉบับเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วก้าวเดินตามนั้นนั่นท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อภาคปฏิบัติได้ปรากฏหรือได้แสดงขึ้นกับตัวของเราแล้วผลคือปฏิเวทความรู้สมาธิทำไมจะไม่รู้นี่ก็เริ่มเป็นปฏิเวทในสมาธิในความสงบขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งปัญญาแล้วสุดท้ายก็วิมุตติหลุดพ้นเป็นปฏิเวทธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกนี่แหละนั่นท่านเรียกว่าความจริงนี่คือมาเจอที่หัวใจของเราเองว่ากิเลสประเภทใดก็มาเจอกันในวงความเพียรของเราเองแก้กิเลสประเภทใดได้มากน้อยก็มาเจอกันที่ความเพียรของเราเองความเพียรของเราเองจนกระทั่งกิเลสหมดไปสิ้นไปมากน้อยเพียงไรก็ประจักษ์ในความเพียรของเราภายในใจของเราเองจนกระทั่งกิเลสหลุดพ้นไปกิเลสชิ้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือ
จิตได้ถึงขั้นมุตต์หลุดพ้นก็เจอที่ใจของเราเองใจของเราเป็นเอง

นี้ท่านเรียกว่าวิปฏิเวทธรรมผลปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติการดำเนินนั่นนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลต้องให้ปฏิบัติตัวของเราให้สมควรแก่การทรงมรรคทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนธรรมแต่เพียงแต่ว่าเราก็เรียนมาเฉยๆไม่สนใจคุณปฏิบัติมันก็ไม่มีมรรคมีผลก็มีแต่ความจำเต็มพุงว่าราคะตัณหาว่ากิเลสประเภทต่างๆมันก็มีอยู่เช่นเดียวกับคนที่เขาไม่เรียนอัดเรียนทำนั่นมันไม่ผิดแปลกกันอะไรถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วผิดภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นเป็นลำดับลำดาแล้วรู้ชัดเจนกิเลสเคยมีมากจะลดตัวลงไปมากน้อยให้เห็นชัดๆลงไปไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะลดลงภายในจิตใจให้รู้ประจักษ์กับใจของเรานั่นแหละนั่นแหละจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อทั้งกิเลสได้สิ้นซากลงไปก็จากภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็กลายเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาพระสาวกท่านทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติชั้นใดเราปฏิบัติดังท่านก็ย่อมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้เช่นเดียวกับท่านไม่เป็นแง่ที่สงสัยเพราะธรรมะเป็นอัตตาลิโกไม่ว่าสมัยโน้นไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะนี้เป็นเครื่องปราบกิเลสได้ทั้งนั้นถ้านำมาปราบนอกจากจะปล่อยให้กิเลสปราบเอาเสียลาภครับเท่านั้นเองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นขอให้ทุกท่านแนะนำประพฤติปฏิบัติในวันเข้าพรรษาแล้วกับการทุดงเข้าวัดก็ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วผู้ที่ยังไม่เคยก็มีเพราะมาอยู่ใหม่ก็มีก็ให้ทรงทราบว่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาจนกระทั่งออกพรรษานู้นเป็นอย่างน้อยการบิณฑบาตจะรับแต่ที่เขาถวายมานอกเขตวัดไปเท่านั้นเข้ามาในวัดแล้วก็ขัดธุดงค์ข้อนี้ข้อตาอาหารตามส่งนี้ก็ไม่รับแล้วการรับแล้วการขนอะไรออกจากบาตรอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจให้สมกับที่ว่าผู้มักน้อยต้องการแต่เพียงน้อยๆบิณฑบาตได้มาโดยลำพังที่เจ้าของบิณฑบาตด้วยกำลังปีแข้งของตนนี้เท่านั้นไม่หวังอะไรมากมายิ่งกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นการบิณฑบาตด้วยวิธีการด้วยความรู้ความเห็นความมุ่งหมายของตนอย่างนี้แล้วจึงไม่ควรกังวลกับสิ่งใดอ้าวออกจากบาตรขวดใครจะขนไปไหนขนไปแล้วไม่ต้องยุ่งว่านั่นเป็นจานนั่นนี่เป็นชามนี่ของท่านนี่เป็นของเราทำให้ยุ่งอันนี้มันขัดแย้งกันกับธุดงค์ข้อนี้ยังเป็นความห่วงความห่วงความเสียดายอยู่ไม่ใช่ผู้มักน้อยผู้มักน้อยเอ้ามีสลายอยู่ในบาทนั้นเท่านั้นพอเท่านั้นนี่แหละเป็นความเหมาะสมกับผู้ต้องการความมักน้อยรับแต่ของที่เขาถวายมาในบาทนี้เท่านั้นออกจากนั้นไปแล้วไม่ยุ่งมันจะมาขัดจะเป็นความมักมากขึ้นแทรกกับความมักน้อยนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้อย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายมานั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งอันนี้เลยเป็นยุ่งยิ่งกว่าผู้ไม่สมาทานตรงซะอีกนะเราคิดเรื่องเหล่านี้นั้นจึงสมชื่อสมนามว่าเราเป็นผู้มากน้อยมีอะไรเท่านั้นในบาทนี่อะไรเขาจะเอาไปไหนไปเถอะไม่ยุ่งนั่นย้ำให้ดีนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งต้นทั้งปลายเข้ากันได้สนิทถ้าแบ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายกับนั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งนี่เข้ากันไม่ได้นะและขายกิเลสความห่วงความใยความห่วงแล้วกลายเป็นความรู้มากจากผู้ที่มักน้อยไปซะอีกนี่ยิ่งไม่น่าดูเลยให้พากันจำเอาไว้อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นการแสดงธรรมก็ตอนนี้ทุกวันเหนื่อยวันนี้พูดมากไม่ก็ได้เอาละพอเพราะมันเทศจะติดพูดมากี่วัน5วันนี้แล้วตั้งแต่วันศุกร์มาเหนื่อยเขาเหนื่อยนะวันนี้ฝืนไปนั่นนะตอนนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะออกมาเป็นอัดเป็นทำให้เต็มไม่เต็มหน่วยทำมาอย่างนี้แหละธาตุขันเป็นนี่แหละถ้าลงธาตุขันไม่เอาแล้วก็อย่างว่าเอาคนขับนี่มันจะดีขนาดไหนก็ตามเถอะลงรถมันโปรเกียร์จะอย่างเดียวแล้วอยู่อันนี้มันก็เหมือนกันรถคือละธาตุขันถ้าว่ามันถ้าขันมันพร้อมนี่มันจะพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งนะมันไม่ได้เหยียบคันเร่งอันนี้มันเหยียบคันเร่งอันนั้นพุ่งต้องได้เบรกพุ่ง
มันเต็มกำลังมันเป็นมันต่างกันนะพลังของธรรมออกโดยมีช่องทางออกให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรมาจีบมาขวางแล้วมันก็พุ่งอันนี้ธาตุขันธ์มันขวางเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันบ้านนี่เหนื่อยมากจริงๆนะเพราะทั้งวันเลยอันนี้เหนื่อยนี่ก็มาเทศนี่มันก็เลยไปไม่ได้ถูไถแค่นั้นเพราะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้ผู้คนได้รู้เรื่องการปฏิบัติในเวลาเข้าพรรษาสำหรับวันนี้ปฏิบัติยังไงคำว่าวันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้ได้นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยไปวันนี้เคยปฏิบัติยังไงเพราะวัดอื่นอาจไม่ปฏิบัติก็ยังมีนี่จะว่าไงนี่เราเทียบกันอย่างนี้อาจปฏิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งข้อทุโรงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไงแต่วันนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ก็นำนี้มาชี้แจงให้หมู่เพื่อนทราบใครที่ตั้งหน้าตั้งตาอย่าไปสนใจกับอะไรนะให้เป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลดังที่พูดนี่อันนี้มันแต่หน้าสะดุดสังเวชแต่หน้าเวลานี้โอ้จะยินตามเราเห็นตามนั้นที่พิมพ์ไปแล้วนะมันจะกระอักเลือดออกมานั่นเนี่ยทุเรศนี่แหละโลกมันหยาบเป็นอย่างนี้มันมีอำนาจมากอย่างนี้ดูเอามันตีตลาดล่านเลยไปได้หมดไม่ว่าในวัดในวาในพระในเนรที่นอนหมอนมุ้งนิสัยกล้าหาญแล้วองค์ไหนอ่ะนั่งตรงนี้นะฉันอาหารไม่สวยงามนะองค์หนึ่งผมเห็นนี่มองไปตรงนี้นะองค์นี้ตอนเช้าแล้วองค์หนึ่งทางโน้นฉันอาหารอ้าปากเคี้ยวอาหารไม่น่าดูหุบปากสิทุกนะถ้าลงกินกันยังไม่ถูกอยู่แล้วไม่นั่งดูอยู่แล้วจะเอาอะไรให้ถูกดีมองไปมันขวางตามองเวลาไหนขวางตามันนั่นฉันอาหารเคี้ยวอาหารอ้าปากเป็นเหมือนคารวาสเขาเพราะว่าเขามีสมบัติผู้มีสมบัติผู้ดียังสวยงามกว่าพระองค์ประเภทนั้นจะองค์อย่างนั้นจะอีกไงฉันนี่มันมีแบบไม่มีสติเคี้ยวอะไรๆอ้าปากเคี้ยวดูแล้วไม่น่าดูเลยการเคี้ยวที่เหมาะสมก็หุบปากเคี้ยวอยู่ภายในเอาอะไรเข้าไปแล้วมีสติอยู่กับตัวพระเป็นอย่างนั้นพระกรรมฐานถ้าลูกศิษย์ถาโคตรมีสติทุกสิ่งทุกอย่างทางโน้นก็มีเรามองไปความสวยงามอย่างเพียงการฉันนี่ยังหาความสวยงามไม่ได้ทำไงแล้วแถวบริเวณนี้ดังที่เคยพูดนะใครยิ่งมาร่วมย่ำย่ำแถวนี้นะเป็นพันๆนี่ไม่ได้นะแล้วยิ่งตอนเช้าขอล้างถ้วยล้างจานนั้นด้วยแล้วเป็นพันๆทั้งพระทั้งเนรสับปนวุ่นวายกันไม่ได้นะอย่าให้เห็นนะเราจะบอกชัดเต็มที่แล้วถ้าเห็นนั่นแม้ในพรรษาเราก็ไม่สำคัญความผิดนั่นอ่ะมันจะทำให้กระเด็นออกไปเพราะจำพรรษาไม่ได้จำเพื่อความเป็นอย่างนั้นนี่นั่นความเป็นอย่างนั้นมันเป็นความผิดนี่นั่นแหละมันกระเด็นออกจากวัดได้นะเดี๋ยวว่ามันบอกเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของโทษของความผิดได้บอกไว้แล้วนี่เพราะเราพูดจริงนะเทศสอนหมู่เพื่อนนะผมเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆผมไม่ได้เทศธรรมดานะแบบลอยๆไม่ใช่ยกยอเจ้าของนะมันเป็นอยู่ในหัวใจจริงไม่ว่าเทศแบบเรื่องโทษเรื่องคุณนะเพราะมันปรากฏอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ดูตั้งแต่อย่างที่ว่าประกอบความเพียรจนไม่มีวันมีคืนไม่หยุดไม่หย่อนมันทำไมมันถึงไม่หยุดมันไม่มีสาเหตุที่จะให้มันหมุนมันจะหมุนได้ยังไงนั่นสาเหตุมันมีสองโทษมันก็ทำให้ตะเกียกตะกายหลีกให้พ้นได้เนี่ยคุณก็เป็นเหตุที่จะหยิ่งยิ่งย่องที่จะต้องคว้าให้ติดมือจนได้นั่นสองอย่างนี้มีกำลังมากขนาดไหนนั่นแหละมันทำความเพียรให้หมุนติ้วติ้วนะลงก็เห็นกันไปแล้วมันใครจะไปหามได้วะกิเลสมันเป็นยังไงไงเวลาไม่เห็นมันไม่เห็นจริงจริงนะ

นี่พอมันแยกออกด้วยสติปัญญามันรู้ชัดว่ากิเลสเป็นกิเลสเราเป็นเรานั่นนั่นแหละที่นี่มันก็เห็นโทษของกันและกันดีทำก็เหมือนกันมันถึงใจถึงใจทั้งโทษทั้งคุณแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าใครล่ะจะอยู่ได้ไงหมุนติ้วติ้วใครจะไปกล้าไปหานต่อสิ่งที่เป็นภัยวะวันนี้อากาศอบอ้าวมากเลยนะเมื่อฝนจะตกก็ไม่ตกนี่ต่อไปผมก็กลัวจะเทศไม่ได้เหมือนกันเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วสัญญาสัญญาขันที่ทำงานมันกุดมันด้วนมันขาดรักขาดตอนไปการเทศไม่เอาสัญญามาใช้จะเอาอะไรมาใช้สังขารสัญญาเสียงก็ออกจากรูปธาตุกองรูปธาตุขันเรามันดีการเทศก็สะดวกในเสียงมีความจำบอกมาเป็นสังขารความจำจับแล้วหลุดตกหลุดตกไปแล้วมันจะเอาอะไรมาติดมาต่อกันพอให้เป็นถ้อยเป็นความนั่นนะเป็นแล้วนะผมแบบนี้จะยิ่งมีข้อเปรียบเทียบเช่นอย่างชั้นใดชั้นนั้นเลยแล้วไปอันเดียวหายเงียบไปเลยแม้แต่พูดที่มันเกี่ยวโยงกันเช่นเป็นบทสนธิบทสมาธิอะไรมันเนี่ยธรรมะมันยังไม่จบตรงนี้นะเพราะมันเป็นสนธิมันหรือสมาธิมันเกี่ยวโยงกันแล้วก็เป็นอะไรบทคุณบทอะไรนี่นะมันเป็นบทที่จะเกี่ยวโยงกันถึงนั่นแล้วแล้วก่อนนะนี่มันยังไม่ถึงเลยมันขาดแล้วเนี่ยสัญญามันเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้มันความจำเนี่ยมันไม่ได้นี่ผมฟังองค์เทศอย่างจังวันเทศกันไหนกันสุดท้ายนี้มันยังมีผมได้พูดขึ้นมานั่นมันลืมแล้วพอลืมแล้วหายเนี่ยตกไปแล้วอันนี้มันก็เลยเอามาปฏิบัติต่อกันไม่ได้ดิก็มันลืมเงื่อนต้นจะเอามาต่อกับเงื่อนปลายได้ไงเมื่อเงื่อนต้นลืมไปแล้วนั่นนี่สำคัญถึงว่าต่อไปนี่มันจะเทศไม่ได้นะเทศที่เทศผ่านมาแล้วนี่มันก็ดีทุกกันสำหรับเทศสอนพระนะมันเป็นคติได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ทุกกันเอาเทศไปฟังผมเองฟังยังผมฟังผมทุกคืนนะธรรมะคือผมไม่ถือว่าเป็นธรรมของผมผมทำงานผมทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่างหากที่ผมแสดงธรรมธรรมเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นผมความรู้สึกผมมันไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมต้องเลยฟังได้เต็มไม่เต็มหน่อยบางการนี่สะดุ้งเหมือนกันไปโยนหนักแล้วก็ยิ่งเจ้าของเออมันต้องอย่างนี้พอดีหนักเวลามันหมุนมันทุบมันอะไรเรื่องทำเรื่องที่เหลือมันฟัดมันเหนี่ยงกันในจำนวนเทศนาว่าการนะ

ท่านผู้ใดมาจากสถานที่ใดสกุลไหนก็ตามได้มาบวชเป็นพระอยู่ร่วมกันมีเจตนาเป็นธรรมด้วยกันจึงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่ได้นิยมแบบโลกโลกที่เขาใช้กันเขาถือกันถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้งหลักธรรมหลักวินัยก็คือหลักของพระที่จะต้องดำเนินตามทั้งกายวาจาใจสามทวารเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อจิตใจเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะมีจำนวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นตาไม่มีอะไรที่จะทำให้ระแคะระคายทำให้เศร้าหมองภายในจิตใจเพราะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหมู่คณะซึ่งอยู่ร่วมกันไม่หนึ่งมีแต่ความผาสุกร่มเย็นการทำบรรษาก็หมายถึงการอยู่เป็นที่เป็นฐานในระยะไตรมาสคือ3เดือนเป็นโอกาสที่นักบวชเราผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายจะได้เร่งข้อวัดปฏิบัติของตนให้เต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนตามหลักศาสนธรรมท่านให้ชื่อว่ากิเลส

็คือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นมารของธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนพวกนี้เป็นเจ้าของของใจเวลานี้มีอำนาจเหนือใจหุ้มห่อจิตใจจนมืดมิดปิดตามองหาหนทางอันถูกต้องดีงามแทบไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้เดินสวนทางกันกับธรรมจึงเรียกว่ามารของธรรมได้แก่กิเลสกิเลสมารท่านให้ชื่อแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ต้องมีความอดความทนมีความภาคเพียรหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยต่อสู้เรื่อยไปมีสติมีปัญญาสอดส่องพิจารณาความเคลื่อนไหวของใจที่ออกมาจากตัวมารบังคับให้แสดงระมัดระวังอยู่เสมออย่าถือเป็นอย่าถือการถือเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาการสังเกตสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจเป็นอันดับแรกกายวาจาเป็นอันดับต่อมาให้คำนึงให้ระลึกอยู่เสมอภายในตัวของเราจึงชื่อว่าเป็นนักรบรบกับสิ่งที่เป็นมารซึ่งเป็นเจ้าของนี่เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจอยู่เวลานี้นั่นแหละนะฮะเกิดความอิจฉาละอาใจทอดแท้อ่อนแอมาก็พึงรึกถึงสรณะของพวกเราไม่มีสรณะใดที่จะไม่พยุงจูงใจเราให้เป็นไปเพราะความเข้มแข็งเป็นไปเพราะความอดทนเป็นไปเพราะความเฉลียวฉลาดเป็นไปเพราะความก้าวหน้าในด้านธรรมะสรณะทั้ง3เป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตใจได้เป็นอย่างดีหากเกิดความท้อถอยอันแย่มาก็ให้ลึกถึงพระพุทธเจ้าเบื้องต้นให้ได้ลึกถึงปฏิปทาที่ท่านดำเนินมาก่อนความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสพระพุทธเจ้าทรงรับก่อนผู้อื่นใดในการปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าของศาสนาจนมาเป็นศาสดาของพวกเราการเสด็จออกทรงผนวดจากสกุลแห่งพระมหากษัตริย์ไปเป็นคนขอทานคืออนาถาหาที่พึ่งที่อาศัยหาปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่ได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยความฝืดเคืองในร่างของกษัตริย์วันหนึ่งวันหนึ่งไปเท่านั้นต้องได้รับความลำบากมีหนำซ้ำบริษัทบริวารซึ่งเป็นเครื่องกังวลก็มากยิ่งกว่าคนสามัญธรรมดาเราเพราะกษัตริย์ออกบวชสมบัติของกษัตริย์มีมากน้อยเพียงไรทำไมจะไม่ห่วงใยไม่รักไม่สงวนต้องรักสงวนอย่างยิ่งตัดขั้วหัวใจออกไปนั่นเองถึงไปได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างละอย่างการเสด็จออกทรงผนวดก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสเสด็จออกไปแล้วกิเลสมันไม่ได้บวชกับพระองค์ก็ต้องได้ต่อสู้กับกิเลสความห่วงใยทางบ้านเรือนภูข้าสมบัติตลอดบริษัทบริวารไข้ฟ้าประชาชนทั้งหลายทั่วแผ่นดินที่พระองค์เคยปกครองอยู่ต้องเป็นความกังวลยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรจิตใจให้รับความชอบช้ำอยู่ตลอดยิ่งคือว่าต่อสู้กับกองทุกข์คือกิเลสมานนี้มากมายก่ายก่อนการทรงบำเพ็ญอยู่ในระยะนั้นที่อยู่ที่อาศัยใครมาสร้างมาทำพอให้อยู่ก็ไม่ทราบอาจจะอยู่ตามถ้ำตามหาไปอย่างนั้นมากกว่าจะอยู่ตามร่มไม้ในฤดูฝนต้องอยู่ในถ้ำเป็นมากกว่าหน้าแล้งนั้นเป็นธรรมดาที่พอจะตัดปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารบิณฑบาตเที่ยวขอทานเข้ามาเหมือนกับโลกขอทานเขาทั่วๆไปหรือนักบวชในสมัยนั้นขอทานกันทั่วๆไปธรรมดานี่เองไม่ได้เป็นคนขอทานพิเศษอะไรเหมือนดังพระเราที่บวชในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งคนเคารพเลื่อมใสแล้วไปบวชเขาให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เลยความเคารพเลื่อมใสทุกแง่ทุกมุมจตุปัจจัยเทวทานทุกทิ้นทุกอันให้มาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความจงรักภักดีต่อศาสนาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์หรือพระเหล่านั้นจริงๆไม่ได้เหมือนทั้งพุทธการที่พระพุทธทั้งก่อนพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหามาเสวยนั่นเลยนั่นเป็นประเภทคนขอทานธรรมดาของนักบวชในครั้งนั้นจึงหาความสะดวกสบายไม่ได้ในปัจจัยทั้ง4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ขัดข้องยุ่งเหยิงไปหมดขัดขาดเขินๆบิณฑบาตอาหารการบริโภคตามเกิดตามมีก
ของประเภทบ้านเมืองเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งเสวยของกษัตริย์มาแต่ก่อนเลยที่อยู่ที่อาศัยกับใครจะมีศรัทธาพอที่จะไปสร้างให้พระองค์อยู่ได้อย่างสะดวกสบายหรูหราก็ต้องอาศัยร่มไม้ชายเขาไปอย่างนั้นมีแต่ความลำบากลำบน แล้วยาแก้ไข้แก้โรคแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดพระองค์ไปเลยความลำบากทั้งสี่นี้รวมอยู่แล้วพระองค์ทรงรับหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ถือเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แต่ความมุ่งมั่นในความเป็นศาสดาของโลกและที่จะพ้นจากทุกข์ในการมาเป็นของพระองค์นั้นเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถที่จะชนะพระชีพหรือพระชนได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงสลบถึง3ครั้งก็ยังไม่ถอยความทุกข์มากขนาดถึงสลบไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือประโยคพยายามและการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายด้วยเป็นมาด้วยความลำบากยากเย็นเช่นนี้แล้วแนวทางแห่งการดำเนินก็ไม่มีใครเคยบอกหรือสอนพระองค์ว่าเป็นทางที่ถูกต้องงามพอที่จะได้ทรงบำเพ็ญไปด้วยความสะดวกสบายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่มีแบบแผนตำหนักตำราและครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่แล้วทุกวันนี้ผิดกันมากมายราวฟ้ากับดินนี่แหละเมื่อเกิดความทุกข์ความลำบากถ้าเกิดความท้อถอยอ่อนแอลงไปให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระบิดาของพวกเรายึดมาเป็นหลักใจจะมีกำลังใจต่อสู้กับมารคำว่ามารก็ได้แก่กิเลสมันอยู่ภายในหัวใจมีกำลังมากคอยจะตบจะต่อยจะทุบจะตีเราอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ไม่หาโอกาสไม่หาสถานที่ไม่หาเวลาไม่หาอิริยาบถมีอยู่กับใจเผลอเมื่อไรเป็นต่อยเมื่อนั้นเผลอเมื่อไรเป็นบีบคั้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงจึงไม่เคยจืดจางจากจิตใจของสัตว์โลกนี้เลยเพราะสภาพทั้งสามนี้คือตัวกิเลสและผลคือความทุกข์ความลำบากจึงต้องเป็นไปตามกันกับเหตุที่มีเป็นประจำอยู่ภายในจิตใจคือระลึกอย่างนี้พระธรรมก็เป็นของประเสริฐธรรมนี้ประเสริฐได้ด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะคือความพอใจในงานเช่นเดียวกับพอใจในผลของงานวิริยะภาคเพียรในงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งหมายจิตตะมีความรักใคร่ใฝ่ใจต่อหน้าที่การงานของตนอยู่ใกล้ชิดสนิทกับใจรักษาใจทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเพียงเท่านั้นวิมังสาได้แก่การใคร่ครวญพินิจพิจารณาจะทำจะพูดอะไรมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนใกล้ไกลก็ตามให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาในเหตุผลที่ควรไม่ควรก่อนที่จะทำจะพูดหรือจะคิดออกมานี่ท่านสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมพวกเราทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักเป็นจริงนี่เรียกว่าธรรมพระนางคฉามียึดเหล่านี้เป็นสาระสังฆังสนังคฉามิก็เหมือนกันบรรดาพระสงฆ์สาวกออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์ก็มีเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามีสับปนกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านเหล่านี้ย่อมได้รับความสมบุกสมบันในการประกอบความเท่าเทียมเพราะการต่อสู้กับกิเลสเช่นเดียวกันหมดแม้จะมีความสะดวกสบายบ้างก็เป็นบางรายบางองค์เท่านั้นซึ่งร้อยมันจะหาเพียงองค์เดียวก็หาได้ยากหลักจะว่าพันต่อองค์มันจะเป็นความสะดวกสบายตรัสรู้ได้เร็วเช่นคิดปาพินสุขาปฏิปทาคิดปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้จะมีจำนวนหนึ่งในร้อยโอในพันส่วนมากทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญานั้นมากอุคติตันดูผู้รู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยวิปจิตันดูผู้รู้ได้เร็วลองลำดับกันลงมานี่ก็มีจำนวนมากขึ้นหน่อยนัยยะนี้มีจำนวนมากมาทีเดียวต้องสั่งสอนฝึกฝนทรมานหลายครั้งหลายหนแทบเป็นแทบตายถึงจะปรากฏผลขึ้นมาเหล่านี้พระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่สาวกที่ล้างมือเปิดแล้วมาสั่งสอนพวกเราเนี่ยก็จะมีความทุกข์เฉพาะพวกเรานี่ทั้งนั้นเท่านั้นสาวกทั้งหลายไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงควรยึดท่านเป็นสรณะบางองค์ฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมทำความภาคเพียรนี่แหละความทุกข์ถึงฝ่าเท้าแตก
คิดดูสิไม่ใช่โดนสะดุดให้ฝ่าเท้าแตกเดินไม่หยุดไม่ถอยฝ่าเท้ามันบางเพราะถูกถูถูกไถกับพื้นดินเพราะการเดินกลับไปกลับมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยด้วยอำนาจแห่งความเพียรกล้านั่นแหละจนฝ่าเท้าแตกทำความทุกข์เหมือนกันพระสาวกทั้งหลายผ่านความทุกข์ความทรมานมาก่อนที่จะได้ชัยชนะฆ่ากิเลสให้ชิบหายภายในจิตใจมาเป็นสังฆังสนังทัศนีของพวกเรานี้รู้สึกสมบุกสมบันมามากเราอย่ามาคิดว่าทั้งเราคนเดียวเท่านั้นที่ประกอบความภาคเพียรได้รับความสะดวกได้รับความทุกข์ความยากความลำบากแต่แล้วก็รู้ไม่แล้วก็ไม่รู้ได้ง่ายๆด้วยอย่างนี้สาวกทั้งหลายเคยเป็นหนัง9ข้อ6ปีที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเพราะความภาคเพียรและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องต่างๆมีมากมายที่ใจพระองค์ได้รับความทุกข์ยึดเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ของจิตใจแล้วยึดเหนี่ยวตามปฏิบัติธรรมที่ท่านดำเนินมานั้นศาสดาก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีกว่าจะได้ทำทั้งแท่งขึ้นมาเป็นสิริมงคลหรือมหามงคลของใจนั้นแทบเป็นแทบตายสลบสลายเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทางเดินอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนั้นจึงต้องดำเนินทุกยากลำบากก็ต้องฝืนไปจึงชื่อว่าการต่อสู้ไม่ถอยหลังหากว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเลือกเฟ้นได้เป็นความสะดวกสบายแก่บรรดาสาวกและคุณระบบสุดท้ายภายหลังคือบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำเนินด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงบัญญัติทรงแนะนำสั่งสอนวิธีที่ง่ายที่สุดให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่นี้หาทางเดินไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาอย่างนี้ทางไปแถวแถวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ไปยากลำบากก็ต้องไปนี้เมื่อทรงรู้ก็รู้ด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาสอนจึงต้องสอนแบบนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระองค์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักใจมาเป็นเครื่องยึดเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะตายเพราะอำนาจกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้เคยตายมากี่ภพกี่ชาติทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ทุกข์มาเป็นประจำภายในจิตใจยังระบาดไปถึงส่วนร่างกายอีกด้วยแต่ทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ยังไม่เห็นปรากฏเลยมากนักเลยให้เด่นจะทุกข์ยากขนาดไหนก็เอาสิต่อสู้กับกิเลสต้องทุกข์เพราะไม่มีสิ่งใดที่เหนียวแน่นแก่นมั่นคงจอมเฉลียวฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไปจึงต้องได้เป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจของสามโลกทั้งสามโลกธาตุได้โลกที่มาสัตว์โลกที่มาเกิดนี่เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดไม่มีกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกิดกันเลยแล้วไม่แก่เจ็บตายไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นสายยาวเหยียดไปอย่างนี้เลยมีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวเจ้าฉลาดแหลมคมมากที่สุดและเมื่อเป็นเช่นนั้นการต่อสู้กับกิเลสเราจะต่อสู้แบบโง่ต่อสู้แบบขี้เกียจอ่อนแอล้างมือเปิดมันได้อย่างไรมันไม่ใช่ทางของการฆ่ากิเลสมันเป็นทางส่งเสริมหมอบราบกับกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกกันอยู่เสมออุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสได้อุบายนั้นต้องเอามาใช้วิธีการใดหนักเบามากน้อยอย่างไรที่เป็นการห้ามหันกับกิเลสให้ขาดกระจายลงไปจากใจได้โดยลำดับแล้วนำที่วิธีการนั้นมาใช้นะทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะทำงานเพราะการต่อสู้เพราะการเข้าสงครามสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนี้กับกิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี้เป็นสงครามที่หนักมากทีเดียวไม่มีสงครามใดในโลกจะเสมอนี้เลยแต่เวลาได้ชัยชนะแล้วไม่มีชัยชนะใดที่จะเหนือ ชัยชนะกิเลสนี้เลยเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้พากันตั้งใจคือปฏิบัติอันเรื่องว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีหรือสิ้นเสร็จสิ้นสมัยไปแล้วนั้นนั่นเป็นบุรุษตาฟางคนโง่เขลาบ่ปัญญาคนหมดสาระคุณในตนจึงนำเอาเรื่องของกิเลสหลอกลวงนั้นมาบีบบังคับจิตใจของตนจนหากำลังใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้นี่เป็นกลมายาของกิเลสที่แนบสนิทที่สุดกล่อมกับโลกเวลานี้แม้ที่สุดพระเราก็ถูกกล่อมมามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่ได้เรื่องในราวอะไรละหมดเขตหมดสมัยไปแล้วนั่นคือคนหมดสาระคุณทั้งที่ยังไม่ตายก็หมดไปแล้วศาสนาธรรมของพระเจ้าจับไว้แล้วว่าสวัสดิธรรมจับไว้ชอบแล้วชอบอย่างไรต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบตามหลักความจริงจึงเรียกว่าชอบ
พูดเอาผลนิพพานมีสั่งสอนเขาเพื่อสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพาน

ทำไมมรรคผลนิพพานจะไม่มีก็วิธีการประพฤติปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจแล้วเพื่อเห็นมรรคผลนิพพานภายในจิตใจของตนเองแท้โดยแท้แล้วทำไมจะ มรรคผลนิพพานจะไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนจึงไม่มีจึงหมดเขตหมดสมัยมรรคผลนิพพานเป็นเขตเป็นสมัยหรือมรรคผลนิพพานเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่หรือแล้วกิเลสมันเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจคนมันอยู่นี่ไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำว่าอิริยาบถกิเลสมันครอบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจเราทีนี้การแก้กิเลสด้วยอุบายต่างๆจะไปหาเหตุหาสมัยที่ไหนหาเวลาที่ไหนแก้ลงที่มันมืดมิดติดตานี้ด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งคือสติปัญญาว่าความหันแหลกกันลงไปศรัทธาความภาคเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนในการต่อสู้กับกิเลสหนุนกันลงไปหนุนกันลงไปนี่แหละที่ว่าผู้ดำเนินเพื่อมรรคนิพพานเมื่อทำลายกิเลสออกหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานหมดไปที่ไหนและมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเพราะกิเลสผู้ปิดบังนั้นอยู่ที่ใจเมื่อถอดถอนสิ่งที่มืดมิดปิดตานั้นออกแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาที่ใจดวงนั้นเช่นเดียวกับความมืดนี้มันขึ้นอยู่กับการกับสมัยเวลาที่ไหนมันมีมืดมีแจ้งมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วเราเปิดไฟขึ้นสิถ้าเราต้องการให้ความมืดนี้มันดับไปพอเปิดไฟขึ้นฉะนั้นความมืดนี้จะมาอ้างตัวเองว่าข้าพเจ้าหรือข้าได้เคยมืดมากี่กับกี่กันแล้วไม่ยอมเข้าไปไม่ได้เพราะอำนาจของไฟความสว่างของไฟแผดกำจัดแตกกระจายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันอำนาจของความมืดคือกิเลสมันครอบอยู่ถึงหัวใจอำนาจแห่งความสว่างสวยคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉายเข้าไปที่ตรงนั้นเปิดขึ้นที่ตรงนั้นก็สว่างกระจ่างขึ้นที่ตรงนั้นแล้วมีการมีสถานที่ที่ตรงไหนสินี่แหละที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเกิดหมดสมัยมันก็หมดที่ใจของผู้ไม่สนใจต่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละในขณะเดียวกันที่เลสมันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับในหัวใจดวงนั้นเราอยากเข้าใจว่าคำที่เราพูดถึงว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วเราจะรับความสุขความสบายเป็นที่อยู่มงคลแต่อย่างใดเลยนอกจากเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งสำหรับหัวใจดวงนั้นคนคนนั้นเท่านั้นนี่เราจะเชื่อกิเลสหรือจะเชื่อศาสดาผู้เคยปราบกิเลสให้อยู่ในน้ำมือมาแล้วอันนี้เป็นหลักสำคัญเราก็ไม่ได้เคยพูดว่ากิเลสแค่หนังกระฉามนี่เองทำไมเราจึงไปนอบน้อมต่อมันให้มันกล่อมแล้วก็เคลิ้มแล้วหลับอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันมาแล้วไม่รู้จักเวลาตื่นนี่อย่างหรือทำท่านเตือนอยู่เสมอว่าโกนุฮะโซกิมานันโดนิจังปัทธิเตสติอันทะเกลืออันทะกะอันทะกาเลนะโอนัตถาปฏิบังนักปฏิปังนักเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ได้ตุ้มร้อนอยู่ด้วยไฟราคะตัณหามันเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ยังพากันยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะขึ้นเดิมมันเถิงด้วยความรุ่งความหลงรุ่มเนื้อรุ่มตัวอยู่เหลือนะทำไมมันจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนอนใจกันอยู่ทำไมนี่ทำท่านเตือนท่านโฆษณาท่านตุกอยู่ตลอดเวลาเอาทำนี้เข้าไปแก้เลยความไม่เลิงมันเทิงอันแบบที่เหลือนั่นมันจะค่อยหลุดลอยไปโดยลำดับนะความไม่เลิงมันเทิงในธรรมทั้งหลายจะปรากฏขึ้นซึ่งเป็นความต่างกันอยู่มากระหว่างความรื่นเริงกับที่เหลือในที่เหลือกับความไม่เลิงในธรรมทั้งหลายสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่มีอันใดไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวัตถุอันใดโลกธาตุทั้ง3โลกธาตุนี้ไม่มีอันใดมาเป็นเจ้าอำนาจที่มากีดกันมรรคผลนิพพานได้นอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกีดกันหรือปิดบังมรรคผลนิพพานไม่ให้ปรากฏและจะทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในใจดวงนี้แล้วสิ่งที่จะเปิดเผยทุกข์กับสมุทัยอันเป็นตัวติดกันปิดบังมรรคผลนิพพานนี้ก็ได้แก่มรรคนิโรธมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้แล้วว่ามรรคมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่มรรคมีองค์8ทั้งรวมแล้วมี8รวมกันแล้วกับเป็นมรรคสามัคคีลงในสติปัญญาอย่างเดียวนี่เป็นเครื่องกำจัดนี่เป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสตัวมันปิดตันมรรคผลนิพพานนั้นไว้ให้เปิดตัวออกมาแล้วใจกับธรรมจะฉายแสงออกมาที่ตัวเองด้วยอำนาจแห่ง
มัชฌิมาปฏิปทาแล้วเปิดออกหมดกำจัดออกหมดมีเท่านี้เครื่องเปิดหรือทำลายมรรคที่เหล็กซึ่งเป็นตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานนอกนั้นไม่มี ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีอำนาจวาสนาที่มาปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้เลยนอกจากที่เหล็กอย่างเดียวเท่านั้นนั้นในขณะเดียวกันก็มีอะไรที่จะเปิดหรือทำลายที่เหล็กที่มันครอบงำอยู่ในหัวใจปิดบังหัวใจออกได้เหมือนมรรคหรือเหมือนธรรมเลยขึ้นอยู่กับนี้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่ให้เร่งกันลงที่นี่ปฏิบัติลงที่นี่กิเลสมันประกาศกลางวันอยู่นี้ด้วยอำนาจวาสนาของมันเราจะสู้มันหรือไม่สู้ความโลภมันก็แสดงความโกรธก็แสดงความรักก็แสดงความชังก็แสดงความเกลียดอะไรแสดงอยู่ที่นี่ความอยากประเภทต่างๆแสดงอยู่ภายในจิตไม่ได้แสดงอยู่กับดินฟ้าอากาศกับการนั้นสถานนี้ที่นี่ในร่ำเวลาที่ไหนมันประกาศอยู่ที่ใจเพราะข้าศึกมันอยู่ที่ใจมีมากมีน้อยมันก็ประกาศศักดาขึ้นมาที่หัวใจนั่นแหละเพราะมันอยู่ที่หัวใจจึงต้องใช้ความภาคเพียรต่อสู้กันไม่ต้องกลัวตายตายด้วยการชำระตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่มั่นใจในตัวเองสุดท้ายก็ไม่ต่างไม่เคยเห็นพระองค์ใดตายด้วยการประกอบความภาคเพียรเห็นแต่กิเลสตายเท่านั้นจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสก็ตายเลยสลบไปกิเลสตายสาวกก็เพียงฝ่าเท้าแตกเพียงจักขุแตกเป็นต้นสุดท้ายก็ท่านก็ไม่ตายกิเลสตายต่างหากเราทำไมจะมาตายเพราะความภาคเพียรมีแต่เราคนเดียวนี่หรือจะมาตายเพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นของวิเศษภายในจิตใจนี้เวลานี้ถูกของต่ำช้าเร็วตามของหาคุณค่าไม่ได้ตามหลักธรรมตามความจริงของธรรมครอบงำหัวใจอยู่เวลานี้จงแก้ออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความเข้มแข็งเมื่อแก้ออกได้โดยลำดับหลับจะเห็นคุณค่าของจิตใจนี้แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆและกลายเป็นความดูดดื่มธรรมเพราะรสของธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นก็ปรากฏขึ้นที่ใจปัญญาธรรมคือความแยบคายของคิดอันเป็นเครื่องสังหารกิเลสชนิดต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาจนวาระสุดท้ายกิเลสก็ราบเรียบไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของผู้เอาจริงเอาจังของผู้กล้าเป็นกล้าตายในสงสารผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะได้ครองอมตะธรรมอันวิเศษภายในใจนี้ทั้งๆที่โลกอยู่ด้วยความหิวกระหายอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเราจะอยู่ด้วยความสำราญบานใจสม่ำเสมอเป็นอาการวิกจิตอาการวิกธรรมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ขณะที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม 100% แล้วผู้นั้นเป็นอาการนิกะบุคคลส่วนร่างกายถึงการแล้วมันก็แตกก็สลายเป็นไปตามธรรมดาของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมไม่ผิดอะไรกับโลกทั่วไปมันแตกกระจายกันไปได้แต่จิตดวงนี้กับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าแตกไม่มีคำว่าสลายไม่มีคำว่าเกิดว่าตายต่อไปอีกไม่มีคำว่าทุกข์ยากลำบากตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วอย่างถึงใจนี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือว่าสุขเลยโลกสงสารที่เคยได้รับกันมานิพพานังปรมังสุขอย่างสิ่งที่เป็นแค่สิทธิ์ต่อจิตใจมาดั้งเดิมนั้นได้สูญสิ้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยท่านว่าเสวยมุติสุขทั้งที่ไม่ได้เหมือนท่านเสวยสุขเวทนาเราเสวยสุขเวทนานี่นะผิดกันคนละโลกท่านว่าเสวยวิมุตติสุขท่านว่าคำว่าเสวยวิมุตติสุขนั้นไม่ใช่เวทนาเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นหลักธรรมชาติของรสชาติธรรมนั้นนี่อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่การสถานที่ไม่มีพุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้เองพระพุทธเจ้าจากปรินิพพานนานไปกี่ภพกี่ชาติกี่ท่านกี่องค์ก็ตามพอรู้ธรรมชาติอันนี้ภายในจิตใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเป็นอันเข้าใจไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ไม่สงสัยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเหมือนกันนี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันนัตติเตยวปาปิโยหาความยิ่งยอนกว่ากันไม่ได้เลยนี่พุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงสังฆะที่แท้จริงรวมกัน

ไม่ต้องไปคาดผลหนักเบามากน้อยสูงต่ำอย่างละเอียดอย่างไรนอกไปจากความรู้อยู่กับลมโดยเฉพาะจิตเมื่อได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ด้วยความมีสติกับลมนั่นแล้วจะเป็นจิตที่ค่อยสงบตัวเข้ามาความสงบตัวเข้ามาของจิตก็จะเป็นเพื่อให้เราสนใจกับความอาการแห่งความสงบเข้ามานั้นอีกทีโดยมีสติอยู่กับลมสุดท้ายลมก็ละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตสงบแน่วมีเอาเพียงขั้นนี้ก่อนเราจะกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามให้มีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆที่ว่าผู้ภาวนาด้วยความชอบธรรมแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องนรกอเวจีที่ไหนนอกเหนือไปจากงานของเราที่กำลังทำอยู่ดังนั้นคือคำบริกรรมภาวนาอันนี้เป็นหลักสำคัญมากให้ตั้งใจปฏิบัติ เวลาหลับเวลานอนก็ต้องได้ฝึกหัดตนเองตื่นก็ต้องได้ฝึกหัดทุกอย่างมาบวชแล้วเอาให้จริงให้จังนิสัยที่เคยเป็นมาตามยถากรรมของกิเลสถูถ่ายไปมาอย่าจ้ำทำลายอยู่ตลอดนั้นให้ผลักดันออกไปเอานิสัยของธรรมะนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้เป็นข้าผ้าสุดต่อกิเลสนำมาใช้ดังนั้นจะมีความสุขความสบายเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจศาสนาเจริญไม่เจริญที่ไหนนะเจริญที่ใจเสื่อมก็เสื่อมที่ใจของแต่ละคนเจริญที่นี่เจริญที่สุดก็คือใจถึงนิมุตติหลุดพ้นเป็นศาสนาเจริญที่สุดในบุคคลคนนั้นพากันตั้งออกตั้งใจเพื่อปฏิบัติในวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาการทุดงขวัตกระดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วเป็นธรรมรับแต่ของทางนอกวัดเท่านั้นมีก็เคยเข้าใจเคยปฏิบัติมาแล้วนี่เรื่องขวัตปฏิบัติก็ให้ตั้งองค์ต่างสนใจต่อหน้าที่การงานของตนข้อวัดปฏิบัติที่เป็นจิตส่วนรวมนี้ก็ให้ถือว่าเป็นจิตจำเป็นของตนแต่ละองค์อย่าได้อืดอาดเหนื่อยนายอย่าเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนแบบนิสัยโลกมาใช้ความเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนทำแล้วเราไม่ทำก็ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันแอบกินหัวคนมันแอบเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระองค์นั้นๆเราฉลาดด้วยอำนาจของกิเลสต่างหากไม่ฉลาดด้วยอำนาจของธรรมที่จะสังหารกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอดทนอยู่ด้วยกันก็ให้ต่างคนต่างระวังตนนี่แหละมากทำผิดถูกเพื่อดีประการใดของผู้อื่นอย่าไปวินิจฉัยมากยิ่งกว่าการวินิจฉัยตนเองเป็นอันดับแรกก่อนถ้าวินิจฉัยคนอื่นนั่นแหละจะคอยหาเรื่องหาราวเอาเรื่องเอาราวอันเป็นเรื่องของเกียรติเข้ามาจ่ายสละหายตัวเองไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกทางซึ่งไม่ควรจะนำมาใช้ในวงของวัดในวงของพระผู้ปฏิบัติต้นล้วนนี่เลยนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แต่พากันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกต่างองค์ต่างมีเจตนาอันเดียวกันทุกยากลำบากแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละทนเราหารการบริโภคตามธรรมดาแล้วมันเหลือเฟืออยู่อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ห้ามมองดูแล้วมันเหลือเฟือเหลือประมาณเราเคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นานก็ไม่เคยเห็นอันนี้พิรุธนอกจากนั้นอาหารทางวัดเขาทำมาถวายอีกล้นเหลือมันท่วมจะตายศาสนาเจริญด้วยอาหารมีที่เด็ดมันพอกคุณหัวใจไม่เจริญด้วยธรรมศาสนาเจริญด้วยธรรมก็ต้องเป็นไปด้วยความประทัดเขินๆบ้างสำหรับนักปฏิบัติอดทนอย่างนั้นจึงถูกต้องตามหลักธรรมมันนี่ก็เพียงแสดงเพียงเท่านี้ค่ะรู้สึกเหนื่อยอ่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: นาอิโกปัจจตังเวทิตัมโววินยูนีตามหังธรรมังอภิปูชยามิตามหังธรรมังสิรสานามัง
1: โย

बुधो सुसुथो करुणा महन्नवो।

กะปริเอวะทุกขะโทมนัสสุภายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนัลลภะ

วาสเกวรสาลุขคันทสาอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังปะกวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทังสาตาการสมานการยังปปชิตัง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณัสสะปฏิฆาตายะดังสมคัสสวาตตัปปะสิริงสัพพะสัมมา

กัมมังกะริสันติขะระยานังวะปาปะกังวะตัสสะรายานาภวิสันติ

ไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดปรุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดปรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรมยังอยู่ในการกระทำเหมือนกันความเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำให้พึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายหนักนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านที่ท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามผู่คือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้
ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลกปลอมมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือชิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันโธโกนาคมกัสสปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัป1มี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดร นั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ต่อมาตรัสรู้สั่งสอนสรรโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีชีพเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดลหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไม่บ้างเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญกัปเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมชิบหายกันมากมายก่ายกองจากนั้นมาก็เป็นพ
ุทธันดรถ้าผู้เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแลคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี่เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปนะนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระทัยจึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามกอันเป็นความไม่ดีซึ่งเป็นทางก้าวเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ทั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่รายเดียวและทรงสั่งสอนทางดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถอันจะเป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีเครื่องสนับสนุนตนไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมท่านเรียกว่าสุขคโตคืออยู่ก็ดีไปก็เป็นสุขเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ตามสิ่งที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมมีอยู่ในคัมภีร์
ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้จอมปลอมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระบรมศาสดาองค์เอกทรงรู้แจ้งเห็นจริงในบุญในบาปนรกสวรรค์นิพพานอย่างถึงพระทัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเราจะเชื่อใครนี่ให้เรารีบชั่งน้ำหนักตัวของเราหากว่าจิตจะมีความลังเลสงสัยในแง่ใดอันเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงเราเราอย่าได้เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดายเราจะล่มจมไปกับกิเลสเพราะเราเคยล่มจมกับกิเลสตัวหลอกลวงเก่งๆนี้เป็นเวลานานแล้วจากนี้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเข็มทิศทางเดินและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ตามสิ่งที่มีอยู่แห่งความจริงทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อตามนี้แล้วการที่จะเชื่อกับบุคคลผู้ใดนั้นก็หมดฐานะไปเพราะใครๆก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระโอวาทที่บริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์เองนี่เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องยอกย้อนถามเราให้เป็นที่เข้าใจและลงใจได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่เราแน่ใจแล้วนั้นเราจะเชื่อผู้ใด

คือมีหลายแง่แง่หนึ่งถือแล้วดำเนินตามหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจบึกบืนพยายามถืออย่างหนึ่งถือเป็นสาระของใจฝากเป็นฝากกายกับท่านจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเป็นการสุดวิสัยถึงพระธรรมหรือถือพระธรรมก็เช่นเดียวกันพระธรรมที่เป็นกิริยาคือโอวาทคำสั่งสอนนี้เราก็ยึดถือดำเนินตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้และยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถึงพระถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้านี่เราก็ยึดเอาหลักปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินนั้นมาดำเนินเท่าที่กำลังของเราจะสามารถยึดได้ในข้อใดปฏิบัติได้ด้วยกำลังของตนในแง่ใดและถึงท่านยึดถือท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจนกระทั่งถึงลมหายใจหาไม่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยการถือพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจของชาวพุทธเราผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นผู้มีความแน่นอนในตนเองคือแน่อยู่ภายในจิตเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยแต่กับไหนกันใดก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากจิตเป็นผู้รับไว้เป็นภาชนะรับผลแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไว้เลยคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้สร้างมามากน้อยจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นสิ่งจะมาลบล้างสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วด้วยดีได้สมบัติเหล่านั้นแหละสิงสถิตอยู่ภายในจิตกลมกลืนอยู่กับภายในจิตของผู้บำเพ็ญเพราะจิตเป็นของไม่ตายจิตเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับรองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบำเพ็ญผู้นั้นจึงเป็นตัวของตัวได้ด้วยการทำความดีและสมบัติที่เกิดขึ้นคือสุขสมบัติเกิดขึ้นจากการทำดีของตนก็มารวมอยู่ที่จิตจิตเป็นของตนไม่แยกย้ายไปไหนจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเป็นที่แน่ใจอยู่ภายในจิตยิ่งเราชำระจิตให้มีความผ่องใสหรือจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ด้วยแล้วเราจะไม่สงสัยในแง่ใดเลยในเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นดูแล้วยิ่งเราไปเห็นด้วยใจของเราเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นสักขีพยานแก่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีไม่เป็นที่สงสัยมีการสร้างกุศลธรรมสร้างดังที่กล่าวมานี้เป็นที่แน่ใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันมีอยู่กับเราทุกคนกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตนให้เป็นผู้ฉลาดประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามก็ย่อมขึ้นอยู่กับกุศลธรรมมาคือความฉลาดอกุศลธรรมหมายถึงความโง่ทำอะไรถ้าทำด้วยความโง่แล้วผลไม่เป็นที่พึงใจนอกจากจะกลับมาเป็นฆ่าศึกต่อตนผู้ทำซะอีกเพราะความโง่ย่อมพาให้ทำในสิ่งที่ผิดได้เวลานี้เราจึงเรียกว่าเราสวดกุศลมาติกาให้ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากน้อยเพียงใดเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างกุศลหรือสวดกุศลบรรจุเข้าในภายในจิตใจทั้งตนให้เต็มภูมิของเราตายแล้วจะนิมนต์ข้ามากุศลาหรือไม่กุศลาไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล
เพิ่งมีมาเมื่อหลังๆพุทธ

การนี้โดยถือเอาคติตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระมารดาในชั้นดาวดึงด้วยพระอภิธรรมเจ็ดคำภีก็มีกุศลธรรมมาเป็นต้นคำภีเยึดเอานั้นแลมาเป็นประเพณีของชาวพุทธเก่าเวลาคนล้มคนตายที่ไหนจึงต้องปฏิมนต์พระท่านมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาถ้าเป็นเพียงเท่านั้นก็เรียกว่าทำแบบสุ่มๆเดาๆหาหลักหากฎเกณฑ์ไม่ได้การที่เราบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันตามแต่โอกาสอำนวยนี้คือว่าเป็นการสร้างหลักสร้างฐานสร้างกุศลธรรมมาด้วยความมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตายแล้วจะไปไหนก็เราสร้างกุศลสร้างความดีแท้ๆมันจะไปสถานที่ชั่วที่ตกนรกหมกไหม้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจงสร้างกุศลธรรมมาให้ตนเสียไปให้เป็นที่แน่ใจนี่เป็นหลักกุศลแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาดั้งเดิมไม่ไอส่วนกุศลธรรมะอกุศลธรรมะที่ท่านพระท่านมามาติกาบางสกุลนั้นนั่นเป็นปริยายหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังจะสวดหรือไม่สวดก็ไม่สำคัญขอให้สวดตัวเองให้เป็นที่พอใจเถอะเป็นที่แน่ใจอยู่กับตัวเองหากว่าสำเร็จด้วยการสวดกุศลธรรมะอกุศลธรรมะแล้วคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีที่ไหนเวลาตายแล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดกุศลธรรมมายกกันไปสวรรค์นิพพานให้มันเกลี้ยงหมดโลกมนุษย์นี้จะเป็นไงแต่นี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้สวดไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าหลวงตาบัวก็ยังไม่ทราบว่ากุศลอกุศลธรรมานคืออะไรสวดให้เป็นผลประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ฝึกตัวเองให้ทราบทั้งเรื่องกุศลธรรมากุศลธรรมานอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่พ้นจากที่จะไปเจอเอากุศลธรรมมาจนได้เนี่ยจะนิมนต์พระมาสวดตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ตามมันก็ไม่พ้นอกุศลธรรมมาที่จะเป็นกองทุกข์ติดตัวอยู่จนได้เพราะฉะนั้นจงพยายามสร้างกุศลธรรมมาเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นผลพลอยได้ว่าอยู่ในฐานะเราไม่ปฏิเสธว่าการสวดกุศลธรรมมานั้นไม่เป็นผลอย่างใดเลยแต่ถ้าเราจะชมเชยตั้งแต่การสวดกุศลาโดยถ่ายเดียวคนก็จะลืมเนื้อลืมตัวในจุดสำคัญที่ถูกต้องที่สุดซึ่งพระองค์ทรงประทานไว้คือการสร้างกุศลธรรมะให้ตัวเองในเวลายังมีชีวิตอยู่และสดๆร้อนๆอยู่นี้ให้เป็นที่พอใจเสียแต่บัดนี้นี้เป็นพระพุทธคตทรงสั่งสอนมาอย่างนี้ส่วนกุศลาตามหลักประเพณีนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราจะเทียบก็เป็นเหมือนเงาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนออกไปจากตัวตนนี้ไปเป็นเงาเป็นของไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนก็ดังที่กล่าวนี้ทำให้เป็นที่แน่ใจศาสนาเป็นสิ่งเป็นธรรมที่สั่งสอนโลกให้เข้าใจถึงความจริงทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษที่เหลือตัณหาอาสวะประเภทใดๆไม่นอกเหนือจากใจมีอยู่ที่ใจนี้โดยสมบูรณ์การแก้จริงแก้ลงที่นี่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นเหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับซักพอกลงไปซักพอกลงไปจิตใจก็ค่อยผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสื้อผ้าที่ถูกซักพอกด้วยซักพอกด้วยน้ำที่สะอาดกลายเป็นของที่ควรแก่การนุ่งห่มใช้สอยได้จิตใจก็เป็นของควรแก่อัตถธรรมทั้งหลายเมื่อได้ชำระสะสางอยู่โดยลำดับด้วยความดีทั้งหลายจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องชะล้างท่านขอให้ทุกท่านสนใจในจิตสนใจในชีวิตของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่นี้เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียการเสียเวลาตายไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันไหนทางโลกเราก็ทำเพราะปากท้องมีธาตุขันธ์มีไม่ทำไม่ได้ทางด้านธรรมะเราก็ต้องทำเพราะจิตมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ต้องการข้าวน้ำโภชนะอาหารมโนธาตุต้องการธรรมต้องการกุศลต้องการบุญต้องการความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง
จิตใจจึงมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในจิตในใจเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปงั้นการแสดงธรรมก็ถึงสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

ใจเป็นตัวเหตุใจมันดีบมันดิ้นตลอดเวลาไม่มีธรรมระงับมันมันมีแต่ความชั่วออกดีดดิ้นมีแต่กระแสของฟืนของไฟออกไปก็กลับมาเผาไหม้เจ้าของเจ้าของถ้ามีธรรมระงับก็เหมือนกับน้ำดับไฟคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นี่แล้วว่าทำไมจะได้ลงไปกรุงเทพวันที่5แล้ววะแล้วทราบแล้วเมื่อเช้าพวกที่เขานิมนต์นั่นแหละมานี่ว่านิมนต์เทศมาอะไรธรรมศาสตร์วันที่6นั่นว่าแท้ทำไมไปวันที่5ไงนะว่าวันที่6ก็มานี่ถึงรู้เนี่ยอย่างนั้นแหละพระมาจันทร์เท่าไหร่วันนี
2: ้23ครับผม
1: ครับข้า23
2: ครับผม
1: พระมาจันทร์23องค์ท่านทั้งหลายจงฟังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมจึงได้เป็นศาสดาเอกสอนโลกทั้ง3ขึ้นมานะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเพราะปฏิบัติธรรมผลที่ได้คือได้ตรัสรู้สิ่งที่เป็นภายในพระทัยคือใจขาดสะบั้นไปหมดนำธรรมที่ชุ่มเย็นแก่โลกทั้ง3นี้มาสอนโลกทั้ง3นั่นแหละนี่คือธรรมใครจะเหยียบย่ำทำลายไปคือเหยียบย่ำตัวเองโล่งจมทั้งนั้นใครส่งเสริมธรรมผู้นั้นจะเจริญคือส่งเสริมตัวเองธรรมอยู่กับตัวของเราธรรมอยู่กับใจของเราอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเกินเนื้อเกินตัวมันจะจมกันทั้งประเทศนะประเทศไทยเรานะขยี้ขยำบ้านเมืองของเรานี่ละธรรมไม่มีคำว่าคำกลัวต่อผู้ใดเอาความเป็นจริงออกพูดเลยบ้านเมืองถ้าขาดเคยถ้าบกพร่องธรรมแล้วถ้าบกพร่องมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียหายมากนะธรรมเป็นของสำคัญมากจอมปราดทั้งหลายเทิดทูนมากีกับกีกันไม่มีจอมปราดพระองค์ใดที่จะเหยียบย่ำทำลายธรรมเพราะท่านเป็นจอมปราดเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมเราก็ขอให้มองดูธรรมอย่ามองดูแต่กิเลสคือส้วมคือฐานคือฟืนคือไฟมันเผาไหม้หัวใจพวกเราที่ส่งเสริมมันนั่นแหละไม่ได้ไปส่งเผาผู้ใดที่ไหนนะว่าเจริญมันมีแต่กิเลสหลอกหัวใจว่าเจริญแต่ก็กิเลสนั้นล่ะที่ล่มจมลงไปเพราะใจนั่นแหละร่มจมลงไปเพราะทุกกิเลสเหยียบย่ำทำลายไว้พากันคิดกระดานนะใครเก่งกว่าธรรมคนนั้นจมธรรมนี้เหนือโลกมาตลอดการจะเรียกว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกไม่ได้ยินว่าธรรมต่ำกว่าโลกนะโลกคือโลกกิเลสตัณหาโลกปืนโลกไฟโลกส้วมโลกฐานทำความเดือดร้อนเสียหายแก่สัตว์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมซึ่งเป็นน้ำดับไฟหรือน้ำชะล้างเอามาชะล้างเอามาดับไฟให้พออยู่พอเป็นพอไปนะถ้าไม่มีธรรมแล้วจมใครจะอวดเก่งกว่าธรรมนะเรื่องกิเลสต้องอวดเก่งกว่าธรรมเสมอมันเป็นคู่แข่งของธรรมต้องเหยียบย่ำทำลายธรรมก็คือเหยียบย่ำทำลายตัวเองและส่วนรวมนั่นแหละไม่มีคำว่าเจริญธรรมนี้เป็นเครื่องเป็นธรรมยังจัดทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าเหลวไหลเวลานี้ธรรมะห่างจากจิตใจชาวพุทธเรามากไปทุกวันแล้วชาวพุทธก็ใกล้ชิดติดพันกับความโล่งจมเข้าไปทุกวันเหมือนกันให้พากันดูหัวใจตัวเองหัวใจตัวเองมีที่นั่นน่ะคือฟืนคือไฟอยู่ที่นั่นเผาตัวเองแล้วเผาส่วนรวมถ้ามีธรรมแล้วก็จะเป็นน้ำดับไฟชุ่มเย็นไปตามๆกันธรรมะนี่เป็นเครื่องระงับดับทุกข์ของโลกมันแสนกับแสนกันแล้วนะแล้วในขณะเดียวกันก็คือกิเลสเป็นเครื่องสังทรมานสังหารโลกมานานเหมือนกันให้รีบเรียกรีบแยกภายในจิตใจของเราไม่ดีที่ตรงไหนอย่าเสียดายอย่าหึงอย่าหวงให้ปัดออก มันเสียดายก็เสียดายฟืนไฟมาเผาตัวเองและส่วนรวมนั่นแหละทำเท่านั้นเป็นก็ที่จะทำโลกให้เจริญรุ่งเรืองไอ้กิเลสไม่เคยได้ยินว่าทำให้เจริญให้โลกเจริญรุ่งเรืองมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาโลกเจริญไปด้วยฟืนด้วยไฟแผาหัวใจโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วดินแดนนั่นแหละพากันเอาฟังมาวัดมาว่าก็ฟังธรรมตามคนต่างนำไปปฏิบัติอย่าดีดิ้นกับกิเลสจนเกินเนื้อเกินตัวผู้เสียหายก็คือเราผู้หลงให้มันจูงจมูกแล้วแหละให้เอาธรรมจูงจมูกกิเลสสินี่มีแต่กิเลสจูงเราจมูกเรามองดูที่ไหนมันมีแต่กิเลสจูงจมูกจูงจมูกไม่มีธรรมจูงบ้างเลยนะอันนี้เอาเท่านั้นล่ะอันนี้จะให้พรนะเทศวันละเล็กละร้อยให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพึ่งปฏิบัตินะอย่าห่างเหินจากธรรมในครอบครัวผัวเมียก็เหมือนกันถ้าห่างเหินจากธรรมผัวครอบครัวผัวเมียที่ว่าเป็นคู่รักคู่พึ่งเป็นพึ่งตายนั่นแหละคู่คือคู่หมากัดกันถ้าห่างเหินจากธรรมแล้วผัวเมียแท้ๆได้กันมาจากมันได้ด้วยความรักก็นั่นแหละกัดกันก็คือผัวเมียเพราะห่างเหินจากธรรมและไม่มีธรรมในใจใครก็จะเอาแต่ใจตัวเองใจตัวเองตามใจตัวเองไม่ยอมรับผิดจากกันและกันอยู่กันไม่ได้อย่างน้อยทะเลาะกันมากกว่านั้นแตกจากกันนะแล้วเอาธรรมเข้าไปใครผิดยอมรับว่าผิดใครถูกยอมรับว่าถูกอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปถ้าผิดไม่ยอมรับผิดมีแต่ว่าตัวถูกโดยชายเดียวเท่าเดียวนั่นน่ะแตกอย่างน้อยทะเลาะกันก่อนแตกถ้ายังไม่ลงก่อนแล้วก็แตกจึงต้องเอาธรรมเขาสมานยอมฟังเสียงธรรม อันนี้เราเอาธรรมมาสอนเราก็เป็นคติได้ดีนะเห็นเอาจะนำมาเป็นคติให้พี่น้องทั้งหลายฟังนะ เราเป็นบ้าวันนั้นนะทำธุระอะไรอยู่กุฏิแต่ก่อนไม่ใช่หลังนี้ละหลังกระต๊อบนะทำอะไรจะเขียนหนังสืออะไรไม่รู้ลืมเวลาไอ้มองดูนาฬิกาโทษตายนี่วะนึกว่ามันเลยเวลาไปแล้วคือตามธรรมดาทำข้อวัดปฏิบัตินี่ใครจะเร็วกว่าเราเป็นหัวหน้าวัดรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างคือเรานำหน้าตลอดเนี่ยตอนยังหนุ่มนะข้อวัดปฏิบัติเราเหมือนเป็นบอยของวัดนี้เลยเป็นบ่อยกลางวัดบ่อยกลางเรือนนะคือต้องนำหน้าตลอดมันหนักเป็นของมันไม่ตั้งใจแต่ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนมันจะหมุนเข้าตรงนั้นการ ดูแลบุพเพื่อนต้องสอดส่องหูดีตาดีจิตใจคิดอ่านทุกอย่างเป็นผู้นำได้ดีนี่ก็เหมือนกันจะทำอะไรอยู่ดูนาฬิกาผิดไปโดดมาปัดกวาดนั่นเห็นไหมปัดกวาดเราลงก่อนเพื่อนตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นน้อยนะไม่ได้พูดปัจจุบันนี่มีแต่กินก่อนเพื่อนอันนี้นะเข้าใจไหมเวลานี้เป็นเวลากินก่อนเพื่อนพระท่านไปบิณฑบาตหากินอยู่ในบ้านในเมืองยังไม่กลับมาทั้งนี้มานั่งปั๊บใส่ปั๊บแล้วพอพระกลับมาที่ไหนอิ่มแล้วมันดีแต่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ต้องยกให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ก็คว้าลมตาลงนึกว่าผิดเวลาเลยเวลาไปแล้วกวาดตาตั้งแต่บริเวณกุฏิเรากระต๊อบอยู่ข้างในออกมาข้างนอกนี่เงียบเลยตามธรรมดาพอเราปัดกวาดออกมาข้างนอกพระเนรจะเต็มหมดละบริเวณนี้คือท่านกวาดจากที่ของท่านแต่ละแห่งเนี่ยออกมารวมกันเป็นจุดรวมคือศาลาทุกวันมาพอเราออกมานี่จะเห็นพระเนรเต็มแล้วท่านกวาดออกมารวมกันที่ศาลาวันนั้นออกมาเงียบเลยนะมีเนรหนึ่งมันอยู่เนี่ยอยู่ใต้ถุนศาลารักษาศาลาแน่นว่ะเอาใหญ่นะ เอาใหญ่จริงๆเหมือนจะกัดจะฉีดจะลาบจะก้อยเดี๋ยวนั้นเลยใช่ไหมมันเป็นยังไงพระมันตายหมดทั้งวันเลยว่า ถึงเวลาปัดกวาดทำไมไม่เห็นปัดกวาดก็ปฏิบัติมาอย่างนี้ตั้งแต่สร้างวัดสร้างวาแล้ววันนี้มันเป็นยังไงพระเนรไม่มีเลยมันตายกันหมดเลยใครจะไปกุศลาใครนี่แหละคำพูดเข้าใจไหมเด็ดนี่คือหรือเด็ดธรรมเข้าใจไหมไม่ใช่เด็ดโหดร้ายทารุณกัดฉีกันนะนี่ละเด็ดธรรมเพื่อตื่นเข้าใจไหมล่ะ แล้วนาฬิกาไม่ได้เท่าไหร่เนรเนรกันเนี่ยในบักทิศหลวดเรานี่ละเนี่ยบักทิศหลวดเนี่ยมันเป็นเนรมันเป็นลูกพระล่ะเนี่ยบักทิศหลวดอยู่นี่นะจรวดชื่อมันจรวดมันนี่ก็มันทำไมไม่เห็นใครปัดกวาดเนรนี่ยังไม่แล้วนะเนี่ยกลางคืนจะประชุมจะถูกขนาบถูกไล่ไปไหนไม่รู้เลยนะนั่นจริงจังขนาดนั้นละเข้าใจว่าเจ้าของถูกพองเข้าใจไหมฮะแน่นว่ามันเวลามันได้เท่าไหร่เนี่ยเวลามันเพิ่งได้3 โมง 20 นาทีคือตามปกติบ่าย4 โมงปัดกวาดเข้าใจไหมแต่นั้นเราหลงบ้าเราบ่ายเพิ่งบ่าย3 โมง 20 นาทีเป็นบ้ากวาดตาดออกมาแล้วมาขนาบผ้าแล้วใครจะกุศลาใครมันตายกันทั้งวันเรานี่นะอย่างเงี้ยนาฬิกาได้เท่าไหร่เพิ่ง3 โมง 20 นาทีเหรอคือดิ่งนะนาฬิกาเพิ่ง3 โมง 20 นาทีหยุดขึ้นเห็นไหมฟังที่น่ะหยุดพระนี่มันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วนะมันว่ากุศลาทุมาพระตายหมดแล้วพระจะเป็นบ้ากันหมดเราเป็นบ้าคนเดียวนั่นเห็นไหมเราจะไปแก้บ้าเราปั๊บเดินกลับคืนนี่เราไปแก้บ้าเราไม่ทราบว่าแก้ได้หรือไม่ได้นี่พูดถึงความเป็นธรรมเข้าใจไหมแผดทีเดียวกับพระกับเนรยังไม่แล้วนั่นน่ะกลางคืนจะประชุมใครควรอยู่ควรไปจะถูกขนาบเพราะขัดจากธรรมผิดศีลธรรมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเราเป็นคนผิดหยุดทันทีเราจะไปแก้บ้าเราก็เดินตึกเนรมันคงจะหัวเราะเลยไหมอย่างนั้นเป็นไฟไปเลยนะพอเจ้าของผิดเลยก็บอกว่าอย่าไปแก้บ้ายังฐานให้อภัยนะแต่ไปแก้บ้าเสียไม่ถูกไล่ออกจากวัดจากความเป็นสมภารเข้าใจพระท่านยังให้อภัยท่านไม่ได้ขับประชุมขับไล่ล้มเราออกจากสมภารไปนี่เพียงแต่ว่าให้ไปแก้บ้านี่เป็นธรรมเข้าใจในเรื่องธรรมไม่เข้าใครออกใครเจ้าของผิดบอกผิดทันทีทั้งถูกก็บอกถูกพูดตามอัตตามธรรมต้องกวงไปกวงมานั่นนะนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมไม่ไว้หน้าใครตัวเองก็ไม่ไว้หน้าพอว่าเราผิดแล้วนั้นนะหยุดเราจะไปแก้บ้าเราไปแก้เอาธรรมมาแก้บ้าอย่างอื่นแก้ไม่ตกนะต้องเอาธรรมมาแก้บ้าพากันฟังที่พี่น้องทั้งหลายนี่แหละความเป็นธรรมเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ในวัดนี้เจ้าของทําผิดสําคัญผิดนาฬิกาเพิ่งได้3 โมง 20 ตามธรรมดา4 โมงปัดกวาดวันนั้น3 โมง 20 นาทีโดดออกมาแล้วปัดกวาดกุฏิเจ้าของเสร็จออกมาแล้วออกมาหน้าศาลาน่าจะเห็นพระเต็มอยู่แล้วนะไม่มีเลยไล่เบี้ยเนนเวลาเนนบอกว่าเพิ่งบ่าย3 โมง 20 นาทีเหื่อก็ดีนะบ่าย3 โมง 20 นาทีหยุดขึ้นทันทีนั่นเป็นงั้นนะหยุดคือหยุดปัดกวาดนั่นแหละเราจะไปแก้บ้าเราเดินกึ๊กๆเลยแก้บ้าเจ้าของยังมีได้ให้อภัยไม่ได้ถูกขับสมภารวัดออกจากวัดนะพระท่านก็ยังให้อภัยเราก็พอใจกับท่านใจนี่พูดมีอะไรมันยังเป็นอย่างนั้นเขาพูดฟังสิดะเราให้พรยังไม่ให้พรเยอะเลยเหรอเออนั่นแหละจะให้พรเดี๋ยวจะเป็นบ่าย
3: ถ้ารับผ่านถ้ารอเจ้ากระทากระบายอย่างใจเลย
1: ถ้ารับทานถ้านอนเราต้องไปทานสบายเข้าใจไหมล่ะถ้ารับทานถ้านอนต้องไปทานสบายถ้าขัดจังหวะเรามันเตะสำรับเหมือนสูสุทอเข้าใจไหมก็ไม่เคยนั่งขัดสมาธิมันก็นั่งทานข้าวกินข้าวล่ะพอได้ไปตำแหน่งสูสุทอมาแล้วที่นี่มานั่งขัดสมาธิกินข้าวที่มาสูมันว่าเพ่งๆฟังนะบอกถามลูกถามเต้านะสูดูคุณนะฟังกันนะ

0: เขาดูกูที่ถูกกูมันเป็นมันคือใครสูงวะมันเป็นคนเก่าไหมวะกูไปเอาของไปถวายนายไปถวายนายให้นายกลับมานายตั้งความดีความชอบให้ให้เป็นสูตรทอตั้งให้เป็นสูตรทอแล้วกลับมาแล้วมานั่งขัดสมาธิเรียกลูกๆมาสูลูกสูดูกูที่น่ะมันกูไหมน่ะสูน่ะพ่อเป็นไงจึงว่างั้นน่ะก็กูไปในเมืองไปหานายเขาเอาติดรางวัลให้กูกูเอาของไปให้นายเขาให้เราตั้งรางวัลให้กูตั้งยศให้กูตั้งยศอะไรว่าเป็นสูตุทอว่างั้นนะนี่มานี่กูมานี่กูเป็นสูตุทอแล้วสูดูกูที่มันกูดูกูก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่ามันกำลังจะเป็นบ้ากูดูกูก็ดูไม่ออกสูดูกูที่มันกูไม่เป็นเอ้าพ่อกับพ่อแล้วจะเป็นอะไรยังว่าชื่อกูนี่มันเป็นสูดูพ่อนะสูหนักคิดจะโคขันพ่อเสร็จแล้วว่านี่เราพูดจะย่อมาเอาลูกเอากินไปกินมามันลืมตัวแล้วเผลอเพราะคนไม่เคยนั่งขัดสมาธิกินข้าวก็เผลอเตะทุกจำรับสูตรทอดโตเอาละพ่อรู้ว่าจะกินข้าวเข้าใจไหมนี่สูตรทอดจะกินข้าวมันมีทุกแบบเข้าใจไหมมันมีทุกแบบเพราะงั้นมันถึงขัดกันครับที่วัดถามท่านจะหลุยหรือว่าไงองค์นั่นเป็นทางนั่นนั่นเด่นทางนั่นเรามาหาเรามีทะเลทุ่มเลยวันนั้นมันทุ่มเลยมันทุ่มอย่างมาดูที่หน้าคนประเภทที่ควรทุ่มหรือไม่ควรทุ่มมันควรทุ่มเหรอขนาดเป็นสุตตรตรงนั้นก็พอแล้วเริ่มบ้าใหญ่แล้วนี่วันนี้สายกุตุวันเลยวันสายกุตุวันวันสุตุทอได้มนต์เป็นสายกุตุวันสุตุทอได้มนต์เป็นสายกุตุวันต่อไปนี้จะวันจะบ่ายสุตุทอจะไม่ได้แสแต่ไม่ต้องว่าฉันก็ได้มัวจะโม่บอกดูแต่ว่าบ่ายสองโมงแล้วเลยไม่ได้แสดงสุดท้อนี่มันจะลงกรุงเทพวันที่ห้านี่นะเรามันหาเหตุผลมามันลงอะไรกันนี่นะว่าคือตามธรรมดาเราไปไหนมีเหตุมีผลทุกอย่างเรากำหนดนั่นเราเองเหตุผลลงตัวแล้วก็กำหนดวันอันนี้ยังไม่ได้หลังอะไรว่าจะได้ลงกรุงเทพวันที่ห้าลงอะไรนะวะวันนี้มื้อเช้านี้ได้เรื่องแล้วเขานิมนต์ประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่หกนานาถึงไปอย่างนั้นนะวันที่ห้าไปถึงวันที่หกประเทศนี่อย่างนั้นจริงหกเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตาเจ้าค่ะขออนุญาตเ
1: จ
0: ้
1: าค
0: ่ะอะไร
1: พระทวีศักดิ์สันตจิตโตพร้อมศรัทธาญาติโยมวัดป่าหัวเขาตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอน้อมถวายแด่องค์หลวงตาดังนี้ทองคำแท่ง2บาทแล้วก็เช็คของขวัญจำนวนเงิน 3,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็ขอบูชาธรรมหลวงตาพระมหาบัวด้วยทองคำหนัก3บาทเจ้าค่ะจากวัดป่านาเริงอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าค่ะขอถวายเจ้าค่ะหลวงตา
0: พอใจ
1: ทีนี้ของคุณประภัยพรนะคะขอทำบุญให้กับคุณอภิชัย
0: เดียร์พระ ยา
1: พรค่ะ
0: หลวงตาประภัยพรเป็นพรทุกคน
2: ต่อครับสองบาทครับขอให้ตรงกันสองบาทคร
0: ับ พอใจที่ที่หาสมบัติเข้าครังหลวงเราเวลานี้ได้ทองคำตั้ง 11,000 เท่าไหร่600เท่าไหร่นั่นแหละครังหลวง ช่วยชาติคราวนี้ได้สองคำพระจังหลวงตั้ง 11,600 เท่าไหร่นั่นแหละเออนั่นเรามีแต่ขนเข้าแหละเพราะฉะนั้นใครจึงมายุ่งครั้งหลวงไม่ได้เกิดเรื่องกับหลวงตาทันทีเออมีเรื่องอยู่ได้นะครั้งหลวงนั่นเพราะเรื่องหลวงตาเข้าไปอยู่ในนั้นไอ้พวกนี้มันเคยอีหลุยชุยแสกมันจะแววถุง4ถุง5ผู้รักษานั่นมีอยู่ผู้รักษานั้นเกี่ยวกับเรารู้เรื่องของเราทุกอย่างว่าเอาอะไรๆเข้าไปเท่าไหร่อะไรแล้วนั่นละที่นี่เขาก็ส่งข่าวมาหาเราแล้วว่าเรื่องไปอย่างนั้นนั่นเราก็เขกเข้าไปเลยไม่ให้แน่เข้าใจไหมล่ะก็แล้วเขานี่มันจะเอาออกไปไหนนี่ล่ะว่าแต่ในข้างหลวงเราก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวไม่ได้มีข้างหลวงของที่เราเข้าก็เยอะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องได้เกี่ยวข้องเขาต้องมาปรึกษาหรือเราความหมายว่างั้นละปรึกษาหรือเราให้ความเห็นออกไปบางทีเขาคิดว่าจะทำอย่างนั้นแล้วแต่มีผู้มาบอกเราห้ามไปทันทีเลยอย่างนี้ก็มีนะเพราะการสั่งการเสียการอนุญาตหรือการคาดค้านต้านทานเราเอาธรรมออกพูดนี่นะเราไม่เอากิเลสตัณหาทิฏฐิมานะมาพูดนี่เพราะงั้นผู้ฟังจึงควรฟังควรปฏิบัติตามช่วยชาติคราวนี้ก็ได้ทองคำตั้งหมื่นกว่าแล้วนี่นะของง่ายเมื่อไรทองคำเข้าคลังหลวงเราพยายามปล่อยคว้าหาทุกแห่งทุกหัวนั่นแหละที่สมบัติมันมีค่าที่จะเข้าสู่คลังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของประเทศไทยเราพยายามเสมอเอาเข้าส่วนปัจจัยโอ้ส่วนดอนย่าเนี่ยไม่มากนะดอนย่าใหญ่เพียง10,200,000 กว่าอันนี้หมายถึงเข้าคังหลวงแล้วนั่นไม่แยกปัญญาใหญ่เลยอ่ะ200,000 กว่าดอนกระลาส่วนจองคังเข้าดอนย่ามันยังมีแยกมีแยกใหญ่ตามเลยผลของเราที่เพื่อประโยชน์แก่ชาติว่าสมควรยังไงควรเข้าหรือไม่ควรเข้าไม่ควรเข้าเอาไปไหนนะเอาไปทำประโยชน์ทำนั้นเพื่อชาตินะบางทีเราก็แยกบางทีเราไม่เข้าเพราะเราบังล่านะส่วนทองคำมีเรียกว่า100-200เลยเข้าตลอดแยกไปไหนไม่ได้ทองคำเข้าเลยบังล่ามีแยกมีแยกมีแต่ก่อนมีเข้าในเวลามาจำเป็นเข้าอีกก็เลยต้องแยกดอลลาร์ออกมาช่วยเงินไทยเพื่อช่วยโลกเนี่ยต้องออกไปอย่างนั้นเราได้พยายามที่สุดแล้วเพื่อพี่น้องชาวไทยเราส่วนรวมนี่เรารักเราสงวนมากนะใครมาแตะไม่ได้ง่ายนะเพราะเป็นส่วนรวมเรารักเราสงวนมากคือยอดการแยกนี่เป็นการทำลายเราไม่เห็นด้วยเพราะพูดอย่างนี้แล้วก็ทำให้เรานึกถึงเรื่องที่เราเคยปฏิบัติต่อส่วนรวมพระเจ้าพระสงฆ์มีความร้าวรานกันหรืออะไรเกิดเรื่องเกิดราวอะไรประชุมชำระอธิกรณ์ซึ่งกันและกันมีโอ้ยมากนะจะไม่ได้ใช่นะล่ะบอกเขาเข้าตรงไหนเราสงบเงียบเรียบร้อยไปเลยไม่เคยเหยียบหัวเราไปนะคือเช่นเราเขานิมนต์เราไปเข้าประชุมมันลงกันไม่ได้เพราะเหตุผลกายใดประชุมกันไม่ลงเขานิมนต์เราเข้าไปพอเข้าไปที่ถามเหตุถามผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เราก็ออกชื่อแจงละมันมีก็เรียบร้อยไปทุกรายไม่เคยข้ามเราไปเลยคือว่าเรื่องราวไม่เสร็จเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวมันไม่เสร็จเรื่องราวนั้นจะเหยียบหัวเราไปด้วยความเหลวไหลเหลวแหลกว่างั้นไม่มีพอเข้าตรงไหนก็เรียบไปเรียบไปเลยมันก็จะอาจจะเป็นข้อนิสัยวาสนาเรื่องอะไรซึ่งเป็น

0: ความติดในหัวใจเรานะความยุ่ยแย่ก่อควรจะทำให้ร้าวรานหรือแตกร้าวนี่เราไม่มีหรือยุ่ยแย่ก่อควรให้คนนั้นคนนี้นั่นนี่แตกแยกจากกันให้เกิดความทะเลาะบอกแย่งซึ่งกันและกันเพราะความยุ่ยแย่ของเราไม่มีมีแต่ประสานแต่สมมุติว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นแล้วมาฟ้องเราเอาคนนั้นไม่ดีต่างคนต่างมาฟ้องร้องเราเราจับเหตุจับผลมาพิจารณาเสร็จแล้วก็ชี้แจงเหตุผลให้ทราบทั้งสองฝ่ายในสุดท้ายก็สงบกันไปด้วยความยอมรับเนี่ยมันมีแต่อย่างนั้นที่จะให้ไปยุ่งแย่ให้แตกกันไปเลยไม่มีเราไม่เคยเขาทะเลาะกันเพื่อจะไกลเกลี่ยให้เยอะก็ไปแย่ก็ไปแตกอย่างนี้มีนะแต่เราไม่เคยมีบางทีเรื่องราวอะไรก็ตามถ้าเราได้เข้าไปแล้วไม่เคยผ่านไปได้แล้วเรียบร้อยไปเลยบางทีประชุมอยู่กันครึ่งสองวันสามวันประชุมใหญ่โตนะไม่ใช่เรื่องนะซัดกันอยู่สองวันสามวันลงกันไม่ได้เลยเอาผู้ใหญ่อะไรมาระงับพิจารณาก็เจ้าคณะภาคนู่นออกเรื่องอะไรเอามาประชุมก็ลงกันไม่ได้สุดท้ายก็เรื่องก็มาหาเราขอเนื้อหมอนเราไปพิจารณาเรื่องนี้ได้ประชุมกันมาสองน้ำตัวนี้แล้วไม่สำเร็จขอเนื้อหมอนเรียกว่าไฟกำลังไหม้วัดวางนั่นนะขอเนื้อหมอนไปดับหน่อยว่าบอกขอเนื้อหมอนไปดับด้วยว่าไม่ใช่หน่อยนะดับด้วยเราก็ไปก็เอาจริงเอาจังนะไปก็ถามเหตุถามผลทั้งสองพรรคสองฝ่ายให้ได้เหตุได้ผลใจความมีแง่หนักเบาแค่ไรแล้วก็ประมวลเข้ามาพิจารณาแยกชี้แจงลงยอมรับทั้งสองเลิกกันไปเลยด้วยความสงบนั่นเป็นมีเรื่อยๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นนิสัยวัฒนาอันหนึ่งเพราะอันนี้เราเคยระงับเรื่องมากต่อมากนะเรื่องใหญ่ๆตรงนี้เราเข้าไปก็ไม่เคยข้ามหัวเราไปโดยเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้ไม่สำเร็จข้ามหัวเราไปไม่เคยมีเรียบร้อยลงอันนี้ก็คงจะเป็นวัฒนาอันหนึ่งเหมือนกันนะนะเพราะเรื่องยุ่งใหญ่กว่ากวนนี้เราไม่มีไม่ได้เลยนะมีแต่เรื่องสมานเข้าไปเรื่องราวใหญ่ๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสงบลงเรียบร้อยลงตลอดนะไม่เคยผ่านหัวเราไปโดยเรื่องนั้นไม่สำเร็จไม่ยอมรับเราไม่มีนี่ก็คงจะเป็นวาสนาอันหนึ่งเหมือนกันนะมึงซื้อบางทีมันต้องสองวันสามวันไปเลยอย่างนี้ตกลงกันมาเรื่องมวลเราไปเนี่ยไปก็ถามเหตุถามผลทั้งสองฝักสองฝ่ายทุกอย่างเนี่ยหนักเนี่ยบอกผิดถูกประการใดเอาให้ฟังเวลาคณะนี้พูดให้พูดสมัยนี้ทางนั้นให้หยุดหมดให้พูดเนี่ยไปก็เอาอย่างนั้นเลยนะมีเหตุผลคนก็ให้พูดมาเราจะฟังให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างทั้งหนึ่งไม่ให้ขัดแย้งกันมาบอกให้นิ่งหมดบอกทางนี้พูดเต็มเหนียวแล้วก็เอาเสร็จแล้วเอาทางนี้พูดฉันนั่งมายุ่งไม่ได้นะเขาจะพอเสร็จแล้วเอาทั้งสองเรื่องก็มาประสานกันระงับดับลงได้ด้วยความลงใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่างนั้นนะมันก็อาจจะเป็นก็ดีหนึ่งจะเป็นนิสัยหรือวาสนาหนึ่งกันระงับที่ไหนเรียบร้อยทุกอย่างเลยเพราะนิสัยเราชอบความสมานความแตกแล้วไม่ให้มีแล้วเรียกว่ารังเกียจที่สุดเลยความสมานนี่เป็นความสนิทติดใจของเราตลอดเวลาตั้งแต่สิ่งที่ภาชนะมันล้าวลานตรงไหนก็ควรเยียวยาสินั่นอย่าไปทุบมันเลยได้ไหมให้มาอันนี้กำลังเล่าอย่างนั้นอย่างนี้เอามาจะเล่าเรื่อยหน่อยไปเป็นทางมีอยากเลยใช่ไหมเขาเรียกบ้าดิใช่ไหมเรื่องบ้าคือพระเป็นบ้าพระสนิทกัน พูดถึงเรื่องนี้ไม่พ้นกับท่านจลุยนะเราก็ท่านจลุยนี่สนิทกันมากนะเข้าไปเราเดินทางคนไปป่าฟังเสียงกุบกับกุบกับเข้าไปไปถามมาเราไม่เห็นเราอยู่ที่บอกอยู่ทางกรมแล้วก็เข้าไปอย่างมืดๆนะเสียงกุบกับกุบกับเราก็มีตกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นะเอ๊ะท่านไปสบายหรือไงนานู่นนะเห็นมีใครเข้ามาหาเรานี่ต้องมีเรื่องกับพ่อแม่ครูอาจารย์นู่นแหละเนี่ยอย่างนั้นก็ไปกุบกับกุบกับไปใครมาเนี่ยแล้วว่างั้นนึกมันอยู่มืดท่านก็รู้ทิศทางเสียงของเราแล้วท่านก็บุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปคว้าได้แขนทุ่งอย่างนั้นแหละพระสนิทกันเข้าใจไหมล่ะท่านสนิทกันกันเคารพกันสนิทกันแบบนั้นไปก็ควักแขนมาอ้าวจะเอาไปไหนเนาะไปฟังเทศสิอ้าวเมื่อคืนนี้ก็ผมไปทำไมท่านอาจารย์ไปกันนั่นเราสิคืนนี้จริงๆมาเอาธรรมะไปแล้วท่านอาจารย์ไปเราท่านอาจารย์ไปอะไรโอ้ยไม่ได้ไปนี่แขกไล่ดูเลยนั่นฉันเมตตาแบบนั้นน่ะคือคนละแบบละแบบรู้ที่ท่านเมตตาคนละแบบอย่างท่านอาจารย์รู้ท่านนี่เอาอย่างนั้นทั้งนั้นล่ะนี่เป็นนิสัยแบบนี้ท่านไม่ได้ว่าองค์นี้ผิดองค์นั้นพลาดอะไรนะท่านเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านจะออกแบบไหนแบบไหนเราคอยจับเอาเราเนี่ยคอยจับด้วยแล้วท่านลุยก็พ่อแม่ครูท่านนี่ไม่ได้ละท่านจะด้วยท่านก็เมตตาแบบนึงนั่นน่ะมันคนละแบบนะเอาท่านจะรู้เป็นแบบหนึ่งองค์นี้เป็นแบบหนึ่งองค์นั้นไปแบบหนึ่งนะมีรู้สึกมีเรียบๆอยู่บ้างก็เราไม่ใช่ยกเรานะไม่เคยถูกขู่นะเราไม่เคยไปหาท่านไม่เคยไปที่ไหนก็ได้ที่นั่นแหละเงานั้นถูกไล่ลงหลงทิศหลงทางไปข้ามแม่น้ำโขงไม่ทันเขาจะเป็นหลงทิศหลงทางข้ามแม่น้ำโขงไม่ถูกเขาจะไปข้ามทะเลหลวงข้ามแม่น้ำโขงมันแคบกว่าทะเลหลวงใช่ไหมล่ะไปข้ามแม่น้ำโขงไม่ถูกว่าไปข้ามน้ำมหาสมุทรไปอย่างนั้นนี่เรียกว่าความสนิทกันเป็นอย่างนั้นแล้วไปทุกคนไปฟ้อนแย่จับออกมาเลยจะไปไหนไปฟังเทศน์ที่ดึงไม่ถอยนะจูงมาเลยออกมาจนกระทั่งถึงมาทางที่โล่งๆจึงปล่อยมือแล้วก็คุยกันไปเป็นอย่างนั้นท่านจะหลุยนิสัยท่านกับเราถูกกันมากอย่างนั้นละถ้าสนิทกันสนิทอย่างนั้นดูสิไม่ผิดแน่เป็นอย่างนั้นละไปแล้วใครมานี่แหละรู้จักรู้ทิศทางของเราเสียงเราออกมาจากทางนั้นนะผมเองว่างั้นนะผมบอกเข้าไปเลยแล้วเข้าไปเลยคว้าแขนมาออกมาเลยเดินจงกรมอยู่นะคว้าแขนแล้วดึงว่าย้อนเจ้าไปไหนบ้างก็บอกไปหาครูอาจารย์แล้วผมอ้าวครูอาจารย์ไปไม่ได้หรือว่าไปคนเดียวไม่ได้โอ้โหไม่ได้ถูกเข็มนั่นตั้งกับแบบหนึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มันกับท่านอาจารย์หรือเมตตาไปแบบหนึ่งนั่นนะคนละแบบไปแบบนะไม่มีใครผิดใครถูกแล้วท่านก็เมตตาของท่านจะออกแบบไหนแล้วแต่ท่านจะออกมานิสัยพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นอย่างนั้นนะนั่นก็ท่านเมตตาไปแบบหนึ่งหลวงครูจะรู้นี่นะเป็นเมตตาแบบหนึ่งเมื่อเช้านี้ลงตอนนั้นประหลอดเราลืมดูประหลอดหนาวอยู่นะเมื่อเช้านี้หนาวอยู่นี่ก็แปดโมงครึ่งแล้วเนี่ย
1: คุณสมศรีกิจนามและเพื่อนถวายปัจจัย 5,200 เครื่องมือแพทย์เจ้าค่ะแล้วนี่ตชด.เข้ามาร่วมบุญ500นี่เป็นทายทานจากหมอสุเมธนะคะคณะผู้ร่วมบุญ
0: จากใคร
2: หมอสุเมธ
1: ดาราประเสริฐคุณค่ะ
0: ดาราประเสริฐสุดฮะกลับไปเลยกลับไปละอยู่นี่ภาวนาดีอยู่นี่เยอะแต่มันหนาวหน่อยนะไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพผิดกันมากนะอยู่ที่นี่ก็ไปกรุงเทพไม่หนาวกรุงเทพไม่หนาวอยู่นี่หนาวมากนะผิดกันไปสู้หนาวทั้งกรุงเทพกับทางนี้ไปแข่งกันดูทางไหนเก่งนะ
2: หลวงตาเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: อะไร
2: เมื่อวานที่หลวงตาไปโรงพยาบาลเมืองเลยนะคะ
0: ฮะวันเมืองเลย
2: ค่ะเมื่อวานหลวงตาไปจังหวัดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ทีนี้อันนี้หมออ้วนนำมาให้นะคะทีนี้ทางโรงพยาบาลเมืองเลยเขาขอเมตตาหลวงตาแล้วหลวงตาก็เลยให้เครื่องมือแพทย์เขา2 รายการนะ ก็คือเครื่องช่วยหายใจ1เครื่องราคา 980,000 บาท
0: 980,000
2: บาท
0: เป็นอะไรเครื่องมืออะไร
2: เครื่องช่วยหายใจเจ้าค่ะ
0: เครื่องช่วยทำไมมัน
2: แพงลูกตาให้เขาไปแล้วนะคะ
0: โอ้ให้ไปแล้ว
2: เมื่อวานนี้ที่เขาขอลูกตานะแล้วก็รายการที่2เครื่องตรวจตาลำแสงแคบคืออันนี้เครื่องของภาษาของหมอเขานะคะ
0: เ
2: ครื่องตรวจตาลำแสงแคบ1เครื่องราคา 900,000 บาทเมื่อวานหลวงตาให้กับโรงพยาบาลเมืองเลย 1,880,000 บาท
0: เออไปอย่างนั้นแล้วเราให้ไปงั้นแล้ว
2: ทีนี้กลายว่าสรุปเฉพาะเครื่องมือตารวม18โรงพยาบาลเป็นเงิน160,500,000บาท
0: ค่ะเออไปอย่างนั้นนี่มันน้อยไปเราให้มากกว่านี้แล้วมาว่าอะไรเช่นนี้นะไปผ่านไปมันอย่างนั้นจริง
3: โอกาสหลวงตาครับผมถวายเช็คครับผม
0: ถวายเช็คเลย
3: ครับให้กับโยมพ่อโยมแม่ครับผม
0: โอ้โยมพ่อโยมแม่เช็ค 10,000 บาทนี่นี่อะไรพี่ลาวันเจริญกุลรัตน์ใจอะไรไหน
3: อันนี้จดหมายครับผม
0: จดหมายอะไรล่ะอ่านว่าเราอ่านไม่ออกนะเราอ่านออกคือมันพออ่านออกก็คือกล้วยหอมกล้วยไผ่คืออันนั้นมันตัวใหญ่เข้าใจไหมนี่มันเลยมันอ่านไม่ก็ออกละเท่านั้นแหละไปละมีอะไรมาอ่านหาอะไรอีกพระสุทินปริปุณโณอ่านว่าไงหลวงตาด้วยคณะศิษย์โรงพยาบาลจังหวัดระยองและคณะศิษย์ท่านพ่อเฟื่องโดยการนำของท่านอาจารย์ชิกสุทินปริปุณโณเจ้าวาดวัดธรรมสถิตขอกราบประทานนานิมนต์องค์หลวงตาไว้รับผ้าป่าสงเคราะห์โลกและให้โอวาทธรรมตามมารยาใสณโรงพยาบาลจังหวัดระยองวันที่26ธันวาคม2550เวลา14นาฬิกาและในโอกาสเดียวกันนี้ขอกราบราชนานิมนต์พักผ่อนธาตุขันธ์ณวัดธรรมสถิตตามริยาใสด้วย1คืนลูกหลานต่างเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าขอองค์หลวงตาที่ได้เมตตาการสงเคราะห์โลกโดยไม่คำนึงถึงธาตุขันธ์แม้ชราภาพด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ลูกหลานชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงขอได้มีส่วนและโอกาสในการบำเพ็ญกุศลทานกับองค์หลวงตาลูกหลานหวังเป็นอย่างนี้และนิมนต์อะไรอันนี้เรื่องอะไรอ่านไปแล้วไม่เข้าใจ
3: รับพระป่าสงฆ์โลกครับผม
0: เหรอ
3: ครับผม
0: วันที่
3: 16ครับผม
0: วันที่16ธันวาคม
3: ครับผม
0: อันนี้เอาไปท่านเราท่านรบมาอันนี้ไปเราจะว่าง
3: ตอนไหนพออโรงพยาบาลระยองให้ทางพวกพยาบาลมากราบนิมนต์ด้วยนะครับผม
0: อะไร
3: โรงพยาบาลระยองแล้วก็ผมพออท่านส่งตัวแทนเป็นพยาบาลมานะครับผม
0: เ
3: ออครับผม
0: มาเป็นตัวแทนมาไปอะไร
3: มากราบนิมนต์องค์หลวงตานะครับผมที่จะไปรับพระป่าสงเคราะห์โลกที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองนะครับผม
0: เออ
3: เพราะว่าช่วงนี้ทุกคนได้ยินได้ฟังธรรมจากหลวงตาที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองนะครับผมก็สถานีวิทยุนะครับผมตลอดมาก็มีความประทับใจที่หลวงตาพูดอยู่ทุกวันในเรื่องสงเคราะห์โลกนะครับผมแล้วก็เขาก็มีความว่าในโอกาสต่อไปนี้หลวงตายังไม่ท้อแท้กับการช่วยโลกนะครับผมชาวจังหวัดระยอง
0: ยังไม่
3: ม
0: ี
3: โอกาส
0: ไหนว่าไงยังไม่อะไร
3: เพราะว่าหลวงตายังไม่ท้อแท้ในการช่วยโลกนะครับผมถึงแม้ว่ามีอายุมากแล้วนะครับผมแล้วก็จึงได้มีโอกาสว่าอยากจะช่วยสงเคราะห์ช่วยหลวงตาแบ่งเบาภาระตรงนี้นะครับผม
0: จะให้ตายหนึ่งถึงจะว่าท้อแท้เอาละไปก็ไม่ใช่ว่าก็เต่ากันอย่างนั้นที่แม่มานี่ทั้งดูนาฬิกาทั้งพูดเพราะธุระเรามีทั้งนานนะมีอะไร อันนี้แล้วค่อยพูดกันอีกนะ
4: ครับผม
0: ตอนนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนถ้าอยากได้ความชัดให้ไปติดต่อกับท่านรบนะ
4: ครับ
0: ไอ้เราเนี่ยพอพูดไปลืมไปเลยนะ
4: หายน้อยขอกลับคุณตาครับผม
0: นี่ไปวันที่5นี้กรุงเทพวันที่5แล้ววันที่มาอะไรธรรมศาสตร์แน่อย่างนั้นนะมันอะไรกันนึงมาบังคับวันที่3ที่4แล้วนี่ที่5นี่แล้วอ่ะเพราะงั้นมันมาลูกข้างหน้านี่ว่าเขาจะนิมนต์เทศวันที่6มาอะไรธรรมศาสตร
4: ์
0: ตอนนั้นแหละเอาละนี่นะไปละให้พรในย่อเสร็จแล้วนะให้พรในย่อแล้วก็ไปละอิจิตากปฏิจักตุภาคิภเววสมิจตุสัพเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกหวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเพื่อในพระธรรมีศักดิ์สันติยิโตพร้อมพระญาติโยมวัดป่าหัวเขาตำบลวังอะไรวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกขอน้อมถวายแด่องค์หลวงตาทั้งนี้ทองคำแท่งหนัก2บาทเช็คของขวัญจำนวนเงิน 3,000 บาทเพื่อประกาศให้ด้วยนี่แล้วก็อ่านแล้วนี่นะเพื่อประกาศแล้วนี่นะเพื่อประกาศให้ด้วยกำลังรอฟังทางวิทยุว่าเนี่ยเราจะอ่านให้ฟังพวกฟังวิทยุเอาฟังนะพระทวีศักดิ์สันติวิทิโตพร้อมศรัทธาญาติโยมวัดป่าหัวเขาตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกขอน้อมถวายแด่องค์หลวงตาดังนี้ทองคำแท่งหนัก2บาทเช็คของขวัญจำนวนเงิน 3,000 บาทช่วยประกาศให้ด้วยกำลังรอฟังทางวิทยุอยู่ฟังหรือยังละพวกท่านนี่ประกาศไปแล้วนั่นนี่นะเอาละพ่อเอาละมาแล้วนี่พวกนี้อ่ะเออนู่นน่ะมึงกันน่าดูทุกตัวหมาเราเราจะไปละตายแล้วนะเลยเพื่อพวกสามสิบบัวราชธานีสวายเนี่ยนี่ก็ขอบูชาธรรมหลวงตามหาบัวด้วยทองคำน้ำหนัก3บาทวัดป่านาเริงอำเภอม่วง30จังหวัดราชธานีเป็นผู้ถวายนี่ได้รับเรียบร้อยแล้วอยู่ได้ละทองคำน้ำ3บาท
2: ช่าง
0: แ
2: ล้ว
0: จ้ะ
2: ค่ะ
0: ได้แล้วนะได้รับเรียบร้อยแล้วนะที่บูชาธรรมหลวงตาด้วยทองคำน้ำหนัก33บาทวัดป่านาเริงอำเภอม่วง30จังหวัดราชธานีเพื่อนผู้ถวายทางวัดป่าวันตาได้รับเรียบร้อยแล้วนะพอแล้วไปละ
5: พ่อยาครับผมวันนี้ได้ทองคำ9บาทครับผม
0: เออได้เยอะนะทองคำได้เยอะได้ขึ้นไปเรื่อยๆมันหมื่นกว่าแล้วที่ทองคำนะ 11,000 เท่าไหร่กิโล
5: 11,612 กิโลครับ
0: หมดแล้ว 11,612 กิโลทองคำไม่ใช่เล่นๆนะเข้าคลังหลวงก็คราวนี้ที่เขาได้สมบัติเข้าคลังหลวงเราเยอะนะที่เราภาคีเราสลายช่วยชาติของเราได้เข้าคลังหลวงต้องคำในลืมแล้ว อย่างนั้นแหละลืมแล้วเอาละฟังตามที่ประกาศไปแล้วนี่แหละมันลืมแล้วก็แล้วไปแล้วนะเอาละพอมันจะเอาหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: เ
0: ดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปเอานั่นเมานั่นกินจริงว่าเอาเท่านั้นก่อนให้เท่านั้นก่อนให้เท่านั้นก่อนเอาลองเขาที่สิ้นโลกต้องขับเอาลอง

ลวงตาเป็นทองคำน้ำหนัก2บาทแลกของขวัญจำนวน 3,000 บาทช่วยประกาศให้ด้วยนี่ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วฟังแล้วยังประกาศเรียบร้อยแล้วพอพอนี่พอแล้วดูอะไรมันเห่าอะไรมันเวลาจะเห่าเห่าขึ้นเลยมันเห่าเก่งอยู่ได้เนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญเนี่ยมันชอบขึ้นบนจักรเราเนี่ยเนี่ยมันชอบขึ้นบนจักรเราหมาตัวนี้แปลกอยู่เห็นเรามาโดดขึ้นบนจักรทุกวันถ้าเรามานั่งปั๊บมาปุ๊บโดดขึ้นทุกวันเนี่ยตัวอื่นเขาเฉยๆนะไม่มีอะไรแต่ตัวนี้เห็นเราไปนั่งปั๊บปุ๊บขึ้นมาบนตักเลยทุกวันมันจะชอบนิสัยกันอะไรไปรู้จักขึ้นบนตักทุกวันขึ้นอยู่นั่นแหละสบายเลยขึ้นมาบนตักตอนบนตักแล้วอยู่สบายก็วันละทีละแล้วให้พ่อก็ให้เรียบร้อยแล้วคือจะไปซะละบนแล้วละให้พรเรียบร้อยแล้วไปละเอาเริ่มทองคำรับรักสามบาทวัดป่าราเลยอำเภอบวกสามจีนจังหวัดอุบลเป็นผู้ถวายแต่รับเลยทองคำสามบาทเนี่ยเออดีแต่รับเรียบร้อยแล้ว

ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ในวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมวันนี้ผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้งสองประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้